0: งานด้านพฤติกรรมและคุณภาพชีวิตที่ย่ำแย่ลงนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าแพทย์เพื่อขอคำปรึกษาวันนี้จะขอนำเสนอ4สัญญาณได้แก่ 1. มีความกังวลทุกข์ใจซึมเศร้าตลอดเวลาไม่หายไป 2. มีอารมณ์หงุดหงิดมากผิดปกติ 3. รู้สึกเครียดตลอดเวลา 4. มีความกระวนกระวายใจและไม่อยู่นิ่งหากคุณมีสัญญาณเตือน4อย่างนี้ควรรีบพบจิตแพทย์เพื่อได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
1: รู้ดีๆจากทางรายการของเรานะครับและเมื่อได้รับความรู้แล้วก็นำไปปฏิบัติให้เกิดสุขภาพดีทั้งกายและใจ
2: การเอสซอนซอยสุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบครัวทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10หรือทางแอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org สภาหรือสามารถแอดไลน์มาคุยกับเราได้ที่ TP Channel
1: นะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สุขภาพดี
1: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างพระคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
2: ติดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเดินหน้าพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบพ.ศ. 2570ในวาระ2และวาระ3อย่างเข้มข้นตั้งแต่วันที่7ถึง9กันยายน2569เวลา 9:00 นเป็นต้นไปติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10

0: ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน
1: การที่มีเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะให้ความสนใจอยากที่จะสืบสาน

0: เพราะว่าได้ยินมาว่าโรงเรียนนี้นะคะมีกลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มรากและนักเรียนที่นี่ค่ะโดยมีจุดประสงค์อยากที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเอาไว้ที่นี่เนี่ยเขามีทั้งลำตัดแล้วก็หนังตะลุงตามกันไปดูดีกว่าค่ะ
1: ตอนนี้น้องๆ นะคะก็กำลังซ้อมลำตัดกันอยู่เพราะว่าคืนนี้ครูแสนรักก็อยู่ตรงนั้นด้วยดูแล้วซ้อมกันจริงจังมากๆเลย

0: ี้เขาจะร้อง
1: เริ่มต้นมาจากความรักในศิลปะวัฒนธรรมไทยของครูแสนรักที่รวบรวมเด็กๆมาฝึกศิลปะการแสดงของไทยโดยเริ่มจากกลุ่มเล็กๆในโรงเรียนที่ฝึกทั้งลำตัดและหนังตะลุง
2: รากก็คือส่วนหนึ่งของต้นวัฒนธรรมก็คือไอ้ต้นไม้ก็ตายก็เหมือนกันวัฒนธรรมเหมือนกันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงตั้ง
3: รากไทยอันเนี้ยเริ่มมาได้ยังไงคะ
2: ก็คือเริ่มจากการแต่ผมเป็นครูกลุ่มสาระภาษาไทย
3: ค่ะ
2: ทีนี้วันสุนทรภู่วันภาษาไทยแห่งชาติเนี่ยก็ต้องมีการแสดงเพื่อให้เด็กๆทั้งโรงเรียนได้ชมนะครับก็เอาสิ่งที่เราชอบสิ่งที่ผมมีความถนัดและชอบก็คือเพลงพื้นบ้านก็เลยทับเด็กสักกลุ่มหนึ่งประมาณ5คน6คนได้ขึ้นแสดงพอแสดงปึ้งก็เป็นที่ชื่นชอบของคนในโรงเรียนทั้งนักเรียนทั้งคุณครูทุกคนชอบหมดเลยก็เลยเกิดแนวคิดว่ารู้สึกเสียดายทรัพยากรที่ต้องต่อยอดเลยเมื่ออยากจะทำลำตัดมานานแล้วอยากจะทำหนังตะลุงมานานแล้วก็เลยฝึกเหล่านี้ให้เด็กเลย
4: เป็นการวิจัยกรรมให้องค์อาหาร
3: อ๋อแบบ
4: ตั้งวงไงตั้งเฉยๆแค่นี้ก็ได้

0: การแสดงเนี่ยไม่ใช่แค่ร้องได้อย่างเดียว
1: ใช่
0: คือมันต้องมีการทำอุปกรณ์ด้
1: วยครับแล้วมีดนตรีมีอะไรหลายอย่าง
0: เล่นดนตรีก็ต้องได้ด้วย
2: ลำตัดเป็นศิลปะการแสดงของไทยที่ได้รับตนของมลายูส่วนที่สำคัญของลำตัดก็คือการขับร้องเพลงลำตัดนั่นเองค่ะเพราะว่ามันซ่อนไปด้วยจังหวะจากคนที่นักหูหน้าฟังการว่าลำตัดเนี่ยจึงเป็นการว่าเพลงรับฟีลตรงมีทั้งบทเกี่ยวพาราสีต่อว่าเสียดสีแทรกลูกขัดลูกหยอดสำนวนกลอนมีนัยยะออกเป็นแนวสองแง่สองงามก็มีนะคะก็จะทำให้เกิดความสนุกของทั้งผู้

0: แสดงและผู้ดูด้วยค่ะซึ่งเครื่องดนตรีกลองรำมนาและฉิ่งโดยวิธีแสดงเนี่ยจะมีต้นเสียงร้องก่อนเป็นการส่งสร้อยให้ลูกคู่ร้องรับแล้วจึงด้นกลอนเดินความเมื่อลงลูกคู่ก็จะรับด้วยสร้อยเดิมพร้อมกับตีรำมนาและฉิ่งเข้ากับจังหวะการร้องรับนั้นด้วยค่ะถือว่าเป็นการแสดงที่สร้างความสนุกสนานแล้วก็คึกคักมาก
1: ๆปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกในชมในกลุ่มเนี้ยและกลุ่มรักไทยประมาณ
2: ทำงานร่วมกันแล้วก็มาช่วยๆเหลือๆกันอยู่ก็ประมาณ15คนได้ครับ15คนที่แบบ
1: ก็คือถ้ามีงานจ้างมีงานแสดงอะไรก็จะเป็นทีมนี้แหละ
2: ใช่ครับพี่ก็จะลงมาช่วยครับ
1: ในอนาคตเนี่ยมุ่งหวังหรือว่ามองเห็นภาพกลุ่มรักไทยเนี้ยเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็ชอบว่าสิ่งเราเนี่ยเรารู้มาอาจจะไม่ได้เต็มร้อยอาจศึกษาเราเหมือนเป็นเรามีโอกาสมากกว่าคุณครูหลายๆท่านครูศิลปินพื้นบ้านนะครับที่ถ้ามันไม่ได้อยู่วงการการศึกษาแล้วไม่ได้คุกคีกับเยาวชนรุ่นใหม่แต่เมื่อเราได้เข้ามาตรงนี้แล้วอ่ะแล้ววิชาพวกติดตัวพวกนี้อ่ะถ้าอยู่นั้นการสืบทอดการใส่ให้เขาไปให้เขาได้เรียนรู้เป็นเนี่ยเป็นพื้นฐานแล้วเอาไปต่อยอดไปอนาคตซึ่งตอนเนี้ยเราก็เห็นผลผลิตแล้วในกลุ่มรากไทยเนี่ยเด็กหลายคนที่ครูอย่างน้อยก็ได้สืบสานต่อไปเขาคงจะไปทำหน้าที่ของเขาหมั่นได้หรือร้องเพลงลำตัดได้หรืออะไรขอให้เขาแค่เดินผ่านโรงหนังตะลุงหรือเดินผ่านการแสดงโรงนี้แล้วเขาไม่หันไปถามแม่ก็บอกว่าไม่รู้ลูกไม่อยากให้มีคำนี้อยากมีแต่ว่าพ่อนี่อะไรแม่นี่อะไรอ๋อหนังตะลุงเมืองเพชรลูกแค่นั้น
1: อ
2: ะอยู่ได้แล้วนะผมว่าไม่จำเป็นหรอกเอาเด็กก็ต้องมาเชิญน้ำไปต่อขอให้เขาในรุ่นต่อไปเขาสามารถที่จะบอกเด็กได้เนี่ยหนังตะลุงเมืองเพชรนะเป็นอย่างนี้นิดหนึ่งก็ได
1: ้ค่ะ
2: สักหน่อยเดี๋ยวถ้าเด็กคนนั้นเขามันเกียร์เขาไปสนใจต่อนี่แหละครับการต่อยอดแล้วก็จบเรื่องดังนั้นเลยบอกว่าไม่บังคับว่าทุกคนต้องรู้หรือว่าต้องรู้ว่า
1: ละเอียดไม่ต้อง
2: ไม่อีไม่อาไม่รู้สึกว่าเอ้ยของพวกนี้มันเชยแค่เดียวดีแล้วก็ถือว่าแล้ววันหนึ่งเขาก็ไปบอกต่อ
0: ตอนนี้ก็น่าจะใกล้เวลาแสดงแล้วน้องๆก็ทยอยออกมาแต่งหน้าแต่งตัวกันแล้วล่ะค่ะ
3: เมื่อกี้เห็นซ้อมแล้วในการซ้อมเมื่อกี้เรามีหน้าที่อะไรบ้างในวันนี้ไหมตัวละครของเราที่เราต้องเล่นอ่ะ
4: นี่ก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าไงตัวตลกหญิง
5: นี่ก็นางเอกค
3: ่
5: ะ
3: อุ้ยเป็นนางเอกหรอแล้วปกติในกลุ่มของเราเนี่ยมีผู้หญิงกี่คน
5: 3ค
3: ่
5: ะอ๋อ
3: 3คนแล้วแต่วันนี้อีกคนไม่สะดวก
5: ใช่ไม่สะดวก
3: เราก็เลย
5: ต้องแสดงค่ะ
3: เราก็เลยได้เลื่อนขั้นเป็นนางเอกเหรอ
5: เป็นนางเอกอยู
3: ่เป็นนางเอกอยู่แล้ว
5: กันอยู่แล้ว
3: ค่ะเราจะมีการสลับกันไปมาอะไรอย่างนี้ไหมหรือเราจะเป็นนางเอกตลอดกาลเลยของกลุ่มเรา
4: ก็มีบ้างค่ะแบบว่าแล้วแต่บทที่เราเอกได้แต่ถ้าบทร้องมันมีแบบว่ามีมุกมีตลกอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามที่แบบว่าเราแบบดาแบบ
3: อ๋อคือหมายถึงว่าแต่ละคนอ่ะก็คือต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกบทบาทจะเป็นนางร้ายตัวตลกนางเอกก็ได้หมด
4: ใช่
3: เนาะเริ่มต้นหน่อยตอนที่เข้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยกลุ่มรากไทยเนี่ยเราคือมีความสนใจเป็นทุนเดิมเราเห็นจากอะไร
4: อ๋อหนูเนี่ยก็ปกติเป็นแบบว่าไทยเดิมอยู่แล้วเล่นดนตรีไทยใช่แล้วก็เพื่อนมาชวนเพื่อนที่แบบว่าอยู่ในกลุ่มนี้ที่เป็นมือกอง
3: ก็คือเรียนด้วยการเป็นเพื่อนในห้องเดียวกัน
4: ใช่ก็ประมาณนั้นค่ะก็เขาก็มาชวนแบบว่าเออเนี่ยมันมีลำตัดน
3: ะ
4: ชวนให้ไปเล่นด้วยให้ไปตีกองให้ไปร้องด้วยอะไรอย่างนี้ก็ตอนนั้นยังมีหนูอยู่คนเดียวเลยค่ะที่เป็นผู้หญิง
3: อ๋อเป็นผู้หญิงคนแรก
4: ใช
3: ่ก็คือมันแมทช์กับความสามารถของเราอยู่แล้วคือตัวน้องออยเนี่ยร้องเพลงไทยเดิมได้ก็เลยเหมือนฟิตอินกับที่นี่อ่ะแล้วของน้อยหนาล่ะคะ
5: ก็หนูก็ลองไทยเดิมเหมือนกันค่ะแล้วก็รู้จักกับพี่ออยค่ะพี่ออยก็เลยว่าเออแบบมีลำตัดนะมีกลุ่มรากไทยนะสนใจไหมอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็สนใจค่ะแล้วก็เคยชมเคยดูอยู่ใน YouTube อยู่แล้วแล้วก็เลยเข้ามา
4: ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแบบการแนะนำโดยแบบพวกเราเองอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นกลุ่ม
3: ชวนชวนกันมามากแล้วต้องมีการออดิชั่นให้คุณแสนรักดูมั้ยคะ
5: ก็มีแค่ร้องลูกทุ่งให้ฟังนิดนึงว่า

0: ากไหมกับการเรียนรู้กว่าจะเป็นในแต่ละอย่าง
1: มันถามว่ามันยากไหมมันก็ตั้งแต่เห็นบทมันก็ยากแล้วค่ะเพราะบทมันยาว
0: มันยาวมาก
1: ใช่ค่ะแล้วมีออกตัวมีลำว่าอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็ยากพอสมควรทุกอย่างมันก็ต้องใช้ความพยายามมากค
0: ่
1: ะ
0: แล้วของออยค่ะ
2: ก็ค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าตอนที่เข้ามาแรกเนี่ยเสียงยังเล็กยังแบบเสียงแหลม
0: เหมือนกับว่ายังไม่แตก
2: ใช่ค่ะคือคุณเสร็จแล้วก็แนะนำว่าเออเนี่ยเราต้องร้องให้ดังกว่านี้นะก็เหมือนเดิมอยู่ก็ยังเสียงเล็กเสียงแหลมอยู่มีพอมีแบบมีน้ำเสียงขึ้นมาบ้าง
0: เหมือนกับว่าเป็นเนื้อเสียงใช่ไหมคะแต่จริงๆอาจจะเป็นเอกลักษณ์ก็ได้นะเพราะแต่ได้รับหลากหลายบทบาท

0: จริงๆหนูก็ยังไม่รู้จักตอนที่เข้ามาแรกๆพอเข้ามาเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกใหม
1: ่
0: มันแบบว่ามีอะไรที่น่าสนใจเยอ
1: ะ
0: มันต้องใช้เทคนิคเยอะต้องแบบว่าต้องรู้จังหวะต้องรู้ทำนองต้องรู้สัมผัสอะไรทำนองนี้ค่ะยังต้องมีการรำซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบครบเครื่องมากน่าด้วยการตีบทให้เข้าถึงกับบทบาทนะตอนนั้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งจริงๆหนูว่าหนูชอบตรงนี้มากเลย
2: พวกเรามาสืบสานนะคะแล้วมันก็จะในอนาคตมันก็จะอาจจะหายไปด
1: ัง
2: น
1: ั้
2: นคือที่เรามาเนี่ยค่ะเราก็หนึ่งวัตถุประสงค์แรกก็คือเราอยากจะให้วัฒนธรรมพวกนี้ค่ะยังอยู่ต่อไปจะได้รู้จักว่าพวกนี้มันคืออะไรอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็การแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าค่ะที่พี่ออยบอกว่าทุกเวทีที่เราขึ้นนะปัญหาแต่ละปัญหาที่เราเจอ
1: มัน
2: ก็จะไม่เหมือนกันเลยใช่ค่ะเราก็ต้องใช้กลเม็ดอะไรก็ได้ค่ะที่สามารถเสร็จเรียบร้อย
1: เหมือนกับว่ายิ่งเรามีประสบการณ์บนเวทีบ่อยแค่ไหนจะยิ่งเก่งขึ้นใช่ไหมแล้วเพื่อนๆรอบตัวเรามีรู้จักไหมที่เรามาทำกันเนี่ย
2: ก็รู้จักนะคะ
1: รู้จักลำตัดรู้จักหนังตะลุงของ
2: เพราะว่าเราก็บอกว่าเออเนี่ยเรามาเล่นลำตัดนะเพื่อนคอยติดตาม
1: แล้วที่บ้านสนับสนุนไหม
2: ที่บ้านก็ชอบดูลำตัดอยู่แล้ว
1: อ๋ออ
2: ย่างแบบเมื่อยุคเมื่อก่อนแค่พ่อหวังเต๊ะแม่ประยูนแม่สีนวลอะไรค่ะร
1: ุ่
2: นเม
1: ื่อ
2: ก่อน
1: แล้วของ
0: บ้านเราเนี่ยยังมีการอบรมให้เราแบบเป็นคนที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกวัน
1: เหมือนกับว่าการมาอยู่ที่เนี่ยเนี่ยก็ได้ฝึกวินัยด้วยเนาะฝึกครูแสนรักนี่แหละ
0: ฝึกการแบ่งเวลา
1: ค่ะเขาดุไหม
0: มีบ้างเวลาม
1: ีบ้างหรอข้างหลังมีรีแอคนะข้างหลัง
3: สำหรับการแต่งกายแบบไทยพื้นเมืองผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยจะใส่เป็นเสื้อคอกลมเป็นสีพื้นหรือว่าลายจะเน้นไปที่สีสันสดใสแล้วก็จะนุ่งโจงกระเบนทับเสื้อคาดเอวด้วยผ้าขาวม้าสีของเสื้อและโจงกระเบนจะนิยมให้ใช้สีที่ตัดกันส่วนของผู้หญิงรูปทรงเนี่ยจะแตกต่างกันตามความชอบของแต่ละคนได้เลยนะคะนุ่งโจงกระเบนแบบจับจีบหน้านางทับเสื้อหรือว่าผ้าสบายในการคาดเอว

0: ผู้หญิงเนี่ยจะนิยมใส่สีเดียวกันทั้งชุดแบบนี้ค่ะ
1: ก็ตอนนี้นะคะน้องๆทุกคนแต่งหน้าแต่งตัวกันเสร็จแล้วพร้อมที่จะออกแสดงแล้วนะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะปกเวกมาก
0: ชีวิตพาณิชย์เจริญเปิดหมวกที่น้องๆกลุ่มรากไทยจะมาแสดงกันในวันนี้นะคะน้องจ๋าใช้อาหารยาวไปจนสุดลูกหูลูกตาแล้วเนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่ที่เปิดให้เยาวชนในเพชรบุรีได้มาแสดงศิลปะวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการแสดงหนังตะลุงลิเกหุ่นละครคนแม่เพทายนอกจากนั้นนะคะยังมีกิจกรรมการเรียนรู้ในการทำพวงมโหสถการทำปูนปั้นหรือการเขียนลายรถน้ำอีกด้วยละค่ะโหถือว่าเป็นถนนคนเดินที่มาเดินแล้วคุ้มสุดๆค่ะได้ทุกอย่างเลย

0: และตอนนี้ก็อยู่ที่ถนนคนเดินพาณิชย์เจริญแล้วการแสดงแล้วกัสก็ลากตัวน้องคนหนึ่งมาได้ค่ะนี่คือน้องฟิล์มเราพูดคุยกันหน่อยสิกำลังจะแสดงแล้วตื่นเต้นไหม
1: ตื่นเต้นอยู่ครับวันนี้เป็นบทได้บทใหม
0: ่อ๋อ
1: ครับ
0: ยังไม่เคยเล่นบทนี้มาก่อน
1: ใช่คร
0: ับ ตื่นเต้นใช่ไหม
1: ตื่นเต้นนิด
0: แสดงที่นี่แล้วหรือยังคะ
1: ก็เคยไปแสดงเวทีของวัฒนธรรมครับ
0: ก็คือเห็นมีท่านผู้ชมมานั่งรอดูแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: เรากดดันไหมเนี่ย
1: กดดันเยอะครับคนดู
0: คนดูที่ชื่นชอบกลุ่มรากไทยเราอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: รู้จัก

0: ไหนแนะนำที่นี่หน่อย
1: ครับ
0: เป็นถนนคนเดิน
1: เป็นถนนคนเดินสายวัฒนธรรมครับเปิดหมวกก็ได้มีเยาวชนของจังหวัดเพชรบุรีได้มาเปิดหมวกกล้าแสดงออกครับในสิ่งที่ตนเองชอบแล้วก็จะมีเป็นซุ้มๆก็จะมีซุ้มหนังตะลุงของเมืองเพชรแล้วก็พวงมโหสถแล้วก็การเขียนลายรถน้ำหรือการเรียนเรื่องการปูนปั้นเรื่องสุดถนนก็จะมีหุ่นละครแม่เพทายครับหุ่นละครคน
0: อ๋อก็คือเรียกว่าถนนนี้ก็คือเปิดหมวกแหละเขาให้มาแสดงศิลปะวัฒนธรรมหลายๆแขนงหลายๆแบ
1: บ
0: เต็มถนนเลยคือถ้าใครสนใจเนี่ยมาที่นี่ก็จะได้ชมหลายๆอย่างเลย
1: ใช่ครับ

0: ือยังตั้งแต่มอะไร
1: ผมตั้งแต่ม.1เลยครับ
0: ม.1 แล้ว
1: ตอนนี้ม.5
0: ม.5เฮ้ยนานอยู่นะ
1: นาน5ปี
0: อ๋อก็ได้เรียกว่าได้เรียนรู
1: ้ครับ
0: ซึมซับวิธีกล้ามตัดมาจากที่นี่เลยจากครูอ๋อแล้วเป็นไงชอบไหม
1: ก็ส่วนตัวก็ชอบนะครับชอบอะไร
0: เป็นชอบอะไร
1: ที่เป็นแบบไทยๆอยู่แล้ว
0: แล้วเสน่ห์ของมันที่ฟิล์มรู้สึกว่าโหอันนี้แหละทำให้เราอยู่กับมันได้นานทำให้เราอยากฝึกฝนทุกวันอันนี้คืออะไรที่เราชอบ
1: ก็ด้วยเป็นพี่ๆในกลุ่มเป็นกันเองเป็นเหมือนครอบครัวหนึ่งเป็น
0: เหมือนกับว่าเวลาซ้อมเราต้องใช้เวลาด้วยกันนานใช่
1: ไหมครับก็สนิทกัน
0: อ
1: ะเหมือนพี่น้องกันครับ
0: ชอบร้องชอบ
1: ร้องชอบแสดงกล้าแสดงออกครับเป็นคนที่
0: เป็นคนกล้าแสดงออกเราดูขี้อายนะแล้วบอกกล้าแสดงออกฝากอะไรกับท่านผู้ชมหน่อยที่เขามีความสนใจอยากจะมาชมเรื่องลำตัดหรือว่ากลุ่มรักไทยของเราเนี่ยอยากจะตามมาดู
1: ก็สามารถติดตามได้ทางมะเทวทิศหรือถ้าอยากติดตามหนังตะลุงเมืองเพชรของกลุ่มรักไทยก็จะมีเพจหนังตะลุงเมืองเพชรคณะรากไทยครับ
0: ก็อัปเดตตลอดเลยแม่มีงานอะไรตรงไหน
1: อัปเดตตลอดเลยครับ

0: หรือว่าถ้าอยากชมย้อนหลังก็จะมี YouTube รับตัดคณะรากไทยโรงเรียนเบญจมะเทพพุทธจังหวัดเพชรบุรีครับ
1: อ๋อก็คือตามไปดูตามไปคอมเมนต์กันได้เป็นแฟนคลับน้องฟิล์มก็เข้าไปให้กำลังใจอ่ะอีกคำถามสุดท้ายเห็นว่าเรายังเด็กถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่เนาะที่ความรู้สึกยังไงที่ว่าเฮ้ยเราแบบเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ทุกวันนี้ก็ยังเรียนรู้สืบสานอนุรักษ์สิ่งนี้ไว้ได้อยู
0: ่ก็ผมก็ดีใจนะครับที่ได้มาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องลำตัดได้เป็นแบบอย่างให้กับคนจังหวัดเพชรบุรีให้สืบสานล้ำตัดอยู่ต่อไปเพราะว่าล้ำตัดเนี่ยเป็นศิลปะการแสดงที่ใกล้จะสูญหายไปแล้วครับของประเทศไทยนะครับซึ่งก็อยากให้อนุรักษ์กันไว้ครับล้ำตัด
1: ซึ่งเราก็มีความตั้งใจที่จะเรียนรู
0: ้ใช่ครับก็อยากจะอนุรักษ์ไปว่าไม่อยากให้มันจางหายไปครับ

มีผู้ชมเริ่มเข้ามานั่งรอดูลำตัดที่น้องๆกำลังจะเล่นกันแล้วนะคะเนี่ยหุยตื่นเต้นกัสว่าถ้ามีเวทีให้แสดงก็ยังมีคนที่สนใจดูอยู่ไม่น้อยเลยล่ะค่ะ

0: มาตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็ได้เวลาแสดงกันแล้วล่ะค่ะ
1: ผู้ฟังทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังถ้าผิดพลาดผมขออภัยพวกท่านที่นับถือช่วยปรบมือให้ผมสักที
2: มองไปไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวเมื่อยกลัวปวดเอาไว้กูจะเรียกกระทิงแดงเป็นคนละขวดละขวดแล้วพาไปนวดที่บิ๊กซี
0: จริงๆก็เป็นครั้งแรกของการเลยนะคะที่ได้มาดูลำตัดสดๆแบบนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ได้เห็นว่าน้องๆทุกเต็มที่มากๆทั้งร้องทั้งรำทั้งเล่นดนตรีแล้วก็ครูแสนรักเนี่ยก็แบบประกบช่วยเหลือแล้วก็สอนน้องๆเป็นอย่างดีมากๆคือโชว์ออกมาทุกคนประทับใจแล้วการเองอ่ะก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้เห็นเยาวชนยังให้ความสนใจรวมถึงชาวบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมามาดูตลาดแห่งนี้ค่ะก็หยุดดูน้องๆทุกคนนะคะรวมถึงให้เสียงตบมือให้เสียงหัวเราะนะคะเรียกว่าค่ำคืนนี้มีความสุขมากๆเลยค่ะ

0: าะติดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเดินหน้าพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวาระ2และวาระ3อย่างเข้มข้นตั้งแต่วันที่7ถึง9กันยายน2569เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ในด้านของการเปลี่ยนแปลงชีวิตนั้นมีอยู่กันหลายช่องนะบันเทิงก็มีสาระก็มีแต่สำหรับช่อง10ของรัฐสภาในเรื่องของสภาวาทีวิธีการใช้ศิลปะการพูดในการสื่อสารในการต่อสู้กันซึ่งนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์การฝึกฝนถ้าท่านอยากต้องกระเทืองปัญญาและได้รับทั้งความบันเทิงด้วยอย่าลืมติดตามครับ

0: รายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Captionโดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน
1: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
2: พี่ปิ๊กเป็นคนพิการตั้งแต่กำเนิดนะคะเรียกว่าโรค Cerebral Palsy นะคะมันเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ไม่สามารถตรวจในครรภ์ได้อะค่ะพี่ปิ๊กก็เกิดมามากแล้วเวลาป่วยทีนึงเนี่ยคือแอดมิดเลยต้องใส่ที่ช่วยหายใจทันทีก็เลยแนะนำว่าให้ออกกำลังกายแล้วการออกกำลังกายอะรู้บอกเลยว่ามันเป็นยาที่ไม่ต้องกินการเริ่มมันยากทุกครั้งแต่พอเริ่มแล้วอะพอได้เริ่มสักครั้งนึงอะมันจะง่ายเลยทีเนี้ย

0: ช็อตทุกคนเออไอ้ขนาดนี้มั่นใจว่าน้องได้ลงไปตัวจริงแน่นอนแล้วไปเชียร์กันเยอะนะขอบคุณทุกคนนะมากนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์พี่ปิ๊กนะคะ
1: รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับศักยภาพที่เหนือขีดจำกัดของนักกีฬาค่ะสำหรับ EP นี้ไม่ได้พาไปทำความรู้จักกับนักกีฬาพาราทีมชาติไทยหรือว่านักกีฬาสายแข่งขันที่ไหนนะคะกับดาว TikTok ท่านหนึ่งเพราะกีฬานี่แหละค่ะที่ทำให้ชีวิตของเธอมีความสุขมากๆเลยทีเดียวในปัจจุบันเธอจะเป็นใครไปพบกับ
2: ติ๊กนะนี่ก็ค่อยๆเกาะแบบก้าวขาขึ้นไปติ๊กก็คลานเอ้ยเดินลู่วิ่งอย่างนี้นะประมาณ25นาที

วัสดีนะคะชื่อปุ๊กปิ๊กค่ะชื่อจริงชื่อนางสาวกมลวรรณกฐินทองนะคะก็ปัจจุบันอายุ33เข้า34นะคะพี่ปิ๊กเป็นคนพิการตั้งแต่กำเนิดนะคะเรียกว่าโรค Cerebral Palsy นะคะมันเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ไม่สามารถตรวจในครรภ์ได้อะค่ะ Cerebral Palsy เนี่ยมันเป็นภาวะสมองพิการนะคะในภาษาไทยของพี่ปิ๊กเนี่ยเป็นในส่วนของส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวแล้วมันก็จะทำให้เส้นประสาทต่างๆทำงานได้ไม่ดีอย่างหลักๆเลยก็คือกระดูกสะโพกไม่ติดกับกระดูกสันหลังทำให้เดินไม่ได้แม้ว่าจะผ่าตัดมา20กว่าครั้งเพื่อต่อแล้วอะไรเงี้ยก็ยังไม่ติดอยู่ดีเอาเหล็กใส่เข้าไปก็ยังหลุดอยู่ดีแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยแบบเขาเรียกว่าปลุกเข้าข้างในแต่ว่าคือก็ผ่าตัดแล้วก็ตรงได้เท่านี้ค่ะแล้วก็พอโตขึ้นมามันก็ทำให้มือเป็นแบบนี้เมื่อก่อนก็คือมือเส้นประสาทมันเปลี่ยนไปเราอายุแล้วก็ทำให้แบบว่าแม่อย่างเงี้ยพูดอาจจะแบบดูเหมือนไม่ใช่แต่จริงๆมันเป็นที่กระดูกกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยเลยทำให้แบบเหมือนคนพูดไม่ชัดก็เคยไปฝึกพูดแล้วก็จนพูดชัดอะใช่จะบอกว่าจุดเปลี่ยนเนี่ยคือพี่ปิ๊กก็เกิดมาแล้วไม่สบายบ่อยมากๆแบบป่วยง่ายมากๆแล้วเวลาป่วยทีนึงเนี่ยคือแอดมิดเลยแล้วพอเขาเรียกว่าหนวดกุ้งที่ช่วยหายใจทันทีความดันต่ำมาถ้าจะลดอาการป่วยลงเนี่ยให้บรรเทาลงไม่ต้องมาแอดมิดอ่ะให้ออกกำลังกายต้องออกทุกวันก็เลยออกทุกวันวันละ

0: ค่ะพี่
1: ตอนนี้พาพี่มาที่สนามโอ้โหอุปกรณ
0: ์ค่ะเวลาเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ก็บอกไว้แล้วว่ามันเป็นโลกการพนันกรรมที่หาได้ยากมากดังนั้นเนี่ยไปคิดว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะอายุสั้นใดอายุยาวมีอ่ะให้คุ้มค่าให้เต็มที่แล้วก็ให้ดีที่สุดแบบของเราที่เราพอใจแล้วมันจะทำให้เราอ่ะไม่มาเสียใจทีหลังว่าเราไม่ได้ทำปีก็มีคุณแม่เป็นแรงบันดาลใจด้วยถึงแม้ว่าท่านจะเสียชีวิตไปแล้ว6ปีท่านก็บอกไว้ว่าให้ปีกอ่ะใช้ชีวิตแทนแม่ด้วยนะลูกให้ใช้ชีวิตปีกต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขนะลูกให้คุ้มแม่นะก็เลยออกกำลังกายคุณแม่พี่ปิ๊กอ่ะการปุ๊บเนี่ยออกมาพิการโดยที่เขาไม่ทันตั้งตัวเนาะแต่คือเขาไม่ท้อเลยแล้วเขาก็แบบคิดบวกตลอดเลยแบบพยายามหาวิธีรักษาไม่มีหมอเด็กหรือว่าสปอร์ตที่จะมามั่นใจได้ว่าพี่ปิ๊กจะหายเป็นปกติธรรมอ่ะมันจะแย่มากๆเลยถ้าไปเปิดในอินเทอร์เน็ตดูการยังไม่รู้ว่าพิการเนี่ยมันจะได้สวัสดิการจากรัฐยังไงแล้วก็มีในโรงเรียนแม้ว่าบางคนเนี่ยจะศักยภาพเท่าพี่ปิ๊กก็ไม่สามารถหาโรงเรียนได้เพราะว่าไปหาโรงเรียนแล้วมันไม่แบบไม่เจอจริงๆอ่ะที่จะรับแล้วพบว่าปัญหาที่เราเจอมันก็30ปีนี้มันก็ยังมีอยู่มันก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้มันเหลื่อมล้ำเลยก็เลยแบบว่าอยากจะมาช่วยปรับทัศนคติแบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนพิการเนี่ยแค่จริงๆแล้วอ่ะไม่แตกต่างกับใครเลยแต่คุณแม่ก็พยายามอยู่เสมอว่าให้เป็นคนยิ้มเยอะๆแล้วก็คนสดใสให้ทำตัวเองให้มีคุณค่าเป็นคนดีของสังคมแล้วก็ไม่สร้าง
2: พูดถึงเรื่องเส้นทางทางพิการเนี่ยต้องประกาศและประชาสัมพันธ์ให้มากๆเพราะผู้ครองบางทีไม่เข้าใจของเราเนี่ยขาดในเรื่องการบูรณาการแล้วก็การมากและการศึกษาจริงๆมีทั้งในระบบและนอกระบบไม่ว่าจะพิการประเภทไหนปั๊บเนี่ยพอค้นพบความพิการปั๊บเนี่ยจุดแรกที่เราจะต้องไปเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนจริงๆเรามีพรบคุณภาพชีวิตพิการเนี่ยเป็นกฎหมายที่ดีมากเพียงแต่ว่านะครับให้เป็นจริงในบางมาตราบางคนเมื่อกี้ใช้คำพูดว่าจะไปเข้าอนุบาลที่ไหนไอ้คำว่าอนุบาลเนี่ยถ้าเป็นเด็กพิการปั๊บเนี่ยเขาใช้คำว่าเตรียมความพร้อมก่อนเขาที่อินเทอร์เวนชั่นไปที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเขาเรียนให้อย่างน้อย3ปีนอกจากนี้อีกนะครับตอนนี้ยังนะครับองค์กรอีกต่างๆก็พยายามช่วยเหลือก็จะมีศูนย์บริการคนพิการทั่วไปศูนย์เฉพาะความพิการศูนย์เด็กเล็กโรงพยาบาลก็มีก่อนเข้าเรียนการเตรียมความพร้อมนี่ก็จะเตรียมในเรื่องของทักษะดำรงชีวิตต่อไปพอเข้าประถมศึกษานะครับประถมศึกษาเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6ปีเป็นเรียนกับเด็กปกตินะถ้าสมมติเด็กคนนี้สามารถเรียนรวมได้ในโรงเรียนนั้นจะต้องจัดให้มีการเรียนการสอนเด็กด้วยก็จะช่วยพัฒนาเด็กไปจนจบชั้นประถมปั๊บนะครับไปต่อมัธยมต้องส่งต่อทรง3ปีโรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยจะต้องมีครูการศึกษาพิเศษอย่างน้อย1คนทำหน้าที่เป็นเซนโกะก็คือครูแนะแนวเห็นไหมของเรานี่มีครูแนะแนวนะครับถือว่าดีที่สุดในโลกนะเช่นเดียวกันเด็กพิการก็ต้องมีครูการสายพิเศษทำหน้าที่เหมือนครูแนะแนวคอยประสมประสานนั่นนี่ต่อไปก็ไปต่อแล้วก็ไปเข้าสู่อุดมศึกษาอุดมศึกษาก่อนเพราะนั้นอันเนี่ยนะจะต้องเปิดโอกาสคือรับเด็กพิการก็จะเรียนตามสเต็ปไล่ไปเมื่อกี้ครูข้ามไปขั้นนึงถ้าจบม.3ชีวศึกษาเห็นไหมอาชีวศึกษาตอนนี้เขาก็เปิดที่มีหลักสูตรพิเศษสำหรับเด็กพิการ

0: นะครับปวพแล้วคุณครูไปโน่นไปนี่ไปเปิดโรงเปิดร้านเดี๋ยวเขาจะมีวิธีแนะนำอะไรต่ออะไรประกอบอาชีพได้อีกเห็นไหมในจุดนี้ต่อไปนี่คือปวพนะครับสามารถเทียบชั้นได้อีกนะต่อไปถึงปวชประจบวิชาชีพชั้นต้นเลยครับเนี่ยอนุปริญญาแล้วก็ไปถึงปริญญาตรีนี่คือทางด้านสายอาชีพสำหรับเด็กที่พร้อมนอกระบบนะนอกระบบก็มี early intervention 3ปีแล้วเด็กยังไม่พร้อมเลยนะครับไม่สามารถไปเรียนรวมได้ต้องส่งไปโรงเรียนปริญญาเห็นไหมก็จะมีสังกัดอยู่กับสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษตอนนี้ต่อไปการจัดเรียนรวมเนี่ยของเราไม่ประสบสำเร็จเนี่ยจริงๆบ้างนี่คือจุดสำคัญนะครับที่ทำให้เรียนรวมเนี่ยประสบผลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเรียนรวมเนี่ยซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจัดเป็นเวิร์กหรือซีสโมเดล SEAT อันนี้ต้องใช้เป็นต้นแบบซีสคืออะไร S ก็คือ student นักเรียนปกติกับนักเรียนพิการนักเรียนพิการก็จะต้องสอนให้เรียนได้ขณะเดียวกันเด็กปกติเราก็ต้องให้เขาเข้าใจบริบทอัตลักษณ์คนพิการพอเด็กปกติเข้าใจปั๊บเนี่ยเด็กมันจะช่วยเหลือกันต่อไปก็คือ environment ก็คือสภาพสิ่งแวดล้อมภาพและชีวภาพกายภาพก็คือจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับเด็กพิการที่รับเข้ามาเรียนนะมีทางลาดนะครับมีห้องน้องห้องน้ำที่เด็กพิการสามารถคือนะครับทางชีวภาพชีวภาพคือใครก็คือบุคลากรทางการศึกษาต้องให้เขาเข้าใจในเรื่องของบริบทอัตลักษณ์เด็กพิการให้เรียนรวมให้เข้าใจในเรื่องของการทำ IEPนะเมินผลเด็กพิการที่ไม่เอาไปวัดประเมินผลเหมือนกับเด็กปกติพอเขาเข้าใจปั๊บเขาก็จะสอนเด็กอย่างมีความสุขอ่ะต่อไปตัว E นะครับ SEA รวมระบบดูแลหมดเลยทั้งเรื่อง IEP ก็คือ case study ทำแต่ละคนเพื่อ activity กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและก็นอกห้องเรียนท้ายสุดไปวิสัยทัศน์อันนี้ต้องมาจากกฎกระทรวงไล่มากฎกติกามาที่สุดก็คือโรงเรียนนั้นจะต้องมีระบบดูแลช่วยเหลือตาม SEAS model หรือ SEAS framework ที่ท่านเลขาสวทเนี่ยใช้เป็นนโยบายหลักในการปกครองจะรู้ได้ไงก็ต้องติดต่อที่กระทรวงสาธารณสุขเว็บไซต์นะเว็บการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆแล้วก็สายด่วนถ้าครูจำไม่ผิด1579เนาะโทรแต่เรียนโรงเรียนไหนดีสอบถามได้เดี๋ยวนี้ก็ไปสอบถามสมาคมชมรมใช้ในเรื่องของในการโรงเรียนเข้าไปคุยเลยนะครับในจุดนี้ครับผม
1: แต่ละสัปดาห์เราทำกิจกรรมออกกำลังกายหรือว่าเล่นกีฬาอะไรบ้างอะคะ
2: แม่คือทำงานแล้วก็ถ้าเกิดเป็นการออกกำลังกายเนี่ยปิ๊กแจ๋คือ30นาทีแล้วก็ไปเล่นพิคเกอร์บอลเนี่ยค่ะ
1: อุปกรณ์เตรียมมาแล้วน้องปุ๊กปิ๊กต้องอธิบายให้พี่ฟังสักหน่อยว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างสำหรับพิคเกอร์บอลนะคะเตรียมพร้อมมามากๆเลย
3: ยินดีเลยค่ะ
1: นี่มีไม้สำหรับพิธีกรด้วย
3: อันนี้พี่ว่าอันนี้ของกิ๊กนะคะแล้วก็
1: นี่คืออุปกรณ์ที่เราต้องมี
3: ใช่
1: นี่ก็จะมีรูปแบบนี้ด้วยนะคะนี่ขนาดก็จะเป็นประมาณนี้
3: ใช
1: ่ถ้าจับล่ะ
3: ถ้าแบบ
1: อ๋อจับให้แน่นๆอย่างนี้เลยเอาตามที่เราถนัด
3: ใช่อ่ะ
1: ส่วนลูกก็จะลักษณะแบบนี
3: ้ใช่เบาๆประมาณเทนนิสขนาดพอลูกเทนนิสน้ำหนัก
1: อุปกรณ์พร้อมแล้วน้องปุ๊กปิ๊กถ้าพูดถึงกติกาการเล่นทั้งลูกมันคล้ายๆทั้งเทนนิสแล้วก็ปิงปองแล้วกติกาการเล่นล่ะคะ
2: กติกาอันนี้ค่ะมันอันเนี้ยไม้เนี่ยเรียกว่า
1: พาโด
2: ค่ะแล้วก็มันเป็นกีฬาที่ผสมระหว่างเทนนิส

0: แบดมินตัน
1: โอ้โหหลายกีฬาในหนึ่งเดียว
0: กติกาก็คือจะมีฝ่ายรับกับฝ่ายลุ
1: กก็เล่นไปนานแค่ไหนอะคะ
0: 11แต้มจบเกม
1: อ๋อใครถึง11
0: แต่การเสิร์ฟเนี่ยจะมี2แบบก็อย่างนี้มันจะเป็นแบบแบล็คแฮนด
1: ์แบล็คแฮนด
0: ์ก็คือแบบว่าปึ๊บไปอย่างนี้เลย
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่า
1: โฟร์แฮนด์
0: ก็ต้องให้ลูก
1: ต้องโยนลงก่อนนี้เดี๋ยวลองดูอย่างนี
0: ้
1: เขามี2แบบความสนุกหรือว่าเสน่ห์ของพี่กบอยู่ตรงไหนคะ
0: อยู่ตรงการจับจังหวะค่ะหรือว่ามัน
1: อ่ะมัน
0: ไม่ใช้แรง
1: แล้วเรามี
0: เดี่ยวไหมคะปิ๊กให้ความสวยเขาสู้
1: อุ้ยตายแล้วอย่างนี้เราต้องมาดวลกันหน่อยแข่งมาแล้วเขาต้องแข่งกันกี่รอบกันถึงจะได้แชมป์แต่ละประเภทโอ้เขาเลือกก่อนด้วย
0: ใช่แล้วก็รอบรองแล้วก็รอบชิง
1: แข่งแล้วเข้าไปถึงรอบไหนอะ
0: ฮะรอบรองชนะเลิศ
1: โอ้ยเกือบแล้วเกือบได้มงละ
0: เกือบได้มงถ้าเกิดว่าซ้อมเยอะกว่านี้ก็คิดชนะอะแต่ว่าอันนี้เราเน้นข้อร่วมไม่เน้นข้อรอบก่อนเดือนเดียวแล้วก็ยังไม่ได้มีเวลาซ้อมเยอะอะไรแบบ
1: ก็ค่อยๆไม่เป็นมาเลยล่ะคะอย่างพี่อ่ะ
0: ค่ะ
1: จะแนะนำพี่แบบไหนในการ
0: ง่ายเลยค่ะพี่อ๋อยได้มากๆมาได้เลยมีใจ
1: แค่มีใจ
0: ใช
1: ่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปซ้อมกันซะหน่อยทั้งซ้อมฝีมือแล้วเอาความสวยเข้าสู้ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคไปกันเลยค่ะ
0: ไปกันเลยค่ะ
2: สำหรับออยไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าจะมีพลังกายมหาศาลและพลังออยเห็นแววตาของเธอแล้วรู้สึกได้เลยจริงๆค่ะว่าเธอชอบกีฬานี้สุดๆชนิดที่ออยเองก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะเข้าใจความรักในกีฬาเต่าแต่แค่ได้มาลองสัมผัสก็รู้สึกมันได้แรงใจจากถ้าคุณแม่ของน้องปุ๊กปิ๊กได้มาเห็นลูกสาวของตัวเองตอนนี้ก็คงสุดเลยค่ะ
1: เออชื่นชมขอบคุณค่ะ
0: คือปิ๊กเกิดมาเนี่ยมีปัญหาเยอะเนาะคือไม่ใช่แค่เรื่องความพิการอย่างเดียวแต่คือปิ๊กไม่เคยเปรียบเทียบว่าปัญหาของชีวิตเพราะว่าทุกคนมีปัญหาเหมือนกันทุกคนแล้วก็เราก็ต้องสู้เหมือนกันแม้ว่าบางครั้งอ่ะมันจะเจ็บปวดอยู่บนโลกนี้แล้วแต่ก็อยู่เถอะอยู่บนโลกนี้ยังมีสิ่งดีๆอีกมากมายแค่ข้างนอกไปเจอผู้คนใหม่ๆไปสถานที่ใหม่ๆไปกินของรู้ว่าชีวิตอ่ะมันยังน่าใช้น่าอยู่อีกเยอะเลย
2: ออยเองก็ไม่แน่ใจนะคะว่า EP นี้ทุกคนจะเก็บเกี่ยวอะไรจากน้องปุ๊กปิ๊กไปได้แล้วบ้างแต่อย่างหนึ่งก็คือตัวออยเองมีมุมมองใหม่กีฬายังคงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนได้เสมอว่าพลังใจจากการออกกำลังกายมันส่งต่อไปถึงคนอื่นสักนิดลุกขึ้นมาขยับแขนขยับขาให้หัวใจของเรายังคงฟิตเปรี้ยกันต่อไปนะคะทุกคน
1: ไม่เกินจริงนะคะเพราะว่ากีฬาเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้ชีวิตของน้องปุ๊กปิ๊กกลับกำลังกายแล้วก็มีความสุขเหลือเกินค่ะแล้วก็เชื่อนะคะว่าถ้าใครพลังบวกไปเต็มๆเลยละค่ะเอาพบได้ใหม่กับฟิตเปรี้ย EP ถัดไปที่จะพาไปพบกับอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะน้องปุ๊กปิ๊กมาเล่นกันหน่อย

0: สวัสดีค่ะดิฉันจากโรงเรียนสุรนารีวิทยาค่ะค่ะและหลายคนนะคะมียัตติต้องยากมากๆแน่นอนแต่ว่าอยากจะบอกทุกคนไว้ก่อนค่ะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยค่ะยัตติแต่ละยัตตินะคะน่าสนใจมากๆแล้วก็เหมาะกับพวกเราทุกคนเลยค่ะดังนั้นอย่าลืมนะคะว่าสภาวะทีมไม่ได้จบแค่ซีซั่นนี้ค่ะยังมีต่อเป็นซีซั่น4ซีซั่น5และมีต่อไปเรื่อยๆดังนั้นก็เลยเข้ามาร่วมแข่งขันสภาวะทีในซีซั่นต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณ
1: เกาะติดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเดินหน้าพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2570ในวาระ2และวาระ3อย่างเข้มข้นตั้งแต่วันที่7ถึง9กันยายน2569เวลา 9:00 นเป็นต้นไปติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
2: เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาตาชนรินร่วงทุกดวงใจวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐทันเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
1: ท่านประธานครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนท่าน
3: รอนาน
2: ไห
3: มคร
2: ับ
3: พี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดเพลินเลยตรงนี้เนี่ยนะ
4: ใช่นี่ไง
5: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผ่านจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดโมก Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ได้อีกด้วย
6: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
7: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
8: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
9: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
10: ถ้าอยากรู
6: ้ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห้องข่าวรัฐสภาชาแนลพักในวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ธนพลจุติการพาณิชย์ผมวัฒนะคล้ายแก้วและอาจารย์คมคิดสรรชนะกิจครับ
0: วันนี้ก็ติดตามการประชุมกันต่อนะคุณผู้ชมครับทั้งการประชุมวุฒิสภาวันนี้มีการประชุมกันเช่นเคยเดี๋ยว 8:45 นาทีนะฮะก็จะมีการปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาแต่ว่าคุณผู้ชมต้องไปติดตามช่องทางออนไลน
1: ์
0: นะฮะผ่านทางเพจของวุฒิสภาแล้วก็เพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภารวมถึงก
1: ็
0: ติดตามกันได้เนาะเพราะว่าช่อง10ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเรายังอยู่ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
1: เนื่องจากว่าสัปดาห์นี้มีการประชุมทั้ง2สภาทั้งการประชุมของสวและการประชุมของสสนะครับการประชุมของสสเมื่อวานนี้เดินทางมาถึงมาตรา13
0: ใช่
1: เรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570นะฮะผมเชื่อว่าทั้ง2สภาคุณผู้ชมทางบ้านเต็มอิ่มกับเรา
0: ครับ
1: ประชุมสสและการประชุมสวแล้วครับ
0: ใช่ฮะก็ติดตามกันนะฮะคุณผู้ชมครับงบประมาณในวาระ2แล้วก็วาระ3ก็วันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้อีก1วันนะครับตามที่มีกิจนะครับคุณผู้ชมฮะสัปดาห์นี้มีการประชุม4วันก็ติดตามกันแบบแน่นๆเลยเต็มที่เลยนะคุณผู้ชมฮะวันพฤหัสบดีก็ไปดูเรื่องของกระทู้นั่นเองประชุมสภาผู้แทนราษฎรยังมียติที่ค้างอยู่ก็คือเรื่องของชายแดนใต
1: ้ครับคุณผู้ชมที่เดินทางมาที่รัฐสภา
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้หลายคนก็บอกว่าแปลกใจเอ๊ะทำไมการจราจรหน้าสภาติดขัดจัง
0: ใช่
1: เมื่อวานนี้มีเหตุการณ์นะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าถนนด้านหน้าสภาเนี่ยคือถนนสามเสน
0: ใกล้ๆเนี่ย
1: ปรากฏว่ามันมีสภาพชำรุดฮะแล้วก็เหมือนกับมีโพรงอยู
0: ่
1: ตอนนี้มีการซ่อมแซมแล้วก็แก้ไขให้ใช้การได้ดีเป็นปกติแล้ว
0: ใช่
1: เมื่อเช้าผมเดินทางมาเนี่ยการจราจรคล่องตัวนะ
0: ใช่ฮะก็เป็นปกติแล้วเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาท่านของกรุงเทพมหานครก็มีการลงพื้นที่ในการซ่อมแซมนะฮะโดยมีทางด้านของท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มาดูที่บริเวณหน้างานแล้วก็ใกล้ๆรัฐสภาก็มีการลงพื้นที่กันไปด้วยนะฮะเมื่อวานนี้สสในพื้นที่เขตดุสิตนะฮะก็มีการลงพื้นที่ไปแล้วก็จูงมือกับสสอีกหลายท่านเลยลงไปดูหน้างานกันหน่อยว่าเป็นยังไง
1: นี่แหละฮะความห่วงใยที่มีให้กับพี่น้องประชาชนเดินทางนี่แหละเนื่องจากว่าบริเวณที่ถนนสามเสนเนี่ยคุณผู้ชมครับด้านล่างตอนนี้เนี่ยเขาสร้างรถไฟฟ้าอยู
0: ่ใช่
1: ก็เกรงว่าจะมีเหตุการณ์ใหญ่อ่ะนะนี่คือการติดตามสักการที่เกี่ยวเนื่องกับหน้าของรัฐสภานะคร
0: ับ ใช่ครับก็ติดตามกันได้น้องคุณผู้ชมฮะเราก็มาอัปเดตข่าวสารแบบนี้ให้คุณผู้ชมติดตามกันทุกวันนั่นเองนะฮะ
1: ครับมากันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้การประชุมงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วันแรกเนี่ยเริ่มต้นแล้ว
0: ใช่
1: ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่ประเทศนอร์เวย์เดินทางมาที่รัฐสภาแห่งนี้นะครับแน่นอนการพิจารณางบประมาณปี70เนี่ยก่อนเข้าสู่บรรยากาศเราเห็นแล้วคุณอนุทินเดินทางมาที่สสมาให้กำลังใจกับสสกับทุกพรรคการเมืองในการพิจารณางบประมาณปี70นะฮะแล้วก็บอกแบบนี้ครับว่างบประมาณปี70เนี่ยพิจารณาได้อย่างต่อเนื่องแม้พาแล้วก็เดินทางไปที่ต่างประเทศขอให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเนี่ยติดตามนะครับ
0: สภาครับ
1: ล่าสุดนะคุณผู้ชมครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก่อนการเข้าร่วมการประชุมพิจารณา

0: ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570บอกว่าวันนี้เนี่ยตนเองมารับฟังเรื่องของการอภิปรายงบประมาณและต้องการเนี่ยพูดถึงเรื่องของการใช้งบประมาณให้คุ้มค่ามากที่สุดก่อนเดินทางไปในคืนนี้หลังจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระบรมบัญชีทางมาใช้สิทธิ์ในการลงมติในแต่ละมาตราของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570นี่แหละครับส่วนกรณีที่มีการอภิปรายหลายวันนั่นก็คือ3วันตามที่มีการกำหนดได้อยู่ร่วมกันอภิปรายครบทั้งหมดนะครับก็มีการติดตามประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วโดยมีคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณปี70จะเป็นคนคอยตอบและชี้แจงข้อสงสัยต่างๆให้กับสมาชิกสภาผู้แทนอยู่ระหว่างการพิจารณาในวาระที่2และวาระที่3ของสภาจากนั้นจะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาต่อไปซึ่งตนเองก็ยังมีเวลามาชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดแหละครับถัดมานายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการปรับการสื่อสารของทางรัฐบาลบอกว่าเมื่อเข้ามาทำหน้าที่เนี่ยคุณผู้ชมครับครึ่งปีแล้วนะฮะโดยมีกรมประชาสัมพันธ์และนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลได้มีการหารือถึงทราบหลังจากที่ผ่านมาในอดีตมีการสื่อสารไปยังประชาชนผ่านรายการยกตัวอย่างรายการนายกพบประชาชนขณะนี้รัฐบาลชุดนี้ได้พยายามทำให้รัฐมนตรีทุกคนได้ทำงานมีการจัดสรรช่วงเวลาต่างๆในแต่ละสัปดาห์ให้รัฐมนตรีนำเสนอประเด็นต่างๆเพื่อสื่อสารถึงประชาชนโดยตรงและจะพยายามทำให้มากที่สุดนะครับเมื่อถามถึงคิวของนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลบอกว่าตนเองยังไม่ทราบนะส่วนรูปแบบของการสื่อสารนายกบอกแบบนี้ครับจะเน้นการสื่อสารไปยังประชาชนว่ารัฐบาลทำอะไรไปบ้างแล้วส่วนจะเป็นการตอบโต้ทางการเมืองหรือไม่นั้นไม่ควรใช้คำว่าเป็นการตอบโต้ทางการเมืองแต่เรียกว่าเป็นการชี้แจงเมื่อมีข้อสงสัยใดเข้ามาก็สามารถชี้แจงข้อสงสัยต่างๆรวมไปถึงข้อกังวลให้ทุกฝ่ายได้รับทราบต่อไปนะครับ
1: ผู้สื่อข่าวก็มีการถามท่านนายกเกี่ยวกับเรื่องของการเนรเทศนะก่อนหน้านี้ก็เนรเทศชาวอิสราเอลใช่ไหมฮะเมื่อวานนี้ก็มีคำสั่งเนรเทศชาวฝรั่งเศสนะที่เป็นคู่กรณีกับชาวอิสราเอลก่อนหน้านี้นี่แหละนะคุณผู้ชมฮะท่านนายกก็บอกว่านะฮะคุณผู้ชมครับกรณีที่เนรเทศชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นชาวต่างชาติรายที่2แบบใหม่ของกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่ากฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้เมื่อถามว่ารายแรกที่เป็นชาวอิสราเอลเนี่ยได้มีการยื่นอุทธรณ์มาหรือไม่ท่านนายกบอกว่าเขาต้องยื่นอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อถามถึงหนังสืออุทธรณ์นายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะครับว่ายังไม่เห็นแต่สิทธิ์ในการอุทธรณ์ก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะคนที่ลงนามในการเนรเทศคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับถือว่าเป็นขั้นตอนแล้วก็ต้องรอให้เขามายื่นที่นายกรัฐมนตรีนั่นเองเมื่อถามว่าจะมีรายอื่นๆที่อยู่ในรายชื่อจะถูกเนรเทศอีกหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าใครทำความประพฤติไม่ดีก็ถือว่าประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คนเหล่านี้อยู่ในประเทศนั่นเองนะครับทันทีเมื่อถามว่าได้รับรายงานเรื่องของสุสานชาวอิสราเอลในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วหรือไม่ท่านนายกบอกว่าตนได้รับรายงานจากทางด้านของคุณพรพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยซึ่งก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีนะครับส่วนจะสามารถสร้างสุสานชาวต่างชาติบนแผ่นดินไทยได้หรือไม่นั้นคุณอนุทินระบุว่าตนไม่มั่นใจในรายละเอียดแต่ก็ต้องเข้าใจในความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยก่อนเมื่อถามอีกว่าขณะนี้ปัญหาของชาวต่างชาติอีกแล้วใช่หรือไม่นี่คำถามนี้นายกบอกว่าไม่เยอะแก้ไขหมดแล้วนักข่าวถามผิดนะเนี่ยประเด็นนี
0: ้
1: นี่ผมจำประโยคนี้ได้เลยนะฮะเมื่อถามว่าใบอนุญาตในการตั้งสุสานชาวต่างชาติในประเทศไทยนะว่าให้ถามรายละเอียดกับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนั่นเองนะฮะก็คือ
0: ขุมการนะคุณผู้ชมที่เกิดขึ้นในสภาซึ่งเมื่อวันนี้มีการพิจารณางบประมาณรายจ่าย70นะฮะต้องบอกว่าการอภิปรายของสสเนี่ยก็มีการผลัดกันลุกขึ้นอภิปรายทั้งผู้ที่สงวนคำประที่มีการลุกตอบประเด็นต่างๆที่สสอภิปรายกัน
1: ใช่
0: วันนี้ติดตามอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมครับเป็นวันที่2นะฮะเมื่อวานนี้เดินทางมาถึงมาตรา13กระทรวงวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรร
1: ม
0: ปิดประชุมไปเที่ยงคืน39นาทีนะฮะ
1: ใช่ฮะเดี๋ยวติดตามกันน้องผู้ชราเลยที่ต้องมีการพิจารณาการนั่นเองนะครับซึ่งไอ้ตัวของร่างพระราชบัญญัติเนี้ยเป็นของกรรมธิการแล้วนะคุณผู้ชมฮะก็จะมีกรรมธิการนะครับลุกขึ้นมาชี้แจงใน

0: แต่ละมาตรานะครับตามที่มีผู้อภิปรายด้วยนั่นเองเมื่อวานนี้บรรยากาศคึกคักนะ
1: โอ้โหเราได้เห็นส.ส.หลายท่านนะคุณผู้ชมครับลุกขึ้นอภิปรายชื่อว่าคุณผู้ชมที่คิดถึงส.ส.บ้านท่านเน
0: ี
1: ่ยในฐานะส.ส.อภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570เนี่ยเขาลงลึกกันไปหลายเรื่องเลยทีเดียวไปติดตามภาพรวมทั้งหมดเมื่อวานนี้ของการประชุมงบประมาณวันแรกงบประมาณปี2570นะครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคุณผู้ชมครับมีคุณโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับเป็นประธานของการประชุมได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทเป็นวาระที่2และวาระที่3ตามที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วโดยมีดร.นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญงบประมาณปี70นี่นะครับได้เสนอรายงานการพิจารณาต่อที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรร่วมกันพิจารณารายละเอียดต่างๆของหน่วยรับงบประมาณรวม 3,286 หน่วยรับงบประมาณซึ่งกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการภารกิจต่างๆในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนมีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้สามารถรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจการตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะครับโดยการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติรวมไปถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและต่างด้วยถัดมาประธานคณะกรรมการวิสามัญคุณเอกนิติประชุมได้มีการปรับลดงบประมาณไป 11,162 ล้านบาทแล้วครับโดยมีการพิจารณาจากความสอดคล้องของสถานการณ์ปัจจุบันเงินงานจริงความคุ้มค่าความพร้อมศักยภาพในการใช้จ่ายงบประมาณตลอดจนให้ความสำคัญกับเงินนอกงบประมาณหรือรายได้ที่จัดเก็บเองของหน่วยรับงบประมาณต่างๆนั่นก็คือ 1. รายการผลการดำเนินงานที่มีผลล่าช้ากว่ากำหนดไว้และคาดว่าไม่สามารถใช้จ่ายได้ทันงบประมาณหรือรายการผูกพันงบประมาณเดิมที่มีผลการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่างบประมาณที่เสนอไว้ถัดมาข้อสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือที่ได้รับดำเนินการไปแล้วไม่เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพและการใช้จ่ายงบประมาณถัดมาประเด็นที่3ครบต่อกระทบต่อการบริการประชาชนหรือทบทวนโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและปิดท้ายข้อที่4การยกเลิกโครงการที่สามารถใช้เงินจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากงบประมาณได้สำหรับการเพิ่มงบประมาณกรรมาธิการวิสามัญได้มีการพิจารณาเพื่อจำเป็นให้เกิดความเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานต่างซึ่งตนเองและคณะกรรมาธิการวิสามัญยินดีตอบข้อซักถามของสมัครนั้นนะคุณผู้ชมครับได้มีในส่วนของกรรมาธิการวิสามัญนั่นก็คืออาจารย์วีระธีระพัฒนานนท์คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดใหญ่บอกว่าแม้งบประมาณปี2569เพียงร้อยละ 0.2 แต่ประเทศยังคงเผชิญกับปัญหารายได้เพิ่มเติมไม่ทันรายจ่ายทำให้ต้องจัดทำงบประมาณขาดดุลและกู้เงินอย่างต่อเนื่องโดยในปี2569นั้นต้องชดเชยเงินกู้ขาดดุลนะครับ 860,000 ล้านบาทและในปี2570นี้อีก 788,000 ล้านบาทขณะที่ภาระชำระหนี้ต่างๆทั้งเงินต้นดอกเบี้ยเนี่ยมีมากกว่า 400,000 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวจึงถือว่าเป็นสัญญาณน่ากังวลต่อฐานะทางการคลังของประเทศนอกจากนี้อาจารย์วีระได้เสนอให้มีการบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณด้วยโดยได้ยกตัวอย่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงกลาโหมกระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานที่มีเงินนอกงบประมาณจำนวนมากนะครับจึงเห็นคนว่าจะต้องมีการเพิ่มเงินดังกล่าวเข้ามาใช้เพื่อพร้อมกับมีการเสนอให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติร่วมกันวางระบบกำกับดูแลไว้อย่างจริงจังต่อไปครับ
0: ด้านของศาสตราจารย์ดร.สุชาติธาดาชื่อพรรคเพื่อไทยและก็อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้อภิปรายนะครับว่าตนขอเสนอแนวทางเชิงปฏิรูปโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570โดยเสนอให้มีการปรับลดงบประมาณลง 10% คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 378,800 ล้านบาทเพื่อลดสัญญาณเตือนภัยทางการคลังและก็แบ่งเบาภาระการกู้เงินของแผ่นดินพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาล

0: เปลี่ยนผ่านระบบงบประมาณของประเทศไปสู่การทำงบประมาณฐานศูนย์เพื่อปิดโอกาสการทุจริตรัฐอย่างยั่งยืนชี้ว่าโครงสร้างงบประมาณปี70พึ่งพาเงินกู้สูงเป็นสัญญาณอันตรายนะครับส่วนทางด้านของคุณกรจาติกวณิชครับสสแบบบัญชีรายก็มีการเสนอปรับลดงบประมาณ 2,570 โดยรวม 10% นะครับเพื่อเปิดทางให้คณะรัฐมนตรีนำวงเงินดังกล่าวกลับมาจัดสรรใหม่ให้ตรงกับปัญหาแล้วก็ความต้องการที่แท้จริงของประเทศโดยคุณกรได้มีการยก5เรื่องสำคัญที่ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณได้แก่การศึกษาสังคมสูงอายุหนี้ครัวเรือนประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขันและก็การปรับตัวต่อเทคโนโลยีโดยเฉพาะนักศึกษาที่ยังเข้าไม่ถึงกยศ.ผู้สูงอายุที่รอการเพิ่มเบี้ยและปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยมาตรการแจกเงินเพียงอย่างเดียวสำหรับภาคเกษตรนะครับคุณกรก็เห็นว่าต้องเพิ่มโอกาสในการแข่งขันหลังเกษตรกรเผชิญกับต้นทุนสูงราคาผลผลิตไม่เพิ่มและเข้าถึงตลาดรวมถึงการแปรรูปได้ไม่ทั่วถึงขณะที่ด้านเทคโนโลยีประเทศก็ต้องเร่งวางยุทธศาสตร์ AI เพื่อไม่ให้พึ่งพาแพลตฟอร์มต่างชาติและสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในอนาคตคุณกรกล่าวทิ้งท้ายด้วยนะครับว่ารัฐบาลจำเป็นต้องเร่งทบทวนโครงสร้างภาษีบทบาทต่างชาติในเศรษฐกิจจุดยืนต่อรัฐวิสาหกิจและก็การถือหุ้นของรัฐรวมถึงกฎระเบียบต่างๆพร้อมกับเรียกร้องให้คิดใหม่ทำใหม่เพื่อป้องกันปัญหางบประมาณในอนาคตนั่นเองสำหรับในมาตราของคุณพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะกรรมธิการนะครับก็มีการพิจารณาแล้วก็กล่าวชี้แจงกรณีที่สมาชิกอภิปรายงบกลางมาตรา6วงเล็บ5วงเงิน 12,000 ล้านบาทนะครับว่าที่ประชุมกรรมาธิการวิสามัญมีการตั้งข้อสังเกตว่าจะซ้ำซ้อนกับยอดพรกเงินกู้วงเงิน 400,000 ล้านบาทหรือไม่โดยเรื่องนี้เองวัตถุประสงค์ของใหญ่ก็คือการเปลี่ยนผ่านพลังงานแต่วิธีการต่างกันส่วนเงินกู้ 200,000 ล้านบาทหลังรัฐบาลจะพยายามสนับสนุนไปที่ประชาชนโดยตรงอาทิโครงการซึ่งรัฐบาลต้องการอุดหนุนโดยตรงหลังคาเรือนละ 50,000 บาทธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครงการอาทิธนาคารออมสินซึ่งประชาชนไม่ต้องจ่ายเงินในวันแรกเพราะว่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้หลังคาโซล่าเซลล์5เมกะวัตต์จะผลิตไฟฟ้าได้ 1,400 บาทต่อเดือนโดย1,000 บาทจะตัดไปใช้หนี้ที่กู้จากธนาคารส่วนที่เหลือที่ผลิตได้จะไปลดค่าไฟฟ้าของประชาชนนี่ก็เป็นแนวทางของรัฐบาลว่าเงินกู้เนี่ยจะไปถึงมือของประชาชนโดยตรงนั่นเองขณะที่ทางด้านของคุณกิตติชัยแองชวนนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่พรรคภูมิใจไทยนะครับได้มีการอภิปรายในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีการระบุว่าภาพรวมการจัดทำพิจารณามานั้นมีความเหมาะสมแต่มีข้อสังเกตต่อสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.โดยการบริหารจัดการแหล่งน้ำในปัจจุบันแบ่งเป็น2ระดับนะครับแหล่งน้ำขนาดใหญ่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการเช่นกรมชลประทานขณะที่แหล่งน้ำขนาดเล็กเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่สิ่งที่ยังเป็นปัญหาก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดทำโครงการเข้าสู่ไทยวอเตอร์แพนนะครับทั้งนี้ครับกระบวนการดังกล่าวมีตั้งแต่การบันทึกข้อมูลโครงการการพิจารณาและการเตรียมความพร้อมของโครงการหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอแล้วโครงการไม่ผ่านก็จะทำให้เสียโอกาสในการได้รับงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งอีก1ปีซึ่งเมื่อพิจารณางบประมาณบูรณาการด้านน้ำแล้วกลับไม่พบการจัดสรรงบประมาณสำหรับการสร้างความรู้ความเข้าใจรองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการเข้าสู่เรื่องดังกล่าวเนี่ยมีความสำคัญต่อการเข้าถึงงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้วยนั่นเองนะฮะ
1: มากันที่งบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับคุณผู้ชมครับก็มีในส่วนของคุณนันทนาสงประชาเป็นสสบัญชีรายชื่อจากทางพรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณปี70นี่นะครับได้ลุกขึ้นชี้แจงการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นการสนับสนุนการแข่งขันกีฬานั่นก็คือรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกหรือว่ามอเตอร์จีพีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพบอกว่าโครงสร้างงบอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบการดำเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.เป็นผู้ดำเนินงานภายใต้กฎหมายรัฐวิสาหกิจมาตรา29ส่วนการจัดหาการบริการสิทธิประโยชน์ในฐานะเจ้าภาพการจัดการแข่งขันนั้นก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการทำงานร่วมกันระหว่างภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจและกองทุนพัฒนากีฬา

0: แห่งชาติเพื่อเป็นการสมทบกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวงการกีฬาของชาติต่อไปถัดมานะครับคุณนันทนาสงประชาระบุเพิ่มเติมจากการสำรวจข้อมูลการจัดงานตั้งแต่ปี2561ย้อนไปมาจนถึงปี2518สะท้อนให้เห็นว่าการแข่งขันมอเตอร์จีพีไม่ใช่เป็นเพียงการแข่งขันกีฬาเท่านั้นแต่เป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศและมีสถิติตัวเลขที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ครับมีจำนวนผู้ชมเฉลี่ยคุณผู้ชมฮะมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างมีการแข่งขันโดยเฉลี่ยสูงถึงมากกว่า 26,240 คนต่อครั้งมีมูลค่าเงินหมุนเวียนในประเทศสามารถสร้างรายได้ต่างๆหมุนเวียนสะสมให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยคิดเป็นมูลค่ารวมถึง 24,530 ล้านบาทเลยทีเดียวทั้งนี้ในระหว่างการประชุมนะครับผู้แทนราษฎรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงการใช้ภาพหรือว่าคลิปวิดีโอประกอบการอภิปรายบอกว่าต่อไปนี้จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบางคนอาจมองว่าตนทราบเรื่องแต่ความจริงคือไม่ทราบนะครับคณะกรรมการต้องแจ้งกับสมาชิกก่อนเพื่อจะได้เตรียมตัวก่อนการอภิปรายให้ตรงกับการสื่อสารประกอบที่นำมาใช้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในที่ประชุมโดยโจมตะมอบนโยบายและต้องปฏิบัติอย่างมีเหตุมีผลต่อไปสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรฮะคุณผู้ชมครับงบประมาณปี70เป็นวาระที่2วันแรกจบที่มาตรา13งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่ากระทรวงอว.และหน่วยงานกำกับวงเงิน 47,524 ล้านบาททางนี้นางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชฮะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมในขณะนั้นได้สั่งพักการประชุมไปช่วงเวลาเที่ยงคืน39นาทีและมีการนัดประชุมใหม่อีกครั้งในวันนี้ช่วงเวลา9โมงตรงนะครับโดยจะเป็นการเริ่มต้นจากพิจารณางบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงิน 53,000 รวมเวลาอภิปรายวันแรกไปทั้งหมดเนี่ย15ชั่วโมง30นาทีฮะคุณณัฐฐพัฒนพลครับ
1: อืมครับหลังจากจบรายการของเรานะคุณผู้ชมติดตามกันต่อได้นะฮะกับการประชุมสภาของร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2แล้วก็วาระที่3นะฮะวันนี้เป็นวันที่2นะฮะ9นาฬิกาแล้วก็พรุ่งนี้ยังมีอีก1วันนะครับเรื่องของงบประมาณปี
0: ลงมติทั้งร่างนอกเหนือจากพิจารณาเป็นรายมาตรา3วันเนี่ยวันจันทร์วันอังคารวันพุธเนี่ยมีลงมติรายมาตราแล้ววันพุธจะลงมติรับร่างหรือไม่รับร่างด้วยเนี่ยเพื่อจะพูดถึงวุฒิสภาครับคุณผู้ชมครับมีการคู่ขนานกันไปเมื่อวานนี้ไปดูบรรยากาศกันหน่อยภาพรวมของการประชุมวุฒิสภานะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ได้ชี้แจงต่อทางวุฒิเกณฑ์ต่างๆเรื่องของเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่นบอกว่าไม่ล่าช้าจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้ของกันมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานในที่ประชุมมีคุณวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบเรื่องความคืบหน้าเกี่ยวกับการลงนามร่างมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องของความดีความชอบนะฮะของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของคุณมังกรศรีเจริญกูลสมาชิกวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามถามว่าเหตุใดกระทรวงมหาดไทยจึงไม่มีการลงนามในร่างมาตรฐานทั่วไปที่เกี่ยวกับการให้ความดีความชอบประจำปีของข้าราชการและพนักงานราชการส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการกลางได้มีมติเห็นชอบไปแล้วซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์บอกว่าขณะนี้กำลังเร่งกระบวนการต่างๆให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้มีการเลื่อนเงินเดือนโดยกลุ่มข้าราชการทั้งหมดมีอยู่กว่า 500,000 คนมีผู้ที่รอซึ่งประกาศตามบัญชีเงินเดือนใหม่และจะสร้างความชอบธรรมมีความยืดหยุ่นในการประเมินการบริหารวงเงินให้มีประสิทธิภาพมากัดอยู่ที่ร้อยละ15ตามระบบขั้นแบบเดิมนะครับพุ่งเป้าและตรงประเด็นมากขึ้นและมองว่าจะทำให้พี่น้องข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีขวัญและกำลังใจมากขึ้นในการทำงานต่อไปด้วยส่วนสาเหตุที่กระทรวงมหาดไทยยังไม่ลงนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าไม่ได้ทำให้กระบวนการล่าช้าแต่เมื่อดูข้อกฎหมายแล้วพบว่าร่างดังกล่าวประกาศมาตรฐานทั่วไปเนี่ยเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงหรือบัญชี6หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนและฐานการคำนวณเลื่อนเงินเดือนในระบบร้อยละของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามกฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาการกันกรองเพื่อยกเว้นมติคณะ

0: ฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนเงินเดือนและเรื่องอยู่ในกระบวนการกันกรองอยู่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอเข้าสู่ที่มติจากคณะรัฐมนตรีและก็จะมีการประกาศลงนามใช้ต่อไปแหละครับทางนี้หากยังไม่มีการประกาศออกมาเมื่อมีข้าราชการส่วนหนึ่งที่เกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ได้มีการโดยกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปบอกว่าระหว่างวันที่รอประกาศบัญชี6นะฮะคุณผู้ชมซึ่งเป็นโครงสร้างเงินเดือนใหม่พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือบัญชี5ไปพางก่อนเมื่อในอนาคตมีการลงนามในคำสั่งเรียบร้อยแล้วมาปรับเป็นร้อยละและจะมีการปรับปรุงอัตราเงินเดือนต่างๆและบำเหน็จบำนาญต่อไปส่วนกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนนั้นจะสอบถามไปยังสำนักงานเลขาธิการเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดต่อไปครับ
1: พักสักครู่นึงก่อนครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวกันต่อในห้องข่าวรัฐสภาชนะภาคเช้าครับ

่วมวิเคราะห์ในรายการเจาะข่าวเข้มห้องข่าวรัฐสภาชาแนลข่าวค่ำปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมคือรัฐสภาช่อง10

0: กลับมาในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับไปดูทางด้านของรองประธานวุฒิสภานะครับคุณผู้ชมมีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการระดับกลไกผลประโยชน์ของชาติก็คือการรักษาผลประโยชน์ของชาติทั้งทางอากาศแล้วก็อวกาศด้วยนะฮะไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยครับคุณผู้ชมกับทางด้านรองประธานวุฒิสภาคนที่1 นะครับทำหน้าที่เป็นประธานการทางการพัฒนาระบบและกลไกรักษาผลประโยชน์ของชาติทางอากาศและอวกาศในคณะอนุกรรมาธิการกิจการทางทหารด้านไซเบอร์เทคโนโลยีอาวุธยุทโธปกรณ์และอุตสาหกรรมป้องกันทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาพร้อมด้วยนายสมบูรณ์หนูนูหาและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาคุณสุทนกล้าการขายประธานคณะทำงานศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางอากาศและอวกาศเข้าร่วมประชุมด้วยโดยรองประธานวุฒิสภาคนที่1ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวโทรทัศน์รัฐสภาการพัฒนายกระดับกลไกในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทั้งด้านอุปกรณ์ทางอากาศและอวกาศว่าปัจจุบันภัยคุกคามเกิดขึ้นในหลายมิติและมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยกรรมาธิการด้านทหารและความมั่นคงและพัฒนาระบบเพื่อเตรียมรวมถึงภัยที่เกิดขึ้นในมิติอวกาศและทางอากาศโดยเฉพาะพัฒนาเทคโนโลยีด้านโดรนและจรวดซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นต้องมีระบบตรวจจับและแจ้งเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพสามารถระบุแล้วก็ติดตามภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วรวมถึงต้องสามารถตอบโต้ได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้นะครับหน่วยงานด้านความมั่นคงจำเป็นต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งกองทัพอากาศเพื่อให้การป้องครอบคลุมทุกมิติขณะเดียวกันเองเทคโนโลยีด้านนั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการประเมินสถานการณ์แล้วก็วันกองทัพอากาศมีเครื่องมือและก็ระบบบางส่วนที่สามารถนำมาประกอบและพัฒนาเป็นพื้นฐานในการรับมือภัยคุกคามดังกล่าวได้นะครับส่วนการยกระดับแล้วก็การปรับปรุงกฎหมายด้านความมั่นคงเห็นว่าปัจจุบันภัยความมั่นคงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงภัยทางทหารแต่มีภัยความมั่นคงในรูปแบบใหม่ที่หลากหลายโดยเฉพาะผลการกระทบที่ดังนั้นกฎหมายต้องปรับให้ทันต่อสถานการณ์พร้อมมีการกำหนดที่มีหน้าที่และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ครอบคลุมนั่นเองมีเสียงช่วงนี้ของพลเอกเกรียงไกรฮะ
1: มันไม่ได้เป็นเรื่องของภัยความมั่นคงทางทหารอย่างเดียวมันมีภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ซึ่งมีความหลากหลายมากมายนะครับโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดจากเทคโนโลยีที่ต้องตามให้ทันนะครับกฎหมายก็ต้องครอบให้องค์กรให้หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยเฉพาะมีชอบไปนะครับไม่ใช่ว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแล้วไปสังกัดอยู่แล้วไม่สามารถที่จะไปตอบสนองต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้อย่างครบด้าน
0: ด้านของคุณสมบูรณ์หนูนวลครับประธานคณะกรรมาธิการการทหารมีการกล่าวถึงแผนการบูรณาการเพื่อยกระดับการพัฒนากลไกการรักษาผลประโยชน์ของชาติเพื่อของประเทศว่าปัจจุบันวิวัฒนาการแล้วก็เทคโนโลยีของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ภัยคุกคามด้านความมั่นคงโดยเฉพาะด้านเส้นทั้งปัญหาสแกมเมอร์แล้วก็ทุนสีเทาที่เข้ามาในประเทศไทยดังนั้นจำเป็นต้องหาแนวทางในการควบคุมแล้วก็รับมืออย่างเป็นระบบก่อนเสนอรัฐบาลพิจารณาดำเนินการ

0: ต่อไปนะครับทั้งนี้การยกปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้ควบคุมภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากการดำเนินการอยู่นอกเหนือกรอบของพระราชได้อย่างจำกัดด้วยส่วนกรณีภัยคุกคามการใช้โดรนนั้นนะครับการลงพื้นที่ศึกษาการใช้งานในหลายภาคส่วนนะครับก็พบว่ายังมีข้อจำกัดหลายด้านโดยเฉพาะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ฉุกเฉินส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจอย่างเช่นการช่วยเหลือแล้วก็ตอบโต้ภัยพิบัติตนจึงมองว่าจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับการรัฐบาลด้วยนั่นเองไปฟังเสียงช่วงนี้ของคุณสมบูรณ์ดูฮะ
1: กรรมาธิการได้ลงไปหลายพื้นที่ในส่วนของที่ไปศึกษาเนี่ยไม่ว่าจะเลื่อนโดรนแรงต่างนะครับมันมีข้อจำกัดในการใช้โดรนนี่มากนะครับเกี่ยวพันกับเรื่องอากาศเกี่ยวพันกับเรื่องการบินนะครับฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็พยายามพูดคุยหารือกันหลายภาคส่วนนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องเสนอรัฐบาลไปว่าต้องแก้นะครับไม่นั้นบางโดรนที่เราใช้ในประโยชน์ไม่อย่างง่ายๆคือที่เราจะไปตอบโต้อะไรต่างเนี่ยเวลาบินเนี่ยมันระยะเวลาบินสูงเลยเนี่ยเราไม่สามารถดำเนินการได้นะครับฉะนั้นต้องมีการแก้ไขตรงนี้เราคิดไปแล้วครับ
0: ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถามถึงกรณีที่คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีคำสั่งในประเทศชาวอิสราเอลที่มีการข่มขู่แล้วก็คุกคามคนไทยนั้นนะครับประธานคณะกรรมการการทหารก็ระบุว่าส่วนตัวก็มองว่าเป็นมาตรการที่เหมาะสมหากบุกสังคมไทยเนื่องจากการเปิดประเทศแล้วก็มาตรการฟรีวีซ่าทำประเทศได้สะดวกมากขึ้นดังนั้นหากพบพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อประเทศมาตรการเพื่อป้องปรามแล้วก็รักษาความปลอดภัยของประชาชนด้วยนั่นเองมีเสียงช่วงนี้อีกช่วงหนึ่งไปฟังกันดู
1: ที่ควรทำเพราะว่าเรานี่ได้อะไรนะฟรีวีซ่าประการฟรีวีซ่ามาเนี่ยการทะลักคนต่างชาติเข้ามาเนี่ยค่อนข้างเข้ามาแบบสบายๆนะครับก็ไม่เป็นไรครับแต่คิดถูกครับเพราะว่าถ้าหากว่ามันมีกรณีเนี่ยที่มันมีภัยต่อประเทศไทยเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นต่อคนไทยหรือต่อสังคมเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับเขาก็สามารถอุทธรณ์ได้นะครับถ้าหากว่าเขาบอกว่าเขาไม่ผิดจริงหรือมีข้อกรณีพิพาทที่ไม่อุทธรณ์ได้แต่การที่ในประเทศเนี่ยถือว่าถูกต้องอะไรครับแม้นั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะปรามกับคนเหล่านี้ได้นะครับก็ถือว่าอย่างน้อยปรามหรือปก
2: คุณผู้ชมครับในสัปดาห์นี้บริเวณของอาคารรัฐสภาเน
0: ี่
2: ยมีผู้คนมาใช้บริการเยอะมากๆรวมไปถึงมีการประชุมทั้งสสการประชุมทั้งสวมีการพิจารณางบประมาณแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆก็มาที่สภาเยอะล่าสุดนะคุณผู้ชมครับในพื้นที่ของอาคารรัฐสภาด้านหลังของเราเนี่ยมีการจัดตลาดนัดผาสุกจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎ
0: ร
2: ซึ่งเขามีคณะกรรมการผาสุกอยู
0: ่
2: รวมไปถึงสวเนี่ยคุณผู้ชม
0: วก็มีงานเซเนตฟอรัมเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เป็นวันแรกที่จะเริ่มนะแต่ผาสุกเนี่ยเขาเริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
2: บรรยากาศเนี่ยคุณผู้ชมครับมีสินค้ามากมายมาจัดจำหน่ายรอยยิ้มของคนขายเนี่ยทำให้เงินมันสะพัดนะนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในสภากับตลาดนัดผาสุกนี่นะฮะล่าสุดครับคุณผู้ชมครับในปีนี้มีการจัดงานก็คือวันที่7ถึงวันที่10กันยายนเป็นปีที่4ต่อเนื่องแล้วนะครับมีการจำหน่ายสินค้าต่างๆวิสาหกิจชุมชนก็จะเป็นการกระจายรายได้ลดรายจ่ายให้กับบุคลากรในวงการรัฐสภานะฮะและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือนางสาวสตรีจิตไตรพิบูลสุขรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดกิจกรรมนะครับบอกว่าโครงการตลาดนัดผาสุกแฮปปี้มาร์เก็ตเป็นไปตามดำริของคุณสิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่อยากจะให้จัดอย่างต่อเนื่องปีนี้นับเป็นปีที่4แล้วให้สำนักต่างๆในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าหาบริการแต่ละสำนักเปิดโอกาสให้มีร้านค้าสวัสดิการจากภายนอกมาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับข้าราชการบุคลากรในวงการรัฐสภาทั้งนี้ตนเองเนี่ยขอขอบคุณนะครับคณะทำงานในการจัดงานทุกคนในการจัดตลาดนัดผาสุกในโอกาสนี้ซึ่งก็มีในส่วนของนางที่คำพรการจโนภาสผู้อำนวยการสำนักรายงานการประ

0: ชุมและชวเรกในฐานะอนุกรรมการขับเคลื่อนดำเนินการตามแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวรายงานแฮปปี้มาร์เก็ตเนี่ยนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความผาสุกความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการและบุคลากรในวงการรัฐสภาเปิดให้กับสำนักต่างๆผู้แทนราษฎรมาออกร้านเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ยังเชิญร้านค้าจากภายในมาจำหน่ายในราคาประหยัดขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดพื้นที่ให้กับสังคมชุมชนและโอท็อปต่างๆนำสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของตนเองมาแสดงและจำหน่ายซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับเขาด้วยนะฮะทางนี้ตลาดนัดผาสุกเนี่ยจะจัดขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ที่7ที่ผ่านมานะครับไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่10กันยายนไปจนถึงเวลา 16:30 นมีสินค้าหลากหลายประเภทมากมายคุณผู้ชมฮะเป็นสินค้าโอท็อปก็มีราคาประหยัดสินค้ารัฐวิสาหกิจชุมชนและร้านจากบุคลากรของสภาผู้แทนราษฎรรวมแล้วกว่า120ร้านค้าฮะคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ผมเดินไปชมดู
1: ครับ
0: โอ้โหมีหลายอย่างมากของทานก็หอมน่าอร่อยเห็นสสเห็นสวหลายท่านเดินหิ้วไปเยอะๆมากๆเลยทีเดียว
1: ใช่ฮะเมื่อวานนี้ก็มีคนมาชี้แจงกันด้วยเนาะเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณก็มาจับจ่ายใช้สอยกันได้นะแล้วก็ยังมีโครงการดีๆเข้าร่วมอย่างไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็มีหลายร้านที่เข้าร่วมนะฮะ
0: โอ้โหถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเลยทีเด
1: ีย
0: วเราได้เห็นรอยยิ้มของคนซื้อของที่ทานไปของที่หิ้วไปเนี่ยมีคุณภาพเมื่อวานนี้ผมได้กางเกงกีฬาเป็น1ตัวเอาไปไว้ใส่ออกกำลังกายนะถือว่าเป็นจากรัฐสภาถ้าสนใจเดินทางมาที่รัฐสภาขอกับพี่ตำรวจค้าแล้วก็มูลดูแลสินค้าในรัฐสภานี่แหละครับ
1: ครับผมอ่ะช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์ต่างประเทศครับคุณผู้ชมครับมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเลือกตั้งของรัฐใหม่ที่เยอรมนีนะคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าพรรคฝ่ายขวาเนี่ยเขาชนะการเลือกตั้งในระดับของรัฐเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร
2: ์ครับเป็นไปตามคาดพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFDซึ่งเป็นพรรคที่ไม่เคยชนะการเลือกตั้งระดับรัฐมาเลยตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ปรากฏว่าล่าสุดชนะรัฐบาลแล้วโดยส่วนพรรค CDU ซึ่งเป็นลดลงถึง 20% จริงๆรัฐนี้ครับเป็นรัฐเล็กๆมีโหวตเตอร์นะครับที่จะสามารถเลือกตั้งได้แค่เพียง 1.7 ล้านคนเท่านั้นถ้าเทียบกับทั้งประเทศที่มีถึง59ล้านคนที่เป็นโหวตเตอร์คงเทียบไม่ได้แต่กระแสสะท้อนถึงความไม่พอใจของประชาชนชาวเยอรมนีครับเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายต่างประเทศของเยอรมนี
0: ครับ
2: หลายคนทราบดีครับเยอรมนีเป็นผู้นำหลักเลยของทั้ง NATO และ EU สหภาพยุโรปนโยบายเรื่องของการสนับสนุนยูเครนแบบนี้นะครับหรือเรื่องของผู้อพยพตรงนี้ประชาชนไม่พอใจโดยสะท้อนจากซึ่งมีแนวคิดที่จะสนับสนุนรัสเซียครับ
0: ผลการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งระดับรัฐแล้วก็ท้องถิ่นนะจะส่งผลต่อการเลือกตั้งปี72หรือไม
1: ่
0: ของในส่วนของเยอรมนีนะฮะคุณผู้ชมครับวิเคราะห์ต่อช่วงหน้ากับคุณกันพจน์นะฮะช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ครับ

0: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
1: เตรียมออกเดินทางไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมของไทยเรียนรู้และลงมือทำเริ่มออกเดินทางพร้อมกันกับรายการไทยไม่รู้โรยรายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10แล้วพบกันค่ะ

ติดตามข่าวสารจากต่างประเทศกันนะครับพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD นะครับของเยอรมนีชนะการเลือกตั้งระดับรัฐซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกครับนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เลยทีเดียวครับสำนักข่าวต่างประเทศได้มีการรายงานจากกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีนะครับว่าผลอย่างไม่เป็นทางการของการเลือกตั้งท้องถิ่นที่รัฐอักเซนอัลฮา

หรือรัฐแซกโซนีอันฮานทางตะวันออกของเยอรมนีปรากฏว่าพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD ได้รับการเลือกตั้งเข้ามามากที่สุดคิดเป็นสัดส่วนถึง 44% แม้ยังไม่ถึงระดับเสียงข้างมากแต่ถือเป็นความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ที่พรรคขวาจัดมีโอกาสจัดขึ้นมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลระดับรัฐของเยอรมนีเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นายทิโนชูของพรรค AFD กล่าวว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นประวัติผลักดันพรรคไปสู่การครองอำนาจระดับประเทศในการเลือกตั้งระดับชาติในปี2572นี้ขณะที่หลายฝ่ายมองว่าชัยชนะดังกล่าวสะท้อนความไม่พอใจของประชาชนต่อฟริดริชเมอร์สกลางภูมิทัศน์ทางการเมืองเยอรมนีที่กำลังแตกแยกมากขึ้นและถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งสำคัญของเมอร์สผลสำรวจพบว่า 87% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในรัฐแห่งนี้ไม่พอใจการบริหารของรัฐบาลกลางอย่างไรก็ตามครับยังไม่มีความชัดเจนว่าพรรค AFD จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลในรัฐซักเซนอาไฮน์ได้หรือไม่เนื่องจากพรรคการเมืองกระแสหลักของเยอรมนีต่างปฏิเสธที่จะร่วมรัฐบาลกับพรรค AFD ซึ่งถูกหน่วยข่าวกรองภายในประเทศจัดให้เป็นกลุ่มขวาจัดสุดตกดีครับได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากนโยบายเข้มงวดด้านการย้ายถิ่นฐานต้องการฟื้นความสัมพันธ์กับรัสเซียลดการสนับสนุนยูเครนและยกเลิกการใช้เงินสกุลยูโรด้วยนอกจากนี้พรรค AFD ยังเสริมในโรงเรียนและสถาบันทางวัฒนธรรมจำกัดการย้ายถิ่นฐานปฏิรูปสื่อสาธารณะรวมถึงห้ามชักเพิ่มการเรียนการสอนภาษารัสเซียด้วยปัจจุบันครับพรรคที่ได้รับคะแนนนิยมสูงสุดในระดับของเยอรมนี 18% ขณะที่สหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนหรือ CDU ของผู้นำเยอรมนีได้รับความนิยมอยู่ที่ 20% สะท้อนการขยายขวาจัดนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี2556ไปต่อกันที่เรื่องของสถานการณ์ผู้นำของกรีซมีแผนที่จะพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจนะครับโดยเน้นเรื่องของการลดหย่อนภาษีแล้วก็ปรับขึ้นเงินเดือนให้กับทั้งข้าราชการและผู้ได้รับบำนาญโดยหวังว่าจะเพิ่มความนิยมที่จะมีการเลือกตั้งในปีหน้านี้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์ได้มีการรายงานจากกรุงเอเธนส์ประเทศกรีซนะครับว่ามาตรการดังกล่าวซึ่งมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 3,500 ล้านยูโรหรือราว 134,000 ล้านบาทภายในปี2573คิดเป็น 1.5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ประกอบด้วยยูโรหรือราว 15,300 บาทสำหรับผู้รับบำนาญและ500ยูโรหรือราว 19,100 บาทครับสำหรับข้าราชการนอกจากนี้แผนการยังรวมปีไม่เกิน 20,000 ยูโรหรือราว 765,240 บาทสำหรับเกษตรกรและครอบครัวที่มีบุตร3คนตลอดจนการลดการชำระภาษีล่วงหน้าสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระและธุรกิจเหลือถึง 50% แม้รัฐบาลฝ่ายกลางขวาของทางมิโซทาคิสนะครับซึ่งเป็นผู้นำกรีซซึ่งได้รับการเลือกตั้งมาในปี2566โดยให้คำมั่นว่าจะเพิ่มรายได้ยังคงมีคะแนนนำในผลสำรวจความคิดเห็นแต่การสนับสนุนกลับลดลงเหลือต่ำกว่า 30%ท่ามกลางวิกฤตค่าครองชีพที่ยืดเยื้อและข้อกล่าวหาเรื่องของการคอร์รัปชันทั้งนี้ผู้นำของกรีซกล่าวสุนทรพจน์ว่าทางเศรษฐกิจประจำปีในเมืองเทสซาโลนิกีนะครับซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของกรีซพร้อมกับประกาศการปรับขึ้นเงินเดือนขั้นต่ำเป็น 1,000 ยูโร262บาทภายในปี2571จาก920ยูโรหรือราว 35,200 บาทในปัจจุบันรวมถึงลดเงินสมทบกองทุนบำนาญนะครับเอกชนและลดราคาไฟฟ้าขายส่ง 30% ภายในปี2572ผู้นำกรีซกล่าวเพิ่มเติมว่าเป้าหมายของเขาในอีก4ปีข้างหน้าคือการลดอัตราการว่างงานให้ต่ำกว่า 6% จากปัจจุบันอยู่ที่ 8% นะครับลดอัตราส่วนหนี้ต่อ GDP ให้เหลือต่ำกว่า 110% และปรับขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยให้สูงขึ้นถึง 1,800 ยูโรถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ 68,870 บาทจะดาว 57,400 บาทใน

0: ปัจจุบันครับสุดท้ายเราไปกันที่ประเทศออสเตรเลียครับล่าสุดรัฐบาลออสเตรเลียเตรียมที่จะมีการเสนอร่างกฎหมายใหม่นะครับในการกำกับดูแลบริษัทเทคโนโลยีที่จะให้ประชาชนนั้นสามารถปิดระบบอัลกอริทึมในการปรับเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจของตัวเองได้ครับสำนักข่าวต่างประเทศได้มีการรายงานจากกรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียนะครับว่ารัฐบาลออสเตรเลียเตรียมเสนอกฎหมายฉบับใหม่เพื่อกำกับดูแลบริษัทเทคโนโลยีและผู้ใช้งานสามารถเลือกปิดอัลกอริทึมที่ปรับเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจกล่าวครับซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่การภายในสัปดาห์นี้กำหนดให้บริษัทเทคโนโลยีอาทิ Meta มีผู้ใช้โดยการปิดระบบแนะนำเนื้อหาเฉพาะบุคคลนางแอนนิก้าเวลฟ์นะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารของออสเตรเลียกล่าวว่าชื่นชอบอัลกอริทึมเนื่องจากช่วยเพิ่มความสนุกหรือประโยชน์ในการใช้งานแต่รัฐบาลเห็นว่าบริษัทเทคโนโลยีตัดสินใจด้วยตัวเองได้และเคารพการตัดสินใจดังกล่าวด้วยทั้งนี้บริษัทโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่เผชิญกับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการใช้อัลกอริทึมที่อาจทำให้เกิดพฤติกรรมเสพติดรวมถึงถูกกล่าวหาว่าระบบสามารถผลักดันผู้ใช้งานไปสู่เนื้อหาที่เร้าอารมณ์หรือสุดโต่งเพื่อให้ใช้เวลาอยู่บนแพลตฟอร์มนานขึ้นทั้งนี้ประเทศออสเตรเลียเริ่มบังคับใช้กฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีเดือนธันวาคมปีที่แล้วเพื่อปกป้องเด็กจากการกระทึมที่อาจเป็นอันตรายอย่างไรก็ตามครับข้อมูลเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปีนี้กลับพบว่าเด็กอายุต่ำกว่า16ปียังแกรมและ TikTok เพิ่มมากขึ้นครับถือว่าเป็นกฎหมายใหม่นะครับถ้าบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ทำผิดเนี่ยเห็นว่าจะถูกปรับสูงถึง100ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเงินไทยประมาณ 2,300 ล้าน
1: ที่โซเชียลมีเดียเนี่ยหลายคนก็ต้องบอกว่าหลายประเทศมีการจำกัดเรื่องของอายุลูกหลานใช้โซเชียลมีเดียก็ต้องเฝ้าดูด้วยนะว่าหน้าจอโทรศัพท์มือถือเนี่ยแต่ละวันดูอะไรอยู่ฮะคุณกันพลฮะ
0: สังเกตนะครับเวลาเราพูดอะไรนะครับอย่างเช่นเราต้องการยาสมมติปรากฏว่าใน Facebook หรือในอัลกอริทึมต่างๆจะขึ้นยามาเต็มไปหมดเลยสะท้อนให้เห็นนะครับว่ามีการดักฟังสิ่งลึกนะครับที่ใช้อัลกอริทึมในการควบคุมความต้องการของเราครับ
1: ครับช่วงท้ายของห้องข่าวรัฐสภาชนะภาคเช้าครับคุณผู้ชมครับเรามีแบบสอบถามที่เชิญชวนคุณผู้ชมได้ตอบแบบสอบถามมาอย่างต่อเนื่องนะครับหน้าจอสแกน QR Code นะเข้าไปตอบแบบสอบถามการเรื่องของการประชุมนะคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะการประชุมของรัฐสภาการประชุมสสและการประชุมสวเป็นอย่างไรคุณผู้ชมตอบแบบสอบถามกันมานะฮะ
2: ใช่ครับแล้วเดี๋ยวจบรายการของเรานะคุณผู้ชมฮะติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับเรื่องของงบประมาณวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะฮะสำหรับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี2570หลังจากจบรายการของเราติดตามกันได้ส่วนวุฒิสภาคุณผู้ชมติดตามกันได้ในเพจของวุฒิสภามีการถ่ายทอดสดทางออนไลน์กันอยู่นั่นเองนะครับ
1: หมดเวลาของห้องข่าวรัฐสภาชนะภาคเช้านะครับเราทั้ง3คนพร้อมด้วยทีมงานและอาจารย์ล่ามภาษามือวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
4: เกาะติดการประชุมสภาผู้แทนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2500และวาระ3อย่างเข้มข้นตั้งแต่วันที่7ถึง9กันยายน2569เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
5: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
6: รอนานเลยครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดครับ
7: เอ้ย
6: ตรงนี้เนี่ยนะ
7: ใช่นี่ไง
8: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้ว

พวกเรานะคะมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะก็วันนี้นะคะได้มีโอกาสมาแข่งโต้วาทีที่รัฐสภาค่ะบอกได้เลยว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบน่าติดตามมากแล้วก็พวกเราเนี่ยก็มุ่งมั่นทุ่มเทแล้วก็พยายามมากๆกับการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะทั้งจะบอกว่าแบบเพื่อนๆทุกทีมที่แบบเราได้เห็นกันในวันนี้ก็คือผ่านการแบบเตรียมตัวแล้วก็ฝึกซ้อมมาอย่างหนักแน่นเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถแล้วก็ศักยภาพก็เลยอยากให้ทุกคนติดตามสภาวาทีในรอบต่อๆไปกันด้วยเฟี้ยวๆลูกพระเกี้ยวเตรียมอุดมศึกษากันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

0: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะไรจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินทีวีรัฐสภาช่อง10
1: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
2: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสัชิรัตน์รัศมีร่วมรถจากโรงเรียนสุรนารีวิทยาค่ะค่ะและหลายๆคนสมาธิยัตติต้องยากมากๆแน่นอนแต่ว่าอยากจะบอกทุกคนไว้ก่อนค่ะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยค่ะยัตติแต่ละยัตตินะคะน่าสนใจมากๆแล้วก็เหมาะกับพวกเราทุกคนเลยค่ะดังนั้นอย่าลืมนะคะว่าสภาวาทีไม่ได้จบแค่ซีซั่นนี้ค่ะยังมีต่อเป็นซีซั่น4ซีซั่น5และมีต่อไปเรื่อยๆดังนั้นก็เลยอยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะคะเข้ามาร่วมแข่งขันสภาวาทีในซีซั่นต่อๆไปด้วยค่ะ

0: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: เปิดโลกการลงทุนรู้ทันข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกแทนโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์หัวหน้าสายงานวิจัยชนพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10และแอปพลิเคชัน TP Channel

0: สถานีโทรทัศน์รัฐสภา
1: พลังใจไม่เคยมีขีดจำกัดพบกับเรื่องจริงของนักกีฬาทุกความเชื่อสู่เส้นทางแห่งแรงบันดาลใจเข้มข้นด้วยพลังชีวิตฟิตเต็มร้อยเตรียมเต็มพลังพบกันกับฟิตเตรียติดผ่าช่อง10มารับแรงบันดาลใจ ที่ไม่มีสิ่งใด
2: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคน
3: ช่วงเวลาใดที่เหมาะสมที่สุดในการเติมน้ำมันเพื่อให้ช่วงเวลาก่อน9โมงเช้าขณะที่อุณหภูมิยังไม่สูง
4: ความสื่อสัตย์
5: ความสื่อสัตย
6: ์ความสื่อสัตย
7: ์ความสื่อสัต

0: เมื่อคุณถูกแก๊งมิจฉาชีพโน้มน้าวให้อด
1: ทำแม่
0: ตกเป็นเหยื่อโทร1441เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพโทร
2: เข้มทุกคำถามลึกกว่าสิ่งที่เคยรู้ร่วมวิเคราะห์วิพากษ์ไขข้อสงสัยในรายการเจาะข่าวเข้มห้องข่าวรัฐสภาชาแนลข่าวค่ำ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสัชิรัตน์รัศมีร่วมรถจากโรงเรียนสุรานารีวิทยาค่ะค่ะและหลายๆคนนะคะอาจจะมองว่ามาแข่งที่สภาวาทียติจะบอกทุกคนไว้ก่อนค่ะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยค่ะยติแต่ละยตินะคะน่าสนใจมากๆแล้วก็เหมาะกับพวกเราทุกคนเลยค่ะดังนั้นอย่าลืมนะคะว่าสภาวาทีไม่ได้จบแค่ซีซั่นนี้ค่ะยังมีต่อเป็นซีซั่น4ซีซั่น5และมีต่อเชิญชวนทุกคนนะคะเข้ามาร่วมแข่งขันสภาวาทีในซีซั่นต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ

0: เกาะติดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเดินหน้าพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวาระ2และวาระ3อย่างเข้มข้นตั้งแต่วันที่7ถึง9กันยายน2569เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปติดตามรับชมทางสถานี
1: นมซื้อนมมาให้ลูก
2: นมอะไรอีก
1: นมแม่
3: นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
4: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
5: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้หนัก
6: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10

0: หัวใจของเราหนัก1ปอนด์หรือประมาณครึ่งกิโลกรัมเต้น 115,000 ครั้งใน1วันต่อนาทีหรือเท่ากับ 2,000 แกลลอนในแต่ละวันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งมันดูแลรักษาหัวใจด้วยการเลี่ยงอาหารหวานเค็มมันออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพองดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อมีชีวิตอยู่ดูแลคนที่เรารักไปนานๆ
1: นะคะมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะมีโอกาสมาแข่งโต้วาทีที่รัฐสภาค่ะบอกได้เลยว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบน่าติดตามมากแล้วก็พวกเราเนี่ยก็มุ่งมั่นทุ่มเทแล้วก็พยายามมากๆกับการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะทั้งจะบอกว่าแบบเพื่อนๆทุกทีมที่แบบเราได้เห็นกันในวันนี้ก็คือผ่านการแบบเตรียมตัวแล้วก็ฝึกซ้อมมาอย่างหนักแน่นเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถแล้วก็ศักยภาพก็เลยอยากให้ทุกคนติดตามสภาวาทีในรอบต่อๆไปกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเชียร์โรงเรียนเฟี้ยวๆลูกค่ะขอบคุณค่ะ
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
8: เวลามิจฉาชีพหลอกคุณเขาจะมีสเต็ปควบคุมคุณสเต็ปแรกหลอกให้คุณสับสนว่าเป็นคนรู้จักสเต็ปที่2โน้มน้าวให้คุณโอนเงิน
9: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม
10: ่โอนเร็ว
8: เมื่อ1441
11: 1441เหรอคะ
8: เราจะประสานรับแจ้งเหตุหยุดวงจรอุบาทวิชาชี

ญาณเตือนภัยก่อนถนนยุบรอยแยกรูปวงกลมบนพื้นถนนถนนมีแอ่งน้ำขังผิดปกติการทรุดตัวของสิ่งรอบข้างเช่นขอบหรือพื้นทางเท้าเสาไฟต้นไม้เอียงหรือทรุดตัวพื้นสะเทือนผิดปกติเมื่อรถวิ่งผ่านมีรอยร้าวเฉียงเกิดใหม่ที่กำแพงหากพบเห็นสามารถแจ้งเหตุได้ที่ศูนย์รับแจ้งทุกกทม.1555

0: เกาะติดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเดินหน้าพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวาระ2และวาระ3อย่างเข้มข้นตั้งแต่วันที่7ถึง9กันยายน2569เวลา 9:00 นเป็นต้นไปติดตามรับรัฐสภาช่อง10
1: ไว้ให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40สูงไว้ให้พร้อมต้อง

0: เต็มกลับบ้านสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ล้มตอนแก่ในเดือดร้อนอย่างทั้งครอบครัวนะครับ
1: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
2: เปิดปิดบ่อยทำให้เครื่องพังยืดอายุการใช้งานได้Screen Saver ช่วยประหยัดไฟ Screen Saver แค่ช่วยถนอมหน้าจอหากต้องการประหยัดพลังงานควรปิดหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานปิดสวิตช์แล้วเครื่องไม่กินไฟควรถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานทุกครั้งเป็นการประหยัดไฟอย่างแท้จริง
3: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
4: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
5: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
6: มาช่วยกันลดหวาน
5: ลดมัน
4: และเลี่ยงเค็ม
7: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
8: ถ้าคุณไม่ค่อยได้วิ่งหลอดเลือดก็จะแข็งตับอ่อนไม่มีแรงวิ่งเถอะครับ
9: แค่ออกวิ่งอวัยวะของคุณก็จะออกวิ่งไปด้วย
10: ตับอ่อนทำงานดีขึ้นลดโรคเบาหวานโรคความดันของการวิ่งไทย
11: สาวศศิรัตน์รัศมีร่วมรถจากโรงเรียนสุรานารีวิทยาค่ะและหลายๆคนนะคะอาจจะมองว่ามาแข่งที่สภาวาทียติต้องยากมากๆแน่นอนแต่ว่าอยากจะบอกทุกคนไว้ก่อนค่ะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยค่ะยติแต่ละยตินะคะน่าสนใจมากๆแล้วก็เหมาะกับพวกเราทุกคนเลยค่ะดังนั้นอย่าลืมนะคะว่าสภาวาทีไม่ได้จบแค่ซีซั่นนี้ค่ะยังมีต่อเป็นซีซั่น4ซีซั่น5และมีขอเชิญชวนทุกคนนะคะเข้ามาร่วมแข่งขันสภาวาทีในซีซั่นต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
12: ทุกเรื่องราวความเป็นไทยในความทรงจำจากความอร่อยบนจานอาหารพื้นบ้านสู่ความไพเราะของบทเพลงที่คิดถึง
13: นี่เองแต่ถ้าผลงานของท่านอ่ะมากกว่า 2,000 เพลง
12: ความงามของงานศิลปะช่างศิลป์ไทยสู่ความดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมเก่าร่วมร้อยปี
14: เดิมทีนะครับสมัยก่อนพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเพื่อกระแป๋งไปวัดไปวาเพื่อจะถวายเป็นพุทธบูชา
15: สภาลัษฎรพิเศษตอนปัจจุบันเนี้ยเป็นคนกรีดเสริมเหล็ก
12: เพราะทุกเรื่องราวในความทรงจำมีเรื่องเล่าให้เราคิดถึงติดตามชมรายการคิดถึงเสน่ห์ไทยทางช่องรายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

ำทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่6สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เป็นพิเศษค่ะวันนี้วันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569นะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวริศราวรรณเขจรพร้อมทีมงานเกาะติดสภาค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในส่วนของการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานะคะทำการรับสัญญาณการถ่ายทอดสดค่ะจากกลุ่มงานโสดทัศนุปกรณ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งช่องทางในการติดตามรับชมนั้นคุณผู้ชมติดตามได้ค่ะจากทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาและรับฟังนะคะในส่วนของการถ่ายทอดเสียงค่ะจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz ค่ะนอกจากนี้ก็ยังติดตามนะคะรับชมสดผ่านทาง Facebook Live วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะคะรวมทั้งช่องทาง YouTube TP Channel และแอปพลิเคชัน TP Channel ค่ะและขณะเดียวกันนะคะวันนี้ค่ะการประชุมวุฒิสภาก็มีการถ่ายทอดผู้ชมนั้นสามารถติดตามรับชมในส่วนของการประชุมวุฒิสภาเน็ต Channel นะคะและวันนี้ค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นนะคะยังคงเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570นะคะพิจารณาเสร็จแล้วในวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยวันนี้นะคะก็เป็นการพิจารณาต่อเนื่องเป็นวันที่2ต่อจากเมื่อวันที่ผ่านมาซึ่งที่ประชุมนั้นได้พิจารณาถึงมาตรา13งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยงานในกำกับซึ่งประธานนั้นได้สั่งปิดประชุมไปในเวลาเที่ยงคืน39นาทีและวันนี้นะคะก็จะได้มีการพิจารณาต่อในมาตรา14งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในกำกับให้ตั้งเป็นจำนวน 5.3 หมื่นล้านบาทค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับภาพรวมการพิจารณาเมื่อวานที่ผ่านมานั้นซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดหน่วยรับงบประมาณรวม 3,286 หน่วยรับงบประมาณซึ่งคณะกรรมการนั้นได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจรวมทั้งยังให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติพร้อมทั้งควรทบทวนปรับลดหน่วยงานที่หมดความจำเป็นที่มีภารกิจซ้ำซ้อนไปกับหน่วยงานอื่นเพื่อลดภาระงบประมาณของภาครัฐรวมทั้งควรพิจารณาปรับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีการครอบคลุมแหล่งเงินหรือเงินนอกงบประมาณเพื่อให้เกิดการพิจารณางบประมาณที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะยังได้ปรับลดงบประมาณจำนวน 11,162 ล้านบาทเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนยังให้ความสำคัญกับเงินนอกงบประมาณหรือรายได้ที่จัดเก็บเองของหน่วยรับงบประมาณทั้งในส่วนของที่มีผลล่าช้ากว่ากำหนดไว้และคาดว่าไม่สามารถจ่ายเงินได้ทันในปีงบประมาณหรือรายการผูกพันงบประมาณต่ำกว่างบประมาณที่เสนอไว้รายการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือที่ได้ดำเนินการไปแล้วซึ่งไม่เป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายการที่สามารถชะลอได้โดยไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนและการที่ยกเลิกโครงการนอกเหนือจากเงินงบประมาณได้ซึ่งในมาตราในวงเงิน3ล้านมีผู้สงวนความเห็นและแปรยติอย่างหลากหลายนะคะโดยหนึ่งในนั้นมีนายวีระธีระภัทรนนท์ในฐานะกรรมธิการได้อภิปรายขอปรับลดงบประมาณ 7,400 ล้านบาทซึ่งถือว่าไม่สูงเกินไปหากเทียบกับการปรับลดงบประมาณปี2569พร้อมเสนอให้จัดทำงบประมาณแบบ Zero Growth Budgetก็คือนับจากนี้ไปไม่ควรเพิ่มวงเงินงบประมาณรายไปต่อไปอีกเพื่อให้สอดคล้อง

0: กับฐานะการเงินการคลังของประเทศที่ไม่สามารถจัดเก็บส่งผลให้ต้องจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลเรื้อรังติดกับดักหนี้สาธารณะที่หากไม่ปรับแก้ไขก็จะนำไปสู่วิกฤตการคลังในอีก 2-3 ปีข้างหน้าอีกทั้งควรบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณที่มีสะสมเป็นประตูระบายน้ำดึงเงินมาเติมสภาพคล่องโดยเป็น10มีหน่วยงานรัฐยอมนำเงินนอกงบมาสมทบเพียงก็เป็น 2.5% ของงบรายจ่ายพร้อมเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงกลาโหมและกระทรวงคมนาคมแต่กลับไม่นำมาสมทบจึงอยากให้ฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติร่วมมือกันหาวิธีการที่จะกำกับดูแลเพื่อนำเงินส่วนนี้มาใช้ลดภาระทางการคลังต่อไปขณะที่ขอแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาธิปัตย์นั้นก็ได้เสนอให้มีการตัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จำนวน 1.5 แสนล้านบาทโดยให้เหตุผลนะคะว่าถึงแม้ประเทศไทยจะมีสัดส่วนการจัดเก็บภาษีต่ำเพียงร้อยละ14ซึ่งก็เป็นอย่างมากแต่ต้องไม่ลืมว่าประเทศยังมีเงินนอกงบประมาณที่ยังสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของประเทศได้อีกจำนวนมากนอกจากนี้รัฐบาลยังมีการตราพระราชกำหนดกู้เงินที่จะมีการใช้จ่ายในปีงบประมาณ2570อีกประมาณ 200,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังเห็นว่ารัฐบาลยังไม่สามารถจัดทำงบประมาณที่จะรองรับวิกฤตหรือสถานการณ์ของประเทศได้รวมทั้งยังไม่สามารถแก้ปัญหากับดักโครงสร้างงบประมาณตามที่รัฐบาลนั้นได้แสดงเจตจำนงเอาไว้นะคะโดยที่ผ่านมาไม่เห็นสัญญาณในความพยายามที่จะมีการปฏิรูประบบราชการค่ะนี่นะคะยังเชื่อว่าการตัดงบประมาณ 1.5 แสนล้านบาทก็จะทำให้หนี้สาธารณะนั้นซึ่งจะช่วยให้เกิดความคล่องตัวทางงบประมาณมากขึ้นโดยเงินงบประมาณที่ตัดไปก็สามารถนำไปใช้เป็นงบลงของประเทศได้หรืออาจจะนำไปใช้ในส่วนงบสวัสดิการของกลุ่มคนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินทุนกู้ยืมนะคะสำหรับการศึกษาซึ่งก็จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศมากกว่าการใช้สำหรับโครงการที่ไม่มีความชัดเจนนะคะซึ่งก็เป็นความเห็นของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาธิปัตย์นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนนั้นก็ยังได้ตั้งข้อสังเกตค่ะถึงกรณีที่รัฐบาลโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญเสียงข้างมากได้ปรับลดงบประมาณลงกว่า 11,000 ล้านบาทแล้วก็นำเงินจำนวนนี้กว่า 6,000 ล้านบาทไปไว้ในงบกลางในหมวดหมู่เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นการมีเงินสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉินในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงมีความผันผวนสูงเป็นเรื่องจำเป็นแต่ว่าเมื่อดูรายละเอียดในการตั้งงบประมาณก็จะเห็นว่าจำนวนเงินงบประมาณในส่วนงบกลางก็สูงกว่าปีที่แล้วมากกว่า 2,000 ล้านบาทดังนั้นการตัดสินใจนำเงินจากการปรับลดงบประมาณไปไว้ในงบกลางอีก 6,000 ล้านบาทจึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่ารัฐบาลนั้นต้องการดึงงบประมาณไว้เพื่อใช้ตามอำเภอใจและหลีกหนีกษัตริย์ทั้งนี้นะคะการจัดสรรงบประมาณในปี2570นั้นเห็นว่ากรรมธิการเสียงข้างมากไม่ได้จัดสรรงบประมาณเพื่ออนาคตประเทศมากเท่าที่ควรสังเกตจากการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาที่ไม่มีการเพิ่มงบสำหรับกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ค่ะซึ่งก็เป็นความเห็นจากนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนนั่นเองค่ะค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้นะคะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะโดยมีนายโสพลสารณะที่เป็นประธานในที่ประชุมแล้วนะคะไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันได้เลยค่ะ
1: ครบองค์ประชุมแล้วนะครับขอเปิดการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบที่1กระทู้ถามไม่มีระเบียบวาระที่2เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบไม่มีระเบียบวาระที่3เรื่องรับรองรายงานการประชุมไม่มีต่อไปเป็นระเบียบวาระที่4กรรมธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

0: ชิญท่านคณะกรรมาธิการครับ
1: ท่านประธานครับ
0: เดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมได้แจ้งอะไรเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวจะอนุญาตเรื่องรายงานพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี2500การพิจารณาเสร็จแล้วท่านกรรมาธิการมีท่านเดียวเลยครับครับก่อนที่ในต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่5เป็นพิเศษในวันที่7กันยายน2569ที่ประชุมจะได้พิจารณาตามลำดับมาตราจนจบได้เมื่อวานจนจบมาตราที่13ก็วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยงานในกำกับให้ที่ประชุมปิดการประชุมดังนั้นจึงขอดำเนินการที่จะดำเนินการต่อผมอนุญาตท่านผลิตครับเชิญ
2: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมผลิตวัชรศิลป์พุทธราษฎรพรรคประชาชนบัญชีรายชื่อในฐานะวิฝ่ายค้านครับจะหารือท่านประธานสั้นๆครับคือเรื่องของกรอบเวลาครับเมื่อวานตอนแรกเราตั้งใจว่าอยากจะเดินหน้าพิจารณาแต่เราไปถึงแค่มาตรา13นะครับก็เลยมีข้อสังเกตก็มีแนวโน้มที่อาจจะดึกกว่าที่เราคิดว่ากรอบเวลาที่เราวางไปเบื้องต้นนะครับทีนี้ผมเข้าใจว่าคิวของท่านประธานและท่านรองประธานเนี่ยตอนนี้มีการวางแผนคิวไว้ถึงประมาณช่วงเที่ยงคืนแต่ก็มีความกังวลใจว่ามันอาจจะมีความจำเป็นที่ต้องเดินหน้าไปเกินเที่ยงคืนไปพอสมควรก็เลยจะหารือท่านประธานล่วงหน้าว่าถ้าท่านประธานและท่านรองจะกรุณาลองหารือกันดูว่าจะต้องมีการจัดคิวเพิ่มสักอีกสักกะหนึ่งหรือไม่นะครับเพื่อจะรองรับการพิจารณาในค่ำคืนนี้ครับท่านประธาน
0: ครับก็แจ้งท่านสมาชิกนะครับว่าผมกับท่านรองได้เตรียมการเรื่องนี้แล้วนะครับไม่มีปัญหาแต่ว่าอยากเรียนท่านสมาชิกนี้ครับถ้าดึกเกินเหตุถ้าดึกเกินเหตุไปจนถึงอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นปัญหากับการประชุมในวันก็เอาพอสมควรทีนี้เมื่ออย่างที่ถ้าท่านสมาชิกได้อภิปรายตามมาตราเป็นไปตามอภิปรายในวาระเพราะเหตุผลอะไรส่วนเรื่องที่จะอภิปรายในวาระรับหลักการปัญหานั่นปัญหานี่นี่ก็อยากจะครับถ้างั้นมันก็จะยาวไปจนถึงวันพฤหัสนะครับฉะนั้นขอให้ท่านสมาชิกได้วางเป็นการอภิปรายในวาระ2นะครับ อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าถ้าเราควบคุมกันได้ทั้งเนื้อหาการอภิปรายทั้งการข้อตกลงต่างๆมันก็จบไปตามเงื่อนเวลาที่เราได้คุยกันไว้นะครับต่อไปเชิญเลขามาตรา14ครับเชิญ
3: มาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีคำอธิการขอติขอสงวนคำแปลยติ
0: เชิญท่านกรรมธิการที่สงวนความเห็นท่านแรกท่านณรงค์เดชอุรานคุณเชิญครับ
4: ครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายณรงค์เดชอุรานคุณกรรมธิการผู้สงวนความเห็นปรับลด 5% ท่านประธานครับปีนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น647ล้านบาทเป็นแผนยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า 109.147 ล้านบาทเพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำรายงานและติดตามราคาสินค้าเกษตรการบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมเป็นหน้าที่ของรัฐโดยใช้ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่านประธานครับในแต่ละปีคณะกรรมการนโยบาย

ทั้งการซื้อการขายการขนย้ายการรักษาและนำเข้าให้ที่จะเกิดปัญหาแต่ท่านประธานทราบไหมครับจนถึงวันนี้นบคซื้อของฤดูการผลิต 69/70 ได้ล่าช้ากว่าปีที่แล้วถึง3เดือนจนต้องใช้ราคาเดิมของปี2568ไปพางก่อนทำให้มาตรการที่เตรียมไว้ต้องหยุดชะงักเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะเกษตรกรรับไม่ได้กับตัวเลขต้นทุนที่ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนำเข้าที่ประชุมนบคพซึ่งต่ำกว่าปีที่ผ่านมาท่านประธานครับสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางทำให้น้ำมันและปุ๋ยขาดแคลนปุ๋ยราคาสูงขึ้นในช่วงเพาะปลูกภัยซูเปอร์เอลนีโญส่งผลกระทบกับผลผลิตทั่วโลกเมื่อต้นทุนสูงผลผลิตลดลงราคาสินค้าเกษตรย่อมสูงขึ้นปีนี้ราคาข้าวโพดในตลาดโลกสูงสุดในรอบ3ปีแต่เชื่อไหมครับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรบอกว่าประเทศไทยต้นทุนการปลูกข้าวโพดปีนี้ลดลงและผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นในการประชุมนบคพวันที่10สิงหาคมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรระบุว่าปีนี้ต้นทุนกิโลกรัมละ7.03 บาทต่ำกว่าปี68ซึ่งอยู่ที่7.08 บาทและวันที่17สิงหาคมประเมินผลผลิตเฉลี่ยในปีนี้ไว้ที่805กิโลกรัมต่อไร่สูงกว่าปีก่อนที่803กิโลกรัมต่อไร่ต้นทุนรวมต่อไร่ 5,662.12 บาทเพิ่มขึ้นเพียง 272.45 บาทขณะที่สภาเกษตรกรประเมินต้นทุนเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 7,098 บาทต่อไร่สูงกว่าตัวเลขของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรถึงไร่ละ 1,435.88 บาทท่านประธานครับเมื่อนบคพไม่ประกาศราคาใหม่ที่สะท้อนต้นทุนที่สูงขึ้นโรงงานอาหารสัตว์และพ่อค้าผู้รวบรวมก็ไม่จำเป็นต้องปรับราคารับซื้อพอถึงวันเก็บเกี่ยวพ่อค้าให้ราคาเท่าไหร่เกษตรกรก็จำเป็นต้องขายวันนี้เกษตรกรเก็บเกี่ยวมาแล้วเกือบ2เดือนประมาณ120ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดต้องจำใจขายผลผลิตในราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงนบคพกำหนดราคาไว้ที่7.05 บาทในขณะที่เกษตรกรต้องการราคาที่7.50 บาทต่างกัน45 สตางค์นี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นและจากหลายปีที่ผ่านมารัฐก็ไม่เคยกลับไปชดเชยเยียวยาในส่วนนี้ให้กับเกษตรกรสิ่งนี้เกิดจากการทำงานกับเกษตรกรการร่วมประชุมกันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคมเพราะนบคพให้สสก.นำตัวเลขกลับไปทบทวนในการประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรยืนยันว่าข้อมูลมาจากการสำรวจตัวอย่างตั้งแปลงเก็บเกี่ยวสำรวจภาวะการผลิตและมีการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศหรือ GIS มาใช้ในการเก็บข้อมูลท่านประธานครับระบบดังกล่าวที่สสก.อ้างถึงอยู่ในแผนยุทธภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์3ล้านบาทในปีที่ผ่านมามีค่าใช้จ่ายสำรวจภาคสนามทั้งรวมกว่า 660,000 บาทเพื่อประเมินความถูกต้องในการแปรภาพถ่ายดาวเทียมแต่ระบบ GIS ที่ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรอ้างว่านำมาใช้ในการจัดทำข้อมูลสินค้าเกษตรครอบคลุมสินค้าเพียง5ชนิดคือข้าวมันสำปะหลังสับปะรดปาล์มน้ำมันและยางพาราไม่มีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครับท่านประธานครับข้อมูลข้าวโพดในปี2569จัดทำบนฐานสถิติในอดีตและข้อมูลพยากรณ์ที่น่าสงสัยแม้มีการลงพื้นที่จริงแต่ก็เป็นการลงพื้นที่ในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นต้นฤดูการเพาะปลูกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรยืนยันว่าก่อนเผยแพร่ข้อมูลได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณแต่เมื่อดูชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกับมีเพียงข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่มีตัวแทนเกษตรกรหรือสภาเกษตรกรเข้าร่วมการพิจารณาเป็นการประชุมที่รับรองกันเองในส่วนของข้าราชการนอกจากนั้นยังพยากรณ์พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่นที่2ทั้งที่รุ่นที่1ยังเก็บเกี่ยวไม่เสร็จโดยพยากรณ์ว่าพื้นที่จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.47 6,000 ไร่ทั้งที่ปี68ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเพียง2ไร่ครับผมไม่แปลกใจที่เกษตรกรจะตั้งแง่กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเพราะการทำงานขาดการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในทุกระดับเมื่อเปิดดูงบประมาณในปีนี้โครงการส่วนใหญ่เป็นการอบรมพัฒนาผู้บริหารและนักวิจัยเป็นการสัมมนานำเสนอผลงานวิชาการค่าใช้จ่ายหมดไปกับค่าอาหารค่าที่พักค่าเดินทางงบอบรมสัมมนาทั้ง6โครงการ

0: นักงานเศรษฐกิจการเกษตรจำนวน582คนไม่มีบุคคลภายนอกแม้แต่คนเดียวไม่มีเวทีให้เกษตรกรหรือตัวแทนเกษตรกรเข้าร่วมท่านประธานครับข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นต้นทางในการกำหนดราคาสินค้าเกษตรและนโยบายที่กระทบกับรายได้ของเกษตรกรมีคนได้มีคนเสียและทุกครั้งเจ้าสัวได้เกษตรกรเสียข้อมูลในทางสถิติทางวิชาการอาจมีความผิดพลาดที่ยอมรับได้แต่สำหรับเกษตรกรตัวเลขราคาข้าวโพดที่ผิดกันเพียง45สตางค์หมายถึงรายได้ทั้งปีเป็นเงินเลี้ยงครอบครัวค่าปุ๋ยค่ายาและจ่ายหนี้ธกส.ข้อมูลที่ได้รับการยอมรับจากเกษตรกรจึงมีความสำคัญผมอยากให้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกลับไปทบทวนการทำงานให้โครงการต่างๆมีความผูกพันกับพี่น้องเกษตรกรและคำนึงถึงผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นที่ตั้งดังนั้นผมจึงขอเสนอตัดงบประมาณในแผนยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่าเป็นเงิน 109.147 ล้านบาทขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์เชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับในมาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผมได้แปรยติปรับลดงบ 20% ที่สูงขนาดนี้ก็เพราะว่าการทำหน้าที่ในการชี้แจงงบประมาณในชั้นกรรมาธิการของหลายๆกรมครับยังดูแล้วปิดที่ผมขอใช้เวลานิดเดียวก็คือยกตัวอย่างเพียงแค่กรมเดียวเท่านั้นที่จะให้ท่านประธานได้เห็นภาพงบประมาณของกรมประมงครับจำนวน 4,800 ล้านบาทครึ่งหนึ่งก็คือ 2,400 ล้านบาทเป็นงบประมาณในด้านบุคลากรคือองค์กรนี้มีเงิน 4,800 ล้านเป็นบุคลากรถ้า 2,400 ครึ่งหนึ่งเหลืออีกครึ่งหนึ่งมีอยู่เพียงน้อยนิดแล้วนะครับแทนที่จะทำให้ถูกทิศทางตามภารกิจกรมประมงณขณะนี้อย่างที่ทราบกันครับนี่น่ายินดีมากว่าเช้าวันนี้ท่านรองนายกที่ดูแลด้านคลังได้มาดูด้วยตัวเองที่มาเป็นประธานกรรมธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายอยู่ผมอยากจะบอกให้ท่านทราบว่าการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จัดสรรลงมานั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือทุกร้อนของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในวันนี้ตายทั้งเป็นครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแทนที่กรมประมงจะไปช่วยเหลือดูแลวันนี้กรมประมงกลับไปทำในสิ่งที่มันไม่ได้จำเป็นเร่งด่วนผมขอยกตัวใหญ่ท่านประธานครับนี่คือศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่อดีตรัฐมนตรีบ้านอยู่ทางภาคเหนือที่จังหวัดพะเยาเขาก็มีความพยายามตั้งงบประมาณผูกพันปีนี้ครับปีแรกปี2570เป็นปีแรกและผูกพันต่อไปอีกงบประมาณ200กว่าล้านไปสร้างที่อุดรก็คือบ้านเกิดท่านรัฐมนตรีนะครับผมเลยถามว่านี่มันคือศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำหรือมันคือศูนย์แสดงอภินิหารรัฐมนตรีกันแน่เพราะมันต้องมีในทุกจังหวัดของรัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรทุกยุคทุกสมัยมันทำไปเพื่ออะไรผมไม่ได้มีปัญหากับศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำนะครับแต่ผมมีปัญหานิดเดียวว่าทำไมกรมประมงถึงไม่ทำงานในภารกิจหน้าที่ของตนเองที่พี่น้องประชาชนกำลังเดือดร้อนอยู่นี่คือภาพที่ผมเพาะได้เห็นว่ามีศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำของท้องถิ่นในหมุดสีน้ำเงินและมีศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำของกรมประมงพยายามไปตั้งอยู่ในบริเวณนั้นอีกด้วยผมเลยสงสัยครับว่าเอ๊ะแล้วสุดท้ายมันจะทำไปเพื่ออะไรมูลค่ามหาศาลท่านประธานปีนี้229ล้าน320,000บาทปีนี้ปี2570จะต้องเบิกจ่าย 34.39 ล้านบาทผมพูดในห้องงบประมาณห้องใหญ่ในห้องอนุรับไปดำเนินการมันไม่สมควรไม่น่าจะเกิดขึ้นในสถานการณ์เร่งด่วนอย่างนี้เลยปรับลดท่านประธานดูตัวเลขครับปรับลดไป 750,000 นี่เดือดร้อนมากปรับลดไป 750,000 มูลค่าการก่อสร้างเนี่ยตกตารางเมตรหนึ่งท่านสุพนัทเป็นอนุกรรมการชุดนี้อยู่ตกตารางเมตรละ 150,000 ท่านประธานนี่เท่า

0: กับว่าตัดไปประมาณไม่ถึง7ตารางเมตรอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นแสดงว่ามันมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดมันมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนถึงแม้ว่าพิษปัญหาปลาหมอคางดำจะกัดกินชีวิตเกษตรกรไปขนาดนี้แต่กรมประมงก็ไม่สนใจไม่รู้ว่าพี่น้องประชาชนจะเดือดร้อนยังไงสิ่งที่ท่านอธิบดีชี้แจงในห้องกรรมาธิการชุดใหญ่ท่านประธานลองดูครับภารกิจที่ท่านอธิบดีบอกว่ามันจำเป็นมากๆท่านอธิบดีตอบว่ามันจำเป็นเรื่องการท่องเที่ยวต้องทำเรื่องการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่ผมไม่อยากจะตัดคลิปคำพูดท่านมานะครับในด้านเศรษฐกิจนี่ยิ่งหนักจะได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงการจ้างงานก่อสร้างนี่ภารกิจหน้าที่ของกรมประมงสักข้อไหมท่านประธานดูสินี่ผมถึงบอกว่าท่านประธานกรรมาธิการได้ลองดูครับว่าสิ่งที่อนุมัติงบประมาณมามันเป็นแบบนี้มันไม่เหมาะสมและมันยิ่งตอกย้ำหัวใจของพี่น้องเกษตรกรคนทั้งประเทศผมไม่ได้บอกนะครับว่าศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำมันในยุคสมัยนี้ที่ท่านตัดงบประมาณมา 11,000 ล้านท่านตัดทั้งจะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่โครงการที่ช่วยเหลือใครกันแน่กับได้รับการอนุมัติที่ผมถามว่าช่วยเหลือใครกันแน่มีเพจ Insight อุดรเขาไปโพสต์เมื่อวันที่2กรกฎาคมบอกว่าปี70อุดรได้งบประมาณก่อสร้างดีใจมากๆได้229ล้านไม่แปลกใจครับดีใจด้วยแต่ท่านดีใจแล้วใครได้ประโยชน์จากเรื่องนี้กลัวว่าโพสต์นี้จะไม่ชัดมีบุคคลปริศนาไปคอมเมนต์เมื่อ9สัปดาห์ก่อนบอกว่าเพราะรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรไปมีโครงการแบบนี้โครงการนี้ความจริงแล้วน่าจะไปลงจังหวัดอื่นก็ได้แต่เพราะว่ามีรัฐมนตรีขำนำสิ่งดีๆมาให้ชาวอุดรกลัวเขาไม่รู้มีไปตอกย้ำอีกแต่สิ่งที่มันน่าเจ็บปวดคือหน้าต่อไปครับผมก็ไปหาข้อมูลในเพจข่าวอุดรเมื่อปี68นะ7เมษาปี68พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำกุมภาวาปีแลนด์มาร์คแห่งใหม่เชื่อมจุดที่จังหวัดอุดรมีการก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ60กว่าล้านบาทภายใต้หน่วยงานระดับท้องถิ่นท่านประธานครับนี่วันนี้จังหวัดอุดรนี่เขารู้จักพันธุ์สัตว์น้ำครบทุกสายพันธุ์แล้วครับเหลืออย่างเดียวคือปลาหมอคางดำที่เขายังไม่รู้จักไม่รู้จะเอาไปใส่ในพิพิธภัณฑ์ใหม่หรือเปล่าแต่ด้วยกระบวนการพิจารณางบประมาณแบบนี้ครับที่ผมมาได้ในงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพราะมันมีการจัดตั้งจัดสร้างศูนย์แสดงอภินิหารไทยความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรและวันนี้เวลาเดียวกันศาลปกครองกำลังจะตัดสินคดีในวันนี้ที่ฟ้องต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปลาหมอคางดำและปล่อยปละละเลยจะต้องได้รับการตัดสินในวันนี้ฝากพี่น้องประชาชนติด
1: ครับต่อไปท่านณัฐพงษ์สุมโนธรรม
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพนะครับกับผมนายณัฐพงษ์สุมโนธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดสมุทรสาครพรรคประชาชนในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่ขอสงวนความเห็นนะครับในมาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ผมขอปรับลด 5% นะครับในเชิงสัญลักษณ์นะครับก็พูดอภิปรายในวันนี้ในห้องประชุมใหญ่แห่งนี้นะครับเพราะว่าผมได้ถามนะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะกรมประมงถามเป็นด้วยวาจาก็ไม่ตอบตอบไม่ชัดเจนถามเป็นเอกสารไปก็ไม่ได้รับการส่งกลับมานะครับจริงๆหลายๆเรื่องนะครับที่ผมเห็นนะครับเหมือนกับที่ท่านณัฐชาได้พูดไปเมื่อสักครู่เลยครับศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำก็เกิดคำถามเขาว่าแน่นอนว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่อาจจะทำได้แต่ถามว่าทางกรมประมงเองนะครับในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ที่ต้องแก้ไขปัญหาประมงในขณะนี้ทั้งเชิงโครงสร้างและปัญหาต่างๆนานานะท่านทำหน้าที่ของท่านได้ดีแล้วหรือยังครับจะไปส่งเสริมการท่องเที่ยวครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่มีไว้นะครับอีกเรื่องนึงนะครับท่านประธาน

รายการที่ไปดูเนี่ยครับพอเห็นแล้วนะครับที่จะเอาไปทำต่อให้ท่านทำสำเร็จนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้จะแก้ไขปัญหาประมงได้ยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องกุ้งนะ70นะครับกรมประมงขอก่อสร้างโรงเพาะพันธุ์กุ้งกล้ามกรามอัจฉริยะผมก็ถามว่าอัจฉริยะเนี่ยครับอัจฉริยะอะไรนะครับได้อย่างไรนะครับผมไม่ได้อยากรู้หรอกครับว่าจะมีเซ็นเซอร์กี่ตัวจะมีแผงโซลาร์เซลล์เท่าไหร่แต่อยากรู้ว่าเกษตรกรทางเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยจะมีชีวิตดีขึ้นได้อย่างไรนะครับถ้าถามว่าจะช่วยลดต้นทุนการผลิตต้องถามว่าลดลงเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เป็นกี่เปอร์เซ็นต์หรือแม้กระทั่งที่บอกว่าไอ้โครงการเนี่ยจะนำไปสู่การทำให้น้ำดีขึ้นและทำให้มีการลอดของกุ้งกล้ามกรามเพิ่มมากขึ้นก็ต้องถามว่าลอดจากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งไอ้แผงโซลาร์เซลล์ที่บอกว่าจะช่วยในเรื่องของอัจฉริยะลดต้นทุนค่าไฟที่เป็นต้นทุนที่สำคัญในการเลี้ยงกุ้งเนี่ยลดลงได้เท่าไหร่แล้วกี่ปีคืนทุนผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้นะครับก็ยังได้รับคำตอบที่ไม่ชัดเจนนะครับหรือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่จะบอกไปก็คือว่าหรือมันน้อยนิดมากน้อยนิดไอ้ปัญหากุ้งนะครับที่เป็นอุตสาหกรรมกุ้งขณะนี้หรือพี่ปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรกุ้งเจอเนี่ยจะแก้ไขได้ยังไงนะครับผมก็ยังมองไม่เห็นนะครับว่าไอ้โครงการนี้นะครับจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงแน่นอนว่าเป็นประโยชน์ครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้แล้วเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างนั้นยังไงได้บ้างนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับผมไปดูนะครับโครงการลักษณะเดียวกันนี้นะครับปีนี้ขอมา6แห่งรวมงบประมาณทั้งสิ้น97ล้านบาทเศษนะครับแล้วผมลองไปดูพันกุ้งอัจฉริยะนี่ครับที่ขอมามีจะทำที่ลพบุรีกับพัทลุงนะครับพอมาเทียบกันนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีการราคาแพงที่สุดแล้วก็ราคาที่ถูกที่สุดมาดูนะครับก็พบว่ามีราคาต่างกันประมาณ 747,600 บาทนะครับผมก็ไม่แน่ใจโอเคอาจจะด้วยสถานที่หรือด้วยความแตกต่างที่แตกต่างกันแต่ถามไปในห้องกรรมธิการงบประมาณก็ไม่ได้รับแต่สิ่งที่ผมกังวลไปกว่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าราคาก่อสร้างที่ต่างกันเท่านั้นนะครับมันคือเรากำลังเกาไม่ถูกที่คันครับท่านประธานต่อให้ทางกรมประมงเองอาจจะชี้แจงได้ว่าเพราะอะไรแต่ผมถามว่าปัญหาปัจจุบันเนี่ยครับมีคำถามใหญ่ว่าไอการลงทุนลงเพาะพันธุ์กุ้งกล้ามกรามเหล่านี้คือคำตอบที่สำคัญที่สุดต่อวิกฤตอุตสาหกรรมกุ้งไทยวันนี้จริงหรือครับเราเคยส่งออกนะครับกุ้งกุลาดำนะครับเคยส่งออกเป็นหัวหอกในการสร้างเศรษฐกิจเข้าประเทศนะครับเคยอยู่ในยุครุ่งเรืองจนวันนี้ก็ยุคของกุ้งขาแว่นนามัยอันดับหนึ่งของโลกนะครับจนมาเจอปัญหาเรื่องโรคระบาดแล้วก็มีเรื่องของต้นทุนนะครับจนมีปัญหาที่ตอนนี้ก็คือนำไปสู่เรื่องของการติดหล่มที่ยังไม่สามารถจะกลับมาก็การส่งออกก็เป็นตัวชี้วัดอันนึงนะครับที่ทำให้เห็นนะครับว่าอุตสาหกรรมกุ้งนะครับมีความสำคัญและอีกด้านนึงก็คือกุ้งขาวแว่นนามัยนี่เองก็เป็นกุ้งที่มีศักยภาพนะครับในการส่งออกแต่ปัจจุบันนี้ยังติดหล่มอยู่ครับเพราะฉะนั้นนะครับผมไม่ได้บอกว่ากุ้งกล้ามกรามไม่สำคัญนะครับแต่ผมก็ถามนะครับว่าสำคัญครับแต่ต้องถามว่าหลักคิดในการใช้งบประมาณและการเกาให้ถูกที่คันของท่านเนี่ยถูกต้องจริงๆหรือเปล่าครับวันนี้นะครับยังไม่เห็นนะครับว่าท่านจะแก้ไขกุ้งแวนนามัยยังไงนะครับกุ้งกุลาดำท่านจะเอายังไงนะครับทั้งๆที่กุ้งเหล่านี้คือกุ้งที่มีศักยภาพในการส่งออกค่อนข้างสูงนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าที่ท่านไม่แก้ไขเนี่ยไม่แก้ไขเพราะว่าเกรงใจใครหรือเปล่าครับหรือว่าท่านไม่รู้ว่าจะทํายังไงครับในวันนี้นะครับโจทย์ของกุ้งไทยนะครับมีทั้งเรื่องโรคระบาดนะครับคุณภาพและการเข้าถึงลูกพันธุ์นะครับที่มีประเด็นเรื่องว่ามีการผูกขาดกันหรือไม่นะครับต้นทุนอาหารกุ้งนะครับค่าไฟค่าพลังงานที่ทุกวันนี้ก็แพงมหาศาลทำให้เรามีการแข่งขันที่ยากลำบากกับประเทศคู่แข่งนะครับผมก็เลยจะบอกว่าไอ้สิ่งที่ท่านจะไปทำทั้งหมดเหล่านี้ครับมันตอบโจทย์ปัญหาที่เราเป็นปัญหาจริงๆหรือไม่นะครับดังนั้นแล้วนะครับความอัจฉริยะนะครับต้องวัดจากผลลัพธ์ที่เกษตรกรได้รับนะครับเกาให้ถูกที่คันนะครับอย่าให้อัจฉริยะอยู่แค่ในชื่อโครงการมีเซ็นเซอร์นะครับไม่ได้แปลว่าสมาร์ทครับมีซอฟต์แวร์ก็ไม่ได้แปลว่าสมาร์ทหรือมีโซลาร์เซลล์ก็ไม่ได้แปลว่าสมาร์ทครับถ้าสุดท้ายนะครับเกษตรกรนะครับยังขายกุ้งไม่ได้ราคานะครับต้นทุนยังสูงโรคระบาดหรือประเทศไทยยัง

0: แข่งขันไม่ได้การส่งออกกุ้งก็ยังติดลมอยู่แบบนี้นะครับสิ่งที่อัจฉริยะที่สุดนะครับผมคิดว่าคือการจัดสรรงบประมาณนะครับที่ถูกต้องกับปัญหานะครับแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนะครับเอาจริงเอาจังแล้วก็ทําให้ประเทศไทยแข่งขันได้รวมถึงพี่น้องเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับนี่ก็เป็นที่มานะครับที่ผมตั้งนะครับยังไงนะครับอยากเห็นนะครับรัฐบาลนะครับแก้ไขปัญหาอย่างเอาจริงเอาจังนะครับไม่ใช่แก้ไขปัญหาอย่างไม่ถูกที่คันนะครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปเป็นผู้สงวนคําแปรยตินะครับท่านแรกท่านสุรทินวิจารณ์เชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมสุรทินพิจารณ์หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ส.ส.บัญชีรายชื่อกระทรวงเกษตรเป็นกระทรวงใหญ่กระทรวงเกษตรนะครับงบประมาณที่ได้รับก็เยอะพรรคประชาธิปไตยหัวหน้าพรรคประชา 0.01% นะครับกระทรวงเกษตรได้รับงบไปทั้งหมด 120,000 กว่าล้านบาทนะครับงบประมาณเงินนอกก็ประมาณอีก351ล้านบาทท่านประธานครับกระทรวงนี้เป็นความหวังของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเกษตรกรไม่ว่าชาวไร่ชาวนานะครับทั้งน้ำบนดินนะครับหวังพึ่งกระทรวงนี้ทั้งนั้นท่านประธานครับแต่ปรากฏว่าพี่น้องเกษตรกรยังก็ประมาณว่าจะให้ไล่ละ 1,000-2,000 บาทวันนี้ท่านรัฐมนตรีคลังนะครับก็มานั่งฟังอยู่ด้วยท่านประธานครับถ้าหากหลังจากหน้าฝนไปหน้าแล้งหลังจากปีใหม่แล้วถ้าพี่น้องประชาชนคนไทยยังไม่รับเงินก้อนนี้ผมเข้าใจว่าจำเป็นต้องเดินขบวนท่านประธานครับและอีกอย่างหนึ่งที่ขอตัด 0.01% ก็คือมันมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเราหาลือเพื่อไปที่กรมบางกรมอย่างเช่นกรมชลประทานนะครับเรื่องยังอื่นอยู่ท่านประธานนะครับอย่างเช่นกรณีการขุดลอกหนองน้ำที่บ้านโนนตาเถนตำบลหนองเม็กนะครับอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับเนื้อที่ตั้ง40ไร่พี่น้องต้องใช้หนองน้ำตัวนี้ในหมู่บ้านเพื่อเป็นน้ำที่อุปโภคบริโภคนะครับซักผ้ายังไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็ยังอืดอยู่กรณีที่เขื่อนฝั่งตะลิงของวัดโพศพผลเจริญคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีท่านประธานก็คงได้ทราบเพราะว่าผมหาลือมาตั้งแต่เป็นผู้แทนใหม่ๆนะครับมาถึงปัจจุบันยังไม่รับการแก้ไขเลยทั้งสองกรณีนะครับอีกอย่างหนึ่งท่านประธานครับก็คืออยากตั้งข้อสังเกตก็คือกรมปศุสัตว์ท่านครับของตีนไก่อินปรากฏว่าทางจีนบอกว่าตีนไก่ที่ส่งตีนไก่ที่เอามาจากต่างประเทศมาสวมสิทธิ์เป็นตีนไก่ไทยและส่งไปขายที่จีนเขาก็มีการร้องเรียนสมาคมผู้ส่งออกร้องเรียนมาที่พระท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขท่านประธานครับจนกระทั่งทางรัฐบาลจีนนะครับได้ตัดโควต้านำเข้าที่แรกว่าจะตัดอยู่5โรงงาน5บริษัทยันนี้ตัดไปตั้ง22บริษัทท่านประธานครับอันนี้คือปัญหาทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นต้องแก้ไขท่านประธานครับมันกระทบรายได้ที่นำเข้าสู่ประเทศชาตินำเข้าสู่บ้านเรานะครับท่านประธานที่ครับที่บริหารงานของกระทรวงเกษตรนั้นมียุคหนึ่งคือยุคท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรช่วงนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับมีความสุขและมีความหวังนะครับที่สุดว่าจะรับการฟื้นฟูชีวิตเขาเพราะฉะนั้นการบริหารงานช่วงนั้นเปรียบเทียบช่วงนี้มันช้าท่านประธานครับการแก้ปัญหามัน

0: ช้านะครับอย่างเช่นผลไม้สมัยก่อนไม่มีผลไม้ทุเรียนนี่วางข้างทางท่านประธานครับทุกวันนี้วางข้างทางไปหมดนะครับทุเรียนกิโลกรัมละ30 บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมจึงขอตัดกระทรวงเกษตร 0.01% ครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านกรมีดีเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายกรมีดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดนนท์นี่กับผมขอส่วนใหญ่ของหน่วยรับงบประมาณมาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับลดลงที่ 0.186 กว่าเปอร์เซ็นต์หรือ100กว่าล้านโดยมีเหตุผลสำคัญ4ประเด็นหลักที่สะท้อนให้เห็นถึงความระหลวมในการตั้งงบประมาณการสร้างภาระผูกพันระยะยาวโดยไม่จำเป็นในห้วงเวลาที่สถานการณ์การคลังของเราใกล้ชนเพดานและการตั้งงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์หรือตัวชี้วัดดังนี้ครับท่านประธานครับเราพบการตั้งงบประมาณหมวดค่าเช่ารถยนต์ในหลายหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนกับปี69และหากปล่อยผ่านไปก็จะกลายเป็นภาระงบประมาณ15ยกตัวอย่างเช่นกรมวิชาการเกษตรขอเช่ารถไฟฟ้าสัญญาปี70ถึงปี75งบประมาณในปี70ขอมาที่8ล้านเศษผูกพันงบประมาณยาวไปถึงปี75รวมวงเงินทั้งสิ้น58ล้านเศษตอนแรกผมเห็นก็นึกชมนะครับว่าหน่วยงานจะเปลี่ยนผ่านเรื่องพลังงานสะอาดแต่นี่คือการก่อภาระใหม่เพราะปีงบประมาณปี69มีการตั้งงบเช่ารถยนต์ไปแล้ว1รายการผูกพันไปถึงปี74วงเงินทั้งสิ้น87ล้านบาทหากจะอ้างเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเมื่อนำมาหักลบกับการก่อภาระผูกพันงบประมาณใหม่แล้วถือว่าได้ไม่คุ้มเสียนอกจากนี้ยังมีสำนักปลัดกระทรวงกรมฝนหลวงการบินเกษตรกรมมันไหมสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่มีพฤติกรรมตั้งงบเช่ารถใหม่ในปี70ผูกพันยาวไปถึงปี75ทั้งที่เพิ่งได้งบผูกพันไปหมาดๆเมื่อปี69และไม่พบหลักฐานข้อมูลการเช่าเดิมในรายการเหล่านี้เลยรวมวงเงินที่ขอมาในปี70ทั้งสิ้น16ล้านบาทเศษและจะเป็นภาระผูกพันงบถึงงบประมาณปี70ทั้งสิ้น100กว่าล้านบาทตัดงบประมาณในส่วนนี้เอาไว้ก่อนนะครับประเด็นต่อมา เงินภาษีของประชาชนต้องใช้คุ้มค่านะครับแต่เรากลับพบการขอจัดซื้อครุภัณฑ์ที่เพิ่งจัดซื้อกรมปศุสัตว์ขอซื้อเครื่องวิเคราะห์สารตกค้างมูลค่าสูงถึง26ล้านบาทกรมส่งเสริมสหกรณ์ขอซื้อรถตู้12ที่นั่ง 1.3 ล้านบาทขอซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภูมิศาสตร์ภูมิสารสนเทศที่ 1.2 ล้านบาทซึ่งทั้งหมดนี้เพิ่งจัดหาไปในปี69นอกจากนี้กรมการข้าวมีการตั้งงบซื้อรถบรรทุกล้าน5รถแท็กเตอร์ล้าน8ในขณะที่รายการอื่นๆที่มีชื่อเดียวกันแถมกรมเดียวกันอีกกลับตั้งงบมาต่างกันอยู่ที่1ล้าน5แสน1,000บาทและล้าน7กว่าบาททำไมราคามันถึงต่างกันครับทั้งที่มันใช้ชื่อเดียวกันแบบลอกกันมาต่อมาในส่วนของกรมประมงมีการขอ2รายการทั้งที่กรมอื่นๆส่วนใหญ่ของบมาแค่ล้าน3ทั้งที่รายการเหมือนกันนะครับโดยสิ่งที่น่าสังเกตคือรายการนี้อยู่ในกรมปศุสัตว์ด้วยเพียงแต่อยู่คนละอำเภอตำบลกันอย่างไรก็ดีรายการชื่อเดียวกันทำไมราคาถึงแพงกว่าถูกกว่าดังนั้นเพื่อลดความซ้ำซ้อนและประหยัดงบประมาณผมจึงขอเสนอตัดรายการที่เราจัดซื้อในปี69และลดราคาแพงกว่ากันให้ใช้ในราคามาตรฐานเดียวกันประเด็นต่อมาครับในส่วนของกรมการข้าวมีการขอชุดอุปกรณ์ศูนย์เรียนรู้จำนวน

0: 25รายการกระจายทั่วประเทศรายการละ3ล้านกว่าบาทแต่ในปี69โครงการนี้ได้รับการจัด2ล้าน5แต่ในปีนี้กลับเป็นรายการละ3ล้านและที่สำคัญประกวดราคาเพราะไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติแถมตัวชี้วัดนี้บรรลุเป้าหมายเพียงพื้นที่แค่10ไร่จากแผน500ไร่ดังนั้นกระผมจึงขอปรับลดงบประมาณลงรายการละ 609,000 ให้เหลือเท่ากับปี69ที่2ล้านเป็นต้องเพิ่มงบในโครงการที่ยังขับเคลื่อนได้ไม่เต็มประสิทธิภาพครับท่านประธานครับประเด็นสุดท้ายคือเรื่องคลาสสิกของระบบราชการนั่นคือการของงบจัดสัมมนาและฝึกอบรมที่เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมแต่พอไปดูตัวชี้วัดกับพบว่าเป้าหมายลดลงเช่นบางโครงการและผลผลิตของกรมการข้าวกรมพัฒนาที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมกรมหม่อนไหมสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติผมขอเสนอปรับลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมให้กลับไปเท่ากับปี69หรือปรับลงทั้งสิ้น23กว่าล้านบาทนอกจากนี้ในส่วนของกรมการข้าวโครงการพัฒนาเกษตรปาดเปลืองกรมพัฒนาที่ดินผลผลิตการเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดินและกรมบัญชีสหกรณ์โครงการส่งเสริมอาสาสมัครเกษตรที่ดินขอเสนอปรับลดงบประมาณลงทุกรายการให้กลับไปเท่ากับปีงบประมาณปี69และปี68บัญชีสหกรณ์นอกจากทุกผลผลิตและโครงการที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนู้นเหล่านี้นะครับล้วนมีพฤติกรรมคล้ายกันคือตัวชี้วัดเป้าหมายลดลงแต่ยังของบประมาณเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะกับผมจึงขอเสนอปรับลดงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ลดลงครับท่านประธานครับหากเราตัดเนื้องอกของรายจ่ายที่ไม่จำเป็นคือการซื้อซ้ำซ้อนและแพงเกินจริงการสัมมนาที่ไม่ได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลการเช่ารถที่สร้างภาระผูกเราจะประหยัดงบประมาณลงไปกว่า100ล้านบาทขอบคุณ
1: ครับต่อไปท่านกิติชัยเอ่งชวนเชิญครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายกิติชัยเขตเลือกตั้งที่3จังหวัดกระบี่ในมาตรา15กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับผมขอสงวนความเห็นในการปรับลด 1% ซึ่งเป็นการปรับลดในเชิงสัญลักษณ์ท่านประธานที่เคารพครับผมได้พิจารณาในเอกสารที่ทางฝ่ายเลขาได้จัดส่งมาให้ผมดูในเล่มที่3เล่มที่3วงเล็บ1เนี่ยรายการปรับลดเนี่ยในกระทรวงเกษตรเนี่ยมันมาสะดุดอยู่ตรงที่กรมการข้าวครับกรมการข้าวเนี่ยนะครับในเอกสารฉบับนี้เนี่ยมีรายการปรับลดเยอะมากครับรายการปรับลดเนี่ยแล้ว10หน้านะครับเป็นร้อยโครงการนะครับที่ถูกปรับไปในแต่ละโครงการที่มีการปรับลดเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่ไม่ได้การปรับลดราคาของโครงการที่เสนอมาเมื่อไปดูในรายละเอียดเนี่ยนะครับรายการที่ปรับลดส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างสิ่งที่เห็นชัดก็คือรายการครุภัณฑ์ที่กรมการข้าวได้ตั้งงบประมาณมาแล้วผ่านกระบวนการต่างๆของสำนักงบประมาณก็ดีในกระบวนการก่อนกันกรองก่อนที่จะเข้าครม.ก็ดีจนมาถึงสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าราคากลางที่ได้เนี่ยได้มาจากไหนก็ต้องขอชื่นชมคณะกรรมาธิการและก็อนุกรรมาธิการนะครับที่ได้ท่านได้ทำหน้าที่ได้อย่างละเอียดรอบคอบนะครับถ้าดูในรายละเอียดแล้วรายการปรับลดนะครับบางรายการก็เป็นหลักล้านบางรายการก็หลักแสนบางรายการก็หลักหมื่นสิ่งที่ผมหยิบยกขึ้นมาในวันนี้เพื่อที่จะ

นำเสนอในสภาแห่งนี้ก็คือว่าก่อนหน้านี้ผมเองก็เคยเป็นกรรมาธิการงบประมาณอยู่3สมัยนะครับทุกปีเราจะเห็นว่าในการพิจารณาของกรมการข้าวเนี่ยมีปัญหาทุกปีครับและมีการถกเถียงกันในชั้นกรรมาธิการแล้วก็อนุกรรมการตั้งงบประมาณของกรมการข้าวเนี่ยบ้านๆก็คือโอเวอร์นะครับแล้วก็วันนี้มันก็ปรากฏเห็นแล้วว่าใน10หน้าร่วม100โครงการเนี่ยที่มีราคาที่สูงกว่าราคากลางที่ระบบราชการเขาใช้เนี่ยมันมีเยอะมากเพราะฉะนั้นมันสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของหน่วยงานนะครับซึ่งอันนี้ก็คงจะต้องตั้งข้อสังเกต เป็นการฝากไปว่าในปีถัดไปผมคิดว่าหน่วยงานนี้คงจะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดความจริงกรมการข้าวเนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรของประเทศไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือชาวนาชาวนาก็ต้องอยู่กับข้าวภารกิจของกรมการข้าวเนี่ยจริงๆมีหน้าที่ในเรื่องของการวิจัยและก็พัฒนาประเภทต่างๆในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตเรื่องของเมล็ดพันธุ์ต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการผลิตข้าวของเกษตรกรและที่สำคัญก็คือการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีแนวทางการลดต้นทุนการผลิตผมดูในรายการที่ในเรื่องของการดำเนินการในสิ่งเหล่านี้แหละนะครับแต่ว่าในเรื่องของราคาเป็นสิ่งที่จะต้องปรับปรุงถัดไปก็คือกรมวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตรท่านอาจจะมีงานหลายหน้านะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นงานที่ผมคิดว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งพี่น้องทั้งประเทศนั่นก็คือเรื่องราคาปุ๋ยแพงก่อนหน้านี้อาจจะมีปัจจัยภายนอกเรื่องของราคาน้ำมันก็ดีอะไรต่างๆก็ดีทำให้ปุ๋ยขึ้นราคาแพงขึ้นแต่เมื่อน้ำมันลดราคาปุ๋ยไม่ลดราคาปุ๋ยยังคงเกียรติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ทำโครงการเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยโดยเฉพาะกรมวิชาการเกษตรมีอยู่แค่โครงการเดียวครับการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรี9ล้าน6แสนบาทซึ่งถ้าดูตามวัตถุประสงค์แล้วก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำโครงการเพื่อที่จะเน้นในเรื่องของปุ๋ยนะครับแต่เน้นไปเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับกรมวิชาการเกษตรสิ่งที่ต้องฝากก็คือว่าเป็นปัจจัยการผลิตปัจจัยหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญพืชเกษตรทุกชนิดนะครับใช้ปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ำมันยางพาราเดี๋ยวนี้ที่เกษตรกรปลูกกันเยอะก็คือทุเรียนนะครับและพี่น้องในทางภาคอีสานพืชแทบทุกชนิดใช้ปุ๋ยนะครับเพราะฉะนั้นปุ๋ยมีผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่บอกกล่าวนะครับในอีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของปัญหากรมส่งเสริมสหกรณ์เราจะเห็นว่าสหกรณ์หรือสหกรณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับหลายสหกรณ์ประสบผลสำเร็จแต่อีกจำนวนมากที่มีปัญหาความล้มเหลวในเรื่องของการจัดการสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์มีหน้าที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับว่าเป็นการส่งเสริมสหกรณ์เราจะเห็นข่าวกันบ่อยๆนะครับเดี๋ยวสหกรณ์นั้นล้มสหกรณ์นั้นมีปัญหานะครับมีการทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยกรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยที่ผ่านมาผมยังไม่เห็นประเด็นที่เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดนะกรมส่งเสริมสหกรณ์มักจะอยู่วงนอกเสมอซึ่งแน่นอนครับเมื่อเกิดผลกระทบแล้วการแผ่ขยายในวงกว้างในหมู่เกษตรกรเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เขามาเป็นสมาชิกที่มาจ่ายให้กับสหกรณ์เนี่ยสำหรับแต่ละครอบครัวแต่ละบุคคลเพียงประเด็นของกรมส่ง

0: ในในเล่มของงบประมาณก็ยังไม่มีประเด็นยังไม่มีกรมสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งให้ชัดเจนนะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านยุพราชบัวอินเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมยุพราชบัวอินตอนจังหวัดเพชรบูรณ์ภูมิใจไทยท่านประธานที่เคารพครับผมขอสงวนคำแปรยติมาตราที่14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานเดียวที่ทำให้ผมต้องสงวนคำแปรยติของกระทรวงเกษตรหน่วยงานเดียวนี้ก็คือสำนักงานเศรษฐกิจข้าวโพดครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับข้าวโพดเป็นอาชีพเป็นพืชเศรษฐกิจของพี่น้องเกษตรกรและเป็นเรื่องตลกร้ายครับของชาวไร่ข้าวโพดท่านประธานที่เคารพผมเคยเรียนเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องอุปสงค์และอุปทานเข้าความต้องการมากกว่าผลผลิตในประเทศไทยท่านประธานครับถ้าเป็นที่อื่นข้าวโพดจะต้องราคาดีเพราะความต้องมีแต่ประเทศไทยเนี่ยครับท่านประธานโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านประธานครับพี่น้องต้องออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมถึงขั้นต้องปิดถนนจนเป็นภาพชินตาของจังหวัดเพชรบูรณ์และอีกหลายๆพื้นที่ท่านประธานครับข้าวโพดมีความต้องการใช้ในประเทศไทย8ล้าน5แสนตันถึง9ล้านตันต่อปีแต่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดสามารถปลูกได้ประมาณไม่เกิน5ล้านตันต่อปีจึงต้องนำเข้าส่วนที่เหลืออีก4ล้านตันท่านประธานครับวัฏจักรของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดก็เป็นต้นทางของอาหารคนเกษตรกรครับชาวไร่ปลูกและขายข้าวโพดให้พ่อค้าคนกลางรายย่อยพ่อค้าคนกลางรายย่อยขายให้พ่อค้าคนกลางไซโลสามารถกักเก็บข้าวโพดได้จากนั้นครับส่งต่อไปยังบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์ผู้ผลิตอาหารสัตว์ผลิตอาหารสัตว์ขายไปยังผู้เลี้ยงสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์ขายสัตว์รายใหญ่บริษัทรายใหญ่รายนั้นเป็นผู้กำหนดราคาเนื้อสัตว์ท่านประธานครับก่อนที่จะขายให้กับผู้บริโภคหรือประชาชนทั่วไปท่านประธานครับตามหลักเศรษฐศาสตร์ที่สูงขึ้นอีกว่าความต้องการของสินค้าที่มีมากกว่าผลผลิตนั้นราคาตกต่ำได้มีอยู่ปัจจัยหนึ่งครับก็คือว่ามีผู้ครอบงำหรือผู้มีอิทธิพลวงจรนั้นสามารถควบคุมได้ทั้งหมดท่านประธานครับใครคือผู้เล่นสำคัญในวัฏจักรนี้ใครเป็นผู้ขายผู้กำหนดราคาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดกิโลนึงหลายร้อยบาทใครเป็นผู้กำหนดราคาปุ๋ยเคมีใครเป็นรัฐบาลหรือในทุนใครเป็นผู้กำหนดราคาอาหารสัตว์และใครเป็นผู้กำหนดราคาใครครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับวิถีชีวิตของพี่น้องชาวไร่ข้าวโพดชาวไร่ข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดแพร่พิษณุโลกแม่ฮ่องสอนมีความแตกต่างในช่วงฤดูการเพาะปลูกและในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวบางพื้นที่เก็บเกี่ยวในช่วงฤดูฝนช่วงเดือนสิงหาคมแถวบ้านผมเพชรบูรณ์ลมสักลมเก่าน้ำหนาวเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนธันวาคมแต่ที่เหมือนกันครับท่านประธานที่เหมือนกันคือชนมีหนี้สินธกส.มีหนี้สินสหกรณ์มีหนี้นอกระบบที่ต้องไปเอาปุ๋ยยาไปเอาเมล็ดพันธุ์มาจากในทุนแล้วเมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวถูกหักถูกตัดราคาถูกคิดดอกเบี้ย 20-30% ต่อปีต่อฤดูการเพาะปลูกท่านประธานครับเหตุใดผมจึงแปรยติตัดงบประมาณของกระทรวงเกษตรเมื่อต้นปีครับว่ามันเกิดวิกฤตของสงครามในระดับโลกจึงส่งผลให้หนึ่งน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนการเพาะปลูกราคาแพงปุ๋ยเคมีราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากกระสอบละ800กลายเป็น 1,400-1,500 ท่านประธานครับนั่นหมายความว่าย่อมคิดได้ว่า

0: ราคาต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั้นสูงขึ้นแต่มีหน่วยงานหนึ่งครับหน่วยงานที่ผมกล่าวไปแล้วก็คือสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเกี่ยวกับการคิดคำนวณต้นทุนการเพาะปลูกข้าวโพดทั่วประเทศบอกว่าต้นทุนการเพาะปลูกปีนี้ต่ำลงจากปีที่แล้วผมถามว่าเอาสมองส่วนไหนคิดท่านประธานครับปี2506ต่อกิโลกรัมอยู่ที่7.08 บาทปีนี้ปี2569ต้นทุนอยู่ที่7.03 บาทย้ำอีกทีว่าเอาสมองส่วนไหนคิดหน่วยงานนี้ครับท่านประธานครับผมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับกรรมธิการการเกษตรและสหกรณ์โดยการชักชวนของท่านสสพิมพรพรพิทธิพันธ์วันนั้นสสเพชรบูรณ์เราไปหลายท่านท่านประธานที่เคารพครับผมถามผมคิดเฉพาะปัจจัยเรื่องปุ๋ยเรื่องนี้ว่าเกษตรกรใช้ปุ๋ย1ไร่เนี่ยกี่กิโลกรัมเขาหยุดไปสักพักปรึกษากันแล้วบอก10กิโลกรัมนั้นกระสอบกว่าครับท่านประธานสักครู่ผมให้ผมมันปรับเพิ่ม600ถึง700บาทแต่ท่านคิดยังไงว่าปีนี้ต้นทุนการเพาะปลูกมันต่ำลงอันนี้ไม่รวมค่าไถค่าเก็บเกี่ยวและค่าอื่นๆที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ครับท่านประธานครับเพิ่งทราบจริงครับว่าเต็มไปด้วยการคาดการณ์การพยากรณ์การสุ่มและการสำรวจจากคนซึ่งผมไม่ทราบว่าเป็นมืออาชีพขนาดไหนแต่ได้ทราบข้อมูลครับท่านประธานครับว่าทั้งหมดนี่ครับ 400,000 ครอบครัวที่ปลูกข้าวโพดหน่วยงานนี้สุ่มสำรวจเพียงไม่เกิน600รายอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลกระทบต่อพี่น้องชาวไร่ข้าวโพดท่านประธานผมขอตั้งข้อสังเกตวันนี้และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวไร่ข้าวโพดของผมข้อสังเกตนั้นก็คือว่าวันที่ราคาแย่คือวันที่เกษตรกรต้องขายวันที่ราคาดีคือวันที่ข้าวโพดอยู่ในมือในทุนวัดความชื้นเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศหรือไม่วันนี้ใครเป็นผู้กำหนดเกณฑ์รับซื้อว่ามีเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4วันนี้เกมขึงพืชชาวไร่เป็นเกมของใครท่านประธานที่เคารพครับผมอยากสรุปอย่างนี้ครับว่าอย่าคิดว่าชาวไร่ข้าวโพดเป็นทาสวันหนึ่งถ้าพี่น้องผมเลิกต้องจบอาชีพบางคนจะต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งอาจมีความเสี่ยงในอนาคตในระยะยาวสุดท้ายจริงๆใครเอาเปรียบใครโกงชาวไร่ขอมันชิบหายครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: คำว่าชิบหายก็ไม่ถอนแล้วครับแต่ว่าไม่ต้องบันทึกไว้นะครับมันสับแช่งถึงแม้จะไม่เอ่ยนามก็ดูไม่สุภาพนะครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะครูผู้ควบคุมและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครจำนวน43ราษฎรสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และนักศึกษาฝึกงานจากสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทยจำนวน4ท่านเข้าฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับพงศกรอนุพรเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายพงศกรอนุพรสมาชิกสภาผู้แทนรายชื่อพรรคภูมิใจไทยจากจังหวัดขอนแก่นวันนี้ต้องขออนุญาตที่จะร่วมอภิปรายของที่กรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณปี2570ได้พิจารณาเสร็จสิ้นและจะอภิปรายตามที่ท่านแนะตั้งแต่เมื่อวานว่าให้อภิปรายในวาระ2จริงๆแต่ก็อยากฝากท่านประธานให้บรรยากซึ่งผ่านๆมานั้นผมมั่นใจว่าและดูด้วยซึ่งโครงการโครงสร้างในการอภิปรายในวาระ2ว่างบจะต้องเท่าไหร่ทำอะไรจำเป็นหรือไม่คุ้มค่าหรือ

อะไรมีปัญหาอะไรเสนอให้แก้ไขอย่างตัดงบประมาณของกระทรวงเกษตรไว้ 2% เป็นภาพรวมซึ่งกระทรวงเกษตรจะได้ลบรับงบประมาณทั้งหมดต่อปีไม่ต่ำกว่า 120,000 ล้านบาทครั้งนี้ผมขออนุญาตที่จะต้องเข้าสู่กรมหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นกรมในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือกรมชลประทานซึ่งในเนื้อหาที่ผมจะอภิปรายนั้นไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์พันธกิจซึ่งพวกเราก็คงชลประทานเขาบอกว่าเขาเป็นองค์กรที่เป็นอัจฉริยะสร้างความมั่นใจและมีคุณค่าในการบริการเพิ่มคุณค่าในการบริการปี2500เป็นพัฒนาแหล่งน้ำจัดน้ำให้เพียงพอส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ำหรือบริหารจัดการน้ำที่ผมจะอภิปรายในงบประมาณซึ่งปี2570ได้รับจัดสรรมา 78,946 ล้านบาทเป็นงบประจำ 6,290 ล้านบาทเป็นงบลงทุนถึง 72,000 ในส่วนที่ผมจะอภิปรายนั้นในงบของกรมชลประทานงบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมงบยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำงบตามพระราชดำริปรับปรุงบริหารจัดการน้ำอีก 27,000 ล้านงบบูรณาการ 41,000 ล้านบาทแต่มาดูเนื้อหาแล้วงบในโครงการพระราชดำริปีนี้ถือว่าจัดน้อยมากแค่ 2,659 ล้านบาทเพราะฉะนั้นในปีถัดไปก็อยากฝากให้ทางกรมชลประทานได้ช่วยดูเรื่องนี้แล้วกรมนี้สร้างมาตั้งแต่ยุคสมัยเสด็จพ่อรัชกาลที่5ถ้าจะเปรียบเทียบแล้วแต่ละปีก็ได้รับจัดสรรงบไม่ใช่น้อยถ้าบริหารจัดการดีๆณวันนี้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมก็น่าจะหมดไปแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องอภิปรายและเข้ามุ่งเป้าที่จะต้องถามการบริหารจัดการน้ำ 27,799 ล้านบาทหน้า137เล่ม4ขาวคาดแดงก็คือค่าครุพันธ์ 1,870.9 ล้านบาทขออนุญาตเรียนวิสามันนะครับในส่วนของครุพันธ์การเกษตรซึ่งในหน้าที่137ข้อ 1.3 เรื่องครุพันธ์กับ2ซ่อมเครื่องสูบน้ำ14เครื่องรู้สึกว่าแพงไปหน่อยแต่ไม่ขนาดนั้นอีกนะครับท่านประธาน3เครื่องสูบน้ำฉุกเฉินตีนไฮดรอลิกประกอบสำเร็จพร้อมบรรทุกของสำนักงานเครื่องจักรกลจังหวัดนนทบุรี2เครื่อง95ล้านบาทเครื่องสูบน้ำตีนเนื้อขาบเป็นนวัตกรรมหรืออย่างไรราคาต้อง95ล้านบาทใน2เครื่องวงเล็บที่4เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็วขับเคลื่อนระบบไฮดรอลิกท่อส่ง24นิ้วสำนักงานเครื่องจักรกลนนทบุรีเช่นเดียวกัน19เครื่อง192ล้านบาทถ้ามหารเฉลี่ยต่อเครื่องไม่ว่าจะเป็นระบบไฮดรอลิกตีนตะขาบตก47จุดผมถือว่าเป็นค่าครุพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะไม่สมเหตุสมผลและก็มา 1.1 1.4 ครุพันธ์สำรวจนะครับว่าบริหารจัดการน้ำแบบดาวเทียม49ล้านบาทพัฒนาบริหารจัดการน้ำแบบอัจฉริยะ48ล้านบาทแผนอากาศยานไร้คนขับลังวัดด้วยลำแสงพร้อมเครื่องประเมิน45ล้านสถานีอัจฉริยะ29ล้านแต่มาอีกส่วนหนึ่งท่านประธานที่เคารพครับอุปกรณ์เครื่องวัดแผ่นดินไหวเริ่มเข้ามาอีกแล้วครับเพราะว่าเห็นแผ่นดินไหวในหลายๆส่วนข้างๆหรือทั่วโลกตอนนี้ก็มีเทรนด์เก่าไปครับว่าจะต้องมีเครื่องวัดแผ่นดินไหวซึ่งตอนนี้นี่รู้สึกว่าสำนักงานบริหารจัดการน้ำอุทกวิทยานครชัยศรีกทมเป็นเงิน98ล้านบาทนะครับตัวเลขกลมๆแล้วก็ตามมาด้วยเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีกครับท่านประธานครับสูบน้ำระบบ

0: ยากาศ50เครื่อง190ล้านบาทการซื้อเครื่องพวกนี้ถ้าคุ้มต่องบประมาณในราคาที่สมเหตุสมผลผมก็คงจะไม่ผมก็ได้รับเรื่องนะครับจากเพื่อนๆที่เกษียณอายุราชการไปซึ่งตำแหน่งสูงสุดที่ผ่านมาเพื่อนก็เป็นถึงปลัดกระทรวงนะครับต้อง 2-3 คนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ฝากเรื่องนี้ว่าให้ได้ช่วยสอบถามดูว่าเป็นอย่างไรณวันนี้ปรากฏว่าผมมาตรวจเช็คดูในเรื่องของกรรมาธิการก็ดีใจว่ากรรมาธิการได้ปรับลดงบประมาณในส่วนของครุภัณฑ์การเกษตรก็คือเครื่องสูบน้ำฉุกเฉินแบบตีนตะขาบขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิกที่เสนอมา2เครื่อง95ล้านบาทปรากฏว่ากรรมาธิการปรับลดต้องขอบคุณนะครับ25ล้านบาทท่านประธานที่เคารพครับ95ล้าน2เครื่องสามารถปรับลดได้25ล้านบาทอันนี้คือการทำงบประมาณแบบไหนท่านประธานที่เคารพครับเป็นการทำแบบเดิมกรรมาธิการปรับลดได้เขาเรียกว่าความผิดสำเร็จครับท่านประธานครับนี่แค่ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่จะฝากท่านประธานก็เนื่องจากว่าเครื่องสูบน้ำพวกนี้ทั้งหมวดต่างๆหมวดของเครื่องจักรบ้างหมวดของการก่อสร้างบ้างและก็ได้รับร้องเรียนจากผู้ประกอบการในหลายๆส่วนบอกว่าตรงนี้เขาไม่สามารถที่จะเข้าไปประมูลจัดซื้อจัดจ้างได้เนื่องจากว่าเขาไม่สามารถที่จะมีเครื่องสูบน้ำในระบบนี้เข้ามาประกอบในโครงการนั้นนี่ก็คือจะต้องอภิปรายไว้ในสภาแห่งนี้สืบเนื่องจากบัตรของผู้รับจ้างก็ขอฝากท่านประธานนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณกรรมาธิการแล้วก็มีครุภัณฑ์เครื่องจักรกลแต่กลายเป็นเครื่องสูบน้ำเช่นเดียวกันในเวลาที่จำกัดก็ขอฝากว่าในวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และโดยเฉพาะกรมชลประทานต้องเข้าไปดูเนื้อมั่นใจว่ารัฐมนตรีเองก็คงจะไม่ทราบเนื่องจากเวลาบริหารการแผ่นดินก็เพิ่งเข้ามานะครับแค่รับแขกแจกของร้องเพลงก็หมดเวลาแล้วกรมชลประทานว่าให้ช่วยทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ครับกราบขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับเทียนสุวรรณเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานครับผมกรุณพลเทียนสุวรรณผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขออภิปรายมาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องศูนย์เรียนรู้พันธุ์ข้าวที่ลดเป้าหมายลงครับเราทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทยรายได้ของเกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศก็เป็นเรื่องของข้าวและเราหลังไป3ปีถึง5ปีครับประเทศไทยมีราคาข้าวที่สูงเนื่องจากอินเดียไม่ได้ส่งออกแต่เมื่อปี68อินเดียเริ่มส่งออกราคาข้าวเริ่มไปเองก็น้อยลงเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านข้าวพันธุ์ดีของไทยที่เคยภูมิใจนักภูมิใจหนาแล้วก็เป็นแชมป์ของโลกวันนี้ครับแพ้ให้กับคู่แข่งต่างชาติทั้งปริมาณการขายของเราเนี่ยปลูกได้ไร่ละ500ต่อไร่แต่ของต่างประเทศขอไม่เอ่ยนามแล้วกันนะครับเป็นประเทศใกล้เคียงที่ปลูกได้ถึง 1,000 ถึง 1,200 กิโลกรัมต่อไร่นอกจากประหยัดต่อขนาดแล้วราคาก็ถูกกว่าไทยแต่เหตุใดครับศูนย์เรียนรู้พันธุ์ข้าวของกรมการข้าวตั้งงบเพิ่มทุกปีแต่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้แล้วสำหรับปีนี้นะครับทางศูนย์ก็ตั้งงบให้กับศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจรของกรมการข้าวศูนย์เหล่านี้ครับเป็นการใส่งบประมาณเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกษตรกรได้มาเรียนรู้การปลูกข้าวอย่างไรให้ได้ผลแม่นยำและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและทุกปีครับศูนย์แห่งนี้ก็ได้ไป80กว่าล้านบาทซึ่งในปี67นี้นะครับได้รับงบประมาณ 184.92 ล้านบาทใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 181.79 ล้านบาทแต่ครับงบเหล่านี้ส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่ครุภัณฑ์ต่าง

0: นี้นะครับงบลงทุนในแต่ละศูนย์อยู่ที่ประมาณ3ล้าน1เนี่ยตัวชี้วัดของการใช้งบประมาณ 2-3 ล้านบาทต่อศูนย์ปีนี้ครับตัวชี้วัดจากงบประมาณเดิมที่ใช้100กว่าล้านลดลงมาเหลือแค่160ครับที่มันจะเป็นปัญหาในระยะยาวให้กับเกษตรกรไทยที่เราใส่งบประมาณไปใกล้เคียงกับเดิมแต่ตัวชี้กลับน้อยลงกว่าเดิม3เท่าทุกวันนี้ครับเกษตรกรยังได้รับเมล็ดพันธุ์จากกรมการข้าวไม่เพียงพอกับที่ต้องการเพราะเมล็ดพันธุ์ข้าวเมื่อปลูกไป3ปี4ปีข้าวผสมหรือว่าข้าวที่ด้อยคุณภาพกรมการข้าวจำเป็นจ่ายให้กับเกษตรกรแต่ทุกวันนี้ยังไม่สามารถทำได้เพียงพออภิปรายไม่ไว้วางใจเนื่องจากกรมการข้าวมีการนำเมล็ดพันธุ์ไปแจกให้กับนักการเมืองให้กับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่โดยลัดขั้นตอนทางราชการไม่ทั่วถึงไม่ตกแก่เกษตรกรที่ยังคงรอคอยประมาณเหล่านี้โดยไม่ได้สนใจว่าเทคโนโลยีที่ศูนย์เรียนรู้เมล็ดพันธุ์ข้าวได้ใช้ลงไปจะตกถึงแก่ประชากรของประเทศไทยที่ปลูกข้าวได้มากน้อยเพียงไหนและเมล็ดข้าวของเรายังคงไม่มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้สามารถสร้างผลผลิตต้านทานโรคได้สู้กับต่างชาติการที่จะให้เกษตรกรไทยลืมตาอ้าปากจากการใช้เมล็ดพันธุ์ดีลดต้นทุนและมีผลผลิตที่มากเทียบเท่ากับต่างชาติได้เพื่อแข่งในตลาดโลกทุกวันนี้ครับในต้นทุนที่มากกว่าเมื่อข้าวส่งออกก็ไม่สามารถสู้ราคาข้าวได้ยิ่งทำให้ราคารับซื้อของเกษตรกรในประเทศมีผลที่ทำให้ราคาไม่สามารถสูงขึ้นได้งบประมาณหลายพันล้านไปใส่กับการอุดหนุนด้วยเทคโนโลยีให้กับศูนย์พันธุ์ข้าวแทนที่จะไปช่วยพัฒนาเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรพัฒนาปุ๋ยที่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้แต่กลับกลายเป็นว่าเกษตรกรก็ไม่ได้ใช้วันนี้ผมก็ขอฝากให้กรมการข้าวครับสมทั้งการทำเกษตรแม่นยำทั้งการดูแลเรื่องเมล็ดพันธุ์และทั้งการพยุงราคาข้าวให้กับเกษตรกรให้ได้มีชีวิตที่ลืมตาอ้าปากได้มากกว่านี้ในปีต่อๆไปครับขอบพระคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านประวัติสองสมบูรณ์เชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายประวัติทองสมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดมหาสารคามกับผมใครขออภิปรายในมาตรา10นะครับจากที่ผมได้ดูเอกสารนะครับขาวคาดแดงเล่มที่4นะครับเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะครับผมดูแล้วผมก็ตกใจนะครับในส่วนของกรมชลประทานนะครับซึ่งเป็นงบในเรื่องของการศึกษาสำรวจออกแบบโครงการมากมายนะครับซึ่งผมได้ดูแล้วว่ามีโครงการที่ศึกษาผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นทันค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศทิยาค่าสำรวจจัดทำแผนที่ภาพถ่ายค่าดำเนินการออกแบบของชลประทานและอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งจากที่ผมดูเนี่ยมีตั้ง160กว่าโครงการนะครับงบประมาณร่วมเกือบ 3,000 ล้านบาทถือว่าเป็นงบซึ่งมีจำนวนมากมายพอสมติดใจนะครับว่าการทำโครงการนะครับมีความซ้ำซ้อนหรือมีเหตุผลใดที่จะต้องสำรวจออกการประมาณ 4-5 ปีนะครับดำเนินการให้เร็วกว่านี้ได้ไหมครับใช้เวลา 1-2 ปีเพื่อประหยัดงบประมาณผมทราบครับว่าหลายโครงการได้มีการสำรวจมาแล้วนะครับหลายปีพอผ่านพ้นมาหลายปีก็เอาโครงการเก่าเลยแหละครับมาสำรวจเริ่มต้นใหม่นะครับผมจะยกตัวอย่างอย่างจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งในการจัดสรรตั้งแต่ปี68ถึงปี71นะครับปี68ได้69ได้รับเงิน7ล้านบาทปี70ในปีงบประมาณนี้นะครับได้8,383,500 บาทและในปี71จะได้รับงบประมาณอีกรวมแล้ว27,383,000

0: 1,500 บาทนะครับซึ่งผมอยากจะถามดูว่าเมื่อท่านสำรวจศึกษาออกแบบแล้วในสิ่งเหล่านั้นหรือไม่นะครับในโครงการที่ท่านได้ศึกษาไว้แล้วนี่อย่างจังหวัดมหาสารคามนะครับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งนะครับในเขตอำเภอเมืองจุดเริ่มต้นของไอ้ที่มีแม่น้ำชีไหลผ่านจะทำโครงการชลประทานทางท่อนะครับโดยสูบน้ำของบ่ออำเภอบอระบือนะครับหรือจะขึ้นไปทางอ่างห้วยกระเจี๊ยนำน้ำที่มันท่วมแต่ละปีนี่นะครับส่งมายังพื้นที่แห้งแล้งทางตอนล่างนะครับเพื่อจะมากักเก็บในบ่อบอระบือก็ตื้นเขินนะครับผมได้ลงไปดูกับทางท่านซอสที่แล้วนี่ต้องใช้งบประมาณอีกจำนวนมากนะครับเพื่อที่ขุดลอกหรือวัชพืชต่างๆนะครับต้องใช้เงินงบประมาณนะครับเห็นว่าทางกรมชลประทานบอกว่าต้องใช้ถึง60ล้านบาทตรงหนองบ่อบระบือครับเป็นต้นกำเนิดลำน้ำเสียวใหญ่นะครับที่จะไหลผ่านลงไปทางอำเภอวาปีปทุมนะครับทางอำเภอจตุรพักษ์พิมานเกษตรวิสัยนะครับทางสุวรรณภูมินะครับนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งตรงนี้เป็นถือว่าเป็นลำน้ำหัวใจสำคัญของคนภาคอีสานนะครับผมก็เคยอภิปรายครั้งหนึ่งมาแล้วนะครับว่าสิ่งที่ท่านได้ศึกษาโครงการนี้มันไปถึงไหนแล้วนะครับและท่านก็ได้มีงบประมาณที่จะมาศึกษาอีกรอบที่ไหนเมื่อไหร่นะครับเพื่อจะสำรวจออกแบบเพื่อจะไปดำเนินการก่อสร้างให้เกิดผลสำลิดให้กับพี่น้องประชาชนได้รับอานิสงส์ในสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งกับผมใครขอฝากเป็นข้อสังเกตนะครับก็คงจะไม่รบกวนเวลาของสภามากนักนะครับคือผมมองว่าการจัดสรรงบประมาณสำหรับการศึกษาความเหมาะสมดังกล่าวว่าการใช้งบประมาณเนี่ยเพื่อการศึกษาเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่หากเป็นการจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนแต่ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ชัดเจนว่าผลการศึกษาใช้งบประมาณของรัฐไปแล้วจะถูกนำไปใช้เป็นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำลำดับโครงการการจัดสรรงบประมาณในระยะต่อไปไม่ใช่สิ้นสุดเพียงการจัดทำรายงานการศึกษานะครับโดยเฉพาะเมื่อเป็นการศึกษาที่ดำเนินการต่อเนื่องหลายปีและใช้งบประมาณจำนวนไม่น้อยจึงควรกำหนดตั้งแต่ต้นว่าผลผลิตและผลลัพธ์ของการศึกษาคืออะไรจะนำผลการศึกษาไปใช้และภายหลังการศึกษาดำเนินโครงการอย่างจริงจังหรือไม่การใช้งบประมาณเพื่อการศึกษากลายเป็นการใช้งบประมาณที่ไม่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์หรือไม่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับกับผมก็ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังทางท่านคณะกรรมการนะครับอยากจะให้สอบถามในรายละเอียดของโครงการศึกษาออกแบบสำรวจต่างๆมากมายซึ่งเรามีอยู่ทั่วประเทศนะครับหลายโครงการเราใช้เงินงบประมาณมากมายฉะนั้นเพื่อจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติบ้านเมืองและให้เกิดโครงการที่จะไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องที่ต้องการใช้น้ำนะครับเพื่อการบริโภคอุปโภคเพื่อการเกษตรนะครับยังรอโครงการเหล่านี้อย่างมากมายและดำเนินการอย่างเป็นการเร่งด่วนด้วยครับขอกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านเล่าฟังบัณฑิตเทศกุลเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมรอฟังบัณฑิตสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสัดส่วนเครือข่ายชาติพันธุ์ครับท่านประธานครับผมขออภิปรายในเรื่องที่เกี่ยวกับครับท่านประธานครับประเทศไทยเราเนี่ยประชาชนเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับมีอาชีพทำการเกษตรนะครับเป็นอาชีพที่อยู่กับคนไทยมายาวนานนะครับแต่เกษตรกรเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่ยากแล้วก็ตอนนี้เกษตรกรเนี่ยถูกรายล้อมด้วยคู่แข่งที่มาจากต่างชาตินะครับเอาข้อจริงๆนะครับสาเหตุที่เกษตรกรของบ้านเราเนี่ยไม่สามารถปลูกแข่งขันกับต่างชาติได้ยังยากจนอยู่เนี่ยมีสารพัดปัญหาแต่หนึ่งในเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรนะครับไม่มีได้อย่างเต็มศักยภาพไม่สามารถเพาะปลูกได้ทั้งปีไม่มีน้ำ

ลงทุนไปซื้อเครื่องสูบน้ำต้องซื้อน้ำมันเติมเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำเข้าพื้นที่ทำการเกษตรเพราะฉะนั้นไม่มีน้ำอันนี้ทำให้เกษตรกรของบ้านเราเนี่ยมีปัญหาการแบ่งภาระหน้าที่ในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยภาพใหญ่ๆนะครับงบประมาณส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่กรมชลประทานนะครับในขณะที่พื้นที่ดูแลของกรมชลประทานเนี่ยงบประมาณก้อนเล็กอยู่ที่กรมพัฒนาที่ดินนะครับอยู่ที่ประมาณ80กว่าล้านไร่นะครับคือจะเห็นว่างบประมาณก้อนใหญ่ดูแลพื้นที่ส่วนน้อยนะครับอยู่ในเขตชลประทานแต่พื้นที่ก้อนใหญ่นะครับโดยกรมพัฒนาที่ดินนะครับปัญหาแบบนี้ครับมันทำให้การพัฒนาระบบชลประทานมีปัญหามากเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับประเทศไทยเรามีพื้นที่ชลประทานเนี่ยเพียงแค่36%คิดเป็นเพียงแค่24%ของพื้นที่ทำการเกษตรทั่วประเทศส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับเท่ากับ76ประทานหมายความว่าเกษตรกรเนี่ยฝนฟ้าอากาศต้องลงทุนซื้อเครื่องสูบน้ำต้องเติมน้ำมันสูบน้ำด้วยตัวเองมันคือภาระนะครับแล้วเราก็มาดูการพัฒนาพื้นที่ตั้งแต่ปี2555จนถึงปัจจุบันนะครับพื้นที่ชลประทานที่รับการพัฒนาเนี่ยลดลงนะครับก่อน2555นะครับผ่านเนี่ยอยู่ที่ประมาณปีละ 1.5 ล้านไร่ขึ้นไปนะแต่หลังปี55เป็นต้นมาเราสามารถพัฒนาพื้นที่ชลประทานเนี่ยได้เพียงแค่ปีละประมาณ 500,000 ล้านไร่นะครับลดลงประมาณ 70% นะครับทีนี้ประเด็นที่เป็นปัญหานะครับก็คือว่างบประมาณที่จัดไปนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือการซ่อมแซมบำรุงรักษานะครับประมาณเกินกว่า9ของกรมชลประทานนะครับใช้ไปกับเรื่องของการซ่อมแซมบำรุงรักษารวมทั้งเรื่องของการซ่อมแซมที่พักอาศัยของข้าราชการซึ่งเรื่องนี้คือผมไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ว่ากำลังจะบอกว่างบประมาณก้อนใหญ่เนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยใช้ไปกับเรื่องของการดูแลการซ่อมแซมของเดิมซึ่งอย่างที่พื้นที่ชลประทานที่ตอนนี้เอางบก้อนใหญ่ไปลงเนี่ยเพียงแค่ประมาณสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ชลประทานอีกประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก้อนใหญ่นะครับพื้นที่ขนาดใหญ่เลยนะครับไม่ชลประทานได้เพราะว่าไม่มีการขยายโครงการใหม่ๆเข้ามานะครับเพื่อจะทำให้เกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งน้ำที่ดีได้แหล่งน้ำที่ผมพบว่ามีโครงการทำโครงการใหม่เนี่ยน้อยมากนะครับแล้วก็ยังเป็นเพียงแค่เรื่องของการศึกษาการศึกษาเพื่อที่จะสร้างนะครับแต่ยังไม่ได้มีการสร้างอันเนี้ยมันก็เป็นปัญหาเป็นอย่างมากนะครับผมคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลจะต้องไปเร่งรัดทำตอนนี้นะครับพื้นที่ยุทธศาสตร์ทำการเกษตรเอาเฉพาะในเขตสมกรนะครับเรามีพื้นที่สมกรประมาณ40ล้านไร่ทั่วประเทศท่านประธานครับในเขตสมกรเรามีพื้นที่ชลประทานเพียงแค่ 1.72 ล้านไร่หรือ 3.2% ท่านประธานลองนึกดูนะครับพื้นที่สปกถูกออกแบบมาเพื่อทำการเกษตรแต่รัฐจัดระบบชลประทานเพียงแค่เนี่ยไม่มีระบบชลประทานเลยนะครับแล้วแบบนี้เนี่ยเราจะไปพัฒนาระบบการเกษตรเพื่อไปแข่งกับต่างประเทศเขาได้ยังไงครับแค่เรื่องของการจัดการน้ำในพื้นที่ยุทธศาสตร์เพื่อการเกษตรเนี่ยเรายังทำได้เพียงแค่ 3% แค่นั้นเองนะครับแล้วพื้นที่นอกเขตชลประทานอีกกลุ่มหนึ่งนะครับผมยกตัวอย่างที่ชัดเจนไปเลยคือว่ากลุ่มเกษตรบนพื้นที่สูงกลุ่มที่ปลูกพืชผักเมืองหนาวกลุ่มนี้แทบจะเป็น 0% ที่มีการพัฒนาระบบชลประทานทุกวันนี้พื้นที่สูงอย่างบ้านผมนะครับเราไม่มีระบบชลประทานที่รัฐจัดให้นะครับต้องไปทำเองอย่างดีก็ได้รับงบประมาณจากอบต.บ้างมาเล็กๆน้อยๆมาช่วยในการทำฝายทำลำเหมืองดูแลลำเหมืองบ้างเราได้แค่นี้เองนะครับแต่พื้นที่เกษตรบนพื้นที่สูงเหล่านี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่

0: ่เยอะนะครับเกินกว่า10ล้านไร่ผลิตผักผลิตผลไม้เมืองหนาวป้อนตลาดในประเทศไทยนะครับแต่ไม่สามารถเข้าถึงระบบชลประทานเพราะฉะนั้นเรื่องมากนะครับที่รัฐเนี่ยต้องนึกถึงเรื่องของการกระจายงบประมาณไปยังพื้นที่ชลประทานพื้นกระจายงบประมาณในการจัดชลประทานไปยังพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่มีความสำคัญแล้วก็ท่านประธานครับอย่าไปคิดว่าพื้นที่สูงทำชลประทานยากอย่าไปคิดเทคนิควิธีการมีเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายนะครับที่จะไปจัดระบบชลประทานขนาดเล็กระบบชลประทานแบบย่อยๆการให้แก่ประชาชนได้ตอนนี้มีวิธีการมีเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจัดสรรงบประมาณให้ดีเนี่ยก็จะเอางบประมาณที่ก้อนใหญ่เนี่ยกระจายไปยังเกษตรกรที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยให้มีโอกาสเข้าถึงได้แล้วจะทำให้เรานะครับผลิตผลผลิตที่ไปแข่งกับต่างประเทศเขาได้ทำให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้ที่อยู่ได้นะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ครับเชิญครับครับท่านมาอยู่ขอท่านปณิตาตันติรัตนนนท์ก่อนนะครับเชิญครับ
2: กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพปฏิดาตันติรัตนานนท์วัดสุรินเขตอำเภอกาบเชิงอำเภอบัวเชษฐ์อำเภอพนมดงรักตำบลเทพรักษาตำบลสังขะตำบลตาตุมอำเภอสังขะตำบลโชคนสามอำเภอปราศาสตร์ค่ะท่านประธานท่านประธานคะวันนี้ดิฉันขอรวบอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2500มาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะงบประมาณของกรมการข้าวซึ่งตั้งงบประมาณไว้ที่ 3,336.72 ล้านบาทและได้ถูกปรับลดลงในชั้นกรรมาธิการอยู่ที่ 52.44 ล้านบาทค่ะท่านประธานดิฉันได้สงวนคำแปรยติปรับลดงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงไปด้วยนะคะท่านประธานซึ่งดิฉันก็ได้เข้าใจพิจารณาปรับลดงบประมาณให้มีประสิทธิภาพแต่จริงๆก็ขอฝากไว้ค่ะท่านประธานว่างบของกรมการข้าวเป็นงบที่เชื่อมโยงโดยตรงกับชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมากกว่า 4.6 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศไทยค่ะท่านประธานโดยเฉพาะภาคอีสานมากกว่า38ล้านไร่และเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของประเทศเราค่ะท่านประธานสำหรับจังหวัดสุรินทร์เองค่ะท่านประธานและอีสานใต้ที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงกันข้าวไม่ได้เป็นเพียงพืชเศรษฐกิจค่ะท่านประธานแต่มันคือวิถีชีวิตและรายได้หลักของครอบครัวโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุรินทร์และพื้นที่อีสานใต้คุณภาพของข้าวหอมมะลิไม่ได้เริ่มต้นในวันที่นำไปขายนะคะท่านประธานแต่เริ่มตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ที่ชาวนาใช้ในวันแรกของฤดูกาลเพาะปลูกค่ะปัญหาคือวัตถุดิบของเราเพิ่มขึ้นทุกด้านค่ะท่านประธานไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ยค่าเมล็ดพันธุ์ค่าเครื่องจักรค่าจ้างเก็บเกี่ยวขณะที่ราคาข้าวไม่ได้เพิ่มขึ้นในสัดส่วนเดียวกันค่ะแล้วก็หากปีใดเช่นปีนี้ค่ะท่านประธานหว่านแล้วข้าวไม่ขึ้นเกษตรเองต้องหว่านใหม่ไม่ว่าจะเป็น2รอบหรือ3รอบเท่ากับว่าเราต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มมากขึ้นเพิ่มขึ้นทันทีค่ะท่านประธานในกรมประมาณของกรมการข้าวเองก็ตามมีโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวประมาณ900.31 ล้านบาทค่ะท่านประธานแล้วก็มีโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนประมาณ 236.736 ล้านบาทซึ่งดิฉันก็เห็นว่าเป็นงบประมาณที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของประเทศเราอยู่ที่ประมาณ 1.4 ล้านตันต่อปีปัญหาในระบบค่ะท่านประธานยังรองรับได้ประมาณแค่ 700,000 ตันเท่านั้นซึ่งก็หมายความว่ายังมีช่องว่างประมาณทำให้เกษตรกรของเราจำนวนมาก

0: ต้องเก็บเมล็ดพันธุ์เดิมหมุนเวียนใช้เองซึ่งก็ส่งผลตามมาก็คือส่งผลต่อคุณภาพของพันธุ์ผลผลิตต่อไร่แล้วค่ะท่านประธานสำหรับข้าวหอมมะลิของจังหวัดสุรินทร์เองเรื่องนี้ยิ่งมีความสำคัญค่ะเพราะคุณภาพและความสม่ำเสมอของมูลค่าสินค้าหากเมล็ดพันธุ์ไม่เพียงพอผลกระทบไม่ได้เกิดเพียงกับชาวนาค่ะท่านประธานแต่กระจายไปถึงชื่อเสียงและความสามารถในการแข่งขันข้าวของประเทศไทยทั้งระบบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมการข้าวว่าแม้จะมีการปรับลดงบประมาณลงแต่ก็ขอให้รักษางบที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์การลดต้นทุนและศูนย์ข้าวชุมชนไว้ให้ได้มากที่สุดและควรกำหนดเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะลดช่องว่างเมล็ดพันธุ์คุณภาพที่ยังขาดอยู่ปีละประมาณ 700,000 ตันได้อย่างไรคะท่านประธานยั่งยืนไม่ใช่เป็นเพียงการช่วยในวันที่ขายข้าวเท่านั้นค่ะท่านประธานแต่ต้องเริ่มตั้งแต่วันที่ชาวนาหยิบเมล็ดพันธุ์ลงหว่านในนาค่ะท่านประธานประเด็นที่2ค่ะกรมชลประทานดิฉันก็ขออนุญาตต่อเนื่องจากที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านประวัตินะคะที่ท่านได้พูดถึงว่ากรมชลประทานเราจะเห็นว่างบประมาณเรามีมากมายค่ะท่านประธานของชลประทานเป็นงบของการศึกษาและการสำรวจหาเรื่องการขาดแคลนน้ำหรือเพิ่มประสิทธิภาพของการขออนุญาตพูดถึงในเล่มของข้อสังเกตของคณะกรรมการค่ะท่านประธานเราจะเห็นว่าข้อสังเกตในของกรมชลประทานจะมีอยู่ที่ว่าหน่วยงานควรจะส่งเสริมการพัฒนาน้ำขนาดเล็กดิฉันย้ำว่าขนาดเล็กค่ะท่านประธานเพราะทุกวันนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับก็จะปฏิเสธว่าไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของตัวเองหน่วยงานของตัวเองจัดการน้ำเฉพาะโครงการใหญ่ๆแล้วโครงการน้ำขนาดเล็กจะเป็นใครที่จะต้องรับผิดชอบนะคะหนึ่งที่ทางกรรมาธิการซึ่งได้ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างดีมากเลยก็คือหน่วยงานควรจะสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนี่ก็ย้ำอีกค่ะเล็กเนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณไม่มากค่ะท่านประธานในพื้นที่ของดิฉันเองอำเภอพนมดงรักตำบลจิกแดกพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากค่ะลงข่าวลงทุกช่องทางจริงๆเราไปดูแล้วเราใช้งบประมาณแค่ไม่เกิน5หรือ6ล้านบาทเราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้แต่สอบถามไปที่หน่วยงานทุกหน่วยงานจะบอกว่าหน้าที่ของตัวเองก็คือแหล่งน้ำขนาดใหญ่อันนี้ก็จะเป็นอีกปัญหานึงนะคะท่านประธานก็ขออนุญาตฝากไปถึงกรรมาธิการในการที่จะจัดสรรในดูในครั้งต่อไปค่ะท่านประธานแล้วก็สำหรับพี่น้องชาวไทยเมล็ดพันธุ์ดิฉันก็ต้องย้อนกลับมาเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิอีกครั้งหนึ่งว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดี1เมล็ดอาจจะหมายถึงรายได้และความมั่นคงของครอบครัวกราบขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านกรจติกวนิชครับเชิญครับ
2: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกรจาติกวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับวันนี้ผมได้ไล่ดูในรายละเอียดงบประมาณของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับแล้วก็มีประเด็นที่ผมอยากที่จะกล่าวผ่านท่านประธานนะครับสู่ทางเจ้ากระทรวงแล้วก็เรื่องนี้ท่านประธานอาจจะจำไม่ได้นะครับแต่ว่าเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วเนี่ยช่วงก่อนเลือกตั้งปี62นะครับผมได้เคยต่อสายไปถึงท่านประธานแล้วเราได้พูดคุยกันในเรื่องวิสัยทัศน์นะครับเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเฉพาะชาวนาวันนั้นเนี่ยผมเป็นคนโทรนะครับแล้วก็สายที่โทรไปเพราะว่าช่วงเลือกตั้งท่านประธานในฐานะนักการเมืองอาวุโสพรรคภูมิใจไทยในขณะนั้นนะครับไปตามความคิดของท่านในการที่จะปฏิรูปการทำการเกษตรโดยเฉพาะการทำการเกษตรในส่วนของการปลูกข้าวนะครับก็คือการทำนานะซึ่งมันคือการสร้างอำนาจต่อรองนะครับให้กับเกษตรกรให้ชาวนาผ่านการรวมกลุ่มนะครับซึ่งผมเองมองว่านั่นคือ

ที่เราควรที่ต้องมีร่วมกันในการที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรแต่พอผมมาดูตัวงบนะครับจริงๆมันมีหลายกรมหลายหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าเรามีเจตนาที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแนวความคิดของเราในวันนั้นนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็น่าที่จะเป็นสหกรณ์นั่นแหละครับซึ่งเช้านี้ก็มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปแล้วนะครับในแง่ของความคาดหวังที่มีต่อสหกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งเดิมนะครับแต่ก็พบว่าการจัดสรรงบประมาณก็จะจัดไปตามปกตินะครับแล้วก็มีการปรับลดลงมาจริงๆผมขออนุญาตนะครับมันเป็นมุมมองทางในเชิงเศรษฐศาสตร์นะครับต่อการแก้ปัญหาเกษตรกรรมซึ่งถ้ามองในเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีความได้เปรียบมากนะครับในการทำการเกษตร1 อุดมสมบูรณ์ไม่ต้องพูดถึงนะครับ2เกษตรกรของเราก็มีฝีมือ3ผลผลิตของเกษตรกรเราในเกือบทุกประเภททุกชนิดของพืชผลนะครับก็เป็นผลผลิตที่ตลาดโลกยอมรับว่ามีคุณภาพนะครับดังนั้นข้อ4ที่สำคัญก็คือผู้บริโภคมีความต้องการผลผลิตการเกษตรของเราอยู่แล้วนะฮะประเด็นปัญหาก็คือสุดท้ายก็คือขายไม่ได้ราคานะครับเรามีข้อดีทั้งท้ายก็คือเกษตรกรของเรายังยากจนขายสินค้าเขาไม่ได้ราคาเพราะนั้นมันก็มาคิดกันนะครับว่าปัญหามันคืออะไรซึ่งถ้ามองด้วยหลักคิดทางเศรษฐศาสตร์เราก็จะเห็นว่าประเด็นปัญหาก็คือเกษตรกรของเราส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเกษตรกรรายย่อยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานก็ยิ่งชัดเจนนะครับว่าเกษตรกรชาวนาโดยส่วนใหญ่จะเป็นนาแปลงเล็กซึ่งหมายความว่าอำนาจต่อรองน้อยนะครับไม่สามารถที่จะสเกลได้ไม่สามารถที่จะทำประโยชน์จากการรวมตัวกันได้เพราะฉะนั้นปัญหาที่ตามมาจากการที่เกษตรกรของเราเนี่ยเป็นเกษตรกรรายย่อยทำงานกันแบบเป็นกลุ่มย่อยๆแบบปัจเจกเนี่ยนะครับก็คือ1สุดท้ายแล้วเข้าถึงแหล่งทุนยาก2ก็คือเมื่อเข้าถึงแหล่งทุนยากก็คือไม่มีทุนในการที่จะลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆไม่สามารถลงทุนในการวิเคราะห์วิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตของตนเองได้แน่นอนไม่มีทุนทรัพย์หรือความรู้นะครับในการที่จะเข้าสู่ตลาดได้และเมื่อสร้างแบรนด์ไม่ได้วิเคราะห์วิจัยเพิ่มมูลค่าผลผลิตของตนเองไม่ได้นะครับก็ทำให้จึงกลับมาที่เรื่องของการปฏิรูปสหกรณ์นะครับซึ่งก็อยากที่จะฝากผ่านท่านประธานนะครับว่าคือถ้ามองในแง่ของประเทศไทยโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าโอกให้กับประชากรได้มากที่สุดนะครับก็คือภาคการเกษตรเนี่ยแหละเป็นเรื่องที่น่าทำมากๆมีผลต่อชีวิตประชาชนคนไทยจำนวนมากนะครับแล้วก็ทำให้ดีขึ้นนิดเดียวเนี่ยก็จะสามารถทำให้ชีวิตเขาสบายได้ขึ้นเยอะนะครับแล้วก็อย่างที่อภิปรายไปเบื้องต้นของดีมีเยอะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรายังไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนว่าจะแปลงของดีแก้ประเด็นปัญหาข้อด้อยของเขาเพื่อให้เขาสามารถที่แข่งขันได้ยังไงการปฏิรูปสหกรณ์นะครับมันมีตัวอย่างมากมายชัดเจนที่สุดที่ผมเคยไปศึกษามาก็ใช้เวลาหลายปีนะแล้วคิดว่าตอบโจทย์ประเด็นปัญหาของประเทศไทยได้เนี่ยคือนิวซีแลนด์เนี่ยเขาเคยมีกระบวนการซึ่งถือว่าเป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่ในประเทศเขานะครับในการที่จะควบรวมสหกรณ์ที่มีจำนวนเป็นร้อยๆสหกรณ์เหมือนบ้านเรานะครับมาเป็นหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนโครงสร้างสหกรณ์ที่ควบรวมกันแล้วเนี่ยให้เป็นรูปของบริษัทนั้นชื่อฟอนเทร่านะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยฟอนเทร่าก็จะมีเกษตรสหกรณ์เนี่ยมาเป็นผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ที่จะขายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรมให้กับตัวบริษัทนะครับและในฐานะผู้ถือหุ้นเนี่ยก็จะได้ส่วนแบ่งจากกำไรที่บริษัทนั้นได้จากการนำผลผลิตของเกษตรกรเนี่ยไปเจาะตลาดไปขายทั่วโลกประเทศไทยเราก็ซื้อนมซื้อเนยจากบริษัทของเขาเนี่ยแหละครับขายตรงต่อ McDonald's ถามว่าเกษตรกรรายปัจเจกของเขาเนี่ยไปเจรจาที่จะขายเนยแข็งให้กับ McDonald's ได้ไหมไม่มีทางครับแต่เขาทำได้เพราะว่ามันมีการรวมตัวขึ้นมาในรูปของบริษัทที่มีการบริหารจัดการอย่างทันสมัยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเจียดกำไรบางส่วนออกมาทำงานวิเคราะห์วิจัยเพิ่มมูลค่าผลผลิตนมของเขาให้ขายราคาได้ดีขึ้นสร้างแบรนด์ขึ้นมาให้เหมาะสมต่อแต่ละตลาดนะครับแล้วก็เอาสินค้าของเกษตรกรที่รวมตัวกันในฐานะผู้ถือหุ้นเนี่ยไปขายให้กับผู้ซื้อทั่วโลก

0: นะครับท่านประธานลองจินตนาการครับข้าวหอมมะลิของเราเนี่ยเป็นข้าวที่ทั่วโลกยอมรับนะมีแค่5จังหวัดทุ่งกะลาร้องไห้ที่ปลูกข้าวนี้ได้สมมุตินะครับเราช่วยกันในการที่จะรวมตัวให้เกษตรกรชาวนาในทุ่งกะลาร้องไห้ทั้ง5จังหวัดเนี่ยร่วมกันเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทเดียวที่ผูกขาดการผลิตและการขายข้าวหอมมะลิทำข้าวถุงสร้างแบรนด์วิเคราะห์วิจัยเพิ่มมูลค่าลดต้นทุนการผลิตรับซื้อข้าวจากเกษตรกรขายข้าวนั้นสู่ตลาดทั่วโลกกำไรเอามาแบ่งกันกับเกษตรกรในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทข้าวหอมมะลิแห่งชาติบริษัทนั้นนี่แหละครับคือวิธีแก้ปัญหาความยากจนให้กับพี่น้องเกษตรกรของประเทศได้อย่างถาวรจึงฝากให้มีการจัดสรรงบประมาณและแนวความคิดทางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเพื่อดำเนินการเรื่องนี้ครับขอบคุณครับ
1: ครับก็ต้องขอบคุณท่านก่อนที่จำการข้อคนปลูกจนคนขายรวยเรื่องเกษตรกรขอบคุณเชิญท่านสุพนัทมีชัยนันท์ครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพครับสุพนัทมีชัยนันท์ครับผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับโดยมุ่งเน้นไปที่งบก่อสร้างอาคารนะครับท่านประธานครับต้องบอกว่าตลอด3ปีที่ผ่านมาที่ผมนั่งอยู่ในฐานะอนุกรรมธิการห้องงบก่อสร้างเราเห็นปัญหาในการของบในการสร้างอาคารส่วนราชการที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากและกระจายไปทั่วประเทศมาโดยตลอดปีนี้แม้จะเป็นปีแรกนะครับที่ต้องบอกว่าโครงการก่อสร้างอาคารภาครัฐเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับมีการผูกพันโครงการที่น้อยลงซึ่งเบื้องหลังเราก็ทราบดีนะครับว่าเป็นเพราะว่าเราฝีแตกแล้วนะครับจนจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องหักดิบตัดงบโครงการออกไปจำนวนมากเพราะว่าฐานะทางการคลังของประเทศเรียกว่าแย่มากไม่สามารถที่จะรองรับการสร้างอาคารแบบพร่ำเพรื่อไร้สาระได้แล้วแต่ก็ต้องบอกงี้ครับว่าก็ยังมีบางอาคารหลุดรอดมาได้โดยเฉพาะยิ่งอย่างกรมประมงในปีนี้นะครับที่ชอบสร้างในสิ่งที่ไม่ควรสร้างอย่างอาคารใหม่ที่ขอมาในปีนี้อย่างการสร้างอควาเรียมนะครับซึ่งก็มีงบประมาณผูกพันรวมนะครับ594ล้านนะครับเป็นอควาเรียมที่จังหวัดอุดร นะครับซึ่งต่อตารางเมตรก็แพงมากซึ่งท่านณัฐชาก็พูดไปแล้วผมไม่ลงดีเทลหรือว่าจังหวัดระยองที่เป็นการปรับปรุงนะครับอีก375ล้านวงเงินรวมนะครับยังไม่นับปีก่อนหน้านั้นที่ยังสร้างไม่เสร็จอย่างที่จังหวัดพะเยา208ล้าน101อีก162ล้านและนครปฐมอีก105ล้านบาทในภาพรวมต้องบอกว่ากรมประมงมีอควาเรียมในการดูแลประมาณ16แห่งนะครับและยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดสร้างอควาเรียมผมไม่แน่ใจนี่คือกรมประมงหรือกรมอควาเรียมกรมแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกันแน่นะครับทั้งที่พวกเขาเรื่องเหล่านี้เนี่ยควรเป็นการคอลแลบกับภาคเอกชนหรือสนับสนุนให้ภาคเอกชนไปดำเนินการแต่ไม่ใช่ภาครัฐเป็นคนไปดำเนินการเองแต่การก็ชอบครับที่จะจัดซื้อจัดสร้างเองให้งบประมาณผ่านมือตัวเองครับยังไม่รวมอีกหลายโครงการที่เพื่อนสมาชิกพูดไปแล้วนะครับอย่างของท่านเพชรกรุณพลเองก็ดีนะครับอย่างกรมการข้าวก็ดีนะครับสิ่งเหล่านี้ต้องบอกว่านอกจากรัฐไทยที่ชอบสร้างในสิ่งที่ไม่ควรสร้างอีกปัญหาหนึ่งที่เป็นระเบิดเวลาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คืออาคารราชการทั้งหมดที่สร้างเยอะมากจนน่าตกใจครับท่านประธานครับเดี๋ยวขอสไลด์ด้วยครับท่านประธานทราบไหมครับว่าจากข้อมูลที่ผมได้รับมารวมกันทั้งหมดเนี่ยหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอาแค่13หน่วยงานหลักๆของกระทรวงเกษตรเนี่ยมีอาคารในการดูแลทั้งหมด 17,000 อาคารเยอะมากนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ย 3,800 อาคารไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนกรมชนประทานอีก 3,000 กรมการข้าว 2,100 กรมปศุสัตว์อีก 2,000 กรมประมง 1,900 กว่ากรมวิชาการเกษตร 1,200 กว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์อีก674แห่งสปก. 383แห่งกรมหม่อนใหม่อีกประมาณ360แห่งกรมฝนหลวงอีกประมาณ80แห่งสำนักปลัดกระทรวงเกษตร200กว่าแห่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อีก200กว่าแห่งแล้วก็กรมพัฒนาที่ดินที่ไม่ได้ส่งข้อมูลมาแต่ผม estimate คร่าวๆตอนนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอาคารทั้งหมดในการดูแล 17,000 อาคารซึ่งถ้าเกิดเฉลี่ยต่อจังหวัดเนี่ยตกจังหวัดนึงต้องมีอาคารประมาณ220อาคารได้หรือถ้าเกิดเฉลี่ยต่อกรมต่อจังหวัดด้วย1กรมต้องมีประมาณสัก17อาคารต่อ1กรมใน1จังหวัดซึ่งถือว่าเยอะมากๆถ้าเราไปเปรียบเทียบกับกองทัพบกซึ่งจะต้องสร้างอาคารเพื่อดูแลกำลังพลที่ต้องมาสแตนบายตลอด24ชั่วโมงเนี่ยกองทัพบกเป็นหน่วยงานที่มีอาคารราชการมากที่สุดประมาณ 38,000 หลังถ้าเกิดเป็นของกำลังพลเนี่ยก็มีประมาณสัก 130,000 กว่ายูนิตเพื่อรองรับได้ 130,000 ครอบครัวนะครับแต่ของกระทรวงเกษตรแต่มีอาคารเกือบครึ่งนึง

0: ของที่กองทัพบกมีทั้งที่ภารกิจต่างๆเนี่ยแตกต่างกันชัดเจนมากปัญหาการสร้างอาคารสะท้อนถึงปัญหาของระบบราชการที่แยกกันทำแยกกันสร้างและไม่บูรณาการใช้แอสเซทร่วมกันผมจึงไม่แปลกใจครับพอรวมๆคร่าวๆเนี่ยเราพบว่าราชการไทยมีอาคารราชการทั้งหมดเนี่ยประมาณแสนอาคารท่านประธานและนี่คือระเบิดเวลาชั้นดีนะครับไม่ใช่แค่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เท่านั้นเพราะว่าสัดส่วนงบในการสร้างในอนาคตต่อไปจะเป็นงบในส่วนของการซ่อมบำรุงแอสเซทเดิมที่เราขยันสร้างกันมายิ่งรัฐมีอาคารที่มากเกินจะเป็นเท่าไหร่ภาระในงบประมาณในอนาคตจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นมากเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นค่าโอเปเรตค่าเมนเทนแนนซ์ค่าน้ำค่าไฟในแต่ละปีรวมกันเป็นพันๆล้านค่าดำเนินงานต่างๆแม้กระทั่งพวกลิฟต์ที่จอดรถค่าแลนด์สเคปค่างานระบบซึ่งมันต้องเสื่อมไปตามอายุของมันรวมถึงอย่างยิ่งค่าบริหารแอสเซทของภาครัฐซึ่งภาครัฐไม่ได้เก่งเลยในการบริหารแอสเซทหลายๆอย่างที่สามารถซ่อมได้เล็กๆน้อยๆของงบก้อนใหญ่เพื่อซ่อมทีเดียวซึ่งใช้งบมูลค่าสูงกว่ามากหรือแม้แต่บางแอสเซทที่ควรจะเป็นการซ่อมก็ตัดสินใจไปรื้อไปเปลี่ยนไปทำใหม่ไหนจะเป็นค่าเสียโอกาสที่ดินของภาครัฐซึ่งตรงนี้สามารถนำไปหารายได้หรือนำไปสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรหรือพี่น้องอาชีพอื่นๆได้แต่ก็กลับจมอยู่กับการสร้างอาคารของภาครัฐที่ใหญ่เถอะทะและใช้ที่ดินที่เกินความจำเป็นสิ่งเหล่านี้เลยทำให้เราเห็นว่านโยบายที่ดำเนินการแบบนี้อยู่อาจที่จะได้เห็นเลยครับว่าพี่น้องเกษตรกรจะมีรายได้สูงขึ้นได้จริงในระยะยาวอย่างไรด้วยเหตุผลที่ใช้งบประมาณอย่างไม่เหมาะสมนะครับผมจึงขอเสนอปรับลดงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1.1% หรือประมาณราวๆ600ล้านบาทซึ่งเทียบเท่ากับวงเงินรวมของอควาเรียมแห่งใหม่2แห่งที่จังหวัดอุดรและที่จังหวัดระยองครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านชัยพลสะท้อนดีครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชัยพลสะท้อนดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหลักสี่จตุจักรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนครับเดี๋ยวขอสไลด์ขึ้นเลยนะครับสำหรับผมนะครับอยากจะขออภิปรายในประเด็นเรื่องของกรมฝนหลวงนะครับผมแล้วก็การจัดซื้อจัดจ้างที่มันมีการทับซ้อนทางเรดาร์นะครับเดี๋ยวขอสไลด์ขึ้นได้เลยนะครับในปีนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องของโครงการการจัดซื้อเรดาร์ไปสไลด์ที่2ได้เลยครับโครงการการจัดซื้อเรดาร์อากาศนะครับโครงการใหม่ของทางวันนี้มีการขอมาทั้งหมด2สถานีก็สถานีนึงก็จะตกอยู่ที่ประมาณ480ล้านบาทครับท่านประธานโดย2สถานีนี้แผนของทางกรมฝนหลวงเนี่ยจะมีการไปตั้งที่อำเภอพิมายครับทีนี้คือพอเราเห็นตัวโครงการตัวนี้ก็ต้องตั้งคำถามแล้วนะครับว่าอันนี้ใช่ภารกิจของทางกรมฝนหลวงหรือไม่ภารกิจของทางกรมฝนหลวงก็คือการทำฝนใช่ไหมครับการเซอร์และก็ภารกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องของการที่จะต้องถึงขั้นซื้อเรดาร์ราคาตัวละ480ล้านบาทเนี่ยแล้วก็เพื่อที่จะมาตรวจดูเมฆฟ้าเมฆฝนอะไรต่างๆทั้งนี้ในความจริงแล้วก็สามารถที่จะแชร์ข้อมูลกับโครงข่ายเรดาร์อื่นๆของหน่วยงานอื่นๆของรัฐได้เนี่ยมันจะเป็นการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพหรือว่ามีความทับซ้อนเกินไปหรือเปล่านะครับอยากจะขอเชิญทุกท่านมาดูสไลด์ถัดไปนะครับสไลด์ถัดไปนะครับคืออันนี้ผมขึ้นภาพให้ดูนะครับว่าเป็นเรดาร์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีอยู่แล้ว12สถานีนะครับก่อนหน้านี้กรมฝนหลวงผมลืมพูดไปว่ามีอยู่แล้ว5สถานีทีนี้คือเรดาร์ของกรมอุตุนะครับพอเรามาดู12สถานีนะครับมันครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าด้วยที่จะต้องมีการขอสร้างเรดาร์ของตัวเองเพิ่มขึ้นมาทั้งที่ความจริงแล้วก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลจากเรดาร์ของตัวกรมอุตุได้นะครับถัดมานะครับเรดาร์ขอดูสไลด์ถัดไปครับสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้นะครับผมก็มาพอดแผนที่ให้ดูด้วยเหมือนกันนะครับว่าในเครือข่ายเรดาร์ของตัวกรมฝนหลวงเนี่ยครับมันมีอยู่แล้ว9สถานีไอ้9สถานีที่คุณตั้งไว้อยู่แล้วนะครับสถานี2สถานีใหม่ที่คุณขอซื้อเพิ่มมันก็ยังซ้อนอยู่ข้างในวงรัศมีของไอ้เรดาร์เดิมๆที่คุณมีอยู่แล้วด้วยเหมือนกันนะครับก็คือนอกจากว่าที่คุณจะซื้อใหม่ที่มันซ้ำซ้อนกันกับที่กรมอุตุเขามีอยู่แล้วมันก็ยังซ้ำซ้อนกับของตัวเองที่มีอยู่แล้วด้วยเหมือนกันครับมันก็เลยยิ่งซ้อนในซ้อนกันเข้าไปใหญ่ก็เลยไม่รู้ว่าเราจะสามารถอนุมัติโครงการแบบนี้ให้ผ่านเข้ามาได้ยังไงและมูลค่ารวมๆกันนี่คือ960ล้านเลยนะครับท่านประธานเดี๋ยวขอดูสไลด์ถัดไปนะครับคือตอนที่กรมฝนหลวงนะครับทำข้อมูลของบประมาณตรงนี้มาเนี่ยครับก็คือไม่ได้มีการที่จะทำแผนหรือบทวิเคราะห์อะไรเลยถึงความจำเป็นของการที่จะ

0: มีเรดาร์2สถานีนี้เพิ่มขึ้นมานะครับก็ไม่ได้มีการแนบถึงเหตุผลความจำเป็นตรงนี้แต่มีแค่การขอมาเปล่าๆเพราะฉะนั้นคือเรื่องประเด็นนะตรงนี้มันก็เลยทำให้เราต้องตั้งข้อสงสัยไงแล้วครับว่าเราจะมีเรดาร์ที่มันทับซ้อนกันแน่นเอียดขนาดนี้ไปทำไมอันนี้ในภาพแผนที่นะครับผมพอให้ดูแล้วทั้งเครือข่ายเรดาร์ของทางกรมฝนหลวงเองแล้วก็ของทางกรมอุตุนิยมวิทยาที่ซ้อนกันไปซ้อนกันมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวขอดูสไลด์ถัดไปครับนอกจากนี้นะครับท่านประธานครับผมพูดถึงที่ผมพอดให้ดูในแผนที่นะครับมันแค่ของ2หน่วยนะครับคือกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ของทางกรมฝนหลวงแต่ประเด็นคือเรายังไม่ได้รวมสถานีอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นของของกองทัพอากาศของกองทัพเรือเองก็มีวิทยุการบินก็มีหรือท่าอากาศยานอะไรต่างๆเนี่ยก็มีเวเธอร์เรดาร์ของตัวเองด้วยเหมือนกันทุกอย่างมันทับซ้อนและซ้อนและซ้อนและซ้อนกันไปเรื่อยๆขนาดนี้โดยที่เราไม่ได้คำนึงเลยว่ามันคุ้มค่าต่องบประมาณที่ใช้จ่ายไปหรือเปล่านะครับผมเลยอยากจะตั้งคำถามเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอไปที่สไลด์ถัดไปครับอยากจะขอตั้งคำถามแบบนี้ครับท่านประธานครับว่าจบแล้วนี่คือปัญหาของอุปกรณ์หรือปัญหาเรื่องของการบริหารกันแน่เพราะความจริงแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องซื้ออุปกรณ์ใหม่ตรงนี้ก็ได้เราสามารถแค่แก้ไขในเรื่องของนโยบายในเรื่องของการบริหารในการที่จะเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายของเรดาร์อากาศที่มีอยู่ในภายใต้ทุกหน่วยงานให้อยู่ภายใต้ข้อมูลฐานข้อมูลเดียวใครก็ตามนะครับก็สามารถที่จะดึงข้อมูลนี้ไปใช้ได้เลยซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับคือจากประสบการณ์ที่ผมเองก็เคยเป็นสิทธิ์การบินมาก่อนซึ่งจุดที่ผมบินเนี่ยก็บินอยู่สนามบินเดียวกันกับกรมฝนหลวงด้วยเหมือนกันผมก็เห็นอยู่ภารกิจท่านทำอะไรเราออกไปบินพร้อมกันแล้วเรากลับมาที่สนามบินก็พร้อมกันเราก็รู้กันอยู่นะครับว่าการเดินเครื่องบินที่ไซส์ใกล้เคียงกันรุ่นใกล้เคียงกันเซสนาเหมือนกันผมบิน172เข้าบินคาราวานคือเราก็ใช้ข้อมูลอันเดียวกันที่จะมาใช้ทำแผนการบินแล้วก็ใช้วิเคราะห์เรื่องสภาพอากาศเหมือนกันเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นหลวงจะขอซื้อใหม่เนี่ยดูจากสเปคดูจากรุ่นต่างๆไม่ได้มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมที่จะสามารถได้มากกว่าที่กรมอุตุมีให้อยู่แล้วซึ่งกรมอุตุนั้นก็มีการโพสข้อมูลหรือยังไงก็ตามแต่ด้วยความที่เป็นหน่วยงานราชการก็สามารถที่จะขอข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ด้วยเหมือนกันครอบคลุมกว่าชัดเจนกว่าแล้วก็ไม่ได้ต่างอะไรกันแล้วก็160ล้านบาทด้วยเหมือนกันนะครับนี่จึงเป็นคำถามที่ผมต้องขอตั้งนะครับว่าสรุปแล้วเป็นปัญหาเรื่องของอุปกรณ์หรือเป็นปัญหาเรื่องของการบริหารกันแน่แล้วโครงการนี้ที่เราตั้งก็คือเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดจริงหรือเปล่าทั้งนั้นความจริงแล้วเราแก้ไขด้วยการบริหารได้โดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณเยอะขนาดนี้ครับท่านประธานครับขอบคุณมากครับ
1: ท่านสองครับ

0: ขอโทษครับ
1: เพิ่นเห็นบอกอีกชั่วโมงนึงผมเลยลืมไปโทษกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับสำหรับมาตรา14ของกระทรวงเกษตรเนี่ยผมได้ขอปรับลดไปประมาณร้อยละ25เหตุที่หมายความว่าภาคเกษตรไม่มีความสำคัญนะแต่ผมเห็นว่าเป็นหมื่นล้านเนี่ยยังไม่ทำให้เกษตรกรเราได้รับความเป็นธรรมลดต้นทุนและหลุดจากปัญหาหนี้สินเกษตรกรเรายังมีปัญหาเรื่องค่าเม็ดพันธุ์ปุ๋ยยาอาหารค่าแรงงานและที่สำคัญก็คือเกษตรกรเราส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจนไม่มีที่ทำกินซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะพูดในที่นี้ที่อาจจะไม่ได้มีการพูดไว้ก็คือจะไปที่กรมประมงกรมประมงเนี่ยเรามีประมงอยู่สองส่วนคือประมงทางทะเลกับประมงบนบกหรือประมงน้ำจืดหรือประมงพ่อเลี้ยงซึ่งในหลักการนั้นประมงที่ทำเงินให้การคือประมงทะเลแต่การจัดงบครั้งนี้ประมงบนบกเนี่ยมากกว่าประมงทะเลทั้งที่ประมงทะเลเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงตามกำหนดประมงปี2558ทำให้หายหรือศูนย์เผ่าพันธุ์ก็ว่าได้วันนี้

0: ใหม่แต่มันก็เกินฝ่าจะเยียวยาเพราะว่าปัญหาประมงตอนนี้เรือล็อตแรกที่ขายนะฮะนอกจากล็อตแรกที่ขายก่อนจะล็อตแรกที่ขายเรือสัญชาติไทยต้องอพยพไปเป็นสัญชาติต่างประเทศแล้วก็ต้องเอาเรือมาขายเป็นซากเรือแล้วตอนนี้ประมงพาณิชย์ก็ยังเรียกร้องว่าจะเลิกอาชีพประมงและก็จะขายทะเลปลายโดยเฉพาะภาคใต้เราปลายด้ำฝานเราเนี่ยทิ่มไปทางทะเลทั้งสองฝั่งแต่ประมงของภาคป่าไม่ได้เพราะว่ากฎหมายค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ที่สำคัญเนื่องจากว่าเหมือนเราให้หยุดการทำประมงนะไปเพราะกฎหมายคือไปมีแนวความคิดว่าการอยู่รอดเป็นชีวิตสัมพันธ์กับกฎหมายอันนี้ก็คือเป็นปัญหาใหญ่มาแล้วที่เราน่าจะควรนำประมงเนี่ยซึ่งเราพบว่ามีค่าทางวิชาการเนี่ยเราพบว่าปลาในน่านน้ำไทยเนี่ยจะมีประมาณสามารถจับได้ทางวิชาการนะฮะประมาณ 1.5 ล้านล้านตันยกตัวอย่างนะครับมันยังมีส่วนต่างอยู่แต่เหตุที่ประมงไม่สามารถไปได้ 1. ไม่มีแรงงาน 2. ไม่มีตลาดอันอย่างยิ่งเราไม่ได้ไปคุ้มครองเราปล่อยให้ต่างประเทศที่ทำประมงแล้วก็ไม่ถูกกฎหมายเหมือนกับเราเมื่อในอดีตเนี่ยสามารถเอาประมงหรือพวกปลาหรือสินค้าประมงในราคาถูกเข้ามาทุ่มดังนั้นอาชีพจึงอยู่ลำบากวันนี้พวกเรือประมงเนี่ยจอดไว้เฉยๆก็มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นดังนั้นผมคิดว่ากระทรวงเกษตรต้องให้ความสำคัญเรื่องประมงผมไม่ชอบที่จะให้มีหน่วยงานเพิ่มขึ้นใหม่แต่ผมชอบที่จะให้ยุบหน่วยงานแต่สำหรับกระทรวงเกษตรเนี่ยผมอยากให้มีประมงทะเลเรายังมีช่องว่างเงินอีกหลายแสนล้านจำนวนมากที่รออยู่แต่เราไม่สามารถออกไปเอาเงินเข้ามาประเทศได้กับอันนี้ก็คือกรมหนึ่งอีกกรมหนึ่งก็คือกรมปศุสัตว์ผมอยากจะฝากเป็นกรมชื่ออาจจะดูไม่สำคัญแต่วันนี้โรคระบาดสัตว์ที่กำลังจะเข้ามาเราได้พบวิกฤตกับเรื่องโรคระบาดสัตว์มาแล้วและที่สำคัญที่ประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมพบหมูเถื่อนปลาเถื่อนไก่เถื่อนซึ่งเป็นปัญหาให้กับผู้เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ผมคิดว่าเป็นหมื่นๆล้านที่เป็นการทุจริตโดยเฉพาะหมูเนี่ยพอเอามาไปอ้อมไปยุโรปแล้วก็ขณะนี้ทราบว่าตอนที่ผมจะออกก็ไปแปลงเป็นปลาเป็นสินค้าต่างๆแล้วก็มีการทุจริตเข้ามาแล้วเรื่องอยู่ที่ปปช.เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากผมจึงอยากจะฝากท่านรัฐมนตรีเกษตรหรือผู้เกี่ยวข้องที่เรื่องนี้คาราคาซังซุกไว้ใต้ผมแล้วยังมีคนที่เข้าอยู่ในวังวนตอนนี้อยู่อีกมากปศุสัตว์หรืออาชีพเกษตรเราจะล่มสลายและสุดท้ายก็ยังฝากสภาเกษตรนะครับกระทรวงเกษตรแต่แม้แต่สภาเกษตรอยู่จำนวนมากแล้วก็องค์ความรู้ของสภาเกษตรมีความสำคัญเนื่องจากสภาเกษตรเนี่ยเกิดจากรัฐธรรมนูญปี50ที่ให้มีสภาเกษตรพอรัฐมีปี60ไม่ให้มีเราน้อยมากครับดังนั้นจึงฝากภาคเกษตรไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านอับดุลอายีสาเมงครับ
2: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพพระผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาเขต3เขตพื้นที่อำเภอโกปินังอำเภอบันนังสตาอำเภอทานโตและอำเภอเบตงผมอยากจะมีส่วนร่วมในกองงบประมาณ2570เรื่องของ

ระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่นำกำกับดูแล 0.5% เป็นเชิงสัญลักษณ์นะครับแล้วก็พูดมาโดยตลอดเราก็ทุกรัฐบาลก็มีความหวังในเรื่องของการที่จะให้คน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือชาวสวนยางพารามากขึ้นโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็ใช้คำพูดมาโดยตลอดว่ามีรายได้ต่อหัวต่อปีก็ประมาณสัก 60,000 กว่าบาทซึ่งมันน้อยมากแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่ยากจนที่ไทยไม่ว่าจะเป็นยะลาปัตตานีนราธิวาสสาเหตุหนึ่งเนี่ยนะครับรายได้หลักของที่ผ่านมาเมื่อหลายๆปีคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีรายได้จากยางพาราก่อนหน้าที่จะมีราคาทุเรียนเข้ามาแทรกทำให้การเสริมรายได้ที่โดยหลักเดิมนั่นนะครับยางพาราก็เป็นปัญหาหนึ่งมาโดยตลอดผมจำได้ตั้งแต่ผมเข้ามาในสภาแห่งนี้ปีพ.ศ. 2562จนถึงบัดนี้นั่นนะครับเรามีปัญหาอย่างหนึ่งของชาวสวนยางพาราก็คือเรื่องโรคใบยางร่วงของยางพาราทำให้มีปัญหาในเรื่องของผลผลิตจากเดิมทีเปอร์เซ็นต์ได้สัก 100% เมื่อเกิดปัญหาเรื่องโรคยางเหล่านี้ก็มีผลผลิตอยู่ประมาณสัก 40% ถึง 50% ไม่เกินลงมาประกอบกับว่าราคายางก็ต่ำมากนะครับในสมัยนั้นและเพิ่งจะมาขยับตัวเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับก็ทำให้พี่น้องเกษตรกรไม่ผ่านปัญหาเดิมของคือโรคใบยางร่วงก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้จนเมื่อปีพ.ศ.2000 3ปีที่ผ่านมานะครับ2567 68นั่นนะครับก็ด้วยความที่ทางสภาผู้แทนราษฎรเราอนุญาตเอ่ยนามท่านอาจารย์วนอก็บอกว่าเราจะต้องไปดูแลเรื่องของเกษตรกรชาวสวนยางพาราก็เลยทำเป็นโครงการลักษณะยาลาโมเดลขึ้นไปเพื่อไปดูว่าสภาพปัญหาของยางพาราเป็นยังไงก็เป็นจริงนะครับว่าพื้นที่การปลูกยางจังหวัดภาคใต้บวกกับ3จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเป็น17จังหวัดรวมทั้งหมดพื้นที่ของการปลูกยางของประเทศไทยโดยโซนใต้เนี่ยนะครับประมาณสัก15ล้านจะคุยกับประธานว่า1ล้านไร่ในเฉพาะของจังหวัดยะลานะครับมันเป็นยังไงนะครับท่านประธานก่อนหน้าที่จะมีการถูกปัญหาโรคระบาดโรคใบยางร่วงเนี่ยเราก็มีรายได้ประมาณสัก 20,000 ล้านต่อปีนะครับ 20,000 ล้านต่อปีแต่พอเกิดปัญหาโรคขึ้นมาแล้วถึง 8,000 ล้านต่อปีซึ่งเสียหายประมาณ12,000 ล้านต่อปีต่อ1ล้านไร่นะครับท่านประธานก็ลองคิดดูถ้า15ล้านไร่มันจะเกิดต่อปีที่เราเสียหายแต่ถามว่าที่ผ่านมาในสิ่งที่ผมอยากจะเห็นในสิ่งที่อยากจะได้ก็คือการเอาใจใส่ของกระทรวงเกษตรต่อปัญหาพี่น้องเกษตรกรเนี่ยที่มันยากจนอยู่แล้วมันก็ลดความยากจนลงไปอีกนะครับลงไปอีกอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของความจะใช้คำว่าไม่เอาใจใส่ได้ไหมเป็นคำใช้คำว่าตรงนี้ได้ไหมประกอบกับปีนี้ก็เช่นกันนะครับประมาณของปี2570ถามว่าเราใช้เงินส่วนไหนไปใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาโรคใบการปลูกยางอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะฝากผ่านไปทางท่านประธานไปยังเกษตรและสหกรณ์นะครับว่าช่วยเอาใจใส่เรื่องนี้

0: าที่ผ่านมาเราเสียหายเป็นแสนได้รับการเอาใจใส่นะครับก็ย้อนกลับไปที่เมื่อ2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วก็อาจารย์มนอลงไปก่อนหน้าที่จะลงไปก็เชิญหน่วยงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรแล้วก็กยท.งานว่าลองมาดูซิว่าสาเหตุของปัญหาในการที่จะแก้ไขจะแก้ไขอย่างไรก็เป็นการเริ่มต้นในเรื่องของการเอาพื้นที่ในเขตตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาไปทำการทดลองและวิจัยเพื่อที่จะได้รู้ว่าสิ่งที่มันเป็นโรคเนี่ยเราจะใช้อะไรมาแก้ณวันนี้อยู่ในระหว่างการทดลองที่ไม่มีการสรุปซึ่งสรุปไประยะนี้ได้เอาผลของการสรุปงานวิจัยตัวนั้นเนี่ยไปใช้ในเกิดประโยชน์ในเรื่องของการแก้ปัญหาโรคเพราะว่ามันมีประมาณ 7-8 หน่วยงานเพื่อทำการวิจัยทำสารชีวพันธุ์เพื่อจะอย่างไรประกอบกับว่าวันนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติช่วยด้วยโรคด้วยภูมิอากาศ climate change หรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับโรคใบยางร่วงก็ยังไม่ปรากฏตามระยะเวลาที่ควรจะเป็นมันก็ร่วงเลยมาประมาณสัก 5-6 เดือนทำให้ปริมาณน้ำยางมันก็เพิ่มขึ้นมาระดับหนึ่งประกอบกับว่าราคายางก็สูงขึ้นโดยภาวะการตลาดขึ้นมาอาจจะพี่น้องเกษตรกรจากการกรีดยางก้นถ้วยประมาณสัก20กว่าบาทแต่ณวันนี้เนี่ยนะครับก็ไม่น้อยกว่า40บาทก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรก็ดีใจยังท่านประธานว่าให้ทางกระทรวงเกษตรมาดูแลพี่น้องเกษตรกรจากสิ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี62ที่เกิดโรคใบยางร่วงวันล้านบาทของพี่น้องเกษตรกรถ้าเราได้เงินส่วนนี้กลับคืนมาได้เพราะว่าการเรื่องนี้แก้ปัญหาเรื่องนี้กลับคืนมาผมเข้าใจว่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจจะต้องมีรายได้มากกว่า 68,000 ล้านบาทต่อ 68,000 บาทต่อปีต่อคนนะครับขอบคุณท่านประธานครับสวัสดีครับ
1: ด้วยความเคารพนะครับท่านสมาชิกครับถ้าเราเดินตามนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยผมเกรงว่าเราก็จะดึกอีกคืนนี้ก็ขอความกรุณาท่านสมาชิกได้กระชับเนื้อหาแล้วก็เข้าสู่เรื่องที่เราพิจารณาอยู่ในวาระที่2นะครับเป็นการพิจารณาในการแปรยตินะครับก็ขอเชิญท่านต่อไปนะครับท่านนพพลเหลืองทองนาราครับ
2: ครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดพิษณุโลกคนผมพิรามครับท่านครับวันนี้ผมเองก็จะขอร่วมเพราะว่าผมได้ยื่นแปรยตินะครับเพื่อตัดลดงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะครับจำนวน 0.5 เองเนี่ยไม่อยากที่จะนั่นเลยกระทรวงเกษตรเนี่ยผมเองหลายๆทุกท่านเนี่ยในสภาผู้แทนก็คงจะทราบดีว่าสำหรับตัวผมและกระทรวงเกษตรเนี่ยผมค่อนข้างจะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าพี่น้องประชาชนน่ะหลายสิบล้านชีวิตนะครับแม้ว่านักวิชาการเนี่ยจะมาพูดมีบางท่านนะครับมาพูดบอกว่าไปสนใจทำไมเกษตรสรุปแล้วเนี่ยแค่เพียงแค่ 8% เท่านั้นของจากทั้งหมดแต่อย่าลืมนะครับว่า 8% นี้เนี่ยดูแลรับผิดชอบชีวิตคนไทยเนี่ยนะครับหลายสิบล้านคนเนี่ยนะครับ 0.5% เนี่ยก็เจ็บปวดใจเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีบางส่วนนะครับที่ก็จะต้องนะครับนั่นก็คือจากงบประมาณทั้งหมดเนี่ย 53,000 กว่าล้านของกระทรวงเกษตรเนี่ยนะครับในมาตราที่4เนี่ยนะครับผมขอปรับลด 0.5 เนี่ยนะครับก็คือตัดลดไป268ล้านเศษนะครับสำหรับสิ่งแรกเลยเนี่ยนะครับผมขอพูดถึงสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะนะครับในเรื่องของตัวเลขทั้งหลายนะครับในเรื่องของตัวเลข

ย่างไรมันถูกต้องมันตรงกับสิ่งที่ในแผนงานโครงการต่างๆเนี่ยนะครับที่สำนักงานเศรษฐกิจของตัวเองนะครับคือหมายความว่ามันไม่น่าจะใช่หน้าที่ของตัวเองนะครับผมยกตัวอย่างสักหน่อยเถอะนะครับที่อยู่ในส่วนนี้นะครับเพราะจริงเนี่ยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยนะครับก็คือมีในส่วนของการจัดทำแล้วก็บริหารข้อมูลนะครับสารสนเทศนะครับข้อมูลทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับการผลิตเนี่ยนะครับข้อมูลทั้งหลายที่เกี่ยวกับพืชนะครับแต่ว่าในบางโครงการเนี่ยนะครับอย่างเช่นโครงการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและก็โอกาสทางการตลาดของพืชเกษตรเนี่ยถามว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันควรจะอยู่ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือหน่วยงานที่เขารับผิดชอบในส่วนนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเขาก็มีอยู่นะส่งเสริมก็มีนะครับเพราะนั้นการซ้ำซ้อนอย่างนี้เนี่ยผมว่าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรควรจะถอยหลังไปนะครับไปดูในตัวเลขให้มันแน่นอนแล้วก็กิจของท่านก็เขียนไว้ว่าจะต้องไม่ชักช้าแต่ที่เห็นอยู่ณเวลานี้คือเรื่องข้าวโพดท่านเองเนี่ยมาถึงป่านนี้แล้วเนี่ยข้าวโพดเนี่ยนะครับแล้ววันนี้ต้นทุนข้าวโพดเนี่ยท่านยังไม่สามารถอย่างเป็นทางการพอกำหนดไม่ได้ราคาที่ทำให้ทางพาณิชย์เนี่ยจะต้องมีการกำหนดในการราคารับซื้อจากเกษตรกรก็ต้องใช้ราคาเดิมทั้งที่ถ้าเอาต้นทุนใหม่เนี่ยนะครับที่คุณสามารถทำได้เนี่ยนะครับสามารถบอกได้อย่างรวดจะขยับจากนั้นแล้วนะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมนะครับว่าเนี่ยนะครับท่านเป็นคนป้อนข้อมูลทั้งหลายเนี่ยให้กับเสนาบดีแต่ละกระทรวงในกระทรวงเกษตรถ้าตัวเลขของท่านเนี่ยไม่พูดถึงข้าวแล้วครับทั้งข้าวก็มีปัญหาอยู่เยอะข้าวโพดเนี่ยนะครับปีนี้ย้อนไปอีก10ปีอะไร10ค่าเท่าเดิมนะครับแต่ในสิ่งที่เกษตรกรเนี่ยพ่อปลูกเนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เป็นไปไม่ได้เราทำได้มากกว่านั้นอย่าลืมนะครับเราบอกว่าปีหนึ่งเนี่ยนะประมาณ5ล้านตันแต่มีความต้องการอยู่9ล้านกว่าตันเนี่ยขาดอยู่4ล้านกว่าตันนั่นคือเป็นตัวเลขเมื่อ10กว่าปีก่อนก็เป็นแบบนี้นะครับไม่รู้จักพัฒนาที่จะเพิ่มผลผลิตของตัวเองเลยใช่ไหมผมเองเนี่ยติดใจตรงนี้มากอย่าลืมนะครับถ้าตัวเลขที่ท่านบอกมาเนี่ยนะครับว่าจะมีผลผลิตอยู่5ล้านต้องการใช้9ล้านกว่าเนี่ยนะครับขาดอยู่4ล้านครับบรรดันปลูกได้เนี่ยเกษตรกรเขาพัฒนาตัวเองปลูกได้ถึง6ล้านตันกว่า7ล้านตันกว่าเนี่ยนะครับเสนาบดีกระทรวงเขาก็ไม่รู้คือเป็นเกษตรกรปลูกข้าวโพดเพราะนั้นก็เอาตัวเลขจากท่านเพราะนั้นมันก็ไม่แปลกแล้วครับตัวเลขการนำเข้าทำไมถึงโด่งจังเอานำเข้าข้าวโพดนำเข้าธัญพืชที่มาทดแทนที่จะมาทำอาหารสัตว์ได้เนี่ยนะครับราคาข้าวโพดเนี่ยมันถึงได้ตกต่ำถึงขนาดนี้อย่าลืมนะครับลองมองภาพตามผมดิปลูกได้จริงเนี่ย7ล้านแต่ในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรบอกว่า5ล้านต่างกัน2ล้านละเวลาจะนำเข้าตัวเลขมาเนี่ยก็เอาตัวเลขความต้องการตั้งนะครับต้องการใช้ตั้งคือ9ล้านอ่ะสมมติถ้าเอาของท่านเนี่ยก็คือ5ล้านอ่ะต้องสั่งเข้าเสร็จนำเข้า4ล้านแต่ว่าเกษตรกรจริงๆเขาปลูกได้ถึง7ล้านเพราะนั้นมันขาดไปแค่2แต่ท่านไปให้ข้อมูลอย่างนั้นรัฐมนตรีอะไรก็เขาก็สั่งมา4ล้านสิเพราะมันขาดอยู่เท่านั้นน่ะท่านคิดดูให้ดีผมถึงต้องการที่จะได้ลดนะครับขอปรับลดโดยเฉพาะในส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรออกและสิ่งที่ผมเจ็บปวดอีกอย่างหนึ่งทั้งเป็นเรื่องที่ไม่ควรไม่เอาใจใส่แอปของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับตอนที่ช่วงที่จะปรับปรุงนะครับแอปใหม่เนี่ยนะครับของเก่าก็โอเคใช้ได้อยู่แล้วมาปรับปรุงแอปใหม่พอมีการปรับปรุงเสร็จเนี่ยนะครับท่านไม่กลับไปตรวจดูเลยท่านเขียนมาได้ไงนะครับ3บทเรียนอะไรคือ3แล้วอะไรอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองก็อยากทางสภาเนี่ยนะครับได้งบประมาณไปในเพราะว่าจะได้ให้ท่านมีความกระตือรือร้นนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของท่านเนี่ยนะครับมากขึ้นผมเองต้องกราบขอบพระคุณมากครับ

0: ท่านสมาชิกครับช่วยกันรักษาเวลานะครับผมก็พยายามที่จะไม่เตือนท่านแต่ว่าขอความกรุณาท่านจริงๆครับถ้าท่านได้รับเวลาไว้7นาทีท่านผู้สงวนคำแปลยติก็ขอความกรุณาปรับเนื้อหาของท่านให้อยู่ในกรอบเวลาเพื่อช่วยกันให้เราได้จบภายในเที่ยงคืนให้ได้นะครับเชิญครับท่านสุกาโนมัทาครับ
1: ท่านประธานที่เคารพผมสุกาโนจังหวัดยะลาเขต2พรรคประชาชาติผมประมาณในมาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ที่ร้อยละ2นะครับท่านประธานที่เคารพครับก่อนอื่นผมอยากเรียนให้ชัดเจนว่าการปรับลดงบประมาณในครั้งนี้มิได้หมายความว่าเกษตรกรรมหรือว่าให้ความสำคัญกับภาคเกษตรกรรมที่ลดน้อยลงตรงข้ามครับผมต้องการเห็นว่าเกษตรภาคเกษตรกรรมนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศไทยจำนวนมากและเกี่ยวข้องกับความมั่งคงทางอาหารและเกี่ยวเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พืชเศรษฐกิจหลักหลายตัวตลอดระยะเวลา10กว่าปีนี้ลดลงราคาผลผลิตทางการเกษตรลดลงรายได้ของประชากรลดลงแต่ต้นทุนในการผลิตวัตถุทางการสินค้าทางเกษตรกลับเพิ่มขึ้นสิ่งเหล่านี้ผมจึงอยากเรียนผ่านถามผ่านท่านประธานถึงกรรมธิการว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกกับพวกเราว่าปัญหาเกษตรกรนั้นส่วนมากก็จะเป็นปัญหาเดิมๆนะครับคือราคาผลผลิตตกต่ำไม่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและสิ่งสำคัญที่สุดเราไม่ค่อยมีการเปิดตลาดใหม่ทั้งที่มูลค่าทางการเกษตรของประเทศไทยเรามีจำนวนมากดังนั้นผมจึงอยากเสนอข้อถึงกรรมาธิการไว้ 2-3 ประเด็นด้วยกันด้วยครับท่านสิ่งแรกที่ผมอยากถามก็คือกรรมาธิการได้สอบถามเรื่องตัวชี้วัดก่อนอย่างไรบ้างหรือว่ายังเป็นเหมือนเดิมๆตัวชี้วัดหรือ KPI ยังเป็นการจัดการอบรมกี่ครั้งเกษตรกรมีการเข้าอบรมเท่าไหร่มีการแจกปัจจัยการผลิตกี่รายหรือดำเนินโครงการกี่รายเหล่านี้ผมว่าสิ่งสำคัญพี่น้องประชาชนเกษตรกรคงไม่ต้องการสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรที่ต้องการมากที่สุดก็คืองบประมาณที่ลงไปทุกบาททุกสตางค์ซึ่งเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนนั้นมันไปเพิ่มรายได้ของเกษตรกรมากน้อยเพียงไรเกษตรกรมีต้นทุนที่ลดลงหรือไม่เกษตรกรมีหนี้สินที่ลดลงหรือไม่และลูกหลานเกษตรกรส่วนใหญ่จะกลับไปทำอาชีพทางการเกษตรมากน้อยอย่างไรอันนี้ต้องกลับไปถามกรรมาธิการว่าได้ถามเรานี้หรือยังเพราะสิ่งที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าแม้งบประมาณของกระทรวงเกษตรจะมีจำนวนมากแต่ชีวิตของพี่น้องเกษตรกรก็ยังเหมือนเดิมยังเป็นหนี้เป็นสินยังเป็นคนที่มีรายได้น้อยดังนั้นประการที่2นะครับอยากถามว่าทำไมที่ผมต้องปรับลดงบประมาณในครั้งนี้นะครับสำคัญที่สุดในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรามีหลายหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนกันอยู่กรมวิชาการเกษตรกรมการข้าวกรมพัฒนาที่ดินกรมชลประทานส่วนใหญ่แล้วเกี่ยวข้องกับกระทรวงโดยตรงกับพี่น้องประชาชนท่านประธานที่เคารพครับในพื้นที่จังหวัดยะลาเดิมเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของจังหวัดยะลาพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในเขตชลประทานทำให้พื้นที่นาหลายหมื่นไร่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดยะลานั้นกลายเป็นพื้นนาร้างอยากถามว่าวันนี้กรรมาธิการได้สอบถามเรื่องการแก้ปัญหาที่อย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายเขตการให้บริการการชลประทานนั้นได้มีการขยายเขตชลประทานเพิ่มขึ้นมากร้อยเพียงใดนะครับส่วนประการต่อไปนะครับที่ผมอยากเรียนผ่านท่านประธานถึงกรรมาธิการว่าวันนี้ประเด็นสำคัญภาคเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับในฐานะที่ผมอยากสะท้อนปัญหาจากพื้นที่

0: ด้วยว่าพี่น้องในมีศักยภาพมากครับมีประสบการณ์ในการทำอาชีพโดยเฉพาะการปลูกยางพาราการปลูกทุเรียนการปลูกผลไม้ต่างๆการปศุสัตว์แต่สิ่งสำคัญที่สุดวันนี้หลายรัฐบาลพยายามที่จะพัฒนาเศรษฐกิจรายได้ของประเทศเศรษฐกิจรายได้ของพี่น้องประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ท่านประธานครับวันนี้ผมอยู่ในเวทีการเมืองนี้20ปีผมยังไม่เห็นโครงการที่เป็นเมก้าโปรเจกต์ที่จะส่งเสริมให้คนในสามจังหวัดทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการก่อสร้างอาหารหันล้านในการผลิตอาหารหันล้านเอาผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือของพี่น้องคนไทยไปสู่ตลาดโลกตะวันออกกลางอย่าลืมนะครับประชากรที่เป็นนับถือศาสนาอิสลามมีจำนวนมากในโลกนี้และนับวันก็เพิ่มขึ้นและสิ่งสำคัญที่สุดเขาต้องการมากก็คือสินค้าทางการเกษตรโดยเฉพาะเนื้อวัวเนื้อแพะข้าวผลไม้ต่างๆเหล่านี้ผมอยากให้ทางกรรมธิการนะครับตั้งข้อสังเกตนิดหนึ่งว่าการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรราคายางพาราจะทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์ยางพาราราคานี้ท่านได้ถามผู้มาชี้แจงหรือไม่นะครับก็อยากฝากท่านประธานที่เคารพนะครับท้ายที่สุดนี้ที่ผมเสนอปรับลดงบประมาณในมาตรา14ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงร้อยละ 2% นั้นก็เพื่อให้เกิดการทบทวนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างจริงจังผมไม่ได้ต้องการลดงบประมาณเพื่อไปลดโอกาสของเกษตรกรแต่ผมต้องการลดความสูญเสียความสูญเปล่าและต้องการลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพของงบประมาณเพราะทุกบาททุกสตางค์ที่เรากำลังจะอนุมัติในสภาแห่งนี้ต้องสามารถตอบประชาชนได้ว่าเงินภาษีของเขาถูกนำไปใช้เพื่อใช้ชีวิตของเกษตรกรที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงเกษตรกรไม่ต้องการโอกาสต้องการตลาดที่เป็นธรรมต้องการต้นทุนที่เหมาะสมและต้องการราคาที่มั่นคงครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านวัชรพลโตมรศักดิ์ครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวัชรพลโตมรศักดิ์นครราชสีมาพรรคเพื่อไทยผมได้แปรยติปรับลดงบประมาณในส่วนของมาตราที่14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผมต้องกราบประทานโทษท่านประธานครับถ้าผมอาจจะไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับในวาระ2บ้างบางอย่างด้วยเหตุผลที่ผมมีความคิดว่าในส่วนหนึ่งที่รัฐบาลใจกว้างได้เปิดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมของคณะกรรมการประมาณให้กับพี่น้องประชาชนและเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนที่ผมต้องขอโทษท่านประธานก็เนื่องจากว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตลอดระยะเวลาที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมได้พูดเสมอว่าทำอย่างไรประเทศไทยของเราจะมีการจัดงบประมาณไม่ใช่เป็นแบบขั้นบันไดและเอาความสำคัญในการจัดงบประมาณนั้นให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับท่านประธานวันนี้ในสถานการณ์เศรษฐกิจความจริงแม้กระทั่งงบประมาณที่เราทำงบแบบขาดดุลต้องกู้เงินซึ่งมันเหลือเชื่อจริงๆครับว่าประเทศไทยเราจะไม่เหลือเงินคงคลังเราต้องกู้เงินถึงชนเพดาน GDP นี่ 70% เพราะฉะนี้ก็คือการดูแลพี่น้องประชาชนรัฐบาลพยายามที่จะทำโครงการต่างๆเพื่อจะนำเม็ดเงินออกไปช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนแต่เสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เขาบอกว่าเขาอยากมีอาชีพเขาอยากมีรายได้เขาอยากอยู่อย่างพอเพียงถึงแม้จะไม่ร่ำรวยเพราะฉะนั้นถ้าเรามองย้อนกลับกันว่าประเทศไทยรายได้มาจากไหนเรามาจากการท่องเที่ยวกสานที่รัฐบาลเองจะต้องดำเนินการในการจัดงบประมาณแล้วทำอย่างไรนี่คือรายได้ประเทศไทยสวยงามมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายการท่องเที่ยวนั้นลงไปถึงรากหญ้าอย่างที่สองครับก็คือเรื่องของเกษตรกรรมพี่น้องประชาชนของคนไทย

60-70% อย่างที่มีทุกคนพูดบอกว่าเขามีอาชีพเกษตรกรรมแต่วันนี้เกษตรกรส่วนใหญ่แทบล้มละลายเป็นขายที่ไร่ที่นากลายเป็นโรงงานลูกเล็กเด็กแดงเขาไม่ได้ทำงานครับเขาต้องกลายเป็นคนงานที่ไปทำงานในโรงงานแห่งนั้นการที่เขาได้ฟังการพูดในเรื่องของการตั้งงบเราได้รับงบประมาณในครั้งนี้ 53,700 กว่าล้านบาทถูกปรับลด682ผมจะขออนุญาตได้อภิปรายใน2หน่วยงานที่อยู่ในกระทรวงเกษตรคือกรมชลประทานซึ่งได้รับงบประมาณ 32,000 กว่าล้านถูกปรับลด300กว่าล้านกรรมธิการทำหน้าที่ดีมากครับส่วนใหญ่ในงบตัดลบตัดงบประมาณลงเนี่ยเป็นเรื่องของคลุพันเรื่องของการปรึกที่ตั้งที่ปรึกษาเรื่องของเครื่องจักรกลแต่ในเรื่องของงบลงทุนที่ดำเนินการในเรื่องแหล่งน้ำกรรมธิการนั้นไม่ได้ตัดลดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมหนักใจมากถ้าท่านประธานลองมองย้อนกลับไปครับกระทรวงเกษตรนี่ได้รับงบประมาณทุกปีถ้าถามว่าเยอะไหมไม่เยอะแต่ถามว่ามากไหมแต่งบเหล่านั้นกลับกลายเป็นงบเบี้ยหัวแตกทำไมผมพูดอย่างนั้นครับเรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางกระทรวงเกษตรกรมชลประทานสำคัญที่สุดในปี62เราได้มีการตั้งหน่วยงานขึ้นมาเขาเรียกว่าสทนชสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อให้ไปวางแผนวางรูปแบบในการดำเนินการอย่างไรที่จะจัดระบบชลประทานให้ทั่วถึงให้กับพี่น้องประชาชนแต่สุดท้ายครับกลับไปเหมือนเดิมเรามีลุ่มน้ำ22ลุ่มน้ำในแต่ละลุ่มน้ำวันนี้น้ำท่วมภัยแล้งเกิดเหตุน้ำท่วมน่านเกิดเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ถ้าโครงการต่างๆเหล่านั้นมีการออกแบบมีการวางแผนและมีการทุ่มงบประมาณณวันนี้จะไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นหรือรุนแรงขนาดนั้นตรงนี้ครับผมยิ่งอยากจะกราบเรียนประเด็นง่ายๆผมยกตัวอย่างโคราชบ้านผมเล่นการเมืองตั้งแต่ปี33ท่านประธานทราบไหมครับถ้ามองย้อนถึงงบประมาณที่ไปบูรณาการในเรื่องแหล่งน้ำเอาแค่อำเภอเมืองผมจากลำตะคองมาที่ในเมือง90กิโลลำตะคองที่เดินทางมา90กิโลยังไม่มีการพัฒนาเลยแม้กระทั่งวันนี้ขนาดนี้ในเขตอำเภอเมือง78ตำบลยังไม่มีน้ำแม้กระทั่งทำระบบประปาลำตะคองเราเหลือน้ำอยู่เพียง 30%จุน้ำได้312ล้านลูกบาศก์เมตรผมยิ่งอยากจะกราบวิงวอนไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถ้าข้าราชการท่านได้ฟังกราบวิงวอนท่านกรรมธิการทุกท่านและเพื่อนสมาชิกครับถ้าเรามีแผนแม่บทในการบูรณาการน้ำทุ่มงบประมาณจำนวนมากผมเชื่อว่าวันนี้ประเทศไทยเราจะไม่เกิดปัญหามากขนาดนั้นและสำคัญไปกว่านั้นก็คือน้ำคือชีวิตที่หล่อเลี้ยงพี่น้องประชาชนถึงแม้จะไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรแต่เขาก็สามารถปลูกพืชผักสวนครัวในการทำอาชีพได้อีกเรื่องนึงครับกรมวิชาการเกษตรผมขอพูดสั้นๆผมอยากให้กรมวิชาการเกษตรได้เน้นเอาแค่บ้านผมเนี่ยปลูกมันสำปะหลัง1ใน3ของประเทศเรามีพันมันเนี่ยซึ่งกรมวิชาการเกษตรมีกวก.ระยอง19พิรุณ1พิรุณ4อิทธิ3ที่สามารถจะต้านทานโรคใบด่างได้และปริมาณผลผลิตของแป้งทำไมกรมวิชาการเกษตรไม่เน้นเรื่องนี้ล่ะครับเน้นข้าวเน้นมันเน้นข้าวโพดทำให้พี่น้องประชาชนแลให้ความรู้มากกว่าวันนี้ที่เรากำลังจะเสียในเรื่องของมันสำปะหลังให้กับประเทศเพื่อนบ้านสุดท้ายครับที่ผมอยากจะกราบขอท่านประธานมีท่านสมาชิกบางท่านได้มาพูดถึงงบประมาณที่จะจัดในเรื่องของอะควาเรียมที่จังหวัดอุดรหรือจังหวัดอื่นๆผมอยากจะกราบเรียนท่านครับวันนี้ในเรื่องการอนุรักษ์ของทางของโยชน์อย่างใหญ่หลวงนอกเหนือจะเป็นการอนุรักษ์สืบสานให้พี่น้องประชาชน

0: ได้เรียนรู้แล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการท่องเที่ยวที่เราจะต้องหารายได้จากสิ่งนี้จึงอยากจะกราบวิงวอนว่าถ้าเป็นไปได้ทางกระทรวงเกษตรได้มีการดำเนินการจัดเป็นคัตเตอร์อีสานมีกี่จังหวัดที่ไหนมีได้บ้างโคราชบ้านผมก็อยากได้ผมสนับสนุนเต็มที่ครับสำหรับโครงการนี้และวันนี้ผมอยากจะกราบขอไปยังกระทรวงเกษตรว่าให้ท่านให้ความสำคัญกับแหล่งน้ำและรัฐบาลพยายามดำเนินการในการผลักดันงบให้มากกว่านี้กราบขอบพระคุณครับ
1: ทักโลดครับ
2: ครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมนายอัครเดชวงศ์มิทักษ์โลดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีภูมิใจไทยท่านประธานครับผมขออนุญาตอภิปรายนะครับในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับในมาตราที่14ซึ่งเป็นมาตราที่สำคัญนะครับเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถือว่าเป็นกระทรวงหลักในการดูแลพี่น้องเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศซึ่งเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็ได้อภิปรายไปแล้วนะครับท่านประธานว่ากระทรวงเกษตรนั้นมีความสำคัญอย่างไรแล้วรัฐบาลนั้นนะครับควรจะต้องดูแลพี่น้องเกษตรกรอย่างไรผมเองคงอยากจะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญอยู่ประมาณ2ประเด็นครับประเด็นแรกเนี่ยนะครับผมเองอย่างที่ได้กราบเรียนท่านประธานว่าเราได้พิจารณางบประมาณในส่วนของครุพันธ์โดยเฉพาะ ICT แล้วก็กองทุนตัวครุพันธ์ของ ICT เนี่ยนะครับผมเองต้องขอบคุณหน่วยงานหลายหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งสามารถทำให้ปรับลดงบประมาณไปได้นะครับหลายร้อยล้านนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานก็ดีกรมปศุสัตว์ก็ดีกรมพัฒนาที่ดินกรมประมงแล้วก็สำนักงานไปรูปที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับหรือสปกรทางอนุกรรมการครุพันธ์ ICT ได้ปรับลดงบประมาณไม่ว่าจะเป็นโครงการของไซเบอร์ซีเคียวริตี้นะครับโครงการคลาวด์ก็ดีโครงการระบบData Loss Prevention โครงการไฟวอลโครงการต่างๆที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอมาในทุกกรมนะครับโดยเฉพาะโครงการ RID Smart Contact Center นะครับแล้วก็โครงการ VPNตัวที่ทดแทนระบบเพื่อความมั่นคงโดยเฉพาะของกรมประมงซึ่งยอมให้เราปรับลดงบประมาณเนี่ยถึงเกือบ200ล้านท่านประธานครับอยากจะเรียนกับท่านประธานว่าตรงนี้เป็นครุพันธ์ที่เป็นทางด้านของ ICT ส่วนในเรื่องของกรมปศุสัตว์เนี่ยยอมปรับลดครุพันธ์วิทยาศาสตร์ส่วนกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยคือครุพันธ์เกี่ยวกับเครื่องจักรกลทางการเกษตรอยากจะเรียนกับท่านประธานว่าสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยที่เราพยายามที่จะลดไขมันแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยก็คือเอาความจำเป็นนะครับเอาออกไปในส่วนกระทรวงเกษตรเนี่ยเราปรับลดปีนี้ถึง600กว่าล้านนะครับพอๆกับกระทรวงคมนาคมตัวที่ปรับลดเนี่ยก็คือตัวที่ไม่ได้คิดว่าไม่กระทบต่อการดูแลพี่น้องเกษตรกรทั้งหมดทุกสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรชาวนาชาวไร่อ้อยก็ดียางปาล์มเกษตรกรปศุสัตว์ไม่ว่าโคนมโคนเนื้อก็ดีสิ่งต่างที่เราพยายามที่จะลดมาเนี่ยก็ฝากทางกรรมาธิการนะครับแล้วก็รัฐบาลว่าอยากให้ไปดูแลพี่น้องสองเรื่องครับที่ผมพยายามที่จะประชุมอนุกรรมาธิการกันนะครับโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเราประชุมกัน1เดือนเต็มๆของครุพันธ์นะครับแล้วก็ประชุมวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่10โมงนะครับจนถึงตี2ตี3ถ้าบางวันท่านประธานเพราะอะไรครับก็นี่ฮะเม็ดเงินที่เราเซฟมาได้เนี่ยอยากให้ไปดู1ครับเรายังค้างเงินเกษตรกรชาวนาปีการผลิตนะครับ 67/68 นะครับซึ่งยังค้างการจ่ายเงินเกษตรกรเนี่ยนะครับโอ้โทษทีฮะ 68/69 เนี่ยอยู่นะครับครึ่งหนึ่งนะครับก็คือประมาณแสนกว่าคนตรงนี้เนี่ยที่เราให้อยู่ที่ไร่ละ 1,000 บาทตรงนี้เนี่ยผมอยากจะเรียนกับท่านประธานไปยังกรรมาธิการวิสามัญแล้วก็ในส่วนรัฐบาลว่าอยากให้ไปดูแลพี่น้องเพราะว่ามีบางส่วนได้ไปแล้วนะครับบางส่วนเนี่ยยังไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยไร่ใน 1,000 บาทอยากจะให้ไปจัดการให้กับพี่น้องประชาชนโดยใช้เงินที่ปรับลดตรงนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับก็ลองไปพิจารณาบริหารจัดการดูส่วนที่สองก็คือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมตอนนี้ฮะท่านประธานเกษตรกรเลี้ยงโคนมเนี่ยปัญหาเนี่ยเยอะมากเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเองมีการไปเซ็นตัว FTA เนี่ยที่ไทยนิวซีแลนด์ไทยออสเตรเลียแล้วตอนนี้มันเริ่มออกฤทธิ์ออกผลแล้วเซ็นมาตั้งแต่10กว่า20ปีที่แล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการนำเข้านมแล้วก็มาใช้ในอุตสาหกรรมใน

0: การแปรรูปน้ำนมหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมต่างๆเนี่ยตอนนี้เกษตรกรโคนมเนี่ยเดือดร้อนมากอยากจะเอาเงินก้อนนี้นะครับลองไปดูแลพี่น้องเกษตรกรโคนมว่าจะไปดูแลอย่างไรได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยพรบ.กองทุนที่ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจาก FTA ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ทำแล้วรัฐบาลยังไม่ได้เสนอเข้ามามันยังไม่มีการดูแลในส่วนนี้ก็อยากจะใช้เงินงบประมาณตรงนี้เนี่ยที่เราได้รับการปรับลดไปเนี่ยไปดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวนาข้าวชาวโคนมนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือชาวไร่อ้อยครับที่วันนี้เนี่ยรัฐบาลไม่ได้ดูแลในส่วนของค่าตัดอ้อยสด120บาทต่อตันมาเนี่ยประมาณถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประมาณ2ปีการผลิตแล้วฉันปีนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากให้ทางรัฐบาลลองไปดูครับว่าจะดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยอย่างไรได้บ้างเพื่อทดแทนไอ้ส่วนที่ตัดอ้อยสดที่รัฐบาลไม่ได้ดูแลมาปี2ปีปีนี้เนี่ยราคาพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะอ้อยเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากแล้วก็ต้นทุนทางสินค้าทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นยาค่าแรงต่างๆน้ำมันค่าขนส่งจากแปลงเกษตรเนี่ยไปสู่โรงงานก็สูงขึ้นมากก็อยากให้ทางรัฐบาลได้ดูแลในส่วนนี้นะครับก็ขออนุญาตท่านประธานได้ตั้งข้อสังเกตนะครับแล้วก็ให้กรรมาธิการและรัฐบาลไปดำเนินการครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านพิทักษ์เดชโชครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิทักษ์เดชโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากลุ่มน้ำปากพนังพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายงบประมาณวาระ2ในฐานะผู้ขอสวนคำแปรยติปรับลดงบประมาณในมาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยทำการปรับลดไว้ร้อยละ 7% ของงบประมาณส่วนรวมทั้งหมดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันนี้ท่านประธานจะต้องขอฝากเรื่องการปรับลดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีการปรับลดเกิดขึ้นแต่ที่จะต้องขอฝากในการฟื้นฟูของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคุณฟื้นฟูประมงพื้นบ้านเนี่ยเรายังไม่เกิดรูปธรรมสัดส่วนที่มันเกิดขึ้นที่มันเกิดจากการปรับลดเนี่ยเราจะไปปรับอย่างไรให้เข้าสู่กระบวนการกองทุนฟื้นฟูของพี่น้องประมงพื้นบ้านได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะที่ผ่านมาท่านประธานจะต้องเข้าใจว่าพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านหรือพี่น้องชาวประมงชายฝั่งในช่วงมรสุมของทุกปีเนี่ยมันจะเป็นปัญหานะเขาจะไม่สามารถออกไปทำหากินได้ไม่สามารถออกทะเลได้ไม่สามารถใช้วิชาชีพของตัวเองที่มีความถนัดในฐานะที่เป็นประมงพื้นบ้านเพื่อทำหาชีพเลี้ยงตัวเองได้เขาก็จะต้องไม่สามารถสร้างรายได้อะไรให้กับตัวเองได้เลยในช่วงที่เกิดมรสุมของทุกปีและวันนี้สิ่งที่จะต้องขอฝากไปถึงกระทรวงเกษตรและเกษตรกองทุนฟื้นฟูประมงพื้นบ้านเนี่ยให้มันแพร่กระจายและให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นกระจายอย่างไรให้ครอบคลุมกับพี่น้องประมงพื้นบ้านพี่น้องประมงชายฝั่งเพราะว่าในช่วงมรสุมจะทำอย่างไรให้พี่น้องประมงชายฝั่งเนี่ยมีสัมมาชีพเกิดขึ้นในขณะนั้นเพื่อเลี้ยงปากท้องท่านอัครเดชเขาก็ได้พูดแล้วเรื่องที่จากการปรับลดหรือจะโยกเงินมาอย่างไรให้กับพี่น้องชาวนาที่ยังคงค้างอยู่ในพี่น้องชาวนาในปี68ทับ2569นี่ก็ยังเป็นปัญหาที่พี่น้องชาวนารอคอยอยู่ในไร่ละพันเพราะตอนนี้ยังค้างอยู่ประมาณ300กว่าล้านบาทของพี่น้องชาวนาทั้งหมดที่ยังรัฐบาลยังคงค้างอยู่อันนี้จะต้องฝากและติดตามให้กับพี่น้องชาวนาและวันนี้เมื่อเช้าก็มีเพื่อนสมาชิกได้พูดเรื่องกุ้งขาวแวนาไม้รวมไปถึงกุ้งกล้ามกรามและรวมไปถึงสัตว์น้ำอื่นๆที่เคยเป็นสัตว์เศรษฐกิจในประเทศไทยวันนี้ที่เป็นปัญหาคือกรมประมงเนี่ยไม่ได้มีศูนย์ในการตรวจสอบโรคที่มันครอบคลุมให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำวันนี้งบประมาณที่มันขาดหายไปเราไม่ได้กลับเข้ามาในการกระจายให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรผู้พ่อเลี้ยงสัตว์น้ำไม่ว่าจะเป็นกุ้งขาวแวนาไหมหรือกุ้งกล้ามกรามหรือกุ้งกุลาดำเราเคยเป็นแชมป์นะเราเคยเป็นแชมป์โลกในการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวในการส่งออกแต่วันนี้เรามาอยู่อันดับรังท้ายโรค EMS ที่มันตายเร่งด่วนเนี่ยวันนี้เกิดจากทีบในการแอคชั่นในการทำงานตัวเองเนี่ยในการแนะนำเพื่อพัฒนาลูกกุ้งให้กับเกษตรกรอันนี้ก็เป็นปัญหาที่จะต้องขอฝากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมวิชาการการเกษตรท่านประธานครับเรามี

0: เศรษฐ์เคยลงไปดูพี่น้องเกษตรกรบ้างไหมในฐานะผู้ผลิตในฐานะเพิ่มพูนให้กับเกษตรกรได้เป็นเรื่องเป็นสาระสำคัญนะครับว่ากรมวิชาการเกษตรเนี่ยไม่เคยลงไปพัฒนาคุณภาพพันธุ์พืชของเกษตรกรให้ก้าวล้ำให้สู่ทันยุคทันสมัยให้การปรับปรุงพัฒนาผลผลิตของเกษตรกรได้ดียิ่งขึ้นเกษตรกรกระทรวงเกษตรคือผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตรให้กับเกษตรกรให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนได้แต่วันนี้งบประมาณเนี่ยมันไปอยู่ส่วนไหนเมื่อเราปรับลดทอนแล้วเราควรจะไปเติมส่วนไหนให้เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยมันเกิดความมั่นคงและยั่งยืนได้นี่คือสิ่งสำคัญที่จะต้องขอฝากท่านประธานที่เคารพครับความมั่นคงของเกษตรกรเนี่ยจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่กระทรวงเกษตรวันนี้กระทรวงเกษตรใช้งบประมาณในการบริหารจัดการให้เกิดความมั่นคงกับของกระทรวงเกษตรขอฝากให้กับกระทรวงเกษตรเก็บกลับไปตั้งเป็นข้อสังเกตเพื่อในการจัดตั้งงบประมาณหรือการปรับลดงบประมาณในวาระที่2นี้จะให้กับเกษตรกรได้ดียิ่งขึ้นขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขนะครับมีผู้ประสงค์จะอภิปราย7ท่านนะครับท่านแรกท่านกาลนิกจันทดาครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันการณิกจันทดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขตเลือกตั้งที่2พรรคประชาชนดิฉันขอใช้สิทธิ์สมาชิกขออภิปรายให้มีการพิจารณาปรับลดงบประมาณในส่วนของมาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่มีภารกิจ5ด้านโดยเฉพาะในข้อที่4นะคะภารกิจการบินสนับและสหกรณ์ค่ะท่านประธานคะในปีงบประมาณ68เครื่องบินกรมฝนหลวงเนี่ยมีภารกิจบินขึ้นลงทั้งหมด 2,928 ชั่วโมงค่ะมีการใช้เครื่องบินของกรมฝนหลวงบินสำหรับรับส่งรัฐมนตรีและคณะในขณะนั้นไปถึง886ชั่วโมงคิดเป็นร้อยละ30ของภารกิจปฏิบัติการโดยเครื่องบินฝนหลวงค่ะพอปี6เปลี่ยนรัฐบาลพอได้รัฐบาลใหม่ก็ได้รัฐมนตรีคณะใหม่ดีหน่อยค่ะเนื่องจากรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยมีเครื่องบินเป็นของตัวเองนะคะเลยใช้บินน้อยหน่อยค่ะแต่ในช่วงต้นก็คงมีภารกิจที่จะต้องบินของในส่วนของผู้บริหารเองอะค่ะมันก็ยังมีการบินอยู่คิดเป็นร้อยละ 13.5 ของภารกิจกรมฝนหลวงทั้งหมดอันนี้เป็นข้อมูลนะวันที่30มิถุนายนเท่านั้นนะคะใช้งบประมาณไปแล้ว8ล้านบาทในส่วนของการบินสนับสนุนผู้บริหารค่ะเดี๋ยวถามว่าดิฉันไม่เข้าใจภารกิจของกรมนะคะว่าสามารถใช้ในการสนับสนุนผู้บริหารกระทรวงแล้วก็หน่วยงานราชการอื่นๆได้นะคะซึ่งในอดีตเนี่ยนะคะในปี69เนี่ยมันมีการใช้เครื่องบินการบินสนับสนุนผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานราชการเพื่อไปปฏิบัติภารกิจอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันสักเล็กน้อยนะคะในส่วนที่วงไว้นะคะเป็นลำดับที่25ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ใช้สำหรับมีการบินนะคะขึ้นลงถึง198เที่ยวบินเกือบ200เที่ยวบินนะคะดิฉันเกรงว่าเครื่องบินเล็กของกรมฝนหลวงยังชีพได้มากขนาดนั้นทำไมจึงใช้เครื่องบินเล็กในการบรรทุกถึงเกือบ200เที่ยวถัดมานะคะที่วงไว้ค่ะผู้ขอใช้นะคะเป็นรัฐมนตรีและความมั่นคงของมนุษย์ก็เพื่อใช้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยก็ไม่ได้บินไปไหนไกลค่ะเป็นในอดีตที่ดิฉันขอยกตัวอย่างนะคะว่ามันมีการใช้งานแบบนี้เกิดขึ้นไม่เป็นไรค่ะอันนั้นของรัฐมนตรีคนเก่ามาดูภารกิจของรัฐมนตรีคนใหม่นะคะก็จะพบว่าเครื่องบินของกรมฝนหลวงเนี่ยนอกจากจะให้รัฐมนตรีใช้ได้แล้วเนี่ยก็ยังมีเลขาท่านรัฐมนตรีบินใช้เป็นเครื่องบินส่วนตัวของเลขารัฐมนตรีเพื่อบินไปทำภารกิจกับกรมฝนหลวงนะคะขึ้นชื่อว่ากรมฝนหลวงค่ะประชาชนและดิฉันมีความคาดหวังค่ะว่าเงินงบประมาณที่ตั้งไว้เนี่ยมันควรใช้สำหรับสร้างฝนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรหรืออย่างตอนไฟป่า

0: ภาคเหนือที่เกิดขึ้นเนี่ยมันควรที่จะใช้ขึ้นไปเพื่อดัดแปลสภาพอากาศ 2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่ให้เครื่องบินของกรมฝนหลวงเนี่ยมีไว้สำหรับรับส่ง VIP และคณะบินไปเปิดงานผู้บริหารกระทรวงนะคะใช้เครื่องบินกรมฝนหลวงบินถึง1ใน5ของภารกิจดิฉันไม่ได้บอกว่าผู้บริหารจะเดินทางไปทำภารกิจโดยเครื่องบินของกรมฝนหลวงไม่ได้นะคะท่านสามารถทำได้ในกรณีเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะคะหรือว่าเป็นการประชุมในวาระเร่งด่วนที่รอไม่ได้นะคะดิฉันมีความคิดเห็นว่าท่านและคณะเนี่ยก็ยังสามารถเดินทางโดยเครื่องบินพาณิชย์ได้ไม่ต้องมาเบียดภารกิจทำฝนเทียมค่ะซึ่งเครื่องบินพาสเรือนกระจกนะคะเมื่อหารเฉลี่ยกับจำนวนผู้โดยสารหลายร้อยคนและต่ำกว่านะคะเครื่องบินเล็กที่บรรทุกคนได้จำนวนน้อยกว่า 5-14 เท่าดังนั้นนะคะมาช่วยลดการก่อมลพิษทางอากาศไปด้วยกันดิฉันจึงขอให้มีการพิจารณาปรับลดงบในส่วนของการบินสนับสนุนผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานอื่นๆลง 13.5% ค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ต่อไปท่านจักรภพเพ็ญแขครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับกระผมจักรภพเพ็ญแขบัญชีรายชื่อเพื่อไทยครับผมจะปฏิบัติตามแนวทางท่านประธานที่ให้อยู่ในเวลาและอยู่ในวาระ2นะครับผมขออนุญาตอภิปรายเรื่องมันสำปะหลังครับเนื่องจากดูงบประมาณที่ได้มีการกำหนดไว้จะเป็นผลจากการเพิ่มหรือตัดอย่างไรก็ตามทีนั้นไม่สัมพันธ์กับปัญหาวิกฤตการณ์มันสำปะหลังที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันถึง36จังหวัดทั่วประเทศท่านประธานครับผมเองไม่ใช่ผู้ชำนาญเรื่องการเกษตรมาก่อนแต่มีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปร่วมกับท่านส.ส.ในพื้นที่นักวิชาการในพื้นที่และข้าราชการที่มีแก่ใจมาระดมสมองกันว่าวิกฤตมันสำปะหลังขณะนี้มันถึงขนาดไหนสั้นๆครับขณะนี้ประเทศไทยเราสูญเสียรายได้จากวิกฤตการณ์ที่เกิดโรคใบด่างมันสำปะหลังเนี่ยถึงประมาณ 85,000 ล้านบาทไปแล้วยังไม่ได้รวมถึงโอกาสที่จะเสียแชมป์ให้กับประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากเรามีปัญหาทั้งสองส่วนก็คือปัญหาของสายพันธุ์มันสำปะหลังที่ปลูกอยู่ในปัจจุบันที่มีความสามารถน้อยในการต้านทานโรคไวรัสที่เป็นพาหะคือแมลงบีขาวและปัญหาที่สองก็คือการที่มีต้นท่อนพันธุ์หรือว่าต้นกล้าที่ไม่ตัวเลขในงบประมาณของกระทรวงเกษตรในเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยในเรื่องมันสำปะหลังนั้นมีเพียง10ล้านบาทสำหรับการจัดหาท่อนพันธุ์ใหม่สำหรับการขยายผลิตผลของมันสำปะหลังเมื่อคำนวณแล้วท่านประธานครับเงินจำนวนได้เพียงพื้นที่ไร่เนี่ยประมาณ 2,100 ไร่เท่านั้นในขณะที่ไร่มันสำปะหลังจริงๆในปัจจุบันมีปัญหาที่ต้องการทั้งสายพันธุ์ใหม่ที่ต้านทานโรคนั้นจะให้พ้นจากโรคนี้อย่างเด็ดขาดได้ถึงประมาณเกือบ 800,000 ไร่ 2,000 กว่าไร่กับ 800,000 ไร่เป็นตัวเลขที่เปรียบเทียบกันไม่ได้เลยเรามีปัญหาเรื่องงบประมาณแล้วครับที่สำคัญก็คือว่ามันมีทางออกผลจากงานวิจัยของสถาบันการศึกษาในพื้นที่อย่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสุรานารีนำมาประกอบส่วนกันแล้วเนี่ยได้ทางออกแล้วครับท่านประธานครับทางออกนั้นก็คือว่าสำหรับพืชที่จะปลูกใหม่ต้องมีสายพันธุ์ที่จะปลูกแล้วสามารถจะมีกลไกธรรมชาติส่งกลิ่นออกมาไล่แมลงบีขาวที่เป็นพาหะของโรคนี้ได้ขณะเดียวกันก็มีวิธีการปลูกเพาะท่อนภาพและปริมาณเพื่อจะมาไล่ปลูกทดแทนกับสิ่งที่สูญเสียไปถามว่าวิกฤตขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันย้อนไป7ปีมาแล้วนะครับมันย้อนไปตั้งแต่มีการนำมันสำปะหลังในครั้งนั้นเข้าจากเพื่อนบ้านประเทศอื่นแล้วก็นำเอาโรคใหม่นี้เข้ามาสู่ประเทศไทยด้วยใหม่ในขณะนั้นนะครับตอนนี้7ปีแล้วไม่ใหม่แล้วเพราะว่าการชายแดนเข้ามาจนกระทั่งไปถึง36จังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยเรื่องนี้ต้องบริหารงานแบบวิกฤตวิกฤตแล้วมันสำปะหลังนั้นถึงแม้จะไม่ได้สำคัญมากไปกว่าข้าวกว่าอ้อยกว่ายางพารากว่าปาล์มน้ำมัน

0: ของไทยทั้งสิ้นแต่ก็เป็นศักยภาพของประเทศไทยที่นำไปสู่การผลิตอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งเรื่องแป้งมาน้อยหลายพันชนิดนี่แหละครับความเสียหายถึงได้ขึ้นไปถึงเกือบแสนล้านบาทเนื่องมาจากว่าเราไม่ได้แก้ปัญหาในเวลาที่ต้องแก้เพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านท่านประธานไปครับว่างบประมาณที่ตั้งขึ้นมานี้ได้โปรดทำให้สะท้อนภาพของการแก้ไขปัญหาจริงมันสำหรับหลังนั้น12เดือนนั่นหมายความว่าถ้าจะให้ได้ผลผลิตเพื่อจะแข่งขันในระดับโลกได้ในปีหน้าบัดนี้ต้องเริ่มทำแล้วในการที่จะแก้ปัญหาทั้งเรื่องของโรคใบด่างมันสำปะหลังนี้และเรื่องของท่อนพันท่านประธานที่เคารพครับผมเองมาสนใจเรื่องนี้เนื่องจากผมสนใจเรื่องของความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยผมไม่ใช่ผู้ชำนาญเรื่องการเกษตรแต่การเกษตรนั้นเป็นเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าคืออนาคตของประเทศไทยจากนี้ไปเราต้องเริ่มมองการเกษตรมากกว่าเรื่องวัสดุหรือวัตถุดิบทางการเกษตรแต่ต้องมองว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเป็นองค์ประกอบสำคัญของเรื่องความมั่นคงทางอาหารเลยทีเดียวอนาคตไทยจึงจะสดใสขอบพระคุณครับท่านครับ
1: ต่อไปท่านณรงค์ชัยวีรกุลครับ
2: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมหมอแขกณรงค์ชัยวีรกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยรวมพลังเขต2ขออภิปรายประเด็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนเกษตรกรเรื่องประเด็นเกี่ยวกับที่มีการพูดกันมากก็คือเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาทท่านประธานที่เคารพครับผมขอเรียนให้การและชั้นกรรมธิการที่ผ่านมาเราไม่พบคำของบประมาณสำหรับโครงการไร่ละ 1,000 บาทในงบประมาณปีนี้เลยนะครับสิ่งที่มีอยู่ก็คืองบประมาณมีปัญหาในการเบิกจ่ายและพี่น้องเกษตรกรอีกจำนวนหนึ่งก็ยังไม่ได้รับอย่างครบถ้วนดังนั้นนะครับวันนี้สิ่งที่เราต้องถามรัฐบาลไม่เพียงว่าจะมีเงินหรือไม่แต่เบิกจ่ายถึงมือพี่น้องเกษตรกรครบหรือยังติดปัญหาอะไรใครเป็นผู้รับผิดชอบนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับพี่น้องทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลลงพื้นที่นี่เกษตรกรนะครับผิดหวังมากดังนั้นวันนี้เราต้องถามนะครับว่ารัฐบาลจะทำอย่างไรกับเงินถึงจะไปถึงมือพี่น้องเพราะเกษตรกรในจำนวนเงิน 1,000 บาทนั้นนะครับอาจจะดูเป็นตัวเลขไม่มากนะครับสำหรับคนทั่วไปหรือในสายตาของรัฐบาลนะครับแต่ชาวนาเงินจำนวนนี้ก็คือค่าปุ๋ยค่าน้ำมันค่าเมล็ดพืชพันธุ์และค่าใช้จ่ายในการทำนาอีกหลายๆอย่างถ้ารัฐบาลประกาศว่าจะช่วยแต่สุดท้ายงบประมาณติดอยู่ในกระบวนการและเงินยังไปไม่ถึงมือเกษตรกรคำถามก็คือนโยบายจะช่วยเหลือประชาชนจะมีความหมายอย่างไรท่านประธานครับในส่วนของการพิจารณางบประมาณผมขอขอบคุณกรรมาธิการทุกท่านทั้งฝ่ายรัฐบาลและก็ฝ่ายค้านที่ให้ความสำคัญกับประเด็นขอสนับสนุนยติขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านสสกังฟูวัศวัฒน์พวงพรศรีนะครับในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยในการขออุทธรณ์งบประมาณจนสามารถคืนเงินงบประมาณให้กับกรมการค้าข้าวจำนวน707,129,200 ล้านบาทงบประมาณก้อนนี้อยู่ในโครงการปรับปรุงกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เกษตรกรเหตุผลสำคัญที่มีความจำเป็นก็ต้องคืนงบประมาณก็คือโครงการได้ดำเนินการแล้วจนใกล้จะแล้วเสร็จเบิกจ่ายในงวดสุดท้ายนะครับเพื่อไม่ให้โครงการสะดุดและไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการผมก็อยากเน้นย้ำตรงนี้นะครับว่าการคืนงบประมาณนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะคืนความรับผิดชอบในการตรวจสอบไปด้วยเมื่อสภาคืนงบให้แล้วหลังจากนี้ก็ต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับเงินที่มีวงเงินที่ขนาดสูงนะครับต้องตอบให้ได้ว่าจะใช้ไปอย่างไรจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรราคาสมเหตุสมผลหรือไม่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์หรือไม่สุดท้าย

0: ประโยชน์จริงๆหรือไม่เพราะงบประมาณทุกบาทก็คือเงินภาษีผ่านงบประมาณในสภาไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการตรวจสอบนะครับแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความรับผิดชอบผมจึงอยากฝากไปยังรัฐบาลและเรื่องงบไล่ละ 1,000 บาทนั้นขอให้เร่งแก้ปัญหางบเดิมที่ยังค้างคาอยู่และเร่งให้พี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับได้อย่างครบถ้วนเท่าที่สภาได้ให้ความเห็นชอบคืนนั้นนะครับก็ขอให้กรมการค้าข้าวใช้เงินอย่างโปร่งใสอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวนาอย่างแท้จริงเพราะสิ่งที่เกษตรกรต้องการไม่ใช่แค่ตัวเลขที่อยู่ในเอกสารหรือในงบประมาณเพราะสิ่งที่นะครับผ่านมาพี่น้องต้องการนะครับไม่ใช่เพียงผ่านงบแต่ก็คือการให้คำมั่นว่าทางของพี่น้องประชาชนจะกลับไปสร้างประโยชน์ให้พี่น้องอย่างถึงเรื่องนะครับของกรมชลประทานซึ่งอยู่ในนะครับกระทรวงเกษตรนะครับว่าทุกวันนี้นะครับคลองชลประทานมีอยู่มากมายแต่ในขณะผมเชื่อว่าในพื้นที่ของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติก็มีเยอะบางส่วนก็ได้ถ่ายโอนให้ทางท้องถิ่นแล้วบางส่วนก็ยังไม่ถ่ายโอนให้นะครับแล้วก็ส่วนที่ถ่ายโอนให้แล้วก็ต้องเรียนกับท่านประธานผ่านไปยังท่านคณะรัฐบาลว่ามุงหรอกครับหลายๆพื้นที่ปล่อยให้หญ้าขึ้นรกร้างนะครับแล้วก็ทําให้เสียงว่าประมาณค่อนข้างสูงนะครับท้ายสุดกรอนของคนอีสานไว้นิดนึงนะครับเผื่อท่านนายกรัฐมนตรีนะครับอาจจะอยากได้ทบทวนนะครับพญาเขาบอกว่าเป็นพญายาสิลืมเศร้าหน้าปูกีคุ้ยค่อนก้ากราบขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านสุดารัตน์พิทักษ์พรพันลบ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวสุดารัตน์พิทักษ์พรพันลบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต7พรรคภูมิใจไทยค่ะท่านประธานคะวันนี้ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2503ค่ะโดยขอตั้งข้อสังเกตต่อการจัดสรรงบประมาณในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในมาตราที่14ค่ะก่อนอื่นดิฉันขอเรียนค่ะท่านประธานว่าดิฉันสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลทำงบประมาณในแต่ละปีนั้นรัฐบาลมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและมีความจำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายแต่ในขณะเดียวกันค่ะเมื่อพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามันเล่มที่3ในวงเล็บที่1ค่ะในส่วนของรายการปรับลดงบประมาณพบว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะมีรายการที่ถูกปรับลดบาทค่ะดิฉันจึงขอใช้โอกาสนี้ค่ะฝากข้อสังเกตด้วยความห่วงใยไปยังรัฐบาลค่ะว่าในการจัดทํางบประมาณปีต่อๆไปค่ะขอให้ได้มีการพิจารณาเพิ่มน้ําหนักให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มากขึ้นค่ะเพราะว่าวันนี้พี่น้องเกษตรกรของดิฉันค่ะกำลังเผชิญกับปัญหาหลายอย่างพร้อมกันทั้งต้นทุนด้านการผลิตที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำแล้งและราคาสินค้าเกษตรที่ไม่แน่นอนค่ะดังนั้นงบประมาณด้านการเกษตรจึงไม่ใช่เพียงงบประมาณของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งค่ะแต่เป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับรายได้ของพี่น้องเกษตรกรเป็นความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยของเราแม้การปรับลดงบประมาณลงค่ะจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกั่นกองงบประมาณและรัฐบาลต้องบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดแต่ดิฉันอยากจะให้รัฐบาลพิจารณาค่ะว่างบลงโครงสร้างพื้นฐานและระบบน้ำเป็นงบที่สร้างผลประโยชน์ในระยะยาวค่ะเพราะถ้าเรามีระบบน้ำที่ดีเกษตรกรก็จะสามารถวางแผนการเพาะปลูกได้หรือวางแผนการผลิตได้ถ้ามีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีค่ะเกษตรกรก็จะลดต้นทุนได้และถ้าลดต้นทุนได้ก็หมายความว่าผลผลิตต่อไร่ก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นรายได้ของพี่น้องเกษตรกรท่านคะในการจัดทำงบประมาณปีต่อๆไปดิฉันขอฝากให้รัฐบาลค่ะเพิ่มน้ำหนักและเพิ่มงบประมาณให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะงบประมาณที่ลงไปถึงมือเกษตรกรจริงผ่าน3กรมหลักๆค่ะที่ดิฉันคิดว่าเป็นประโยชน์นั่นคือกรมพัฒนาที่ดินกรมปศุสัตว์และกรมการข้าวการร่วมกันทั้ง3กรมนี้จะมีความเชื่อมโยงกันค่ะท่านประธานในงบประมาณปีนี้เราเห็นงบลงกรมพัฒนาที่ดินหลายรายการถูกปรับลดลงค่ะทั้งที่ปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรการตัด

0: งบประมาณทำให้โครงการปรับปรุงบำรุงดินและการปรับรูปแปลงนาต้องหยุดชะงักค่ะการปรับส่วนมากค่ะอยู่กับปัญหานาแปลงเล็กแปลงน้อยส่งผลให้จากก็เข้าไปทำงานได้ยากดิฉันจึงอยากขอเสนอให้รัฐบาลค่ะได้เพิ่มงบประมาณให้กับกรมพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการทำโครงการปรับรูปแปลงนาจากนาน้อยค่ะให้เป็นนายุคสมัยนี้ใช้เครื่องจักรเป็นหลักอาจจะรวมถึงพื้นที่ในระดับครัวเรือนหรือกลุ่มเกษตรกรรวมกันประมาณ 5-10 ไร่ทำเข้าสู่พื้นที่เกษตรควบคู่กันไปด้วยค่ะเมื่อแปลงนาเกี่ยวรถเครื่องจักรก็จะทำงานง่ายขึ้นผลผลิตต่อไร่ก็จะเพิ่มขึ้นรายได้ของก็คือกรมปศุสัตว์ค่ะท่านประธานดิฉันอยากจะขอเสนอให้รัฐบาลส่งเสริมการเลี้ยงวัวเพื่อขุนค่ะให้เป็นวัวเนื้อและส่งออกเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเรามีข้าวเรามีข้าวโพดอยู่แล้วซึ่งสามารถนำมาเป็นอาหารสัตว์ได้ดิฉันอยากให้เกิดแนวคิดที่ว่าเปลี่ยนฟางเป็นเนื้อแล้วเปลี่ยนเนื้อให้เป็นเงินค่ะเพราะนอกจากเกษตรกรจะมีรายได้จากการขายวัวแล้วยังช่วยลดการเผาฟางลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 และมูลวัวก็สามารถนำกลับมาใช้ในแปลงนาเป็นลดการซื้อปุ๋ยได้ด้วยค่ะสุดท้ายนี้คือกรมการข้าวค่ะท่านประธานประเทศไทยของเราเป็นผู้ผลิตโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ105ถือเป็นจุดแข็งสำคัญของเราค่ะแต่ถ้าเราต้องการให้เกษตรกรผลิตข้าวคุณภาพดีเราต้องเริ่มจากต้นทางนั่นคือเมล็ดพันธุ์ค่ะท่านประธานคะเกษตรกรชาวนาไม่มีการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์มาหลายปีค่ะใช้อะไรก็ใช้อย่างนั้นไม่ใช่ว่าไม่อยากเปลี่ยนนะคะแต่ว่ามันหายากผลผลิตทางรัฐบาลจึงควรสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรแต่การตัดลดงบประมาณของกรมการข้าวค่ะในรายงานเล่มที่3วงเล็บ1ค่ะยิ่งตอกย้ำว่ากรมการข้าวขาดแคลนงบประมาณในการขยายกำลังการผลิตเมล็ดผ้าเมล็ดพันธุ์ที่ดีปัญหาจากเกษตรกรค่ะว่าอยากได้อยากเปลี่ยนต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวแต่กรมการข้าวมีข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนเพราะกำลังการผลิตของกรมการข้าวยังไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งหมดของเกษตรกรค่ะดังนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ต่อไปท่านอนุสรไกรวัฒน์อนุสรครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมแนนสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสมุทรสาครพรรคภูมิใจไทยวันนี้ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างงบประมาณพระราชบัญญัติพุทธศักราช2570มาตรา14หน่วยรับลดประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในกำกับขอปรับลด 0.08% ต้องมีเหตุผลนะครับเหตุผลก็คือว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยอาจจะมีบางหน่วยงานบางกรมมีงบที่ซ้ำซ้อนอาทิเช่นปลูกหญ้าแฝกบางกรมก็มีงบปลูกหญ้าแฝกอีกกรมนึงก็ปลูกหญ้าแฝกอันนี้ซ้ำซ้อนหรือไม่ในจังหวัดเดียวกันมีการปลูกหญ้าแฝกทางกระทรวงช่วยดูแลด้วยแต่บางอย่างก็น่าสนับสนุนอย่างเช่นการที่มีอะควาเรียมกระจายอยู่ทั่วประเทศก็ต้องบอกว่าแหล่งเรียนรู้ครับให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำในพื้นที่ห่างไกลไม่ต้องเดินทางมากรุงเทพบางแสนเพื่อจะมาดูพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอันนี้ก็ต้องสนับสนุนและเมื่อกี้ที่เพื่อนสมาชิกได้เอ่ยไปบอกว่าเปลี่ยนฟางเป็นเนื้อวันนี้เมืองไทยมีวัวเยอะครับฝากกระทรวงเกษตรส่งออกวัวเป็นไปขายประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นเวียดนามจีนหรือตะวันออกกลางเราต้องขายสินค้าที่มูลค่าเพิ่มทุกที่ประเทศไทยและส่งออกไปฝากถึงปัญหาผลไม้ครับวันนี้ครับสงสารพี่น้องชาวสวนมังคุดลองกองช่วยดูแลราคาพืชผลสินค้าให้ราคาดีเหมือนทุเรียนได้ไหมเป็นห่วงฤดูกาลหน้าฝนมะนาวราคาถูกมีวิธีการไหมครับช่วยเพิ่มมูลค่าให้มันราคาแพงวันนี้ประเทศไทยปลูกข้าวขายข้าวประเทศญี่ปุ่นซื้อข้าวไทยไปทำเหล้าขายไปประเทศอื่นไปออสเตรเลียไป

0: ในฝรั่งเศสปลูกองุ่นครับแต่เขาขายไวน์แปรรูปสินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มต่างชาติฝากไว้นิดเดียวครับเราภูมิใจเกษตรขายสินค้าเกษตรแต่เกษตรเราเป็นเกษตรที่ธรรมดาครับใครๆก็ทำแต่เมื่อไรเราแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเราปลูกสวนยางผลิตยางขายยางแผ่นสุดท้ายเราซื้อล้อรถล้อเส้นหนึ่งบางทีเป็นหมื่นแต่เราขายยางดิบถ้าไม่แปรรูปไม่พัฒนาและสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าถ้าไม่ร่วมด้วยแล้วช่วยกันเมื่อไรประเทศไทยจะดีขึ้นกระทรวงเกษตรและเพื่อนสมาชิกผู้แทนทุกท่านครับร่วมด้วยช่วยกันครับมีปัญหาอะไรต้องแก้ไขมาบอกมากล่าวให้รัฐบาลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมด้วยแล้วพัฒนามูลค่าสินค้าเกษตรจากสินค้าพื้นฐานกลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงและส่งออกไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านเราอยู่ในทำเลที่ดีครับน้ำมีผสมน้อยโอกาสดีๆอย่างนี้ครับหลายประเทศอยากเป็นแบบประเทศไทยทำไม่ได้ก็ฝากไว้ด้วยว่าวันนี้พี่น้องชาวประมงก็เดือดร้อนแรงงานก็หายากราคาสินค้าผลผลิตก็ได้น้อยฝากช่วยกันดูแลพี่น้องประมงและสินค้าอีกตัวหนึ่งก็ฝากไว้ด้วยว่าถ้าหน้าร้อนคือราคาถูกช่วยชาวนาเกลือด้วยนะครับก็ฝากท่านประธานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงกรรมการงบประมาณช่วยกันผลักดันสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกรและพี่น้องในอนาคตครับขอบพระคุณครับ
1: ท่านสำริดแทนทรัพย์ครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมสำริดแทนทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกับผมขอร่วมอภิปรายในมาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ถูกปรับลดงบประมาณไปกว่า680ล้านบาทครับผมจะขออภิปรายและตั้งข้อสังเกตในการปรับลดงบประมาณใน2หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งได้แก่กรมการข้าวที่ถูกตัดงบลงไป 52.4 ล้านบาทและกรมวิชาการเกษตรที่ถูกปรับลงไป 33.1 ล้านบาทจริงๆแล้วผมไม่อยากให้มีการตัดลบประมาณในกว่า8ล้าน7แสนครัวเรือนครับที่เป็นเกษตรกรส่วนใหญ่มีฐานะยากจนท่านประธานครับกรมการข้าวมีภารกิจหลักในการวิจัยพัฒนาส่งเสริมและคุ้มครองกิจการด้านข้าวทั้งระบบในขณะที่กรมวิชาการเกษตรมีหน้าที่หลักในการศึกษาวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรแต่ท่านประธานครับวันนี้ไม่มีตัวชี้วัดใดเลยที่บ่งบอกว่าประเทศเรามีการพัฒนามีความก้าวหน้าในการพัฒนาสายพันธุ์พืชได้ทัดเทียมกับประเทศอื่นครับผมขอยกตัวอย่างพืช3ชนิดที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศเราครับชนิดแรกครับสายพันธุ์ข้าวเราใช้งบประมาณเราใช้ทรัพยากรเราใช้เวลาไปหลายสิบปีครับในการวิจัยการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวแต่เราล้มเหลวครับก่อนหน้านี้ครับประเทศไทยเราส่งออกข้าวเป็นอันดับ2รองจากประเทศอินเดียต่อเนื่องแต่วันนี้เราแพ้แล้วครับเราแพ้เวียดนามทั้งที่ประเทศเวียดนามไม่ได้เพิ่มพื้นที่การผลิตครับแต่เขาเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้มากกว่าเราตั้งแต่ปี2558ครับกว่า10ปีที่เรามีการกู้ทุกปีครับหนึ่งรายการที่เราต้องใช้จ่ายก็คือการช่วยเหลือชาวนาเราแก้ปัญหาทุกทางหรือไม่ครับผมดีใจครับกับชาวนาที่รับเงินช่วยเหลือชาวนาแต่ทุกครั้งครับที่ผม

0: มาที่เวียดนามครับวันนี้ผลผลิตต่อไร่เขา 1.2 พันที่มีคุณภาพสูงเขาหยิบยื่นระบบชนประทานให้กับมันสำปะหลังครับท่านประธานครับเราส่งออกผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังเป็นอันดับหนึ่งของโลกติดต่อกันเกือบทุกปีไม่ว่าจะเป็นแป้งมันในรูปของโมดิฟายหรือแป้งเนกาทีฟหรือมันเส้นมูลค่ากว่าแสนล้านทุกปีครับผลผลิตหลักครับมาจากภายในประเทศครับมากกว่าปีละ30ล้านตันแต่ 2-3 ปีที่ผ่านมาครับลดลงต่อเนื่องครับ3ปีที่ผ่านมาหรือ27ล้านตัน2ปีที่ผ่านมาหรือ25ล้านตันปีที่ผ่านมาหรือ23ล้านตันครับปีนี้จากการสำรวจของ4สมาคมครับคาดว่าจะไม่ถึง20ล้านตันสาเหตุสำคัญครับเกิดจากโรคใบด่างมันสำปะหลังกรมวิชาการเกษตรครับเป็นเจ้าภาพหลักในการที่จะหาพันธุ์ใหม่มาทดแทนซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมา 6-7 ปีครับนั่นก็คือพันธุ์ต้านทานโรคใบด่างมันสำปะหลังคือพันธุ์อิทธิ1อิทธิ2และอิทธิ3แต่ท่านประธานครับแต่ละปีครับกรมวิชาการเกษตรได้งบประมาณหลัก10ล้านครับ10ล้านครับปีที่ผ่านมาครับได้เยอะหน่อยครับได้1ล้านลำต้นนะครับ1ล้านลำต้น1ไร่ใช้400ลำต้นครับปลูกได้ 2,500 ไร่ครับที่จะส่งมือให้กับเกษตรกรในขณะที่เกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังมีมากกว่า8ล้านไร่ครับและเรื่องสุดท้ายครับเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์วันนี้โชคดีครับที่ประเทศไทยเรานะครับมีพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพสูงครับทนแล้งอายุสั้นเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ครับแต่ท่านประธานครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เหล่านี้ที่มีคุณภาพสูงไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลเลยครับเป็นของเอกชนทั้งหมดครับทั้งที่เรามีศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างที่มีมาหลายสิบปีครับแต่ไม่เคยได้รับประโยชน์อะไรที่จะสร้างประโยชน์ให้เกษตรกรเลยครับดังนั้นวันนี้ตัดงบประมาณของกรมการข้าวและกรมวิชาการเกษตรเป็นเรื่องที่ต้องตั้งข้อสังเกตครับแล้วก็คิดว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วครับที่กรมการข้าวและกรมวิชาการเกษตรต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานให้มีการนำงบประมาณไปใช้เพื่อประสบความสำเร็จในภารกิจของตนเองครับขอขอบคุณครับ
1: ท่านสัญญานินสุพรรณครับ
2: คำเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมในสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์เขต3พรรคกล้าธรรมครับท่านก่อนอื่นต้องขอเรียนว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากจะรบกวนเวลาสภาในการพิจารณานะครับแต่ว่าจำเป็นจริงๆครับท่านประธานครับเมื่อวานนี้นะครับจากที่เราได้มีการไปในหลายมาตราเนี่ยก็ค่อนข้างจะชัดเจนจากที่เพื่อนสมาชิกหลายๆท่านได้อภิปรายก็คือผมได้รับโทรศัพท์จากพี่น้องจากจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็จากหลายพื้นที่นะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยไร่ละ 1,000 เนี่ยไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่ไหมครับเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยอาจจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้นะครับวันนี้ผมจึงอาศัยในมาตรา14ของกระทรวงเกษตรสหกรณ์เนี่ยก็จะได้ฝากนะครับท่านประธานไปยังคณะกรรมการและก็รัฐบาลว่ามาตรการที่พี่น้องยังหวังอยู่เนี่ยจริงๆแล้วยังมีโอกาสนะครับเราอาจจะไปใช้มาตรา6งบกลางเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเองเราสามารถที่จะไปช่วยลดต้นทุนให้กับพี่น้องได้นะครับในเรื่องของค่าเพาะปลูกอะไรนี้ก็ฝากไว้นะครับและสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือจริงๆกระทรวงเกษตรเป็นกระทรวงสำคัญมากๆนะครับของพี่น้องเกษตรกรการตัดปรับลดนะครับเกณฑ์ในการปรับลดเนี่ยผมก็ยังนั่งงงๆอยู่นะครับบางโครงการนี่มีความสำคัญมากๆอย่างเช่นการซ่อมฝายที่เสียหายนะครับในพื้นที่อำเภอก้าวเลี้ยวของจังหวัดนครสวรรค์นะครับฝายเนี่ยได้มีการชำรุดเสียหายและมีความจำเป็นที่ต้องซ่อมอย่างเร่งด่วนเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าช่วงหน้าแล้งครับท่านประธานฝายตัวนี้นะครับมีประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะอำเภอก้าวเลี้ยวอำเภอบรรพตนะครับยังมีอำเภอเมืองนครสวรรค์ด้วยนะครับคราวนี้พอเวลาปรับลดเนี่ยสิ่งที่จะได้รับผลกระทบก็คือพี่น้องเกษตรกรที่จะเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกนะครับจึงฝากไปยังรัฐบาลด้วยนะครับถ้าท่านจะสามารถแก้ไขสิ่งตรงนี้ได้ก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับในภาพรวมครับท่านประธานครับกระทรวงเกษตรมีพี่น้องสมาชิกพูดไปหลายท่านนะครับกระทรวงเกษตรมีความสำคัญมากเราเป็นต้นทุนเราเป็นผลผลิตที่ไปทำให้อุตสาหกรรมมีกำไรแต่พี่น้องเกษตรกรขาดทุนมันเป็นความ

0: สมดุลครับท่านประธานครับอุตสาหกรรมเขาสามารถกำหนดได้ว่าต้นทุนเขาจะควบคุมไว้เท่าไหร่และเขาจะสามารถเอาไปขายและทำกำไรเท่าไหร่แต่พี่น้องเกษตรกรไม่มีสิทธิ์ครับต้นทุนก็ถูกปิดปากด้วยค่าปุ๋ยค่ายาค่าอะไรก็ตามขายก็ถูกกำหนดโดยตลาดอีกนี่จริงผมอยากจะฝากไปทางกรมวิชาการเกษตรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงๆนะครับท่านควรจะหาสิ่งที่ทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้มีอำนาจต่อรองมากขึ้นนะครับคนที่รับผลประโยชน์ก็คือคนเอกชนที่เข้ามารับซื้อไปถ้ารัฐบาลนะครับเข้ามาทำกลไกนะครับเพื่อสร้างอำนาจต่อรองให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับต้นทุนเราอาจจะควบคุมไม่ได้แต่เรามาควบคุมตอนขายได้ไหมครับดูว่าอุตสาหกรรมคุณเอาไปแล้วเนี่ยคุณไปผลิตแล้วคุณได้กำไรเท่าไหร่ถ้าคุณมีกำไรก็คุณก็ควรจะหรือมาสร้างกระบวนการอะไรที่ทำให้อำนาจต่อรองของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยในตอนที่เขาขายผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยได้มีกำไรบ้างนะครับผมใช้คำว่าบ้างแล้วกันเพราะทุกวันนี้แทบจะไม่มีกำไรผมคิดว่าแค่นี้เนี่ยจะทำให้สมดุลในเรื่องของเกษตรกรของเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเนี่ยไปด้วยกันได้นะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรแข็งแรงนะครับรับรองครับอุตสาหกรรมก็แข็งแรงแน่นอนประเทศก็แข็งแรงแน่นอนแต่ไม่มีความแข็งแรงครับยังอ่อนแอเนี่ยก็กลายเป็นว่าทุกคนก็มองว่าเกษตรกรเป็นภาระไปอีกทั้งที่ทุกคนขยันขันแข็งและก็มีความตั้งใจในการที่จะประกอบอาชีพของพวกเขานะครับอันนี้ทุนฝากไปยังท่านประธานยังทั้งคณะกรรมการเองแล้วก็ทางรัฐบาลด้วยนะครับว่าถ้าทุกคนเอาจริงเอาจังแล้วก็มาใส่ใจเรื่องนี้ให้เต็มที่ผมคิดว่าปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ก็อภิปรายครบแล้วนะครับเชิญทางกรรมการตอบครับเชิญท่านมณพรครับ
2: ท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันมณพรเจริญศรีในฐานะกรรมการเสียงข้างมากค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะคะสำหรับการอภิปรายเสนอแนะและข้อสังเกตในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง29ท่านในวาระที่2นะคะเนื่องจากประเด็นข้อซักถามของท่านสมาชิกมีจำนวนมากนะคะได้การชี้แจงในประเด็นของแต่ละท่านไปนะคะดิฉันขออนุญาตได้ชี้แจงในประเด็นของภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะว่าปัจจุบันนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับงบประมาณ 53,000 กว่าล้านนะคะกรรมาธิการได้มีการปรับลดไปนะคะ 1.86% นะคะซึ่งจะเห็นว่ามีผลกระทบต่อการว่าในงบประมาณที่เราได้รับดังกล่าวเรามีการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรนะคะให้มีความมั่นคงในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะในเรื่องของงานวิจัยงานเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะไปนะคะมีวงเงินทั้งสิ้นนะคะ682,251,100 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.27% นะคะซึ่งจะเป็นงบประมาณที่จะสามารถเราดำเนินงานได้ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะโดยมีการปรับลดเป้าหมายแล้วก็เพิ่มความแม่นยำการใช้งบประมาณให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานดังกล่าวทั้งหมดของกระทรวงเกษตรนะคะประเด็นแรกนะคะที่เป็นคำถามของท่านณรงค์เดชวรันกูลนะคะเรื่องของสำนักงานเศรษฐกิจที่ท่านบอกว่าสะท้อนแล้วก็ไม่ตอบโจทย์เราต้องยอมรับนะคะว่าหน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานที่เป็นข้อมูลเป็นคลังสมองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมีทั้งหน่วยเป็นหน่วยงานตรวจสอบมีหน่วยงานที่วิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็รวมทั้งลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลดังกล่าวท่านมีความห่วงใยถึงเรื่องของการผลิตข้าวโพดในขอบที่1แต่ในสำนักงานสกเนี่ยยังมีการประเมินไปในขอบที่2แล้วเนี่ยเป็นไปได้แล้วก็มีความเชื่อถือแค่ไหนก็อย่างที่ขออนุญาตกลับเรียนนะคะว่าในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในรุ่นที่2นะคะเดือนมิถุนายนเนี่ยพบว่าการเพาะปลูกในผลผลิตดังกล่าวเนี่ยเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยราคาข้าวนาปรังเนี่ยมีแนวโน้มลดลงในปี2568แต่เมื่อผลตอบแทนของข้าวโพดเนี่ยในรุ่นที่2เนี่ยในปี2568กับข้าวนาปรังเนี่ยเราก็คาดว่าเกษตรกรเนี่ยจะเข้าร่วมพื้นที่

ในการเพาะปลูกข้าวโพดให้มากขึ้นนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะส่งผลให้ปริมาณข้าวโพดแล้วก็ปริมาณพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดเพิ่มมากขึ้นนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของท่านนัชชานะคะท่านได้พูดถึงเรื่องของการก่อสร้างนะคะศูนย์พันสัตว์น้ำในจังหวัดอุดรธานีนะคะก็ต้องขอย้อนไปนิดนึงค่ะว่าในปีงบประมาณ2568นะคะท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะได้ริเริ่มโครงการพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรหนึ่งในโครงการและองค์ประกอบดังกล่าวก็คือการสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดที่จังหวัดอุดรเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติถ้าท่านจะไปโทษว่าจังหวัดนี้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรก็คงไม่เป็นธรรมสำหรับท่านนะคะเพราะโครงการดังกล่าวตั้งมาก่อนที่ท่านจะเข้ามารับตำแหน่งและเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวและก็ปิดหมุดหมายของภาคอีสานตอนบนนะคะต่อมาค่ะเป็นเรื่องของท่านสมาชิกนะคะท่านก่อนพูดเรื่องของการเช่ารถนะคะซึ่งหลายท่านมีประเด็นที่ซ้ำซ้อนกันนะคะว่าการเช่ารถเนี่ยเนื่องจากการเช่ารถของแต่ละกรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเป็นการเช่ารถที่ทดแทนคุณลุพันธ์เดิมนะคะที่มีอายุมากกว่า30ปีและเป็นไปตามมติครม.ที่ได้นรณรงค์ให้มีการใช้รถ EV เพื่อประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายและเป็นการเช่าที่มีงบผูกพันตั้งแต่ปี69นะคะไปจนถึงปี2574ค่ะนอกนั้นก็เป็นเรื่องของการอาสาสมัครเกษตรกรนะคะกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะคะจะเห็นว่าเราได้มีการเพิ่มกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นอีกหนึ่งรุ่นทำให้จำนวนเงินเพิ่มขึ้นแล้วกิจกรรมหลายกิจกรรมที่มีความซ้ำซ้อนกันกลับมาร่วมกันนะคะท่านที่ห่วงใยหลายๆท่านนะคะเรื่องของคุรุพันธ์ว่าคุรุพันธ์ที่ตั้งไว้แต่ละกรมนั้นมีราคาสูงขึ้นอย่างไรทุกท่านย่อมทราบดีนะคะว่าการกำหนดคุรุพันธ์นั้นจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมบัญชีกลางซึ่งในส่วนของกรรมธิการนะคะอนุแต่ละอนุที่งบของกระทรวงเกษตรเข้ามาเราก็ให้ข้อสังเกตแล้วก็ให้ใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะต่อการใช้ยานพาหนะก่อการใช้คุรุพันธ์ของพี่น้องประชาชนนะคะที่ออกไปบริการเพราะว่าสำนักงานหน่วยงานของกระทรวงเกษตรทั้งหมดมี18หน่วยงานการที่จะต้องไปลงพื้นที่การใช้บุคลากรนะคะก็จำเป็นต้องใช้ยานพาหนะที่มีสมรรถภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ประหยัดในการเรื่องของการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเช่นเดียวกับที่หลายท่านบอกว่าให้ข้อสังเกตมีการเช่ารถถึง10คันนะคะก็นำเรียนให้ทราบนะคะรวมถึงบางท่านได้พูดถึงนะคะการเพิ่มพื้นที่ของชนประทานว่าความจำของป่าไม้พื้นที่ต่างๆเนี่ยพื้นที่เกษตรกรนะคะที่ทำนาเนี่ยไม่สามารถใช้น้ำได้ก็จะพยายามนะคะให้ทางกรมชลประทานได้ขยายพื้นที่ของชลประทานให้มากยิ่งขึ้นนะคะรวมทั้งพื้นที่ของสปก.ด้วยนะคะค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งค่ะที่พูดถึงนะคะเรื่องของท่านอับดุลอายีค่ะเรื่องของการใช้สารชีวพันธุ์นะคะว่าในเรื่องของการใบร่วงของยางพารานะคะเดี๋ยวดิฉันจะให้รายละเอียดต่อท่านนะคะเรื่องของการใช้สารนวัตกรรมขณะนี้นะคะว่าประมาณปี2570นี้ได้ดำเนินการขยายแล้วก็ครอบคลุมไปแล้วก็จะเร่งรัดดำเนินการนะคะทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็3จังหวัดชายแดนใต้ที่ท่านให้ข้อเสนอแนะมานะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งค่ะของท่านชยพลนะคะท่านได้พูดถึงการจัดหาเรดาร์นะคะของกรมฝนหลวงนะคะปัญหาเรื่องของการจัดหาเรดาร์นี่เป็นการทดแทนของเรดาร์อากาศเดิมที่มีอยู่แล้วนะคะที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี2555ซึ่งมีอายุเกิน10ปีท่านพูดถึงว่าทำไมการใช้เรดาร์นี้ทำไมถึงไม่ใช้เรดาร์ของกรมอุตุนะคะก็ขออนุญาตกราบเรียนค่ะว่าการใช้เรดาร์ของกรมฝนหลวงที่เราได้จัดหามาเนี่ยได้มีประสิทธิภาพแล้วก็การติดตามประเมินผลของเรดาร์ที่มีการตรวจเรดาร์แล้วก็ความหนาซึ่งแน่นอนค่ะว่าการใช้เรดาร์ของกรมฝนหลวงเองเราก็มีการบูรณาการร่วมกับนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นการประหยัดแล้วก็ใช้ประสิทธิภาพให้เกิดสูงสุดของการใช้อุปกรณ์คุณลุพันธ์ของกรมฝนหลวงนะคะค่ะและอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของกรมการข้าวนะคะหลายท่านได้อภิปรายถึงเรื่องของกรมการข้าวแล้วก็ได้มีการก็ขออนุญาตนำเรียนนะคะว่างบประมาณ700กว่าล้านนะคะที่กรมการข้าวแต่ละแห่งแต่ละศูนย์25ศูนย์นั้นขออนุญาตกลับเรียนค่ะว่านอกจากการจะเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตให้มีมากขึ้นแล้วนะคะเราต้องยอมรับว่าพี่น้องเกษตรกรศูนย์ข้าวแต่ละแห่งยังขาดวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือไม่ว่า

0: จะเรื่องของโรงสีขนาดเล็กนะคะเรื่องของรถไถรถแท็กเตอร์นะคะเรื่องของการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ต่างๆ0.250นั้นท่านมองว่าอาจจะเป็นการใช้เงินที่ไม่คุ้มแต่ท่านมองลึกลงไปว่าเกษตรกรเหล่านั้นที่เขาไม่มีกำลังในการผลิตที่จะหาวัสดุคุณภัณฑ์เหล่านั้นนี่คือเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการทำงานให้กับศูนย์ข้าวแต่ละแห่งในการที่จะลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรนะคะนอกจากนั้นค่ะในเรื่องของหลายท่านที่มีความห่วงใยเรื่องของการทำฝายนะคะในเรื่องของการชนประทานนะคะก็ต้องยอมรับค่ะว่าขณะที่เรามีโครงการขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นเราเองก็ไม่ได้ละเลยในเรื่องของการทำฝายลำเลียงแล้วก็อ่างเก็บน้ำที่จะส่งไปถึงหัวไร่ไปนาให้เกษตรกรสาขาโดยเฉพาะนะคะเรื่องประเด็นของท่านกรนะคะได้พูดถึงการปฏิรูปสหกรณ์นะคะการปฏิรูปสหกรณ์เราต้องยอมรับค่ะว่าทางกระทรวงเกษตรนะคะทางกรรมธิการได้ชี้แนะถึงการที่ใช้สหกรณ์นะคะให้มีความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบการชำบัญชีให้นี้เข้ามาเป็นสมาชิกของสหกรณ์โดยเฉพาะสหกรณ์ในยุคใหม่จะต้องมีความโปร่งใสแล้วก็ใช้สหกรณ์นี้เป็นเสมือนซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ที่ให้กระจายสินค้าไปสู่ตลาดแล้วก็ตลาดนอกประเทศแล้วก็ใช้สหกรณ์เหล่านี้นะคะเป็นแหล่งรับซื้อสินค้าจากเกษตรกรโดยตรงค่ะนอกจากนั้นค่ะหลายท่านได้ห่วงใยถึงการที่นำสินค้าผ้าเถื่อนนะคะแล้วก็พืชพันธุ์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหมูเถื่อนนะคะก็ขณะนี้นะคะทางกระทรวงเกษตรนะคะได้จัดตั้งศูนย์พระพิรุณขึ้นนะคะที่ผิดกฎหมายเข้ามานะคะนอกจากนั้นค่ะท่านประธานที่เคารพคะเราต้องยอมรับว่าในภาพรวมของกระทรวงเกษตรทั้งหมดนะคะรัฐบาลเรามองแต่ตัวเลขของการตั้งงบประมาณว่าอาจจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเนี่ยค่ะแต่เราต้องส่งลงไปถึงเกษตรกรเนี่ยจะแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่โดยเฉพาะเรื่องน้ำซึ่งมีวงเงินก็ประมาณสูงที่สุดของทุกกรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งน้ำเนี่ยเป็นต้นทุนของเกษตรกรกรมชลประทานก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะกรมชลประทานมีการลงทุนทั้งระยะยาวแล้วก็เป็นโครงการขนาดใหญ่และเป็นงบผูกพันจำนวนมากนะคะจึงทำให้โครงการขนาดใหญ่ได้มีข้อจำกัดแต่สิ่งการจับลำดับพื้นที่ในประเด็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมนะคะที่สำคัญค่ะงบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกันตั้งแต่การผลิตนะคะการลดต้นทุนไปจนถึงการตลาดเพื่อให้เกษตรกรได้ค่ะความสำเร็จของการใช้งบประมาณของกระทรวงเกษตรไม่ได้นะคะแต่เป้าหมายของกระทรวงเกษตรที่กรรมาธิการได้เน้นย้ำของการทำงานของกระทรวงเกษตรก็คือเกษตรกรต้องมีน้ำใช้มากขึ้นแล้วก็มีการลดต้นทุนนะคะต้นทุนไม่ว่าต้นทุนเรื่องของปุ๋ยนะคะต้นทางที่ตามมาเมื่อลดต้นทุนลดลงแล้วก็จะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะก็ขออนุญาตท่านประธานให้กรรมาธิการท่านอื่นนะคะได้ชี้แจงต่อจากที่ดิฉันได้ชี้แจงค่ะขอบคุณ
1: ครับเชิญท่านนันทนาครับ
2: ค่ะกราบเรียนท่านประธานค่ะดิฉันนันทนาสงประชานะคะในฐานะกรรมาธิการนะคะขอตอบในประเด็นของท่านประวัติคลองสมบูรณ์นะคะผู้สมัครโครงการศึกษาและออกแบบต่อสิ่งแวดล้อมมีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่นะคะดิฉันขอด้านการเตรียมความพร้อมของโครงการชลประทานเป็นการจัดตั้งงบประมาณสำหรับการดำเนินการใน3ขั้นตอนหลักนะคะได้แก่การศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้างจริงค่ะขั้นตอนการศึกษาดังกล่าวกำหนดตัวอย่างอย่างครบถ้วนอย่างน้อย2รอบฤดูกาลนะคะก็คือฤดูฝนและก็ฤดูแล้งนะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลสภาพน้ำและภูมิเพศที่แท้จริงครบถ้วนทุกมิติในรอบปีนะคะและมีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนควบคู่ไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดผู้มีส่วนร่วมในส่วนเสียในพื้นที่โครงการอย่างน้อย3ครั้งนะคะนอกจากนี้ขั้นตอนการสำรวจออกแบบจะสามารถดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการและการประมวลผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้อง

0: เนื่องจากข้อมูลจากทั้งสองขั้นตอนดังกล่าวรวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ประกอบการออกแบบให้มีความถูกต้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและการลดผลกระทบต่อสิ่งค่ะต่อประเด็นคำแปรยตินะคะเดชรังกูลและท่านกรจาติกวันนี้นะคะเกี่ยวกับประเด็นราคาสินค้าเกษตรตกต่ำนะคะในปีงบประมาณ2570เนี่ยนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยได้รับความร่วมมือนะคะกับกระทรวงพาณิชย์นะคะจะส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีความต้องการของตลาด12มันสำปะหลังข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กาแฟถั่วเหลืองอะโวคาโดมันฝรั่งเห็ดสมุนไพรยางพารากล้วยหอมและกุ้งค่ะโดยกรมการข้าวนะคะได้ตั้งงบประมาณในปีของ570นี่นะคะเพื่อเป็นโครงการสนับสนุนปลูกข้าวเพื่อให้ได้ฉลากข้าวคาร์บอนต่ำนะคะจำนวน76ล้านบาทเศษนะคะในส่วนของกรมปศุสัตว์นะคะประมาณ59ล้านบาทเศษเนี่ยในโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรก็คือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะคะค่ะประมาณ69ล้านบาทเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้ากุ้งค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: เชิญครับท่านณัชชนนท
2: ์กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมณัชชนนท์ศรีก่อเกื้อในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากนะครับขอชี้แจงในมาตรา14งบของกระทรวงเกษตรกำกับที่เพื่อนสมาชิกได้ตั้งคำถามไว้ดังนี้ครับณัฐพงษ์สมโนธรรมนะครับพรรคประชาชนนะครับได้สอบถามเหตุนะครับท่านได้สอบถามว่าเหตุใดนะครับโรงเพาะกุ้งที่ได้ดำเนินการนะครับต่างกันประเด็นที่หนึ่งนะครับโรงเพาะกุ้งก้ามกรามนะครับอัจฉริยะก่อสร้างเพื่อใช้สำหรับอนุบาลกุ้งก้ามกรามและจำเป็นต้องมีการควบคุมสภาพแวดล้อมนะครับซึ่งมีอันได้แก่อุณหภูมิแสงแดดความชื้นเพราะฉะนั้นนะครับในปี2570มีการจัดสรรงบประมาณโครงการเพาะกุ้งอัจฉริยะจำนวน6โครงการให้จังหวัดชัยภูมิจังหวัดตากพัทลุงลพบุรีจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งหมดนะครับแต่ละจังหวัดเฉลี่ยแล้วมีงบประมาณ15ล้าน16ล้านใกล้เคียงกันมากครับและรวมทั้งหมด97ล้านเพราะฉะนั้นแม้โรงกุ้งจะเป็นรูปแบบเดียวกันครับท่านประธานแต่ BOQ นะครับมีความแตกต่างแต่ละพื้นที่แห่งนะครับในส่วนที่2นะครับปัญหากุ้งขาวกุ้งแวนามัยและกุ้งกุลาดำนะครับที่ท่านพิทักษ์เดชเดโชได้สอบถามนะครับอันกุ้งให้มีความทนทานการควบคุมและเฝ้าระวังลดต้นทุนการผลิตส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์และพลังงานในของเกษตรกรท่านประธานครับสุดท้ายจริงๆปลายบทสรุปของกรรมาธิการก็คือข้อสังเกตการครับมีการตั้งข้อสังเกตการไปยังกรมประมงกระทรวงเกษตรดังนี้ครับกรรมาธิการนะครับเสียงส่วนใหญ่และทั้งหมดนะครับบอกว่าให้หน่วยงานก็คือกรมประมงครับควรเร่งแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมสัตว์น้ำโดยเฉพาะกุ้งโดยมุ่งเน้นงานวิจัยประเด็นที่สายพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคการลดต้นทุนภาพการเลี้ยงเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยลดลงอย่างต่อเนื่องขณะคู่แข่งนะครับสามารถผลิตสายพันธุ์และต้นทุนการผลิตได้ดีกว่ารวมทั้งการหาแนวทางการบรรเทาผลกระทบจากพลังงานนะครับนี่ก็คือข้อสังเกตการที่ได้ฝากไปยังหน่วยงานสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออะไรครับหน่วยรับงบประมาณหน่วยนี้จะไปตั้งงบประมาณปี70 71นะครับในปีต่อ

0: ไปก็จะเอาข้อสังเกตของไปประกอบในการของงบประมาณนะครับก็ขอบคุณทุกๆท่านครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับน่าจะครบถ้วนแล้วนะครับคราวนี้มีการแก้ไขนะครับผมจะถามมติจากที่ประชุมก่อนว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขก็จะถามท่านสมาชิกต่อว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมธิการหรือของกรรมธิการที่ขอสติที่ขอสงวนคำแปรยตินะครับก่อนที่จะถามมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนนะครับระหว่างที่รอความพร้อมผมขอ

0: ากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู
2: ้ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
5: ขณะนี้อยู่ระหว่างพักการประชุมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรท่านสามารถกลับมารับชมการถ่ายทอดสดการประชุม
6: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
7: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
8: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยาย
9: บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
10: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
11: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
12: ภาคประชาชนแล้วผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอ
13: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู้
14: นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
15: เรามีสิทธิในฐานะ
16: กฎหมายพวกนี้การในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
6: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
5: จากเวทีแห่งความคิด
17: ท่านสมาชิกครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดกดปุ่มแสดงตนครับ เชิญท่านสมาชิกครับใช้สิทธิ์แสดงตนครับ

0: 03แสดงขอโทษครับ006แสดงตนครับ
1: ท่านประธานวิปบัตรไม่มีหรือเปล่าครับเจ้าที่ช่วยดูบัตรให้ท่านสมาชิกด้วยนะครับ
2: ขออนุญาตท่านประธานครับธนยศทิพย์สุวรรณครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยครับภูมิใจไทยครับท่านประธานครับระหว่างรอผ่าบัตรอยู่นะครับขออนุญาตรายของเวลานะครับเมื่อวานนี้ครับเราได้พิจารณาผ่านครับเป็นเวลาทั้งหมดเนี่ยประมาณ15ชั่วโมงนะครับท่านประธานเป็นท่านกรรมการเนี่ยชี้แจงนะครับแล้วก็อภิปรายนะครับ2ชั่วโมง36นาทีครับเป็นพรรคร่วมรัฐบาลครับอภิปรายไป4ชั่วโมง6นาทีนะครับแล้วก็เป็นทางพรรคร่วมฝ่ายค้านอภิปรายไป7ชั่วโมง41นาทีครับแล้วก็มาตราต่อไปนะครับมาตราที่15นะครับท่านสมาชิกจะได้เตรียมความพร้อมนะครับขณะนี้มีผู้ลงชื่ออภิปรายเนี่ย2ชั่วโมง10นาทีนะครับมาตรา10ครับแล้วก็มาตรา17อีกประมาณ1ชั่วโมงครับท่านประธานขอบพระคุณครับ
1: ครับขอบคุณมากครับครบถ้วนแล้วนะครับท่านประธานวิปกดเสียบบัตรเลยครับครับเรียบร้อยนะครับผมปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม462ท่านครบองค์ประชุมครับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนขอเชิญนะครับ
3: ท่านประธานครับจอยังไม่ขึ้นครับ
1: เจ้าหน้าที่ครับมาแล้วนะครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนขอเชิญนะครับถ้าไม่มีแล้วนะครับผมขอคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ462เห็นด้วย409ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง51ไม่ลงคะแนนเสียง2เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขนะครับต่อไปจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการหรือของกรรมธิการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยตินะครับก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนเก็บบัตรแล้วก็กดปุ่มแสดงตนนะครับท่านใดยังไม่ได้แสดงตนนี้ไหมครับถ้าไม่มีตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม463ท่านครบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมาธิการกดปุ่มเห็นด้วยที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับออกเสียงลงคะแนนมีไหมครับ

0: ไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้164เห็นด้วย278ไม่เห็นงดออกเสียง50ไม่ลงคะแนนเสียง1นะครับเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการนะครับต่อไปเชิญท่านเลขาธิการครับ
1: มาตรา15กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น
2: ท่านประธานครับขออนุญาตครับ
0: คู่ให้ท่านเลขาธิการอ่านให้จบก่อนครับ
1: มีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
2: ขออนุญาตด้วยครับขอปรึกษาหรือครับท่านประธาน
0: เชิญครับ
2: ท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเศรษฐกิจแบบบัญชีรายชื่อครับขอเรียนปรึกษาท่านประธานครับคือท่านประธานต้องควบคุมว่าผู้ที่อภิปรายเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มาลงชื่อนั้นต้องอยู่ในประเด็นถ้าหากท่านประธานปล่อยให้อภิปรายเช่นเดียวกับวาระที่1พลาไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นการอภิปรายเช่นเดียวกับวาระที่1เลยครับพูดไปเรื่อยๆไม่ได้อยู่ในประเด็นที่ปรับลดหรือตัดเพราะนั้นอย่างนี้เนี่ยเป็นการใช้เวลาที่ผมเชื่อว่าจะควบคุมเวลาไม่ได้ครับท่านประธานครับ
0: ขอบคุณมากครับท่านพีรพลมาตราใดก็ตามที่มีการแก้ไขนะครับท่านสมาชิกถึงแม้จะไม่ได้สงวนคำแปรยติหรือยื่นขอแปรยติไว้ก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์อภิปรายได้แต่ผมเรียนครับก็ได้เตือนแล้วก็เรียนท่านสมาชิกอยู่ตลอดว่าขอให้อภิปรายอยู่ในวาระที่2นะครับอย่าอภิปรายเป็นการทั่วไปเหมือนเป็นในวาระที่1รับหลักการนะครับก็ขออนุญาตท่านสมาชิกนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญท่านกรรมการผู้สงวนความเห็นมีอยู่2
3: ท่านประธานครับท่านประธานครับขออนุญาตครับทางนี้ครับ
0: ครับเชิญครับ
3: ครับเมื่อมาตรา10ขอบันทึกไว้ว่าไม่เห็นด้วยนะครับ
0: ครับบันทึกไว้ครับครับเชิญท่านสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิครับ
4: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายงบ70นะครับใน5งบของกระทรวงคมนาคมในฐานะกรรมการเสียงข้างน้อยด้วยเวลาที่จำกัดนะครับผมขออภิปรายถึง5เหตุผลว่าทำไมผมต้องสงวนความเห็นเพื่อปรับลด 3% ในมาตรานี้และอยากเชิญชวนเพื่อนสมาชิกนะครับได้ไปดูการถามตอบเวอร์ชั่นเต็มจาก16กรกฎาคม69เหตุผลที่1นะครับกระทรวงตั้งงบมาแบบหาทำไปเรื่อยนะครับเพราะว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยได้งบลงทุนแบบทิ้งห่างจากกระทรวงอื่นนะครับแม้ปากจะบอกว่าอยากทำให้เกิดโหมดชิฟต์นะครับให้คนส่วนหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนจากถนนคนส่วนตัวไปเป็นขนส่งสาธารณะแต่ข้อเท็จจริงตามเนื้องบก็คืองบส่วนใหญ่ลงไปกับการซ่อมไร้แผนงานที่มันเป็นไปได้จริงนะครับแต่หาทำไปเรื่อยๆในแต่ละปี KPI ก็ไม่ได้สอดคล้องกับงบประมาณที่ลงไปนะครับในชั้นกรรมการนะครับผมจึงขอให้ทางสำนักปลัดกระทรวงคมนาคมตามภาพในสไลด์เนี่ยครับเหตุผลหลักก็คือหน่วยงานเนี่ยจะหาทางสร้างไปเรื่อยๆของบมากไปเรื่อยๆแบบนี้มันไม่ได้มันต้องคิดแล้วเราก็ไปประมาณการมาว่าแต่ละปีได้เท่าไหร่กรอบที่พอเป็นไปได้จริงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 200,000 ล้านต่อปีนะครับหากมีงบ 200,000 ล้านเนี่ยจะเลือกใช้อะไรเท่าไหร่เพราะทุกวันนี้แทบทั้งหมดใส่ไปกับการซ่อมถนนนะครับแล้วก็สร้างถนนแล้วก็สร้างอย่างไม่ได้มาตรฐานนะครับนี่มอเตอร์เวย์ไปบางปะอินโคราชท่านประธานลองไปวิ่งดูสิครับตรวจรับกันมาได้ยังไงนะฮะเนี่ยแต่เขาก็จัดเรื่อยแล้วก็ซ่อมไปเรื่อยแต่มันไม่ได้มีแผนนะครับว่าระยะยาว5ปี10ปีจะออกมาหน้าตาอย่างไรโครงการขนาดใหญ่นะฮะระดับเมกะโปรเจกต์ที่เรียกว่า MR Map แต่ก็วางแผนมาแบบผิดทิศผิดทางซ้ำซ้อนนะเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือผมให้หน่วยงานไปกรอ

มากขึ้นนะครับถึงการใช้เงินลงทุนของรัฐที่มีอยู่อย่างจำกัดไปกับการลงทุนในด้านการคมนาคมนะครับคือต้องคิดให้ดีว่าจะลงทุนอย่างไรไม่ให้มันซ้ำซ้อนเกินจำเป็นไม่คุ้มค่าอย่างที่ผ่านมาในอดีตผ่านไปกว่า2เดือนนะครับปกติเขาส่งกันอาทิตย์2อาทิตย์นะครับนี่ผ่านไปกว่า2เดือนจนผมไล่บี้กับประธานกรรมาธิการว่าต้องไปตามนี่จะหมดวาระอยู่แล้วเพิ่งส่งมาให้เมื่อเช้าครับหน่วยงานเพิ่งส่งมาให้เมื่อเช้านะครับแต่ว่าเดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยพอมีวาระที่เหมาะสมเนี่ยผมจะมาขยายความต่อในประเด็นนี้นะครับว่าทำไมหาทำไปเรื่อยเพราะเข้าใจดีครับว่านี่คือวาระ2ของงบประมาณนะครับแต่เนี่ยครับก็จัดงบประมาณมาอย่างเงี้ยแล้วก็เตือนแล้วก็ไม่ฟังนะครับเหตุผลที่2นะครับที่ผมต้องสงวนความเห็นไว้ก็คือผมยังไม่ได้รับความชัดคมนาคมแห่งใหม่เรื่องนี้นะครับผมติดตามมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่งบประมาณปีที่แล้วนะครับที่ตั้งงบมาเกือบ 4,000 ล้านนะครับที่จะทำอะไรอลังการหรูหราใหญ่โตใหญ่กว่าสตง.หัวนี่แพงกว่า3เท่าครับแต่ก็เข้าใจดีนะครับว่าโดยแค่งบเช่านะครับงบเช่าตึกใหม่นะครับแต่อย่างไรก็ตามตึกใหม่มันยังไม่ได้สร้างนะไปเช่าที่ไหนอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักก็คือไอ้ตึกใหม่ความฝันของสำนักปลัดกระทรวงคมนาคมที่อยากจะลงทุน4,000 ล้านบาทไปกับตึกให้ข้าราชการเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อในพื้นที่ทำเลทองจุดนี้คือถ้าบอกว่าจะย้ายไปเช่าที่อื่นๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าแล้วไอ้พื้นที่ทำเลทองเนี้ยจะเอาไปอะไรแทนอย่างไรก็ตามครับที่จะต้องถามให้ชัดเจนเนี่ยเพราะมีแหล่งข่าวระบุว่าสำนักปลัดกระทรวงคมนาคมเนี่ยจะเลี่ยงบาลีเลี่ยงบาลีคืออะไรรวมถึงรัฐบาลนะครับตอนโอนงบเนี่ยก็ตัดงบก้อนนี้ไปแล้วประมาณ 4,000 ล้านแต่มันยังอยู่ในระบบนะครับสิ่งที่เขาจะทำก็คือให้ SRT Asset ซึ่งเป็นบริษัทลูกของการรถไฟไปลงทุนสร้างเขาจะไปเช่าอยู่แทนซึ่งเขาก็จะได้ของเดิมตามเจตนารมณ์เดิมผมถึงอยากได้ความชัดเจนครับว่าถ้าจะไปเช่าจะเช่าที่ไหนอย่างไรนี้ทำเลทองใจกลางเมืองติดสถานีกลางบางซื่อเนี่ยจะกลายร่างไปสู่อะไรไปสู่เพื่อประชาชนหรือยังทำแบบเดิมตึกเดิมตามแบบเดิมเพื่อข้าราชการและผู้รับเหมาเหตุผลที่3นะครับแล้วก็หาซ่อมถนนไปเรื่อยนะครับในลักษณะมือใครยาวสาวได้สาวเอาไม่ได้มี priority ที่ชัดเจนไม่ได้มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในการสนับสนุนว่าโครงการใดควรได้งบมากน้อยควรใดทำก่อนทำหลังนะฮะเพราะว่านอกจากเมกะโปรเจกต์ระดับหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเนี่ยกระทรวงคมนาคมนะครับยังได้งบลงทุนหลักแสนล้านไปกับการทำโครงการขนาดกลางและเล็กขนาดเล็กก็คือต่ำกว่า600ล้านครับขนาดกลางก็สำหรับผู้รับเหมาชั้นพิเศษนะครับ600ถึงประมาณสัก 2-3 พันล้านส่วนขนาดใหญ่เป็นหมื่นล้านเนี่ยอันนั้นเขาแยกไปนะฮะไม่ใช่งบประมาณตามปีปฏิทินปกติกู้งบ PPP นะครับอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของงบประมาณประจำปีปกติเนี่ยโดยมากก็จะเป็นหาสร้างถนนไปเรื่อยเพราะอะไรครับท่านประธานเพราะนี่คือขุมนักการเมืองในเรื่องค่าตงสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดในปีงบนี้นะครับคือการจงใจปั้นโครงการมาให้ผู้รับเหมาชั้นพิเศษมีมากเพียงพอต่อการแบ่งทั้งที่ชนชั้นอื่นนะครับใกล้ตายกันหมดแล้วเพราะงบลงทุนมีเพียง 13% โดยลดลง 13% เมื่อเทียบกับปีก่อนแต่โครงการสำหรับผู้รับเหมาชั้นพิเศษเท่านั้นคือโครงการที่มีมูลค่า600ล้านขึ้นไปเนี่ยกลับมีเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับปี69มี69โครงการปีนี้งบปี70มี70โครงการมา71โครงการไหมนะครับก็ต้องตามไปจับตาดูกันครับแต่นี่นะครับเราก็ในฐานะกรรมการนะครับเราก็ใส่ไว้เป็นข้อสังเกตให้แล้วนะครับว่าปีหน้าอย่าทำมาแบบนี้อีกหวังว่าจะไม่เห็นการจัดโครงการมาเพื่อการแบ่งหัวอีกเหตุผลที่4นะครับอนุไม่กล้ากับหน่วยงานใหญ่

ปรับลดต่ำมากครับที่ใส่ข้อสังเกตไว้อ่ะแต่ว่าปีนี้งบปีนี้ที่ข้าราชการแล้วก็นักการเมืองบางจำพวกเนี่ยจัดเสร็จแล้วปั้นโครงการมาให้ชนชั้นพิเศษมากเพียงพอต่อการแบ่งแล้วแล้วผมก็ชี้ให้เห็นแล้วในบอร์ดในกรรมาธิการชุดใหญ่อย่างไรก็ตามกรรมาธิการชุดใหญ่ได้ไปพิจารณาต่อในรายละเอียดแต่อนุก่อสร้างแทบไม่ทำหน้าที่ครับกรอบงบที่เข้าไปในอนุก่อสร้างเนี่ย 265,000 แต่ตัดได้จริงเท่าไหร่ไหมครับท่านประธานจากงบ 2,312 ล้านที่เหลือเป็นแค่การเลื่อนงวดงานให้มันทำยอดแบบไม่อายห้องอื่นเฉยๆ 1,171 ล้านงบ 265,000 ล้านตัดได้เพียง312ล้านหมดไม่ตัดเลยสักบาทประเด็นคือเวลาหน่วยงานเล็กๆนะครับที่เขามีงบกันโน่นถามนี่ซักโน่นซักนี่ทำเป็นกล้าเพราะกล้าตัดนะครับหน่วยงานเล็กๆแต่พอหน่วยงานใหญ่ที่ได้รับงบลงทุนระดับแสนล้านอย่างกรมทางหลวงเข้าไปนะครับกับปล่อยผ่านอย่างรวดเร็วและง่ายดายนะครับแทบไม่มีการพิจารณาในรายละเอียดมีแต่คนเข้าไปป้องเข้าไปเฉลี่ยผมขอถามงบกว่าแสนล้านของกรมทางหลวงที่เข้าไปพิจารณาในห้องอนุของท่านเนี่ยใช้เวลาในการพิจารณากี่ชั่วโมงเท่าไหร่หากไม่นับการเลื่อนงวดงานเท่าที่ผมดูเร็วๆนะครับจากรายงานอนุเนี่ยเหมือนว่างบ 110,700 ล้านของกรมทางหลวงเนี่ยถูกปรับเป็นตัวเลขกลมๆ400ล้านโดยให้หน่วยงานไปเลือกหยิบออกเองแล้วหน่วยงานก็เลือกก้อนใหญ่350ล้านนะครับจาก400ล้านที่ขอให้เขาเรียกหยิบออกเองเนี่ยเป็นแค่การเลื่อนงวดงานคือพูดง่ายปรับลดจริงๆประมาณสัก50ล้านจากงบแสนล้านปรับได้จริงแค่ประมาณ50ล้านแล้วก็หน่วยงานเป็นคนเลือกหยิบออกเองเพราะอนุส่วนมากรวมถึงส.ส.ที่เข้าไปเชียร์เนี่ยก็มีแต่ไปป้องไปเฉลี่ยคำถามคือมีรายการไหนบ้างนะครับที่อนุเนี่ยได้พิจารณาปรับลดอย่างแบบที่กล้าทำกับหน่วยงานเล็กหน่วยงานน้อยเอาชั้นพิเศษยังได้โครงการที่ปั้นกันมาอยู่เท่าเดิม70โครงการสำหรับปี70ในกทบในกรรมธิการรายงานเนี่ยผมก็ขอแรงกิ้งของโครงการนะครับเพื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยไปป่วนเขาไม่เขาหัวกันอ่ะหยิบโครงการอะไรออกมาบ้างอย่างน้อยครับว่าอะไรที่เขาจัดลำดับความสำคัญต่ำๆเนี่ยเอาออกไปสัก 2-3 โครงการก็ยังดีแต่ปรากฏว่าไงครับหน่วยงานซึ่งของอย่างนี้ต้องมีนะครับถ้าไม่มีนี่คือผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าขอเนี่ยเขาต้องเรียงลำดับความสำคัญของโครงการแต่ปรากฏไม่ส่งให้เลือกหยิบโครงการบางโครงการที่มันเห็นกันชัดๆเนี่ยว่าการตั้งงบเนี่ยมันมาเพื่อการแบ่งหัวคือโครงการอยู่คนละที่อ่ะครับแต่เอามาประมูลรวมกันเพื่อให้ยอดมันใหญ่เพื่อเป็นเค้กมากพอต่อการแบ่งปรากฏกรรมการเสียงข้างมากก็ลากต่อไปให้ถึงมือชั้นพิเศษครับใช้เสียงข้างมากลากต่อไปเพื่อให้โครงการชั้นพิเศษยังอยู่ครบผมจึงต้องมาขอสงวนความเห็นไว้ในสภาใหญ่แห่งนี้เหตุผลที่5นะครับข้อสุดท้ายรัฐมนตรีตอบมั่วเมื่อตอนวาระ1ในเรื่องของการขออนุมัติครม.เพื่อเบี้ยวเกณฑ์ตามที่ผมได้อภิปรายในวาระ1นะครับว่าปีนี้เนื่องจากงบลงทุนมันน้อยนะครับเลยมีการเล่นทริคเบี้ยวเกณฑ์ในปีแรกสำหรับโครงการก่อสร้างผูกพันที่ควรตั้งมาในปีแรก 15% ตามกฎแต่ไม่รู้รัฐมนตรีร่วมหัวด้วยไหมเนี่ยแอบตั้งมาเพียง 10% เพื่อให้มีพื้นที่งบประมาณเหลือเพียงพอต่อการยัดโครงการมากพอต่อการแบ่งหัวในนาที่ผมอภิปรายเรื่องนี้ในวาระหนึ่งนะครับผมได้ทำนายวาระแล้วเนี่ยจะต้องมีการขอมติครม.มาเวฟเกณฑ์ 15% เป็นแน่เพราะไม่งั้นมันผิดกฎหมายเห็นณวันนั้นนะครับรัฐมนตรีช่วยนะครับรัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์เนี่ยก็ออกมาโต้แบ

0: ที่ท่านเขียนเนี่ยแหละครับตามภาพเนี่ยนะให้ลิงก์อะไรไปด้วยนะครับท่านโต้แบบชัดๆนะครับว่าไม่มีแน่นอนนะฮะโต้แบบฉับๆชัดๆว่าไม่ต้องทำนายผมทำอะไรแย่ๆแบบนั้นเพราะมันยังไม่เกิดขึ้นไงครับผมเตือนตั้งแต่วาระหนึ่งว่าเดี๋ยวผ่าน3วาระเขาใช้มติครม.ในการแก้กฎหมายเพื่อไม่ให้เขาผิดกฎหมายแน่เขาก็บอกว่าจะไม่ทำนะครับแต่เดี๋ยวเรามาคอยจับตาดูกันนะครับว่ามติครม.หลังเราผ่านงบ3วาระไปแล้วเนี่ยจะใช้มติครม.แก้มติครม.ทำให้การเบี้ยวที่ผมทำนายไว้หรือไม่ภายในเดือนนี้เดี๋ยวเราก็รู้ครับผมว่ามีแน่นอนครับเพราะนี่คือระบอบสีน้ำเงินอะไรที่ผิดก็ทำให้ถูกได้สุดท้ายนะครับผมขอเน้นย้ำสิ่งที่ผมได้อภิปรายไปตั้งแต่วาระแรกในเรื่องของถอดรหัสงบลงทุน 13% ลดลง 13% เมื่อเทียบกับปีก่อนแต่งบของผู้รับเหมาชั้นพิเศษปี69มี69โครงการปี70ยังไปเบียดบังที่อื่นเพื่อให้ได้70โครงการให้มันมีมากขึ้นพอต่อการแบ่งหัวโดยสรุปนะครับงบน้อยของแพงต้องเลิกไถตังก่อนผู้รับเหมาต้องเลิกหัวข้าราชการต้องเลิกจัดหัวให้นักการเมืองต้องเลิกยอมให้หัวนะครับประชาชนจะอดตายกันหมดแน่สุดท้ายผมขอให้เพื่อนสมาชิกนะครับช่วยกันลงมติตามผู้สงวนความเห็นด้วยครับขอบคุณครับ
1: ท่านนาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโณครับ
2: เรียนประธานสภาที่เคารพกระผมนาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนหาดใหญ่นโยบาย Cloud First Policy เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนจากการลงทุนระบบคอมพิวเตอร์และ Data Center รวมถึงไซเบอร์ต่างคนต่างทําไปสู่การใช้ระบบ Cloud ที่มีมาตรฐานลดการลงทุนที่ซ้ําซ้อนครับแต่เมื่อผมพิจารณากลับพบภาพที่สวนทางกับนโยบายนี้โครงการจาก3หน่วยงานได้แก่โครงการของกรมขนส่งทางบก1โครงการวงเงิน 39.8 ล้านบาทสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ 9.1 ล้านบาทและกรมทางหลวง4โครงการวงเงิน 169.4 ล้านบาทรวม6โครงการครับเป็นวงเงินมูลค่าทั้งสิ้น 218.3 ล้านบาททั้งหมดเกี่ยวข้องกับ Data Center และ Cyber Security คำถามคือในวันที่รัฐบาลประกาศนโยบาย Cloud First ทำไมหน่วยงานของรัฐบาลยังของงบประมาณเพื่อไปสร้าง Data Center และเสริมระบบของตัวเองกันต่อไปโครงการหนึ่งที่ผมคิดว่าสะท้อนปัญหาได้ดีที่สุดคือโครงการจัดทำระบบป้องกันการโจมตีและวิเคราะห์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ของกรม 1.8 ล้านบาทเรากำลังซื้อระบบ Cyber Security มูลค่าเกือบ55ล้านบาทแต่จากข้อมูลที่ได้รับในการพิจารณางบประมาณอุปกรณ์ส่วนหนึ่งจะถูกนำไปติดตั้งในห้องเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงานซึ่งครับนี่ไม่ใช่เรื่องตลกเรื่องสถานที่อย่างเดียวนะครับแต่มันสะท้อนคำถามที่ใหญ่กว่านั้นเรากำลังลงทุนซื้อเทคโนโลยีราคาแพงไปวางไว้บนโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และความต่อเนื่องในการบริการจริงหรือไม่ไซเบอร์ซิเคียวริตี้หรือซื้อซอฟต์แวร์เพียงอย่างเดียวแต่ต้องคิดทั้งระบบเน็ตเวิร์กซิเคียวริตี้แอคเซสคอนโทรลBackup, Disaster Recovery ไปจนถึงบุคลากรที่เฝ้าระวังและตรวจสอบต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงการซื้ออุปกรณ์ราคา55ล้านบาทไม่ทำให้ห้องเซิร์ฟเวอร์กลายเป็น Data Center ที่มีมาตรฐานขึ้นมาโดยอัตโนมัติไม่ได้มีโครงการเดียวครับในงบประมาณเดียวกันยังมีอีกโครงการหนึ่งชื่อโครงการจัดหาระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ถามวงเงินอีก 48.6 ล้านบาท2โครงการมีมูลค่ารวมกัน103ล้านบาทชื่อโครงการเกี่ยวข้องกันลักษณะงานเกี่ยวข้องกับ Cyber Security และการ

เฝ้าระวังภัยคุกคามเหมือนกันและอยู่ในหน่วยงานเดียวกันผมจึงขอให้กรมทางหลวงชี้อันนี้เป็นคนระบบคนละระบบอย่างไรขอบเขตงานเชื่อมโยงหรือทับซ้อนกันหรือไม่เป็นความต้องการเดียวกันที่ถูกแยกออกเป็น2โครงการหรือออกเป็น2โครงการมีผลต่อวงเงินวิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรืออำนาจในการอนุมัติโครงการหรือไม่เพราะหากเป็นความต้องการเดียวกันที่สามารถจัดซื้อจัดจ้างร่วมกันได้เข้าข่ายการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรืออำนาจการอนุมัติตามกฎหมายหรือไม่เรื่องนี้ไม่ควรปล่อยผ่านให้มีข้อสงสัยครับในการพิจารณางบประมาณผมได้รับคำอธิบายจากหน่วยงานในลักษณะคล้ายกันว่าข้อมูลของหน่วยงานมีความสำคัญต้องการความมั่นคงปลอดภัยในระดับที่สูงและเมื่อถามหน่วยงานว่าข้อมูลสำคัญที่ว่าคืออะไรทำไมต้องมีการลงทุนในการสร้าง Data Center มูลค่านับร้อยล้านบาทคำตอบคือข้อมูล PDPA ของข้าราชการอีกครั้งนะครับข้อมูล PDPA ของข้าราชชนด้วยซ้ำและไม่สามารถขอใช้บริการ Government Data Center and Cloud Service หรือ GDCC ได้แต่ผมคิดว่าเราต้องแยก2เรื่องออกจากกันครับข้อมูลสำคัญไม่ได้แปลว่าต้องมี Data Center ต้องการความปลอดภัยที่สูงก็ไม่ได้แปลว่าต้องซื้ออุปกรณ์มาติดตั้งและดูแลด้วยตัวเองในหลายกรณีตรงข้ามเสียด้วยซ้ำครับระบบเหมาะสมสามารถมีระบบสำรองมีการทำซ้ำมีการแยกพื้นที่การให้บริการมากกู้คืนระบบเมื่อเกิดเหตุขัดข้องหรือภัยพิบัติได้มีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานมีการเฝ้าระวังและตอบสนองภัยคุกคามตลอด24ชั่วโมงที่สำคัญคือมีบุคลากรเฉพาะทางดูแลระบบเหล่านี้อย่างต่อเนื่องในขณะที่หน่วยงานราชการแต่ละแห่งหากต้องสร้างขีดความสามารถระดับเดียวกันขึ้นมาเองก็ไม่ได้จบแค่การซื้อเครื่องแม่ข่ายหรืออุปกรณ์ไซเบอร์ซีเคียวริตี้แต่ต้องมีทั้งสถานที่ข่ายระบบสำรองข้อมูล Disaster Recovery ระบบรักษาความปลอดภัยและบุคลากรที่ดูแลทั้งหมดได้ตลอดอายุการใช้งานคำถามจึงไม่ใช่แค่ว่าหน่วยงานสามารถสร้าง Data Center เองได้หรือไม่แน่นอนครับว่าสร้างได้ถ้ามีงบประมาณแต่คำถามคือทำไมรัฐต้องจ่ายเงินสร้างความสามารถชุดเดียวกันซ้ำๆในหลายหน่วยงานนี่คือเหตุผลที่รัฐบาลประกาศนโยบาย Cloud First Policy หัวใจคลาวด์ดีในทุกกรณีหรือห้ามหน่วยงานมีระบบ On-Premise ทั้งหมดข้อมูลหรือระบบบางประเภทอาจต้องมีเหตุผลทางด้านกฎหมายความมั่นคงหรือความต้องการทางและประมวลผลภายในหน่วยงานคลาวด์ต้องเป็นค่าเริ่มต้นที่ทุกหน่วยต้องใช้ส่วนการสร้าง Data Center แบบ On-Premise ของตัวเองต้องเป็นข้อยกเว้นและหน่วยงานต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า 1. จึงไม่สามารถตอบโจทย์ได้ 2. ข้อมูลหรือระบบมีข้อจำกัดอะไรที่จำเป็นต้องมี Data Center 3. ต้องโครงการหรือ Total Cost of Ownership ต่ำกว่าหรือคุ้มค่ากว่าอย่างไรและ 4. ข้อสุดท้ายหน่วยงานมีบุคลากรและขีดความสามารถที่จะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบได้จริงหรือไม่ไม่ใช่บอกเพียงแค่ว่าข้อมูลสำคัญเพราะฉะนั้นขอซื้อเซิร์ฟใช้เหตุผลข้อนี้ Cloud First Policy ก็จะเหลือเพียงนโยบายบนกระดาษและผมขอฝากคำถามถึงเพื่อนสมาชิกด้วยครับว่าในการอภิปรายที่ผ่านมามีเพื่อนสมาชิกบางท่านลุกขึ้นมาสนับสนุน Cloud First Policy ของรัฐบาลผมยินดีครับเพราะผมเองก็สนับสนุนนโยบายนี้แต่ผมคิดว่าเราต้องดูมากกว่าสิ่งที่พูดในห้องประชุมแห่งนี้ครับเราต้องกลับไปดูด้วยซ้ำครับว่าในชั้นอนุกรรมติต่อโครงการ Data Center และ Cyber Security ที่รวมทั้งหมด21โครงการอย่างไรถ้าบนเวทีบอกว่าสนับสนุน Cloud First Policy แต่ถึงเวลาพิจารณางบประมาณกลับลงมติ

0: ไม่ควรกระจายเงินไปสร้างระบบที่แต่ละหน่วยงานต้องดูแลกันของทั้ง6โครงการของ3หน่วยงานในกระทรวงคมนาคมรวมไปดำเนินนโยบายตามนโยบายที่รัฐบาลได้ประกาศไว้เองและเพื่อให้เงินลงทุนทุกบาททางด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลและไซเบอร์ซิเคียวริตี้สร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับข้อมูลของรัฐได้จริงๆไม่ใช่เพียงการสร้างห้องเซิร์ฟเวอร์เพิ่มอีก6โครงการขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปเป็นผู้สงวนคำแปลยตินะครับท่านแรกท่านวัชรพงศ์ศิริลักษ์ครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมวัชรพงศ์ศิริลักษ์ครับสมาชิกสภาบัตรประชาชนครับวันนี้ขอร่วมอภิปรายนะครับที่ได้ขอปรายยติไว้ในมาตรา15ของกระทรวงคมนาคมนะครับโดยวันนี้นะครับผมนะครับที่ของกรมเจ้าท่าที่วันนี้ท่านประธานโดยเป็นการตั้งงบประมาณนะครับที่เกินราคาความเป็นจริงหรือไม่ครับทั้งการซื้อเรือท้องแบนทั้งการซื้อเจ็ตสกีนะครับงบประมาณรวมแล้วประมาณ17ล้านวันนี้นะครับผมเรียนตามตรงว่าลุกขึ้นมาอภิปรายเนี่ยเจ้าท่าไม่ควรจะมีเรือหรือว่าเจ็ตสกีครับยืนยันครับเพราะเป็นการที่จะไปช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นได้มีอุปกรณ์ที่ดีใช้ในการตรวจการในการช่วยเหลือเข้าเหลือพื้นที่นะครับในที่ที่เรือใหญ่ๆเข้าไม่ได้เนี่ยเรือเล็กๆการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสักคนหนึ่งประเมินค่าเป็นมูลค่าของเงินไม่ได้ครับท่านประธานครับเห็นด้วยครับว่าต้องมีครับแต่สิ่งที่ไม่เห็นด้วยเลยนั่นคือความเคยจะซื้อของอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเราจะตั้งราคาอะไรก็ได้ครับคำตอบที่ได้รับครับควรจะต้องชัดเจนมีอะไรบ้างมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่ทำให้ราคาได้ถึงขนาดนี้ครับมาดูครับท่านประธานครับเดี๋ยวขอสไลด์นิดนึงครับนะฮะเรามีการขอซื้อเรือท้องแบนนะครับ8ลำนะครับตกประมาณลำละ 1.2 ล้านบาทนะครับไปที่สงขลาก็ได้ซื้อไปนะครับก็มีไปด้วยนะครับแต่พอพูดถึงเรือท้องแบนที่จังหวัดสงขลาเนี่ยผมนึกขึ้นได้ว่าที่อบจ.สงขลานี่แบนเหมือนกันก็เลยลองเข้าไปดูครับว่ามีการซื้อเรือมาเนี่ยประมาณลำละ 600,000 บาทและกำลังถูกตรวจสอบอยู่ด้วยครับว่าเป็นการซื้อนะครับจนปัจจุบันนี้เรือท้องแบนเหล่านั้นที่อบจ.สงขลาเองยังไม่ได้แตะน้ำเลยครับยังถูกกองไว้อยู่เลยนะครับแล้วก็นี่ครับอีกโครงการครับท่านประธานโครงการซื้อครับขอสไลด์ไปเลยครับพี่ไปขอนะฮะเจ็ตสกี5ลำครับสำหรับสำนักงานเจ้าท่านะครับใน5สาขาตั้งงบประมาณไว้ 1.5 ล้านบาทเมื่อในชั้นกรรมธิการนะครับเปิดเว็บไซต์นะครับยี่ห้อถึงเนี่ยนะครับพอเข้าไปดูครับกลับพบว่าในเว็บไซต์ของทางแบรนด์เขาเลยนะครับ9เท่านั้นงงครับท่านประธานงงเป็นไก่ตาแตกผมคิดว่าก็คงอาจจะมีส่วนควบอย่างอื่นส่วนที่ต้องเพิ่มเติมไปเหมือนรถซิ่งครับเหมือนรถแต่งนะครับขี่เดิมๆอาจจะต้องเดินดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็กลับไปดูครับว่าเจ้าท่าเองเนี่ยก็คือเคยขอมาเมื่อประมาณปี64นะครับก็ย้อนกลับไปดูในปี64ครับ6ลำในวงเงิน 4.8 ล้านด้วยงบประมาณทั้งหมดเนี่ยเท่านั้นต่างจากราคาที่ขอปีนี้ไปอีก1เท่าผมเองก็เลยด้วยความไม่รู้ครับด้วยความไม่รู้เลยก็เลยอยากรู้ว่ามันคุ้มค่าจริงหรือเปล่าเนี่ยผมก็เลยไปถามครับกลุ่มคนที่เขาเล่นจริงๆเลยเนี่ยคนที่เขาใช้จริงๆเลยเนี่ยว่าเรือรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ในราคาแบบนี้เนี่ยสมเหตุสมผลหรือเปล่าครับนะครับคนในวงการเองก็ต่างออกมาพูดครับว่าเนี่ยพี่ไหน900,000เลยเหรอรุ่นนี้900,000ใครจะซื้อเอาดีๆนะครับ900,000ได้หลายลำเลยนะพี่ 390,000

0: นี่คือความของประชาชนในวันนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ตีไป9 แสนแล้วนะครับและคำชี้แจงในห้องประชุมครับอ้างสลับไปมานะครับระหว่างรุ่นที่ซื้อมาปีที่แล้วกับสเปคของ 1,800cc ที่ว่านะครับแต่ว่าผู้ชี้แจงนะครับกับตอบว่ารุ่นนะครับท่านมันเป็นคำตอบที่ไม่มีความโปร่งใสอยู่ในคำพูดเลยถ้าจะให้ตั้งงบน้อยที่สุดท่านต้องตอบได้ว่าเงินเหล่านี้เนี่ยที่จะไปใช้เนี่ยมันคุ้มค่าอย่างไรบ้างคำนวณมาจากอะไรอ้างอิงสเปคอะไรมีอุปกรณ์อะไรสำรวจบ้างนะครับแม้ว่าวันนี้ทราบแล้วว่าจะมีการปรับลดไปแล้วเหลือ 1.2 ล้านอยู่ดีนะครับแล้วก็โครงการทั้งหลายเหล่านี้ที่ไม่มีความชัดเจนเนี่ยก็เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับก็ผมจึงขอปรับลดนะครับในมาตรา15ในภาพรวมลงไปทั้งหมด 5% นะครับท่านประธานครับและสิ่งที่ผมพูดหรือว่าอภิปรายน้อยสำหรับงบประมาณที่เพื่อนๆสมาชิกของผมหลายๆคนได้สสบ้านนอกอย่างผมเนี่ยผมก็คิดว่ามันเยอะครับแล้วก็ผมคิดว่าเงินส่วนนี้ที่เป็นเงินภาษีของน้องประชาชนเนี่ยถ้าจะเอาไปช่วยเหลือพวกเด็กให้เบี้ยคนชราได้เพิ่มขึ้นให้ไปช่วยเกษตรกรเรื่องค่าปุ๋ยเนี่ยผมว่าดูกว่าจะเอาเงินภาษีที่มันเป็นส่วนต่างที่รู้สึกว่าไม่สมเหตุสมผลแบบนี้มาใช้ผมจึงขอปรับลด 5% ครับขอบคุณครับ
1: ท่านสมาชิกครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่องเยาวชนกับการเรียนรู้การปกครองและการมีส่วนร่วมในระบอบประชาคณะกรรมการปกครองสภาผู้แทนราษฎรครับจำนวน250 คนสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเชิญนั่งได้ครับต่อไปเชิญกิจครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสกลสุนทรวณิชกิจผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีเขต4จากพรรคประชาชนครับท่านประธานครับวันนี้ผมขอสนวนคำแปลกระทรวงคมนาคมลง 10% ครับงบประมาณของส่วนราชการกระทรวงคมนาคมปีนี้ตั้งไว้ที่ 176,445 ล้านบาทปรับลด 10% คือ 17,644 ล้านบาทครับผมจะเรียนด้วยเหตุผลที่ว่ายิ่งเราสร้างถนนมากเท่าไหร่ระบบขนส่งสาธารณะยิ่งเข้าไม่ถึงประชาชนมากเท่านั้นครับและงบฉบับนี้ก็กำลังดำเนินไปในทางนั้นอีกปีหนึ่งขอสไลด์ด้วยนะครับประเด็นที่1 นะครับเงินขอเปอร์เซ็นต์เป็นถนนในงบของกระทรวง 176,000 ล้านบาทกรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทรวมกันได้ 3,000 ล้านบาทคิดเป็น 92.3% ครับที่กรมการขนส่งทางรางซึ่งกำกับดูแลระบบรางทั้งประเทศได้ 163 ล้านบาทสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางได้ 91 ล้านบาทและสามจราจรซึ่งเป็นสมองของกระทรวงในการวางแผนระบบขนส่งบาท3หน่วยงานนี้นะครับรวมกันได้506ล้านบาทคิดเป็น 0.29% ของทั้งกระทรวงเท่านั้นเองครับขอสไลด์ถัดไปนะครับประเด็นที่2ครับตัวชี้วัดของกรมคือทำผมก็ขอยกตัวอย่างกรมทางหลวงชนบทนะครับเพราะเป็นกรมที่ผมไล่เอกสารมาละเอียดมากที่สุดเป้าหมายการให้บริการข้อแรกของ70เขียนตัวชี้วัดไว้ว่าค่าเฉลี่ยปริมาณการจราจรย้อนหลัง3ปีบนโครงข่ายของทางหลวงชนบทสายหลักเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ10และค่าเป้าหมายร้อยละ10นี้ก็ตั้งไว้เท่ากันทุกๆปีตั้งแต่ปี2569ถึง2572ครับหมายความว่ากรมนี้จะถือว่าตัวเองทำงานสำเร็จก็ต่อเมื่อผมมากขึ้นไม่ต่ำกว่าปีละ 10% ครับผมไม่ได้บอกว่าคนเขียนตัวชี้วัดนี้คิดผิดนะครับในกรอบเดิมรถเยอะก็แปลว่าถนนถูกใช้แต่ถ้าเราเอาตัวชี้วัดนี้ไปวางบนเป้าหมายของประเทศเรื่องการลดใช้รถยนต์ส่วนบุคคลลดคาร์บอนและเพิ่มสัดส่วนการใช้

0: ประสงค์สาธารณะมันก็จะส่วนทางกันอย่างชัดเจนครับหน่วยงานที่วัดความสำเร็จด้วยจำนวนรถที่เพิ่มขึ้นก็จะไม่มีวันเสนอโครงการที่ทำให้คนใช้รถน้อยลงอย่างแน่นอนครับขอสไลด์ถัดไปครับประเด็นที่3ครับผมก็ได้อ่านรายละเอียดเอกสารงบประมาณจำแนกรายการรายจ่ายของกรมทางหลวง 45,903 ล้านบาทซึ่งไล่รายการทุกบรรทัดนะครับตั้งแต่บาทแรกจนบาทสุดท้ายครับก็ไม่มีคำว่าทางเท้าหรือทางจักรยานหรือสารไม่มีคำว่าขนส่งสาธารณะแต่อย่างใดครับขอสไลด์ถัดไปครับสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดคือกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงทางและสะพานเพื่อสนับสนุนเส้นทางรถไฟทางคู่ก็ตั้งไว้ที่124ล้านบาทและกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนซึ่งเป็นรูปธรรมตั้งไว้ที่69ล้านบาทเทียบกับงบก่อสร้างและพัฒนาถนนเพิ่มขึ้นของกรมทางหลวงชนบทกรมเดียวในปีเดียวนี้คือ 18,914 ล้านบาทเลยครับสไลด์ถัดไปครับในประเด็นที่4ของผมนะครับในเขตของผมคืออำเภอคลองหลวงเนี่ยจังหวัดปทุมธานีปีนี้กรมถนนชนบทก็ตั้งงบไว้2รายการคือถนนสายปท50เทศบาลท่าโขงถึงบ้านคลอง13 233ล้านบาทครับและทางต่างระดับบริเวณจุดตัดถนนสายปท4001กับทางหลวงอีก59ล้านบาทรวม292ล้านบาทครับผมไม่ได้บอกว่า2เส้นนี้ไม่ควรมีนะครับมันก็จำเป็นครับแต่ผมขอเรียนตามตรงว่าเงินประชาชนในเขตผมจะได้ประโยชน์เต็มที่ก็ต่อเมื่อเขามีรถครับส่วนคนที่ไม่มีรถนักเรียนคนแก่แรงงานในนิคมแม่ค้าที่ต้องขนของต่างๆก็ยังคงต้องยืนรถ2แถวข้างทางบนถนนที่เพิ่งลาดยางใหม่ๆก็ไม่มีตารางเวลารถจะมาเมื่อไหร่ไม่มีทางเท้าที่ปลอดภัยและในความเป็นจริงคือไม่มีแม้กระทั่งรถที่จะให้รอด้วยซ้ำครับนั่นคือสิ่งที่ผมหมายความว่ายิ่งเราสร้างถนนมากเท่าไหร่ขนส่งสาธารณะเพราะมันใช้งบก้อนเดียวกันถนนที่ดีขึ้นนะครับทำให้คนที่มีรถเดินทางได้สะดวกขึ้นแต่คนที่ยิ่งไม่มีรถก็จะยิ่งถูกห่างทิ้งออกไปในทุกปีครับขอสไลด์ถัดไปครับประเด็นที่5ครับก็คือการสร้างเพิ่มทุกปีทั้งที่ของเดิมยังดูแลไม่ไหวปีนี้นะครับกรมทางหลวงชนบทระบุเองว่าเมื่อวิเคราะห์ด้วยระบบบริหารงานบำรุงทางงบบำรุงทางที่ควรได้ถึง 45,000 ล้านบาทแต่ได้จริงปีละ 19,000 ล้านบาทปีนี้ครับกรมก็ได้งบบำรุงรักษา 17,677 ล้านบาทสำหรับโครงข่าย349กิโลเมตรต่ำกว่าที่ตัวเองบอกว่าจำเป็นเกือบ3เท่าครับแต่ในปีเดียวกันก็ยังตั้งงบสร้างและพัฒนาถนนเพิ่มอีก 18,914 ล้านบาทมากกว่างบดูแลของเดิมด้วยซ้ำไปขอสไลด์ถัดไปครับเพิ่มขึ้นวันนี้คือภาระบำรุงรักษาที่จะตก10ปีและเป็นภาระที่หน่วยงานยอมรับเองว่าแบกไม่ไหวตั้งแต่ลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมลง 10% เป็นเงิน 17,644 ล้านบาทครับขอสไลด์ถัดไปครับและผมขอเรียน3อย่างสิ่งที่ผมเสนอไม่ให้แตะเลยคืองบบำรุงรักษาถนนที่ประชาชนต้องใช้ทุกวันงบอำนวยความปลอดภัยทั้งผลผลิตและกิจกรรมที่สนับสนุนระบบรางครับสิ่งที่ผมเสนอให้ลดก็คือการสร้างและการขยายถนนเพิ่มเท่านั้นครับ10ปีที่ผ่านมาเราสร้างและวันนี้คนที่ยังไม่มีรถก็ยังเดินทางลำบากเหมือนเดิมครับนั่นแปลว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ถนนไม่พอแต่อยู่ที่เราเอาเงินไปลงผิดที่มาตลอดครับการขอให้รัฐบาลหยุดคิดสัก1ปีว่าเงิน 170,000 ล้านของกระทรวงคมนาคมควรทำให้คนไทยได้ขับรถสะดวกขึ้นหรือควรทำให้คนไทยเดินทางได้โดยครับท่านประธาน
1: ท่านปวิตราจิตกิจครับ
2: เรียนประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันปวิตราจิตกิจผู้แทนราษฎรเขตบางกอกใหญ่และแขวงบางเชิงหนังกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนค่ะท่านประธานคะวันนี้ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายเรื่องการสงวนคำแปรยติปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะในส่วนของ

0: รมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมค่ะซึ่งในปีนี้นะคะกรมเจ้าท่ามีการของบล้านบาทค่ะในเล่มนี้นะอยู่ที่หน้า41นะคะซึ่งถือว่าเป็นงบประมาณที่สูงทีเดียวนะคะแล้วก็มีงบประมาณบางประการค่ะท่านประธานค่ะที่ประชาชนในพื้นที่ของดิฉันนะคะตั้งคำถามค่ะอยู่2ประเด็นค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะกรมเจ้าท่าท่านจะแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ค่ะปีนี้นะคะมีขอมาทั้งหมด5รายการค่ะรวมประมาณ65ล้านบาทที่หมดไปกับการซ่อมทำเรือตรวจการเจ้าพระยาค่ะเฉพาะในกรุงเทพมหานครค่ะท่านประธานคะซึ่งพออ่านเหตุผลเขาแล้วนะคะก็จับใจใช้ตรวจตาการจราจรทางน้ำกำกับดูแลด้านความปลอดภัยเฝ้าระวังการก่อมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำจึงเป็นที่มาของความสงสัยนะคะในประเด็นแรกนะคะว่ากรมเจ้าท่าจะเร่งซ่อมท่าเรือนะคะเพื่อใช้กวดขันวินัยทางน้ำการจราจรทางน้ำดูแลกันแต่ยังมีการปล่อยปละละเลยค่ะให้เรือที่ปล่อยมลพิษควันดำวิ่งแล่นอยู่ในพื้นที่คลองสาขาอาทิเช่นคลองมอนคลองด่านคลองภาษีเจริญคลองอยู่ในพื้นที่ของดิฉันนะคะและปัญหาที่ฉันท่านก็รู้ตัวดีอยู่แล้วว่าเรือมันไม่ได้พังค่ะแต่ส่วนเจ้าหน้าที่นั้นไม่เพียงพอและเจ้าหน้าที่บางคนค่ะก็มีสัมพันธ์อันดีงามกับผู้กระทำความผิดค่ะดังนั้นค่ะประชาชนในพื้นที่ค่ะท่านประธานคะเขาก็ซ่อมเรือแล้วจะมั่นใจหรือไม่ว่าทางเรือตรวจการนี้จะกวดขันดูแลแก้ปัญหานี้จริงๆเหมือนเวทประเด็นต่อมาค่ะเป็นอีกโครงการที่น่าสนใจนะคะของกรมเจ้าท่าที่ตั้งของงบประมาณมานะคะคือโครงการจัดซื้อระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในท่าเทียบเรือสาธารณะและลำน้ำด้วยกล้องวงจรปิดแบบ AI พร้อมโครงข่ายสื่อสารในแม่น้ำเจ้าพระยาของมากกว่า174ล้านบาทค่ะซึ่งอยู่ในสถานะระหว่างการดำเนินการค่ะ174ล้านบาทนี้นะคะประชาชนในพื้นที่ค่ะก็ฝากมาถามค่ะถึงความคืบหน้าตาโครงการนะคะมาจำนวนนี้มากนะคะแต่ท่านก็ยังคงปล่อยปละละเลยค่ะให้เรืออีกหลายท่านะคะท่าเรืออีกหลายท่ายังมีความไม่ปลอดภัยค่ะและยิ่งเป็นเจ้าพระยานะคะก็ยังถูกปล่อยทิ้งร้างอาทิเช่นท่าเรือวัดราชคฤห์เขตธนบุรีท่าเรือ BTS บางว่าเขตภาษีเจริญค่ะยังไม่มีความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารผู้สัญจรผู้เดินเรืออยู่เลยค่ะกรมเจ้าท่าทราบดีค่ะว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแต่กลับมองข้ามและไม่ได้ให้ความสนใจกับการแก้ปัญหาค่ะท่านประธานและเมื่อเวลาจัดทำงบประมาณก็ขยันจัดทำค่ะของบประมาณตรงเป้าเข้าประเด็นค่ะและด้วยเหตุนี้ค่ะท่านประธานคะดิฉันจึงขอปรับลดงบประมาณ 5% ในส่วนตัวคมนาคมค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านประธานที่เคารพกระผมในชัวร์หลีกภัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ญาติเพื่ออภิปรายประกอบคำแปรยติคำแปรยตินี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างในกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นปัญหาอยู่ถือโอกาสเป็นปากเป็นเสียงให้กับสมบัติของชาติส่วนหนึ่งซึ่งประเดี๋ยวปรากฏในภาพก็จะเห็นนะครับที่ปรากฏที่ผมจะทำหน้าที่ผู้แทนเป็นสิ่งมีชีวิตเกิดแก่เจ็บตายเหมือนสิ่งชีวิตทั้งหลายแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเลยไม่มีปากมีเสียงกับเขาครับนั่นคือส่วนหนึ่งที่เราเห็นโดดเดี่ยวอยู่แต่จริงๆแล้วสภาพอย่างนี้ไม่ได้โดดเดี่ยวหรอกครับถ้าเราเดินทางทั่วประเทศในทางรถยนต์เราจะเห็นสภาพอย่างนี้ครับมีอยู่ทั่วไปในแต่ละพื้นที่ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้มีหน้าที่ดูแล

เรื่องนี้เป็นประเด็นที่ผมเป็นปากเป็นเสียงให้กับต้นไม้โดยก่อนจะแปรยติข้อได้ทำเรื่องแนะนำคือปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่มิถุนายน2569โดยทำเรื่องหารือท่านประธานเกี่ยวกับการอนุรักษ์รักษาต้นไม้ทั่วภาพต้นไม้ที่ปรากฏให้พวกเราที่มีการตัดถอนเสียหายไม่ครับเรียกว่าเหมือนกับประหารชีวิตเลยกับผมก็เลยกลับเรียนประธานไปว่าด้วยประเทศไทยมีตำเลที่ตั้งอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรประกอบกับปัญหาความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศภาวะโลกร้อนจึงทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นทุกปีดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องปลูกต้นไม้พร้อมกับป้องกันบำรุงรักษาและอนุรักษ์ต้นไม้ทั่วประเทศซึ่งนอกจากจะช่วยทำให้สภาพอากาศและบรรยากาศบ้านเมืองโดยรวมมีความร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ออกซิเจนในตอนกลางวันต้นไม้ยังช่วยในเรื่องทัศนียภาพภูมิทัศน์ของเมืองรวมทั้งมีส่วนในการลดปัญหาฝุ่นเม็ดเล็ก PM 2.5 ด้วยอย่างไรก็ตามต้นไม้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐปีหน้านี้ในการบำรุงรักษารวมถึงต้องบำรุงเกี่ยวกับต้นไม้หน่วยงานต่างๆจึงมักแก้ไขด้วยการตัดต้นไม้บางรายถึงกับโค่นเพื่อไม่เป็นภาระต้องรับผิดชอบเรียกว่าผมกลับเรียนเรื่องนี้ในที่สุดท่านประธานได้กรุณาส่งไปยังรัฐบาลนะครับแต่ว่าขณะนี้คำตอบก็คือยังไม่มีดำเนินการอะไรผมก็มาดูงบประมาณรายจ่ายที่กระผมแปรยนาคมมีอยู่ 166,000 กว่าล้านบาทได้ตัดลดไป626ล้านมีการตัดลดไปเพิ่มในประเด็นที่ผมขอให้ช่วยจัดงบประมาณให้หน่วยงานที่ดูแลต้นไม้กลับเรียนท่านประธานว่าความจริงแล้วไม่ได้มีเฉพาะหน่วยงานกระทรวงคมนาคมนะครับหน่วยงานท้องถิ่นกระทรวงเกษตรและต้นไม้ดังนั้นผมจึงกราบเรียนไปยังท่านขอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาและอนุรักษ์ต้นไม้ทั่วประเทศให้ถูกต้องตามหลักพฤกษกรรมแก่หน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบดูแลต้นไม้เช่นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมชลประทานและองค์กรส่วนปกครองถิ่นและผมขอว่าในระหว่างนี้คือตอนที่ยื่นไปนะครับขอรัฐบาลได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆเช่นกรมทางหลวงทางกรมทางหลวงชนบทกรมชลประทานถิ่นในการดูแลรักษาต้นไม้ริมทางขอบทางถนนหรือเรียบคลองชลประทานขอให้ไม่ใช้วิธีตัดในลักษณะที่ทำเสียหายขอให้ตัดแต่งโดยใช้รุกกรเป็นต้นยังไม่มีคำตอบครับท่านประธานครับผมเลยขอสงวนคำแปรยติที่เอาไว้เพื่ออย่างน้อยที่สุดได้เรียนถามกรรมาธิการนะครับว่าประเด็นที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นปัญหาที่เราจะต้องมีเราก็จะสูญเสียมันเป็นทางวิทยาศาสตร์นะครับว่าต้นไม้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งผมกลับเปลี่ยนมาด้วยภาระที่เข้าใจว่าบรรดาแขวงการทางหลวงและทางหลวงชนบทรวมทั้งชลประทานและหน่วยงานอื่นเหล่านี้ไม่มีงบประมาณครับดังนั้นการดูแลต้นไม้ที่มีภาระดูแลจึงเป็นภาระผมกราบเรียนท่านประธานว่าไม่ประสงค์ที่จะเอ่ยชื่อจังหวัดนะครับแต่ที่จังหวัดตรังทราบปัญหานี้จึงได้ขอให้องค์กรร้านค้ารับผิดชอบครับดังนั้นถ้าเราไปกลางนี้ดูแลโดยโตโยต้าเมืองตรังเกาะกลางนี้ดูแลโดยฮอนด้าเกาะนี้ดูแลโดยแพทย์และอื่นๆครับเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินเพื่อเวลาที่มีการตกแต่งหรือดำเนินการรักษาต้นไม้ก็ตั้งกองทุนขึ้นมาเป็นกองทุนดูแลต้นไม้โดยเฉพาะน่าจะมีจังหวัดเดียวกับผมเป็นคนแรกที่ออกเงิน 100,000 บาทแล้วก็มีคนสมทบขณะนี้มีเงินประมาณเกือบครึ่งล้านนะครับสำหรับช่วยดูแลต้นไม้ที่ปรากฏในจอ

0: ็ให้เราได้เห็นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยราชการเป็นสมบัติซึ่งหน่วยงานที่ดูแลไม่มีเงินในการไปตกแต่งครับเขาเลยบอกชาวบ้านว่าไปตัดเอาเองตัดเท่าไหร่ก็เลยแทนที่จะตัดตกแต่งก็เลยตัดมันทั้งท่อนเลยครับเกือบจะพูดได้ว่าบางต้นนั้นไม่เหลืออย่างบางต้นที่เราเห็นขนาดนี้ไม่เหลือกิ่งเลยเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าชลประทานขอให้ไปใช้เองคือต้นไม้อยู่ริมคลองชลเพราะไม่มีเงินในการไปตัดแต่งเพราะนั้นต้นชาวบ้านไปตัดก็ออกมาอย่างสภาพที่เห็นผมก็เห็นใจหน่วยงานก็เลยคิดว่ามีทางเดียวที่เราจะช่วยรักษาต้นไม้ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับไว้ได้ก็คือรัฐบาลน่าจะจัดงบประมาณผมจึงเสนอตัดงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับว่าไม่ได้ประสงค์จะตัดไปใช้อย่างอื่นครับแต่ตัดไปเพื่อว่าเอาส่วนนี้มาให้กับแขวงการทางหลวงแผ่นดินหรือแขวงทางหลวงชนบทหรือชลประทานหรือท้องถิ่นหรือหน่วยงานใดก็ตามครับที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาต้นไม้ได้ใช้งบประมาณนี้ในการดูแลหรือถ้าจะแนะนำเพิ่มเติมก็อย่าผมเชื่อท่านกรรมการทุกท่านมีบ้านเกิดอยู่ต่างจังหวัดส่วนใหญ่ขอท่านกลับไปดูถนนหนทางที่ผ่านไปยังบ้านท่านนะครับถ้าท่านเดินทางโดยทางรถยนต์แล้วท่านจะเห็นผมเดินทางบ่อยผมก็จะเห็นว่าบางจังหวัดเสียดายมากครับบางจังหวัดก็น่านับถือมากคือตกแต่งเรียกว่าเป็นรุกกรตกแต่งให้สวยงามซึ่งมีตัวอย่างครับแต่บางจังหวัดนั้นเรียกว่าไม่อยากมีภาระก็เลยตัดแบบให้มันตายไปเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอคำอธิการช่วยกรุณาให้คำชี้ผมได้ขอไปเมื่อไม่ปรากฏว่ามีการจัดงบประมาณให้ก็ได้ชี้แจงอย่างไรเพื่อทำให้การดูแลต้นไม้เหล่านี้ของไม่เฉพาะในกระทรวงคมนาคมแต่ทุกหน่วยงานผมก็ใช้ต้นไม้ที่เป็นแบบอย่างที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมานี้สะท้อนไปถึงทุกหน่วยงานที่ดูแลให้สิ่งเหล่านี้ยังดำรงอยู่เป็นธรรมชาติที่งดงามและให้อากาศที่ดีแก่ประชาชนทั้งประเทศซึ่งสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าเกินกว่าที่เราจะประมาณได้ครับขอกราบขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านสุพนัทมินชัยนันท์ครับ
2: มินชัยนันท์ครับผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนครับขอมีส่วนร่วมในการอภิปราย งบมาตรา15นะครับของกระทรวงคมนาคมนะครับที่ผมจำเป็นต้องสงวนความเห็นไว้นะครับเนื่องจากว่ามี5เหตุผลด้วยกันนะครับเดี๋ยวขอสไลด์ด้วยครับ1ครับคืองบของกระทรวงคมนาคมนะครับสร้างและซ่อมไปเยอะสร้างเมืองนะครับต้องบอกว่าปีนี้กระทรวงคมนาคมได้งบประมาณ 166,000 ล้านนะครับซึ่งงบของกระทรวงคมนาคมส่วนใหญ่จะไปหนักอยู่ที่กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทนะครับโดยโครงการที่เป็นถนนที่เป็นโครงการก่อสร้างใหม่ขยายเส้นทางเดิมหรือว่าซ่อมบำรุงเนี่ยรวมกันประมาณ 130,000 ล้านบาทในปี70นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูย้อนไปในตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาทั้งทรทชแม่บำรุงรวมกันเราใช้งบประมาณปี66ถึง70ไปแล้วกว่า 640,000 ล้านบาทเฉพาะ2กรมนี้เท่านั้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าเงินของประธานครับเพราะปัญหาของการสร้างถนนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การจะสร้างหรือการไม่สร้างเท่านั้นแต่คือเราสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่างบส่วนใหญ่ที่เราไปทุ่มในการพัฒนาประเทศเราไปสร้างแต่เส้นเลือดใหญ่ที่ไม่ได้ให้เกิดการสร้างเมืองครับพองบประมาณที่เราลงทุนเฉพาะเส้นเลือดใหญ่อย่างเช่นผ่านกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทหรือว่าเป็นโครงการกลุ่มมอเตอร์เวย์กลุ่มทางด่วนนะครับแต่พอเราไม่ได้สร้างให้เกิดการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมย่อยในแต่ละเมืองการจัดรูปที่ดินหรือขาดการวางผังเมืองที่มีประสิทธิภาพสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนมันอยู่กระจัดกระจายและปัญหาก็คือเขาเรียกว่า ribbon development ก็คือพูดง่ายคือเกิดการสร้างอาคารริมถนนใหญ่เท่านั้นเพราะว่าตามกฎหมายควบคุมอาคารเนี่ยเราจะสร้างโครงการขนาดใหญ่ได้ต้องมีเขตทางสาธารณะที่มันกว้างเพราะฉะนั้นเมื่อถนนของกรมทางหลวงมันมีแต่ความกว้างที่กว้างมากๆเราก็จะเกิดการสร้างอาคารเรียงตามถนนใหญ่ไปเท่านั้นแต่มันไม่เกิดเมืองในแต่ละด้านเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือพอมันไม่เกิดเมืองแล้วมันเกิดการเจริญเติบโตแค่ริมถนนใหญ่เท่านั้นรัฐก็ต้องไปแข่งกันสร้างโครงข่ายคมนาคมไปเรื่อยๆภาครัฐกระจายตัวไปเรื่อยๆจนเรามีองค์กรปกครองส่งท้องถิ่นมหาศาลญี่ปุ่นในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีเยอะแบบเราและสุดท้ายเขาก็ต้องมายุบรวมกันเพื่อให้การบริหารจัดการมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสิ่งนี้ไปส่งผลเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะที่มันจะเกิดภาวะ

ขาดทุนด้วยครับเนื่องจากว่าพอขนส่งระบบโครงการต่างๆเนี่ยพอมันโครงข่ายมันกว้างเนี่ยขนส่งสาธารณะทำเท่าไหร่พอเมืองต่างๆเนี่ยมันก็เกิดการกระจายตัวมันก็เกิดความไม่คุ้มทุนทำเท่าไหร่ก็ขาดทุนมาโดยตลอดดูอย่างเอกชนก็ไปไม่ไหวนะครับรถเมย์ต่างๆเอกชนไปไม่ไหวขสมกก็ไปไม่ไหวซึ่งงบของกระทรวงคมนาคมปัญหาที่2ก็คือขาดในเรื่องของการส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะครับทั้งที่รัฐเนี่ยควรกลับปล่อยเรื่องเหล่านี้ให้เป็นภาระในส่วนของท้องถิ่นแทนที่ต้องไปดำเนินการในการอุดหนุนขนส่งสาธารณะทั้งที่เราก็รู้แล้วว่าท้องถิ่นมีเงินน้อยมากนะครับที่ต้องดูแลทั้งโครงข่ายถนนย่อยซึ่งมีจำนวนเยอะมากนะครับและยังต้องมาดูขนส่งสาธารณะอีกถามว่าโครงข่ายของท้องถิ่นเนี่ยมันมีเยอะขนาดไหนครับท่านประธานครับนี่คือภาพขอสไลด์ต่อไปครับภาพโครงข่ายถนนในเมืองไทยนะครับต้องบอกว่ากรมทางหลวงเนี่ยดูแลถนนประมาณ 50,000 กว่ากิโลเมตรทางหลวงชนบทดูแลประมาณ 52 กิโลเมตรกทม.ดูประมาณ 6,000 กิโลเมตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศดูแลกัน 590,000 กว่ากิโลเมตรรวมกันเรามีถนนในประเทศไทยกว่า 700,000 กิโลเมตรแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่างบประมาณที่หน่วยงานส่วนกลางได้รับในการดูแลถนนเพียงอยู่ประมาณเนี่ยแสนกว่ากิโลเมตรเนี่ยน่าจะมากกว่าเงินที่อบจ.ดูแลถนน5อบจ.และอบท.ต่างๆเนี่ยดูแลถนนเนี่ย 500,000 กว่ากิโลเมตรเสียด้วยซ้ำนี่จึงไม่แปลกใจครับว่าทำไมถนนทรทช.มาถึงดีแต่ถนนของอบท.ถึงได้มีคุณภาพแย่และถนนเหล่านี้ของอบท.เป็นถนนที่อยู่ในเมืองที่ประชาชนการที่แย่จากภาครัฐจนทำให้เขารู้สึกว่าประเทศนี้เมืองนี้มันไม่เจริญเสียทีครับที่ผ่านมาเรามีตัวแทนสสต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าก็มาเป็นรัฐบาลผัดเปลี่ยนกันหลายพรรคก็อยู่กันมาเป็น10ปีแล้วเราพูดถึงเรื่องของการกระจายงบประมาณส่วนท้องส่วนสู่ท้องถิ่นเนี่ยระดับเกิน30ไร่เราทำไม่ได้และสุดท้ายประชาชนจะได้เซอร์วิสที่ดีได้อย่างไรเราพูดถึงการยุบกรมทางหลวงชนบทมากี่ปีแล้วสุดท้ายเราก็ไม่ยุบเพราะอะไรครับเรามีแต่โอนถนนของทช.ไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เราไม่ให้งบประมาณเขาสุดท้ายท้องถิ่นก็อยากจะโอนคืนเพราะเขาดูแลไม่ไหวเพราะเราให้แต่งานให้แต่ภาระแต่เราไม่ให้จัดสรรงบประมาณไปแล้วกรมทางหลวงก็ยังมีแล้วก็กระทรวงคมนาคมก็ยังมีงบประมาณมหาศาลทุกปีในทุกๆปีปัญหาที่4ที่ไม่พูดไม่ได้ครับต้องบอกว่าหลังจากที่เดี๋ยวสไลด์ลงครับหลังจากที่อยู่อนุงบมา3ปีเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นคือการกีดกันการแข่งขันครับตลอด3ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่ากรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทจะมีโครงการในหลายช่วงราคาครับไม่ว่าจะเป็น50ล้าน100ล้าน150ล้าน200ล้าน300ล้าน350ล้าน400ล้านแต่ที่จะเว้นช่วงไปแล้วไม่มีคือช่วง450ถึง600แล้วก็ไปงอกอีกทีนึงก็คือ600กว่า700 800ไปทันทีครับถามว่าทำไมช่วงราคานี้ถึงมันถึงไม่มีก็ต้องบอกงี้ครับว่าช่วงราคานี้เป็นช่วงราคาเดียวที่อนุญาตให้ผู้รับเหมาชั้น1และชั้น1กให้และสามารถที่จะเลื่อนชั้นกลายไปเป็นชั้นผู้รับเหมาชั้นพิเศษได้ครับ450คือผลงานต่ำสุดที่ใช้ในการขึ้นชั้นของผู้รับเหมาชั้นพิเศษและ600คือวงเงินสูงสุดที่ชั้น1กจะสามารถประมูลได้ส่วนชั้น1เนี่ยประมูลได้แค่500ล้านนะครับนั่นหมายความว่าคุณจะต้องประมูลอยู่ในแค่ช่วงแกป450ถึง600ถึงจะเลื่อนชั้นขึ้นเป็นชั้น1พิเศษได้แต่ในเมื่อมันไม่มีงานเหล่านี้ให้คุณประมูลเพราะกรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทคือ2หน่วยงานเท่านั้นที่ออกโครงการด้านงานทางงานสะพานมาให้เขาประมูลและถ้ามันไม่มีแล้วมันจะมีผู้รับเหมาขึ้นชั้นมั้ยครับมันก็อยู่จำนวนเท่าเดิมครับที่80กว่ารายอยู่เท่าเดิมครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นการกีดกันทางแข่งขันการแข่งขันโดยตรงโดยคนที่ทำให้เกิดการแกะกีดกันการแข่งขันไม่ใช่เอกชนแต่เป็นภาครัฐเองที่ไม่เปิดให้มีโครงการเหล่านี้ให้เอกชนได้สามารถประมูลงานได้ครับแต่อีกมุมนึงที่ต้องสะท้อนเหมือนกันว่าการที่เอกชนประมูลงานได้เกิน450ล้านขึ้นไปแล้วแล้วกลายไปเป็นผู้รับเหมาชั้นพิเศษแล้วสามารถประมูลงานในวงเงินไม่จำกัดมันเหมาะสมหรือไม่ณวันนี้ปีที่แล้วคุณเพิ่งทำงาน450ล้านจบปีต่อมา 3,000 ล้านมันเหมาะสมแล้วหรือไม่และความโปรเฟสชันนอลที่ยังไม่ได้พัฒนาอย่างจริงจังเนี่ยมันจะกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนหรือไม่ต้องบอกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จำนวนเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสตง.หลุมยุบวชิระที่วงเวียนใหญ่คานถล่มจะพระราม2พระราม3หรือจะเหตุการณ์รถไฟที่4คิ้วก็ตามงานเหล่านี้ผู้ที่ดำเนินการทั้งหมดคือผู้รับเหมาชั้น1พิเศษทั้งนั้นชั้นพิเศษนั่นหมายความว่าแม้กระทั่งจะเป็นชั้นพิเศษที่เป็นชั้นเทียร์สูงสุดของประเทศนี้ก็ตามแต่ความสามารถในการดำเนินงาน

0: ก็มีปัญหาซึ่งนี่ต้องย้อนกลับมาถึงกลไกในการขึ้นทะเบียนของหน่วยงานซึ่งแน่นอนกรมกระทรวงคมนาคมอาจจะบอกว่าไม่ได้ดูเรื่องของการขึ้นทะเบียนแล้วนะครับเป็นหน้าที่ของกรมบัญชีกลางก็ตามแต่กระทรวงคมนาคมเป็นคนออกแบบในส่วนของโครงการต่างๆเกิดขึ้นซึ่งท่านเป็นผู้ที่ประสบภาวะปัญหาจริงและต้องประสานงานกับกรมบัญชีกลางแต่กระทรวงคมนาคมไม่เคยมีแนวคิดที่จะปรับเกณฑ์เหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพและปรับตามยุคสมัยได้เลยครับในส่วนของปัญหาสุดท้ายครับคือปัญหาที่5ครับท่านประธานครับคือกระทรวงคมนาคมขาดงบประมาณด้านของความปลอดภัยแม้ว่าผู้รับเหมาจะมีหน้าที่ทำให้โครงการต่างๆมันเกิดความปลอดภัยแต่สิ่งหนึ่งที่กระทรวงต้องมีก็คือเรื่องของงบประมาณในด้านของการทำไซต์โปรเทคชั่นต่างๆแต่ถ้าเราไปดูใน BOQ ในแต่ละปีได้จะพบว่ากระทรวงคมนาคมไม่มีงบประมาณด้านกลุ่มไซต์โปรเทคชั่นต่างๆเหล่านี้เลยแล้วพอไม่มีงบประมาณเหล่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นการโยนภาระให้ไปอยู่ในโอเวอร์เฮดของเอกชนซึ่งไม่มีประเทศไหนทำนะครับทุกประเทศมีโครงการที่เกี่ยวมีรายละเอียดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับด้านความของความปลอดภัยทั้งสิ้นและกระทรวงคมนาคมเองยังขาดพวกมาตรการและระเบียบต่างๆเรื่องของความปลอดภัยด้วยไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม CCTV การติดตั้งเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นด้วย5เหตุผลนะครับที่ผมกล่าวมาทั้งประสิทธิไร้ความไร้ประสิทธิภาพในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองไม่มีเรื่องของการขนส่งไม่มีเรื่องของการส่งเสริมขนส่งสาธารณะขาดการกระจายงบประมาณสู่ท้องถิ่นขาดการส่งเสริมการแข่งขันและไม่ส่งเสริมด้านของความปลอดภัยด้วย5เหตุผลนี้ผมจึงขอสงวนในการตัดลดงบประมาณกระทรวงคมนาคม
1: ขอบคุณนะคะคุณสุพนัทรักษาเวลาได้ดีมากสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและผู้นำท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาขอขอบคุณค่ะที่มาเยี่ยมชมรัฐสภาเราเชิญนั่งค่ะท่านสมาชิกคะต้องขอชี้แจงนะคะเรื่องของเวลาเมื่อวานที่หลายๆท่านพูดเกินเวลานะคะแล้วก็ประธานก็ไม่ได้ปิดไมค์เงื่อนไขจะต่างกันวันนี้นะคะเราพิจารณาละ2ซึ่งแต่ละท่านเนี่ยจะมีความคิดหลากหลายหักปรับลดกันเปอร์เซ็นต์ไม่เหมือนกันบางท่าน 1% บางท่าน 20% 3% งั้นจะต่างกับพ.ร.บ.อากาศสะอาดตอนพ.ร.บ.อากาศสะอาดน่ะความเห็นเราไปในทางที่ทางเดียวกันคือเราไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภาเราก็ถึงต้องจำกัดเวลาเมื่อสมาชิกไม่พอใจในการปิดไมค์ประธานอลุ่มอล่วยให้แต่ก็ยังมีประเด็นนะคะเมื่อวานนี้ต้องขอเอ่ยชื่อท่านสสพัทลันนะคะว่าทำไมทีท่านจุติพูดเกินไม่ปิดบอกว่าท่านต้องเสนอให้ครบทุกมุมมองก่อนที่ท่านจุติจะพูดเกินนะคะมีทั้งท่านรมดอนทั้งท่านรัชนกท่านวีรยุทธนะคะท่านณัฐพงศ์ก็พูดเกินซึ่งประธานก็ร่วมอร่วยให้เพราะฉะนั้นก็อยากจะชี้แจงให้ท่านสมาชิกทราบนะคะว่าความเป็นไปเป็นมาเป็นแบบนี้เพราะการเสนอข่าวอยากให้เสนอให้ครอบคลุมทุกด้านไม่ใช่ว่ามาลงแค่ท่านจุติหรือว่าท่านเมื่อวานท่านสุภชัยก็โดนเตือนเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะคุณสุไลมานบือแนปิแดเชิญค่ะ
2: ขอบคุณท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมสุไลมานบือแนปิแนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดยะลาพรรคประชาชาติท่านประธานที่เคารพครับผมเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ได้ขอสงวนคำแปรยติไว้แล้วก็ขอเสนอปรับลด 0.5% นะครับเพื่อที่จะไอ้ที่ปรับลดเนี่ยเพื่อที่จะอย่างน้อยที่สุดก็ได้โอกาสในการที่จะอภิปรายแล้วก็เสนอแนะตั้งข้อสังเกตนะครับไปยังคณะกรรมการรวมไปถึงรัฐบาลด้วยนะครับรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผมปรับลดเนี่ยไม่ใช่ว่าคมนาคมเป็นสิ่งที่มันไม่จำเป็นนะครับและผมเชื่อว่าที่ผมปรับลดไปเนี่ย 0.5% เนี่ยราวๆเกือบ800กว่าล้านบาทซึ่งก็ใกล้เคียงกับทางที่คณะกรรมการล้านบาทท่านประธานที่เคารพครับจริงๆผมเห็นใจกระทรวงคมนาคมครับเนื่องจากว่าคมนาคมปีนี้เนี่ยก็ได้รับงบประมาณหมายถึงว่าการขอตั้งเสนองบประมาณไปเนี่ยก็น้อยกว่าปีที่ผ่านๆมาครับท่านครับทั้งๆที่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็มีอยู่มากฉะนั้นผมเข้าใจแล้วก็เห็นใจนะครับแต่ในส่วนที่ไปตัดลดเนี่ย

าใจดีว่าน่าจะเป็นในเรื่องของครุพันธ์แล้วก็เป็นในส่วนที่บางโครงการที่เป็นงบผูกพันเนี่ยอาจจะนะครับในบางโครงการฉะนั้นแล้วเนี่ยคมนาคมไม่ใช่แค่เรื่องของถนนคมนาคมไม่ใช่เรื่องของแค่รถไฟหรือว่าสนามบินหรือว่าสะพานครับแต่คมนาคมมันหมายถึงโอกาสของพี่น้องประชาชนมันหมายถึงการได้ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนและรวมไปถึงมันคือเส้นเลือดของเศรษฐกิจด้วยครับท่านประธานครับผมจะเข้าประเด็นเลยแล้วกันครับท่านประธานครับในส่วนของถ้าเราไปดูในงบประมาณเนี่ยผมอาจจะโฟกัสไปในส่วนของพื้นที่จังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดยะลาซึ่งต้องขอบคุณนะครับทางกระทรวงเนี่ยที่ได้ให้ความสำคัญในการที่จัดสรรงบประมาณไปทำพื้นที่จังหวัดต่างๆซึ่งแน่นอนว่าในจังหวัดยะลาเองเนี่ยทางกระทรวงเองก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการที่จะขยายนะครับโครงข่ายต่างๆจากพื้นที่ที่มีช่องจราจรไม่เยอะก็เพิ่มเพื่อที่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนะครับเส้นทางที่มันเชื่อมโยงไปแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นถนน410นะครับทางไปเบตงรวมไปถึงนะครับทางไปเช่นสนามบินทางหลวง4326ช่วงเบตงบ้านจันทรรัตน์เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเห็นว่าเนี่ยรวมไปถึงโครงการต่างๆที่มันจะช่วยบรรเทาการแก้ปัญหาน้ำท่วมยกตัวอย่างง่ายเช่นนะครับในจังหวัดยะลาถนน4089ก็เป็นการบูรณาการกับท้องถิ่นเองกับกระทรวงเองเพื่อที่จะได้จัดสรรงบประมาณเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังบริเวณดังกล่าวแต่ท่านประธานทราบไหมครับว่าในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้หรือจังหวัดยะลาเราเองเนี่ยเราประสบกับอุทกภัยซ้ำๆมาราวๆ 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งแน่นอนว่าทางกระทรวงก็พยายามที่จะตั้งงบแต่ปี70เนี่ยพอผมลงไปดูในรายละเอียดหลายโครงการครับก็ไปตอบโจทย์ปัญหาน้ำท่วมแต่ยังมีอีกหลายโครงการที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณซึ่งวันนี้ผมอยากที่จะสื่อสารกับทางสำนักงบก็ดีกับทางกระทรวงก็ดีเวลาคุยกันเนี่ยอยากจะให้เพิ่มกรอบนะครับในจังหวัดไหนที่เราประสบกับอุทกภัยเนี่ยควรจะมีกรอบนะครับ priority ในการจัดสรรงบประมาณเข้าใจแหละโอเคจังหวัดนี้ควรจะได้เท่านี้จังหวัดนี้จะได้เท่านี้แต่อย่างน้อยที่สุดควรจะมีปัจจัยในเรื่องของอุทกภัยเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์นะครับเพราะถ้าเป็นงบโอเคแหละส่วนหนึ่งอาจจะรองงบกลางแต่บางทีงบกลางมันก็อาจจะต้องไปใช้ในส่วนอื่นบ้างเราเข้าใจถึงสถานการณ์ของรัฐบาลดีแต่วันนี้ในงบพ.ร.บ.เนี่ยอย่างน้อยที่สุดควรที่จะต้องนำ priority จังหวัดไหนที่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมเนี่ยเอามาเป็นหลักแล้วก็ตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับบริเวณของพื้นที่เขาเนี่ยหลายโครงการครับไม่ว่าจะเป็นทร409ทร410 418หลายโครงการเหล่านี้เนี่ยที่ยังรอรับการจัดสรรว่าอันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะนะครับในส่วนอีกกรมนึงที่อยู่ในกระทรวงคมนาคมนะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเกี่ยวกับของกรมทางหลวงแล้วก็กรมทางหลวงชนบทนะครับรวมไปถึงนะครับกรมเจ้าท่าเองประมาณไม่เยอะฮะ 3,000 กว่าล้านบาทซึ่งจังหวัดยะลาเองนี่เนี่ยก็จะมีแม่น้ํา1แม่น้ําปัตตานีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางกรมเองเนี่ยผมเข้าใจดีว่าก็พยายามที่จะตั้งงบประมาณในการที่จะขุดลอกร่องน้ำนะครับแม่น้ำปัตตานีนะครับแต่ก็เข้าใจในเรื่องของข้อจำก็อาจจะมองเห็นถึงความสำคัญตรงนี้ยังน้อยไปอยู่อันนี้ก็อยากจะสื่อสารนะครับผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อสิ่งเหล่านี้นะครับอีกเรื่องนึงครับท่านประธานครับในเรื่องของรถไฟครับท่านประธานครับรถไฟกับพี่น้องชาวใต้เนี่ยเรามีความผูกพันเรามีความสานสัมพันธ์การใช้บริการของพี่น้องในพื้นที่จังหวัดในภาคใต้เนี่ยได้รับความนิยมในเรื่องของการใช้รถไฟในการเดินทางเป็นอย่างยิ่งครับและวันนี้เองผมเองต้องขอขอบคุณนะครับทางรัฐบาลนำโดยท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับที่ได้ตัดสินใจนะครับและก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงข่ายนะครับทางคู่ในสายใต้นะครับจะสังเกตเห็นนะครับจากการประชุมครม.สัญจรครั้งล่าสุดก็ได้มีการอนุมัติงบประมาณนะครับหลายๆโครงการเพื่อที่จะได้ดำเนินการในการก่อสร้างรถไฟทางคู่ต่อไปนะครับในเฟสต่างๆตามพื้นที่ภาคใต้รวมไปถึงนะครับสิ่งที่ผมได้ร้องมาโดยตลอดนั่นก็คือการทำรถไฟทางคู่ที่มันจะไม่ควรจะไปสุดแท้ที่หาดใหญ่แต่มันควรจะผ่านนะครับหาดใหญ่ไปยะลารวมไปถึงไปสุดที่สุไหงกลกเพื่อที่จะได้ให้พี่น้องชาวภาคใต้เนี่ยได้รับผลประโยชน์จากตรงนั้นและแน่นอนครับว่ารัฐบาลที่ผ่านมาก็ได้ตั้งงบประมาณศึกษานะครับแต่ในปี70เนี่ยเรายังไม่ได้เห็นในส่วนของการตั้งงบเนี่ยเนื่องจากว่าพอศึกษาเสร็จในปีเข้าใจว่า6970เนี่ยผมก็อยากมีข้อเสนอแนะนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการตั้งงบประมาณหรือการตั้ง TOR เพื่อที่จะได้เร่งรัดในการก่อสร้างเป็นลำดับต่อไปอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะใช้โอกาสนี้ในการเสนอนะครับไปทางผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลด้วยนะครับแล้วก็ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องเพราะรถ

0: ไฟเนี่ยนะครับท่านประธานครับมันจะช่วยลดในเรื่องของต้นทุนนะครับในเรื่องของการขนส่งแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยเพราะอย่างยิ่งภาคการเกษตรสุดท้ายท้ายสุดครับท่านประธานครับใช้เวลาอย่างคุ้มค่าผมเองเห็นด้วยนะครับกับทางคณะกรรมการที่ได้ตัวไหนที่มันยังเป็นไขมันอยู่ส่วนไหนที่ยังคงไม่มีความจำเป็นไปทางกระทรวงนะครับเพื่อที่จะได้นำเอางบประมาณต่างๆเหล่านี้ที่เราสูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดขอบคุณมากครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปคุณอับดุลอายีสามิง
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายอับดุลอายีสะดอนจังหวัดยะลาเขต3เขตพื้นที่อำเภอคงพินังอำเภอบันนังสตามอำเภอทานโตและอำเภอเบตงนะครับก็คุณทางรัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะครับจะมีการที่อยู่ในเขตของพื้นที่ของจังหวัดยะลาโดยเฉพาะในเรื่องของถนนหนทางและสิ่งก่อสร้างอื่นที่เป็นประโยชน์เนื่องจากว่าผมจะยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับในเรื่องของการกำหนดงบประมาณมันก็ขึ้นกับปริมาณงานแต่บางครั้งปริมาณงานงบประมาณและความต้องการของสภาพปัญหาที่ไม่เช่นว่าถนนกับทางระบายน้ำบางทีมันสวนทางกันทางระบายน้ำก็จะไปขวางกับถนนถนนก็ขวางกับทางระบายน้ำถนนอย่างเช่นว่าในรอบที่ผ่านมาก็มีการ อุดหนุนงบประมาณในเรื่องของการก่อสร้างถนนสี่เลนของในเขตอำเภอกรมพินังอำเภอบันนังสตาก็มีถนนที่เป็นเขตชุมชนเมืองแล้วก็เขตที่ไม่ใช่ชุมชนเมืองก็อาจจะไม่มีแต่ถนนไม่มีคูระบายน้ำทำให้ไหลผ่านมาก็จะให้เกิดสภาพของน้ำท่วมอย่างนี้เราก็จะต้องไปแก้ไขในเรื่องของการเพิ่มเติมงบประมาณในภายหลังซึ่งเป็นการยุ่งยากอย่างท่านประธานว่าอันไหนที่มีการแก้ไขในเรื่องออกแบบเพื่อที่จะให้เกิดการเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกแต่ขณะเดียวกันจะต้องให้น้ำไหลสะดวกด้วยนะครับอย่างหนึ่งลักษณะของที่การประมาณการงบประมาณที่จะใช้เนี่ยความคุ้มค่าในขณะนั้นก็ไม่ได้มองว่าอนาคตข้างหน้ามันจะมีความคุ้มค่าอย่างไรผมก็ยกตัวอย่างว่านานแล้วที่มีการเรียกร้องให้มีการสร้างอุโมงค์เพื่อย่นระยะทางเส้นทางจากยะลาไปเบตงถนนแต่ว่าทางกรมทางหลวงก็พูดมาตลอดว่ามันไม่คุ้มค่าซึ่งณวันนี้อาจจะไม่ได้คุ้มค่าแต่อนาคตข้างหน้าถ้าเรามีอุโมงค์เส้นทางการคมนาคมสะดวกเราก็จะได้ประสานการคมนาคมระหว่างมันก็จะสะดวกมากขึ้นการใช้เส้นทางก็อาจจะมากขึ้นเราในอนาคตดังนั้นก็อาจจะต้องขอเปลี่ยนความคิดของกรมทางหลวงแผ่นดินว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเราจะคิดความคุ้มค่าในขณะนั้นไม่ได้เราก็ต้องประมาณการความคุ้มค่าให้เราเสียโอกาสในเรื่องของการพัฒนาหลายๆอย่างทีนี้ผมก็ขออนุญาตยกตัวอย่างกับท่านประธานว่าในเขตพื้นที่ของอำเภอเบตงเป็นการกำหนดเรื่องของยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังไม่มีพื้นที่ที่จะรองรับการท่องเที่ยวให้มันสนองความต้องการของพี่น้องเป็นจำนวนมากทำให้เรามีผลกระทบในเรื่องของอย่างเช่นว่ากระทบในเรื่องของสนามบินมีสนามบินไม่มีเครื่องบินจะบินแล้วก็พยายามหลายๆรัฐบาลก็พยายามที่จะไปแก้ไขปัญหาให้มีเครื่องบินลงที่สนามบินที่มีอยู่หรืออาจจะต้องขยายสนามบินเพิ่มอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการที่เราไม่

0: ีแหล่งท่องเที่ยวให้เพียงพอกับปริมาณคนที่ไปในพื้นที่ของเบตงท่านทางรัฐบาลว่ารอบนี้ทำเรื่องของทานโตริเวียร่าซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะไปเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวให้กับอำเภอเบตงซึ่งพื้นที่ตรงนี้มันอยู่ในเขตของรอยแดนต่ออยู่ที่อำเภอทานโตแต่ว่ามันก็ยังเป็นปัญหาว่ามันใหญ่จะต้องผ่านเขตอุทยานอะไรต่างๆซึ่งอาจจะต้องไปศึกษาเป็นการล่วงหน้าที่บอกว่าขอบคุณรัฐบาลเพราะว่ารอบนี้ก็มีการสนับสนุนงบประมาณไปประมาณสัก20ล้านเพื่อที่จะไปศึกษาในโครงการคำว่าทานโตริเวียร่าดังนั้นรูปแบบต่างๆที่เป็นเรื่องที่เราจะต้องพยายามที่จะต้องทำต่อไปแต่เนื่องจากว่าในเขตของอำเภอทานโตอำเภอเบตงเป็นเขตที่จะต้องติดต่อกับชายแดนประเทศมาเลเซียเราก็จำเป็นจะต้องมาพูดถึงว่าการขนส่งไปให้เกิดความสะดวกในเรื่องของการที่จะไปถ่ายขนส่งสินค้าหรือการเส้นทางการคมนาคมระหว่างประเทศให้สะดวกมากขึ้นแต่เราก็ยังมีสภาพที่ยังด้อยกว่าในเรื่องของการใช้งบประมาณเพราะเรามาคิดถึงเรื่องของความคุ้มค่าในขณะปัจจุบันเราไม่ได้มองว่าถ้าเรามีอย่างเช่นว่าเราจะมีอุโมงค์ในอนาคตเนี่ยมันก็จะต้องคุ้มค่าแน่นอนแล้วก็สามารถที่จะเทียบเทียมในระหว่างประเทศมาเลเซียกับประเทศไทยเราสินค้าการเกษตรและสินค้าหลายๆอย่างที่เราจะต้องขนส่งณวันนี้เนี่ยนะครับในเขตพื้นที่ของจังหวัดยะลาก็ยังมองว่าการขนส่งสินค้าเหล่านี้อาจจะต้องไปสู่ท่าเรือปีนังเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นส่วนใหญ่แต่เรายังไม่มีเส้นทางที่จะสะดวกเพื่อที่จะเส้นทางเป็นการคมนาคมระหว่างประเทศได้ดังนั้นก็อยากจะให้ทางประธานนะครับเพื่อประสานงานไปยัง กระทรวงคมนาคมในเรื่องของการคิดการใช้งบประมาณในครั้งต่อๆไปนะครับวันนี้ผมก็ขอมีส่วนร่วมในเรื่องของการที่จะสงวนคำแปรยติปรับลดงบประมาณ 0.5% ในรอบนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องของการพูดคุยหรืออภิปรายในเรื่องของงบประมาณ 2,570 แต่ไม่ได้มีเจตนาว่าจะปรับลดงบประมาณเพราะรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เราสำคัญก็คือไม่มีงบประมาณเพียงพอหลายๆอย่างครับขอขอบคุณท่านประธานครับ
1: ต่อไปคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ
2: ท่านประธานที่เคารพกับผมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ผมได้แปรยติขอปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมประเด็นหลักที่อยากจะกราบเรียนท่านประธานก็คือว่าผมมีความข้องใจเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมจากการที่ผมติดตามข่าวสารต่างๆเนี่ยจะสังเกตอยู่ตลอดเวลาว่ากระทรวงนี้เป็นกระทรวงหนึ่งที่มีการประกาศนโยบายมีการประกาศโครงการต่างๆอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตัวรัฐมนตรีเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆจะเป็นในรูปแบบของการสัญจรบ้างหรือการไปตรวจเยี่ยมราชการบ้างสิ่งสำคัญก็คือว่าการประกาศในเรื่องราวต่างๆนั้นเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกับที่เราพบเห็นอยู่ในงบประมาณฉบับนี้จึงเป็นความข้องใจว่าทางคณะกรรมการเนี่ยได้ติดตามตรวจสอบการจัดหรือไม่ว่ากำลังตอบโจทย์สิ่งที่รัฐบาลกำลังสื่อสารกับประชาชนมากน้อยแค่ไหนผมขอเริ่มจากโครงการที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะครับก็คือการที่รัฐบาลนั้นดูจะให้ความสำคัญสูงสุดกับโครงการที่เราเรียกกันว่าแลนด์บริดจ์หรือความพยายามที่จะเชื่อมโยงสองฝั่งทะเลซึ่งต่อมาทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาเรื่องของความคุ้มค่าควบคู่ไปกับการพิจารณาในเรื่องของระเบียงการพัฒนาเศรษฐกิจ

าคใต้หรือ SEC หลังจากที่มีเสียงทักท้วงเสียงคัดค้านมากมายนะครับในแง่ของแลนบริดจ์ก็คือความคุ้มค่าในแง่ของตัว SEC ก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นปรากฏว่าในที่สุดคณะกรรมการที่ทางรัฐบาลตั้งขึ้นก็ยอมรับสิ่งที่พวกเราเคยท้วงติงไปในเรื่องแต่ก็แปลกครับนี่เป็นตัวอย่างเล็กๆเท่านั้นนะครับงบในเรื่องของการศึกษาแลนบริดจ์ก็ยังปรากฏอยู่หลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วเงินไม่มากหรอกครับผมเพียงแต่สงสัยว่าที่ทิ้งค้างไว้เนี่ยเพราะอะไรคณะกรรมการอาจจะบอกว่าพิจารณาเรื่องนี้ประมาณ1หรือ2วันก่อนที่คณะกรรมการของท่านรองนายกเอกนิติจะได้ข้อสรุปแต่ผมเชื่อว่าไม่ได้เกินกำลังของคณะกรรมการหรอกครับว่าเมื่อรับทราบมติของคณะกรรมการชุดดังกล่าวแล้วเนี่ยที่จะกลับมาทบทวนเพื่อตัดรายการนี้ออกจึงอยากทราบความชัดเจนครับว่าหรือยังทิ้งเป็นเชื้อไว้ที่อาจจะมีการดำเนินการเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปประเด็นถัดมาที่อยากจะกราบเรียนก็คือว่าที่รัฐบาลหรือรัฐมนตรีไปโฆษณาบางครั้งก็ใช้วิธีในการพาดพิงให้เสียหายกับพรรคที่เคยมีส.ส.แต่เอาเข้าจริงนั้นท่านก็ไม่ได้ชี้แจงนะครับว่าหลายโครงการที่ท่านพูดในขณะนี้ก็เป็นการสานต่อสิ่งที่รัฐบาลก่อนๆได้อนุมัติไว้เช่นที่รัฐบาลประชาธิปัตย์อนุมัติในเรื่องของรถไฟทางคู่ไว้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลท่านนายกชวนและมีการที่จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในรัฐบาลที่ผมเป็นหัวหน้ารัฐบาลแต่การที่จะมีแผนที่มีความชัดเจนว่าระบบโลจิสติกแบบที่เราเคยทำรางจะเป็นอย่างไรถนนจะเป็นอย่างไรจะเสริมกันอย่างไรแบบที่เราเรียกว่า Southern Connect ขณะนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นรัฐบาลก็เดินทางไปประกาศโครงการจังหวัดนั้นทีจังหวัดนี้ทีแต่งบประมาณไม่มีครับและงบประมาณที่มีอยู่ก็เป็นอย่างที่เพื่อนสมาชิกในพรรคฝ่ายค้านทั้งกรรมาการเสียงข้างน้อยทั้งเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปก็คือว่ามุ่งเน้นไปในเรื่องของการก่อสร้างถนนโดยปัจจุบันนี้ก็คือใช้วิธีอนุมัติโครงการเป็นเชื้อไว้เอาให้ต่ำที่สุดร้อยละ15หรือต่ำกว่านั้นแต่กลับสร้างงบผูกพันเป็นภาระมหาศาลสำหรับปีงบประมาณต่อๆไปยิ่งทำให้สงสัยว่าแล้วบรรดาโครงการที่ท่านไปโฆษณาประกาศตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันจะมีงบประมาณในปีต่อๆไปหรือไม่อยากให้กรรมการนะครับได้ช่วยชี้แจงว่าตกลงแล้วเนี่ยการอนุมัติโครงการต่างๆเจตนาหรือตามคำโฆษณาของรัฐบาลมากน้อยแค่ไหนมิฉะนั้นมันก็จะทำให้สิ่งที่เพื่อนสมาชิกว่าดูแล้วมันเป็นเรื่องของการอนุมัติโครงการเพื่อเอื้อกลุ่มทุนหรือผู้รับเหมาเพียงบางกลุ่มเท่านั้นเรื่องนี้สำคัญครับเพราะว่าพอเราไม่ทำเป็นระบบนี่ผมพูดถึงภาคใต้ไปแล้วตอนนี้ปัญหาของภาคตะวันออกก็ยิ่งหนักหน่วงเข้าไปใหญ่ของรถไฟ3สนามบินในขณะที่ประเทศไทยกำลังต้องการเครื่องยนต์ในทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาและต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเพียงพอและรองรับปัญหาที่ตามมาเรื่องสิ่งแวดล้อมความไม่ชัดเจนความไม่แน่นอนตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถบอกทิศทางได้เลยครับจากงบประมาณที่ปรากฏอยู่นั่นคือเหตุผลที่ยืนยันในการที่จะสงวนคำแปรยตินี้เพื่อตัดงบประมาณเรื่องของการคมนาคมเรื่องของโลจิสติกเป็นหัวใจของขีดความสามารถการแข่งขันผมอยากให้รัฐบาลไทยมีแผนที่ชัดเจนจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนนั้นไม่ใช่จัดเงินเพื่อโฆษณาหาเสียงโครงการโลจิสติกไปวันๆ

166,000 กว่าล้านบาทคณะกรรมาธิผมมีเหตุผลที่อยากจะเห็นกรรมธิการที่ได้พิจารณานั้นได้มองเห็นถึงการดำเนินการที่ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ารวมไปถึงทำอย่างไรในงบประมาณที่ผ่านมาให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จผมได้ลุกขึ้นมาอภิปรายเพราะเนื่องจากเข้าไปดูในเรื่องของข้อสังเกตของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีในส่วนของกระทรวงคมนาคมไม่ได้มีส่วนเลยนะครับที่คณะกรรมาธิการได้พูดถึงการดำเนินการของกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับเรื่องเมกะโปรเจกต์เรื่องโครงการต่างๆที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนผมจึงขออนุญาตได้ยกตัวอย่างท่านประธานผ่านไปยังเจ้าหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมทุกท่านที่ฟังอยู่และอยากจะกราบเรียนไปยังนะครับคณะกรรมการทุกท่านท่านประธานครับเราพูดถนนพระราม2เราเรียกว่าถนน7ชั่วโคตรแต่ถ้าเราพูดถึงถนน M6 กำลังจะกลายเป็นถนน1โคตรเหตุผลที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะอะไรรู้ไหมครับถนน M6 ที่ก่อสร้างตั้งแต่ปี2559มีระยะทางทั้งสิ้น196กิโลเมตรใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น 84,600 ล้านสัญญาก่อสร้าง40สัญญาผมดีใจมากครับที่กระทรวงคมนาคมได้เอาโครงการดีๆในการที่จะเป็นถนนพิเศษระหว่างเมืองเพื่อทำให้การเดินทางไปสู่ประตูอีสานคือจังหวัดนครราชสีมาสั้นลงแต่การก่อสร้างที่จะต้องแล้วเสร็จจริงเนี่ยในปี2563จวบจนวันนี้2569ผมต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ท่านบอกว่าภายในต้นปีหน้าจะเป็นของขวัญให้กับพี่น้องชาวอีสานเปิดใช้แต่ที่ผมต้องยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพื่อจะบอกว่าทำไมครับบ้านอื่นเมืองอื่นที่เขาก่อสร้างระยะเวลาสัญญาต่างๆเขากำหนดเมื่อไหร่เสร็จเมื่อนั้นและเงินลงทุน 80,000 กว่าล้านบาทถ้าถนนมอเตอร์เวย์เสร็จตั้งแต่ในปี63เนี่ยนั่นหมายความถึงรัฐบาลจะมีรายได้จัดเก็บพี่น้องประชาชนจะประหยัดความเจริญของเมืองที่จะเกิดขึ้นผมจึงอยากให้เป็นข้อสังเกตจะให้ไปถึงกรรมาธิการและไปถึงว่าทำไมถ้าเอกชนเนี่ยเขาสร้างห้างสรรพสินค้าเนี่ยใหญ่โตมโหฬารเขาบอกว่า1ปีเสร็จเขาเสร็จภายใน1ปีแต่ทำไมครับการก่อสร้างที่ล่าช้าเรามีการจัดจ้างที่ปรึกษาใช้เงินงบประมาณจำนวนมหาศาลเราถึงไม่ดำเนินการลงทุนไปแล้วเป็นเงินมูลค่ามหาศาลที่จะต้องระดมความคิดเห็นและทำยังไงให้แล้วเสร็จสิ่งการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงทางคู่ท่านประธานที่เคารพครับโคราชบ้านผมนี่มีปัญหาเริ่มมีการก่อสร้างตั้งแต่ปีบ้านก็ลุกขึ้นมาเดินขบวนเพราะการออกแบบใน14สัญญาเนี่ยมันมีปัญหาที่สัญญา 3-5 ไปก่อสร้างได้ยังไงครับในชุมชนไปยกระดับได้คันดินสูง5เมตรยาว7กิโลเมตรกว่าจากวันนั้นถึงวันนี้ยังไม่มีการยกเลิกสัญญาจากวันนั้นถึงวันนี้ยังไม่มีการที่จะดำเนินการในการเซ็นสัญญาใหม่รถไฟความเร็วสูงที่จะต้องเสร็จภายในปี69คือปีนี้ต้องถูกเลื่อนไปอีก4ปีถ้ารถไฟความเร็วสูงเสร็จทันตามกำหนดเวลานั่นหมายความถึงเราไม่ได้งอน้ำมันเลยพี่น้อง18จังหวัดจะขึ้นรถไฟความเร็วสูงจากโคราชมากรุงเทพใช้เวลาชั่วโมง15นาทีสุดท้ายครับท่านประธานผมอยากจะกราบเรียนไปยังผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในกระทรวงคมนาคมผมยกตัวอย่างบ้านผมนี่แหละเส้นทางมอเตอร์เวย์สาย6เราสร้างถนนเสร็จเรามาทั้งจุดเก็บเงินพอเราสร้างจุดเก็บเงินเสร็จเรามาสร้างเรสต์แอเรียผมอยากจะถามครับเงินลงทุนไป 80,000 กว่าล้านบาททำไมไม่คิดทำทีเดียวให้แล้วเสร็จหมดผลประโยชน์ก็จะตกกับประชาชนผลประโยชน์ก็คือรายได้ประเทศผลประโยชน์ก็คือและสิ่งสำคัญที่สุดครับมันจะเป็นประโยชน์ต่างยิ่งในการจึงอยากจะฝากไปถึงกระทรวง

0: วงคมนาคมโดยกรมทางหลวงผมไม่ได้ตำหนิท่านครับเพราะงานก่อสร้างในประเทศไทยเรามีมากมายเนี่ยบ้านเมืองเจริญมากแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงคมนาคมภายใต้ท่านรัฐมนตรีท่านมีความตั้งใจท่านให้รองนายรัฐมนตรีช่วยได้ลงไปที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ครับเราก่อสร้างถนนจนมากจนลืมความปลอดภัยถนนในวันนี้ป้ายเตือนไฟบอกการจราจรต่างๆที่เกิดปัญหาเกิดอุบัติเหตุขึ้นทุกสายมีปัญหาอย่างยิ่งและที่สำคัญที่สุดในวันที่สุดครับไฟที่ส่องสว่างตามท้องถนนเนื่องจากการถูกลักขโมยเรามีเงินจำนวนมหาศาลก่อสร้างด้วยวิศวกรมีผู้รู้มีจ้างที่ปรึกษาแล้วทำไมล่ะครับเราไม่มีการคิดค้นในการที่จะป้องกันที่จะสูญเสียทรัพย์สมบัติของชาติบ้านฝากท่านกรรมาธิการทุกท่านครับข้อสังเกตที่ท่านทำมาเนี่ยผมกลัวว่าปีหน้าก็จะเป็นอย่างเดิมเรามีการลงทุนก่อสร้างอะไรต่างๆระยะเวลาที่ต้องเสร็จกับไม่เสร็จแล้วก็ลากยาวออกไปทำให้เกิดปัญหาและเสียผลประโยชน์ของประเทศชาติกราบขอบคุณครับ
1: ต่อไปคุณประมวลสุธาจารุวัฒน
2: ์เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายประมวลสุธีจารุวัฒน์สมาชิกสภาพรรคประชาชนขออนุญาตท่านประธานร่วมอภิบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2570ในส่วนมาตรา15ของกระทรวงคมนาคมนะครับโดยที่จะมุ่งเน้นไปที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคหรือสทร.นะครับขอสไลด์ด้วยครับครับท่านประธานน่าจะได้เห็นข่าวนะครับว่าครม.มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณแผนยุทธศาสตร์ของสทร.เนี่ยครับในช่วงปี2571ถึง2575นะครับ 8,600 ล้านบาทนั่นคือต้นทางที่ทำให้ผมเกิดเปิดตัวร่างงบประมาณที่ทางสทร.ได้นำเสนอมานะครับขอสไลด์หน้าถัดไปครับสิ่งที่อยากจะเรียนท่านประธานแล้วก็ชวนทุกท่านนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านให้รู้การของบประมาณปี2570ของทางสทร.เราจะเห็นตัวเลขที่น่าสนใจตัวเลขแรกนั่นคืองบประมาณที่ขอในปีนี้นะครับก็คือเป็นตัวเลขวงเงินประมาณ92ล้านบาทเมื่อเอาไปเปรียบเทียบกับปี2568 2569เราจะสังเกตเห็นได้ว่าปี68ขอปี69ปั๊บขอมา165น่าสนใจว่าตอนปี2570ปีหน้าขอที่92ล้านบาทดูกลมๆเราสามารถบอกได้ว่าสทร.ของงบประมาณลดลงจากปี2569ถึง43%โดยประมาณนะครับความน่าสนใจของเรื่องนี้นะครับเมื่อเราเอาข้อมูลถอยหลัง 2-3 ปีมาเปรียบเทียบกันเราจะเริ่มเห็นความแปลกประหลาดที่น่าติดตาเป็นองค์กรใหม่ครับก่อตั้งขึ้นตอนปี2565นี่เองนะฮะเนี่ยของงบกลางมานะครับเนื่องจากเป็นทุนประเดิมได้เงินมาทั้งสิ้นตามเส้นสีน้ำเงินเข้มนะครับตัวเลขคือ363ล้านบาทตอบแทนเป็นค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานไปประมาณ 1.6 ล้านนะครับนั่นคือเป็นเส้นสีส้มนะครับสิ่งที่น่าสังเกตแล้วเริ่มดูนะครับจะมีเงินสะสมเป็นเส้นสีฟ้านะครับอยู่ที่ 361.41 ล้านบาทในปี2565ในปี2566กิจกรรมต่างๆยังไม่เริ่มต้นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่มีการของงบประมาณก้อนใหม่มีรายจ่ายเกิดขึ้นอยู่ที่ประมาณ38ล้านบาททำให้มีเงินสะสมอยู่ที่324ล้านนะครับพอในปี2567สทร.ของงบประมาณในปีนั้น298ล้านโดยประมาณนะครับทำให้มีเงินสะสมเพิ่มขึ้นเป็น536ล้านโดยประมาณไปนะครับปี68มีการของงบประมาณที่313ล้านบาทและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงที่100เงินสะสมอยู่ในกระป๋องของสทร.692ล้านบาทนะครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมติ

ดอัตราการเติบโตของเงินสะสมเนี่ยเป็นไปตามรูปแบบนี้ค่า69ก็อาจจะมีเงินสะสมเข้าไปอีกประมาณ100ล้านแต่อย่าเพิ่งรีบสรุปครับผมอยากให้ลองสังเกตตัวเลข 692.77 ล้านตัวเลขนี้อาจจะดูเหมือนผมเป็นคนบวกลบเลขเองแต่พอเราไปเปิดดูในบัญชีรายการรายงานประจำปีขอสไลด์หน้าถัดไปครับตัวเลขมาชนกันพอดีนะครับนั่นหมายความว่าในรายการและก็คือเป็นลายเซ็นของผู้อำนวยการสทช.ในปัจจุบันเซ็นกำกับว่าตัวเลขนี้ถูกต้องนะครับก็คือมีเงินสะสมอยู่ที่ตัวเลขอยู่ที่692ล้านบาทขอสไลด์หน้าถัดไปครับความสนุกของเรื่องนี้คือเนื่องจากสทช.เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นเพียงประมาณ 4-5 ปีคือเกิดขึ้นในปี2565เราระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนผู้อำนวยการไป4ท่านท่านแรกดำรงตำแหน่งอยู่ประมาณปีเศษๆท่านที่2ประมาณครึ่งปีท่านที่3อีกประมาณครึ่งปีประมาณ15เดือนความสนุกของเรื่องนี้เราจะพบว่าพอเราไปดูในรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนนะครับแน่นอนว่าเบิกเต็มเพราะว่ามีพนักงานอยู่จำนวนหนึ่งแต่ถ้าเราไปดูไส้ในรายงานประจำปีเราจะพบว่าจำนวนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของสทร.ก็คืองานวิจัยพัฒนาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราดูผ่านๆแล้วเรามองเฉพาะตัวเลขที่งบประมาณของสทร.ขอแล้วลดหายไป 42% เฉยๆเนี่ยไม่น่าจะได้ขอสไลด์ถัดไปเลยครับสไลด์หน้านี้จะแสดงงบประมาณ9นะครับเฉพาะครึ่งปีแรกคือปีนี้6เดือนที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างงบประมาณของปีนี้นะครับสทร.ของบประมาณเพิ่มขึ้นนะครับเป็นวงกลมส่วนที่เป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับเขาขอเพิ่ม165ล้านในขณะที่เริ่มไปเอาเงินในกระป๋องที่เก็บสะสมไว้600กว่าล้านนะครับที่สทร.ตั้งงบประมาณไว้343ล้านโดยประมาณกันไปในส่วนของที่ตั้งงบประมาณไว้165ล้านเขาใช้ไปประมาณ34ล้านและในส่วนที่เป็นก้อนสีส้มนะครับที่ขอไว้ประมาณตัวเลขกลมๆ177ล้านเนี่ยความน่าสนใจคืออัตราการใช้เงินมีอาการแปลกๆประเด็นที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นนะครับในปี2569มีตัวเลขเท่ๆที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนาชอบเอามาตั้งโครงการเนี้ยมีการจัดเตรียมงบประมาณมาเพื่อใช้กับ4โครงการเราลองไปดูไส้ในนะครับว่ารายละเอียดการใช้งบ18เป็นยังไงบ้างสไลด์ถัดไปเลยครับตัวอย่างนี้จะเป็นกรณีศึกษาของปี68นะครับเดินหน้าไปเลยครับสิ่งที่อยากให้สังเกตนะครับมีโครงการนึงสร้างอุตสาหกรรมต้นแบบชื่อยาวๆนะครับแต่ไม่เป็นไรสิ่งที่ผมอยากจะชวนท่านประธานและพี่น้องประชาชนที่บ้านร่วมกันดูนะครับตอนนี้ไว้ที่ประมาณ108ล้านบาทสิ้นปี6อยู่ที่ประมาณ3ล้านพูดง่ายๆคงเหลือเงินงบประมาณอยู่ที่104ล้านที่ยังไม่ได้ใช้สทร.ตั้งงบเหลื่อมด้วยการโยกเงินประมาณ96ล้านไปที่ปี69ก็คือปีนี้นะครับเพื่อเอามาทำโครงการอะไรบางอย่างต่อไปแต่สิ่งที่ผมอยากให้108ล้าน109ล้านนะครับเราอยากให้สังเกตว่าก็มีการสร้างต้นแบบรถไฟได้หนึ่งแบบซึ่งสร้างไม่ได้มีการทำแบบอะไรบางอย่างหนึ่งแบบซึ่งทำไม่ได้มีการพัฒนา3องค์ความรู้ซึ่งเอาเข้าจริงๆทำได้หนึ่งองค์ความรู้และตอนจบก็จบลงที่ว่ามีการเทรนบุคลากรไว้40คนดูเหมือนทุกอย่างจะไหลลื่นไปได้ด้วยดีแต่ผมอยากจะเรียนชี้แจงแล้วอยากให้ตั้งข้อสังเกตว่าขีดความสามารถในการทำเงินงบประมาณแบบนี้พอเราต้องการจะไปติดตามขอสไลด์หน้าถัดไปปั๊บครับเราจะพบว่าเราแทบจะติดตามไม่ได้เลยครับเพราะรายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นในปี2019ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเงิน96ล้านบาทที่เมื่อกี้โยกมาเลยเงินต้นทาง109ล้านที่ตั้งไว้ในตอนปี2068จนถึงปัจจุบันมันกลายเป็นโครงการอะไรบ้างนั่นหมายความว่านี่กำลังจะกลายเป็นพื้นที่พิเศษที่ทำให้การใช้งบประมาณของสทร.เข้าสู่พื้นที่สีเทาที่เราไม่รู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นผมไม่ได้กล่าวหาว่าทางสทร.กำลังดำเนินการอะไรที่ผิดปกตินะครับขอสไลด์หน้าถัดไปครับแต่อยากจะตั้งข้อสังเกตว่านี่อาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งของการตั้งงบประมาณแบบสร้างภาพลวงตาทำให้ดูเหมือนใช้งบผม

0: อยู่ข้างหลังโดยที่ประชาชนทั่วไปไม่ทราบได้ข้อ2โครงการสำคัญที่เป็นโครงการภารกิจหลักของสทล.เกิดอัมพาตเดินเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ในตอนช่วงต้นๆกลายเป็นการกลายพันธุ์กลายเป็นโครงการยิบย่อยซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะนำไปสู่บทสรุปเมื่อเปรียบเทียบกับ 4-5 ปีที่ผ่านมามีผอ. อยู่ 4-5 คนผมกำลังคิดว่าสทล.กำลังเข้าสู่สภาวะความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลนี่อาจจะกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจและอยากเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านประธานกรรมาธิการติดตามงบช่วยดูแลสทล.ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปคุณชนะ
2: ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายชนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดสมุทรปราการพรรคประชาชนผมขอใช้สิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายพุทธะ 2,570 ในมาตรา 15 กระทรวงคมนาคมที่ท่านไขก่อนอื่นผมขอเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับท่านครับว่าผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรกมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้บทบาทในงานในสภาผู้แทนราษฎรการอภิปรายครั้งนี้ผมจะเคร่งครัดในข้อระเบียบข้อบังคับข้อที่131ถ้อยคำที่มีการแก้ไขอภิปรายเฉพาะเนื้อนี้ครับท่านประธานครับในมาตรา15ท่านคณะกรรมการที่การท่านคณะกรรมการมีการแก้ไขปรับลดงบประมาณลง626ล้านบาทใน600มีการปรับลดอยู่ในส่วนของสำนักปลัดมีการปรับลดในกรมในกลองต่างๆแต่ 80% ของการปรับลดนั้นอยู่ในกรม2กรมใหญ่ๆซึ่งเป็นกรมพี่กรมน้องกันนั่นก็คือกรมทางหลวงทล.และกรมทางหลวงชนบททช.ในประเด็นที่ผมจะต้องการลงรายละเอียดผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุทรปราการครับเป็นพื้นที่ขนส่งโลจิสติกการคมนาคมมีทุกบริบทตั้งแต่ทางล้ออัศยานมีปัญหาการจราจรติดขัดเพราะเป็นเขตพื้นที่ติดกับกรุงเทพมหานครอยู่ในปริมณฑลในการพิจารณางบประมาณครั้งนี้ครับมีกิจกรรมการแก้ไขการจราจรในพื้นที่กทม.ปริมณฑลที่เป็นเมืองหลักท่านตั้งงบประมาณไว้ 2,866 ล้านบาทแต่มีกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นในถนนทางหลวงทล.34หรือที่เราเรียกว่าบางนาตราดกิจกรรมที่6นะครับอนุวงเล็บ 6.6 ระยะทางประมาณ 3.2 กิโลเมตรมีการตั้งงบประมาณก่อสร้างแล้วตั้งแต่ปีพุทธะ 2,568 งบประมาณต่อเนื่องกันทุกปีการท่านมีการแก้ไขปรับลดงบประมาณโครงการนี้ในปีนี้ที่ตั้งงบไว้125ล้านบาทปรับลดลง32ล้านบาทคิดเป็น1ใน4คิดเป็น 25% ประเด็นที่ผมจะต้องการถามเพื่อให้สิ้นขจัดข้อสงสัยต่อท่านกรรมาธิการเพื่อที่จะไปตอบพี่น้องประชาชนชาวสามบางอำเภอบางพีอำเภอบางเสาธงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการว่าในการพิจารณาชั้นกรรมาธิการครับหน่วยงานที่มารายงานมาของบมาขอรับงบประมาณมีเหตุปัจจัยอย่างไรถึงได้พิจารณาเปอร์เซ็นต์ของโครงการนี้มีเงื่อนไขอย่างไรหรือว่ามีปัญหาอุปสรรคอย่างไรหรือไม่ในการพิจารณาที่จะเป็นอุปสรรคทำให้ไม่สามารถที่จะคลอดงบประมาณในระหว่างก่อสร้างได้โครงการนี้เป็นโครงการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี68ท่านนึกภาพก็คือเราขับรถมาจาก8ริ้วกำลังจะเข้าสู่สมุทรปราการตรงจุดนี้คือช่วงรอยตรงนี้มีการจราจรที่ติดขัดสาหัสผมเป็นห่วงแล้วก็คอนเซิร์นว่าในการตัดลดงบประมาณครั้งนี้ถ้าหากจะมีเหตุผลครับท่านครับ

0: ก็ต้องขอความมั่นใจจากคำตอบของท่านกรรมาธิการรวมไปถึงท่านผู้บริหารถ้าเกิดท่านได้รับฟังนะครับว่าการปรับลดครั้งนี้จะไปต่อความก้าวหน้าของการก่อสร้างหรือไม่หรือไปสร้างนะครับผลกระทบของคุณภาพงานส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนหรือไม่วันนี้ผมอยากจะให้ท่านกรรมาธิการตอบผมด้วยหลักเหตุและผลและข้อมูลที่ท่านได้สืบหาสืบเสาะในชั้นกรรมาธิการที่ท่านได้ทำภาระงานครั้งนี้อยู่ตัวแทนของเสียงพี่น้องประชาชนชาวสมุทรปราการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติอันนี้ด้วยวิสัยของผู้นำและการรักษากฎกติกามารยาทรักษากฎระเบียบข้อบังคับสถานที่อันทรงเกียรติแห่งนี้ขอบคุณท่านประธานครับ
1: คุณทิศรัตน์เหล่าหพล
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวทิศรัตน์เลาหพลผู้แทนเขตบางแคหนองแขมพรรคประชาชนค่ะท่านประธานค่ะตามมาตรา15กระทรวงคมนาคมได้เสนอคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570รวมทั้งสิ้นกว่า 176,513 ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นเงินงบประมาณที่เป็นจำนวนมากค่ะแม้กรรมาธิการวิสามัญได้ปรับลดลงไปหลายรายการแล้วแต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดยังมีบางรายการที่สามารถปรับลดได้อีกโดยเฉพาะโครงการที่มีลักษณะตั้งราคาที่สูงเกินไปไม่คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณท่านประธานคะงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์ของกรมทางหลวงที่ปีนี้ตั้งไว้ถึง 395.5 ล้านบาทดิฉันไม่ได้งามเป็นเรื่องไม่ดีแต่ในขณะที่ถนนหลายสายในหลายจังหวัดยังเป็นหลุมเป็นบ่อไฟส่องสว่างพื้นฐานยังไม่ทั่วถึงนะคะและจุดเสี่ยงอุบัติเหตุยังไม่ได้รับการแก้ไขเราต้องถามว่าทำไมจึงเลือกทุ่มภาษีประชาชนกับความสวยงามมากกว่าความจำเป็นด้านอื่นๆของชีวิตที่สำคัญค่ะงบภูมิทัศน์นะคะไม่ได้จบในวันที่สร้างเสร็จปลูกต้นไม้แล้วใครรดน้ำใครตัดหญ้าใครซ่อมไฟและอีก 2-3 ปีใครเป็นคนดูแลดิฉันอยากให้กรมทางหลวงย้อนกลับไปดูโครงก่อนค่ะว่าวันนี้ต้นไม้ที่เหลืออยู่มีกี่ต้นตวงสิ่งก่อสร้างยังอยู่ในสภาพดีแค่ไหนก่อนของงบโครงการใหม่กรมได้คำนวณต้นทุนการดูแลตลอดอายุสวยเพียงช่วงหนึ่งและถูกปล่อยให้สุดโทรมแต่ไม่มีคนดูแลสร้างใหม่ทุกปีค่ะแต่ของเดิมก็ปล่อยให้พังเงินที่ลงไปก็ไม่ต่างจากการที่ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำค่ะท่านประธานคะถนนที่เรียบปลอดภัยและมีไฟส่องสว่างที่เพียงพอคือหน้าที่หลักเพราะฉะนั้นค่ะก่อนจะใช้เงินงบประมาณ 395.5 ล้านบาทกับภูมิทัศน์นี้ดิฉันคิดว่ากรมต้องตอบเรื่องความคุ้มค่าและการดูแลระยะยาวให้ได้ก่อนเรื่องต่อมาค่ะท่านประธานรายการนี้ก็ตั้งงบไว้ 127.86 ล้านบาทเป็นรถวิทยุตรวจการ53คันราคาตั้งต้นนะคะ 2.353 ล้านบาทต่อคันก่อนอื่นค่ะดิฉันไม่ได้คัดค้านการจัดหารถให้ตำรวจทางหลวงนะคะเพราะรถเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่แต่สิ่งที่ดิฉันอยากตั้งคำถามคือทำไมงบสำหรับซื้อรถตำรวจถึงมาตั้งอยู่ในกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมในเมื่อผู้ใช้งานคือกองบังคับการตำรวจทางหลวงซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงานตำรวจเข้าใจค่ะว่ากรมทางหลวงกับตำรวจทางหลวงต้องทำงานร่วมกันแต่การทำงานร่วมกันกับการตั้งงบซื้อครุภัณฑ์ให้หน่วยงานอีกสังกัดเป็นคนละเรื่องกันจึงอยากให้รัฐบาลทบทวนว่างบรถวิทยุตรวจการที่ตำรวจทางหลวงใช้ด้วยตรงควรจะอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่ส่วนเรื่องราคารถค่ะ53คันตั้งมาคันละ 2.353 ล้านบาทแต่ในชั้นกับ 100,000 บาทรวม 5.3 ล้านบาทเหลือคันละ 2.253 ล้านบาทขณะที่ปีงบประมาณ65นะคะกรมทางหลวงก็เคยจัดซื้อแล้วลักษณะเดียวกันเฉลี่ยประมาณ 2.1 ล้านบาทต่อคันดิฉันไม่ได้บอกว่าราคาวันนี้ต้องเท่ากับเมื่อ5ปีที่แล้วเพราะต้นทุนเปลี่ยนแปลงกันได้ค่ะแต่เมื่อสามารถปรับลดได้ถึงคันละ 100,000 บาทดิฉันจึงตั้งคำถามว่าส่วนนี้ปรับลดนี้เป็นส่วนไหนของรถตรวจการอีกประเด็นนะคะในจำนวน53คันมี

0: มหานคร7คันดิฉันเข้าใจว่าในต่างจังหวัดรถเครื่องยนต์น้ำมันอาจจะยังจำเป็นจากข้อจำกัดเรื่องระยะทางและโครงสร้างพื้นฐานแต่สำหรับกรุงเทพเองนะคะอย่างน้อย7คันนี้ควรพิจารณารถ EV เป็นโครงการนำร่องเพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานจริงทั้งต้นทุนพลังงานค่าบำรุงรักษาและความเหมาะสมกับภารกิจบ่ายเสริมการเปลี่ยนด้านพลังงานอยู่แล้วภาครัฐเองก็ควรจะดังนั้นค่ะดิฉันจึงเห็นว่าควรปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมค่ะขอบคุณค่ะ
1: ต่อไปคุณกรมีดี
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายกรมีดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนกับผมงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณมาตรา15กระทรวงคมนาคมท่านประธานครับในกระทรวงหนึ่งจำนวน150ล้านบาทนะครับซึ่งผมดูแล้วมันอยู่ในกิจกรรมแก้ปัญหาการจราจรมหานครปริมณฑลและเมืองหลักสายอำเภอปากเกร็ดศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนนทบุรีกรุงเทพ10กิโลเมตรเศษมีงบประมาณ150ล้านนะครับในการที่จะแก้ปัญหาจราจรท่านประธานครับอดีตที่ผ่านมานะครับคนนนทบุรีคนที่อยู่แจ้งวัฒนะเมื่อก่อนที่จะมีการสร้างรถไฟฟ้าเราเคยใช้ถนนอย่างสะดวกสบายต่อมามีการสร้างรถไฟฟ้าในระหว่างที่มีการสร้างรถไฟฟ้ามีการติดป้ายโครงการอย่างดีนะครับว่าจะมีการก่อสร้างเมื่อไหร่สิ้นสุดเมื่อไหร่ระหว่างการก่อใหญ่เข้าไปทำงานก็ทำให้ถนนพังนะครับและสุดท้ายถนนมันรถไฟฟ้าก็เสร็จนะครับมีความหวังนะครับว่าเมื่อสิ้นสุดแล้วเมื่อสิ้นสุดเนี่ยเราจะได้ใช้ถนนที่ดีแต่ปรากฏว่าตอนนี้มันไม่เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะมีโครงการใหญ่อีก3โครงการที่เข้าไปทำงานนั่นคือโครงการฟัดเวทำอยู่ใต้ดินและโครงการนำสายไฟแรงสูงลงใต้ดินและยังมีสายเคเบิลลงที่นั่นอีกนะครับส่งผลทำให้ถนนผุพังมีการเปิดบอร์ดกลางคืนทุกคืนนะครับแล้วก็ไม่มีป้ายใดๆแจ้งประกาศให้ประชาชนรับทราบเลยว่ามีโครงการนี้อยู่นะครับทำให้ประชาชนในภาคว่ารถพังช่วงล่างพังรถแล้วพอผมแจ้งไปบอกว่าตรงนี้ถนนเป็นบ่อตกกลางคืนเจ้าหน้าที่ก็เปิดบ่ออีกทำงานต่อตอนเช้าก็ปิดบ่อแล้วพอตอนเช้าปิดบ่อถนนก็เป็นอีกเป็นหลุมเป็นบ่ออีกรถเป็นอย่างนี้เป็นประจำรถช่วงล่างของชาวบ้านเนี่ยพังมานานนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยช่วงล่างพังนะครับแล้วมันไม่ได้พังตอนนั้นซะด้วยนะครับพอผมเห็นงบประมาณตรงนี้ขึ้นมาผมก็อยากจะให้เข้าไปจัดการจราจรให้มันดีแต่ถ้าหากว่ามีงบประมาณก้อนนี้150ล้านแล้วหากยังทำให้ถนนแจ้งวัฒนะยังขรุขระเหมือนถนนดาวอังคารทุกวันนี้นะครับอย่ามีมันเลยดีกว่าครับ150ล้านแต่ถ้าจะมีขอให้ไปจัดการจราจรขอให้ทำให้ถนนที่มันพังๆเนี่ยใช้การได้ให้ชาวบ้านเนี่ยได้ใช้ถนนอย่างสะดวกนะครับและที่สำคัญนะครับโครงการที่ทำเนี่ยนะครับผู้รับเหมาที่ทำอยู่เนี่ยในเว็บไซต์ของกระทรวงคมนาคมแจ้งว่าวันที่19กรกฎาคม69ท่านประธานครับนี่เดือนกันยาแล้วนะครับผู้รับเหมายังทำงานอยู่ทุกวันนะครับผมสอบถามไปก็ปรากฏว่าน่าจะไปสิ้นสุดเอาประมาณปี70แต่ทำไมเว็บไซต์ของกระทรวงคมนาคมไม่มีการเปลี่ยนแปลงวันและมันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่

0: และจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเมื่อถนนสิ้นสุดแล้วเมื่อทำเสร็จสิ้นแล้วจะแก้อย่างไรและที่ชาวบ้านเรียกป้ายบอกนะครับว่ามีโครงการอะไรที่ทำอยู่นั่นและจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับก็ขอขอบคุณมากครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: ต่อไปคุณสุภโชคศรีสุขจร
2: ท่านประธานที่เคารพครับสุภโชคศรีสุขจรครับผู้แทนราษฎรนครปฐมภูมิใจไทยครับท่านประธานครับการที่ผมลุกขึ้นเจตนาที่จะปรับรถงบประมาณของกระทรวงคมนาคมนะครับเพราะผมเชื่อในการทำงานของท่านกรรมธิการท่านอนุกรรมธิการงบประมาณทุกท่านในการพิจารณาเรียกว่าปรับลดงบประมาณในส่วนของกระทรวงคมนาคมครับเพื่อที่จะรีดภาครัฐครับท่านประธานครับการที่ผมลุกขึ้นอภิปรายในวันนี้เพื่อที่จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญประมาณของกระทรวงคมนาคมให้เกิดประสิทธิภาพยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนครับท่านประธานครับพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในส่วนของมาตรา15กระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงครับได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 110,000 ล้านบาทครับโดยมีการปรับลด416ล้านบาทนะครับในส่วนของแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกซึ่งผมเองก็ทราบดีครับว่ากระทรวงคมนาคมเป็นหนึ่งกระทรวงที่เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศครับและหากเราดูในส่วนของพรบ.งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงคมนาคมนะครับโดยเฉพาะในส่วนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทครับเราจะเห็นได้เลยครับว่าทางรัฐบาลได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณใหม่เป็นการซ่อมในส่วนที่จำเป็นเสียก่อนซึ่งนี่เป็นข้อจำกัดของการจัดทำงบประมาณในปีนี้นอกจากนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าการจัดสรรงบในส่วนของงบประมาณที่สร้างใหม่ในเรื่องของโครงการใหญ่ทั้งสิ้น19โครงการมูลค่า 45,000 ล้านบาทครับแต่กว่าครึ่งนึงครับอยู่ในกรมทางหลวงครับซึ่งผมเองครับก็เห็นถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของประเทศเราในโครงการเหล่านี้ครับแต่ผมอยากเสนอแน่ครับในการจัดทำงบประมาณของกรมทางหลวงในส่วนของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ครับทางกรมครับควรมีการเรียกว่าประเมินทำทราฟิกแอสเซสเมนต์และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทางเศรษฐกิจให้ละเอียดถี่ถ้วนเสียก่อนที่จะมีการลงทุนครับโครงการมอเตอร์เวย์ M81 ครับซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างจังหวัดกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดกาญจนบุรีครับเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ครับเป็นโครงการที่ล่นระยะเวลาในการเดินทางได้จริงครับแต่จากการที่ผมได้สัญจรไปมาสัญจรครับไม่คุ้มค่ากับการที่ทางภาครัฐได้ลงทุนไปครับเพราะฉะนั้นครับผมอยากเสนอครับเรื่องการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ได้มีการก่อสร้างไปแล้วไม่ตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนและไม่คุ้มค่ากับการลงทุนของทางภาครัฐครับพร้อมจัดทำแนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุงโครงการตาแล้วก็ก่อสร้างโครงการใหม่เพียงอย่างเดียวครับควรมีการประเมินแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขโครงการที่มีอยู่แล้วเสียก่อนครับปัญหาของโครงการมอเตอร์เวย์ M81 ครับคือการที่ไม่มีทางเชื่อมระหว่างต้นทางวงแหวนรอบนอกครับทำให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะและจังหวัดข้างเคียงอย่างเช่นจังหวัดอยุธยาสัญจรครับดังนั้นครับหากกรมทางหลวงมีการประเมินผลและจัดทำแนวทางการแก้ไขในโครงการที่ได้มีการลงทุนไปแล้วเช่นการเชื่อมเส้นทางระหว่างมอเตอร์เวย์ M81 ด้านบางใหญ่กับทางด่วนพิเศษศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกหรืออย่างเช่นการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M8เชื่อมเข้ากับมอเตอร์เวย์ M81 ครับนี่ครับจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

0: ครับท่านประธานในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงคมนาคมครับเพราะฉะนั้นครับกระทรวงคมนาคมครับของโครงการที่มีอยู่แล้วให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดเสียก่อนครับก่อนที่จะไปสร้างโครงการใหม่นอกจากนี้ครับกระทรวงคมนาคมครับไม่ควรมุ่งเน้นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเพียงอย่างเดียวครับแต่ควรอุดหนุนงบประมาณให้แก่รถโดยสารประจำทางในแต่ละภูมิภาคในแต่ละจังหวัดการพัฒนาระบบรางและระบบขนส่งมวลชนสาธารณะแบบไร้รอยต่อครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัดครับได้ใช้ขนส่งมวลชนสาธารณะที่สะดวกที่ครอบคลุมในราคาที่เป็นธรรมเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายชนครับและยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัดครับได้กล่าวไปนะครับจะเป็นการแก้ไขปัญหาวิกฤตค่าครองชีพวิกฤตน้ำมันวิกฤต PM 2.5 ครับที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่ครับและยังเป็นการกระจายความเจริญแก่พี่น้องประชาชนทางประเทศอย่างแท้จริงครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: กระพบเพ็ญแข
2: ท่านประธานที่เคารพครับผมจะกระพบเพ็ญแขบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับผมขออนุญาตที่จะได้มีส่วนร่วมในการปรับลดงบประมาณในส่วนของกระทรวงคมนาคมโดยขอเพียงเล็งไปที่หน่วยงานเดียวของกระทรวงคมนาคมหากแต่เป็นคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเมืองและเขตชนบทของประเทศไทยนั่นก็คือสำนักงานแผนการขนส่งและจราจรท่านประธานที่การปรับแก้งบประมาณทั้งหมดของกระทรวงคมนาคมแล้วเป็นหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณที่ไม่สมควรจะมีการปรับลดเป็นอย่างยิ่งการขนส่งมวลชนในประเทศไทยนั้นได้มีจุดเริ่มต้นมานานมีประสบการณ์ในฐานะที่เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลก็ได้มีความพยายามในการรวมสีของหลายเส้นรถไฟฟ้าต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อจะให้เป็นระบบเดียวกันร่วมมือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากนั้นก็มีการจัดทำแผนแม่บทฉบับแรกที่มีการปฏิบัติร่วมกันมาในหลายปีต่อมาก็ได้มีการพัฒนาการจนถึงปีก่อนนั่นก็คือมีการออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องตั๋วร่วมเพื่อจะให้การลงทุนด้านการคมนาคมต่างๆนั้นสามารถจะรวมตัวกันเป็นหนึ่งแพ็คเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้บริโภคและการสัญจรทั้งในเขตเมืองและทั่วไปครับผลจากการตัดงบประมาณที่ได้เห็นนั้นผมได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาในเรื่องนี้แต่อย่างใดเลยทุกวันนี้ตัวเลขน่าตกใจว่าไปอย่างมโหฬารและเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วเนี่ยกลับปรากฏว่าประชากรหรือประชาชนในกรุงเทพมหานครได้ใช้ระบบขนส่งมวลชนเพียงประมาณ 10% ของประชากรทั้งหมดเท่านั้นนั่นหมายความว่าการรณรงค์ส่งเสริมในมาตรการต่างๆเพื่อให้คนใช้ระบบขนส่งมวลชนซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายของรัฐและเป็นการป้องกันทรัพยากรด้วยนั้นไม่ประสบความสำเร็จเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่จำเป็นต้องกลับมาดูที่งบประมาณครับว่าการปรับลดแบบนี้จะมีประโยชน์อย่างไรหรือไม่เป็นการส่งสัญญาณอย่างไรและอนาคตของแนวความคิดและปรัชญาที่จำเป็นของการเกิดเมืองใหญ่จะมีสภาพเป็นไปอย่างไรต่อไป 10% ครับท่านประธานของประชาชนทั้งหมดที่ควรที่จะเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครนครหลวงของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันจะเป็นสิงคโปร์ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งระบบที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่งหรือฟิลิปปินส์ซึ่งมีความใกล้เคียงกับการพัฒนาของประเทศไทยก็ปรากฏว่าประชากรใช้บริการขนส่งมวลชนหรือว่าระบบขนส่งมวลชนสาธารณะนั้นมากกว่าประเทศไทยทั้งหมดนอกจากนั้นนอกจากจะเป็นการส่งสัญญาณว่ายังไม่เอาจริงเอาจังต่อ

0: แก้ปัญหาเรื่องของค่าโดยสารท่านประธานที่เคารพรถไฟฟ้าหรือระบบขนส่งมวลชนในประเทศไทยนั้นถือว่าแพงที่สุดในอาเซียนโดยเปรียบเทียบกับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำและรายได้ทั่วไปเกิดภาระกับผู้บริโภคเป็นอย่างมากทั้งหมดนี้ท่านมีหน่วยงานของท่านก็คือสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรอยู่แล้วควรที่จะบริหารงบประมาณที่ผ่านหน่วยงานนี้เนี่ยไปสู่การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทั้งที่มีกฎหมายรองรับอยู่แล้วเป็นอันมากประชาชนในเขตเมืองซึ่งไม่ได้มีเฉพาะในกรุงเทพมหานครแต่รวมถึงเขตเมืองในจังหวัดต่างๆทั่วทั้งประเทศไทยนั้นกำลังรอคอยที่ว่าไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีเศรษฐกิจจะสูงหรือต่ำถ้าหากค่าใช้จ่ายในชีวิตของประชาชนสามารถที่จะประหยัดได้สามารถจะบรรลุอรรถประโยชน์ได้โดยผ่านเครื่องมือของรัฐที่ลงทุนให้ก่อนเช่นเรื่องของการขนส่งมวลชนนั้นตรงไปที่คุณภาพชีวิตของประชาชนทำให้ประชาชนมีความสุขขึ้นทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างซึ่งเคยมีผู้เปรียบเทียบว่าเหมือนไก่ในเข่งอยู่ยังมีความสุขมีความสบายมากขึ้นตรงนี้ครับกระทรวงคมนาคมควรใช้ความสำคัญกับหน่วยงานที่มักจะไม่ค่อยได้รับความสนใจนี้แล้วก็นำเอากฎหมายต่างๆที่มีการพัฒนาขึ้นมาในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมารวมศูนย์กันและผ่านมาตรการด้านการบริหารเพื่อจะให้เกิดระบบที่จะช่วยประชาชนมากที่สุดระบบหนึ่งของชีวิตคือขนส่งสาธารณะขอบคุณมากครับ
1: ต่อไปคุณสุรทินพิจารณ
2: ์ท่านประธานที่เคารพกับผมสุรทินพิจารณ์หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ส.ส.บัญชีรายชื่อมาตรา15กระทรวงคมนาคมคมนาคมปีนี้ได้รับงบประมาณ 176,535 ล้านบาทผมสุรทินพิจารณ์ขอปรับลด 0.01% ท่านประธานครับกระทรวงนี้ถือว่าเป็นกระทรวงเกรด A บวกด้วยซ้ำท่านประธานครับงบก็เยอะงานก็เยอะนะครับมีข้อที่ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับเพื่อปรับลดก็ประมาณท่านประธานครับกรมทางหลวงนะครับซึ่งได้รับงบประมาณทั้งหมด 116,903 ล้านกว่าบาทนะครับกรมนี้บางครั้งบางคราวพี่น้องเดือดร้อนเราได้หาลือไปปรากฏว่ายังเงียบจิ๊บนะครับไม่มีคำตอบจากสวรรค์เลยนะครับอย่างเช่นกรณีที่กับผมได้หาลือนะครับเพื่อสร้างถนนคนเดินคูคตวัดโพศพผลเจริญนะครับจังหวัดปทุมธานีระยะทาง720เมตรทางได้ออกแบบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับงบประมาณก็ตั้งแล้วนะครับ500ขอโทษครับ252ล้านท่านประธานที่เคารพยังไม่มีคำตอบใดๆทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่จะต้องตั้งข้อสังเกตไว้นะครับอีกอย่างหนึ่งครับท่านประธานครับผู้ทรงเกียรติได้พูดไปแล้วเครื่องมอเตอร์เวย์บางปะอินโคราชนะครับระยะเวลาการสร้างคือปี59ถึงปี69นะครับเสร็จสมบูรณ์แต่ว่าก็จะเปิดใช้ในฐานะกรรมการติดตามบริหารงบประมาณก็เชิญกรมทางหลวงมาให้ข้อมูลก็บอกว่าจะเปิดปลายเดือนสิงหานะครับทางกรรมการก็ขอร้องว่าเปิดแล้วก็ไปเก็บตังค์จริงๆก็หลังสงกรานต์หน่อยนะครับพี่น้องอีสานกลับบ้านเยอะนะครับM6 ใช้เงินทั้งหมด 80,000 กว่าล้านนะครับแต่ใช้เวลาการก่อสร้างคุณนะครับท่านประธานครับแต่เปิดใช้เป็นช่วงๆนี่คือที่ตั้งข้อสังเกตไว้อีกกรมหนึ่งก็คือกรมทางหลวงชนบทท่านประธานครับได้รับงบประมาณ 45,000 กว่าล้านบาทนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับพอสร้างมานะครับเสาไฟข้างทางดับไปหมดท่านประธานครับอย่างเช่น

0: อันนี้เส้นทางเรียบคลอง11อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นช่วงๆสร้างใหม่ๆเสร็จนะครับในฐานะกรรมธิการติดตามบริหารก็ประมาณก็เรียกมาถามเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นเหตุการณ์อย่างนี้คำตอบก็คือมีขโมยไปลักสายไฟก็ยังงงท่านประธานครับโครงการไม่ใช่น้อยราคาไม่น้อยเสาไฟก็ไม่ใหม่แต่ว่ามีขโมยไปลักสายไฟจนได้ถามว่าได้ไปแจ้งตำรวจไหมนี่คือปัญหาของทางหลวงชนบทอีกปัญหาหนึ่งก็คือกรมทางหลวงเนี่ยท่านประธานครับทางชุมทางบางปะอินนะครับไฟดับทั้งสายเลยท่านประธานครับถนนมืดหมดทั้งที่เป็นถนนสายหลักเนี่ยกรณีนี้ก็ได้ถามเหมือนกันบอกว่ามีขโมยไปลักสายไฟเราหามาตรการได้ไหมว่าจะป้องกันยังไงนะครับท่านประธานครับอีกกรมหนึ่งกรมระบบรางขนส่งทางรางท่านประธานครับไวนี้มีบริษัทที่ได้รับคือไม่สร้างต่อซึ่งเราเสียโอกาสบ้านเมืองมาไม่ใช่น้อยนะครับเราเป็นผู้แทนราษฎรนึกว่าจะเห็นรถไฟ3สนามบินนะครับนึกกระยิมในใจอยู่ว่าเราจะได้ใช้ระบบราง3สนามบินมาวันดีคืนดีโยนผ้าขาวซะแล้วนะครับเสียโอกาสของประเทศไทยนี่ก็เหมือนกันกระทรวงไม่มีคำตอบจากสวรรค์แถลงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเลยว่ามันเกิดเอียงขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะครับอีกกรมหนึ่งท่านประธานครับนิดหน่อยท่านประธานครับเดี๋ยวนี้ค่าเครื่องบินสูงมากท่านประธานครับทั้งน้ำมันเครื่องบินมันลดลงมาแล้วนะครับสูงไม่ใช่สูงธรรมดาครับท่านประธานครับค่าเครื่องบินเราไปที่เวียดนามไปกับยังถูกกว่าเครื่องบินจากกรุงเทพดอนเมืองไปที่หาดใหญ่ไปกลับท่านประธานครับค่าเครื่องบินไปเวียดนาม 3,900 นึงไปกลับนี่คือปัญหาทั้งหมดว่าเราจะอาศัยการพัฒนาบิน 4-5 สายที่ทุกวันนี้ทำไมกรมการบินไม่เชิญชวนบริษัทการบินจากจีนจากอินเดียที่สายการบินเยอะมาช่วยกันบินเพื่อพัฒนาประเทศนะครับเพราะฉะนั้นผมนะครับสุรทินพิจารณ์จึงขอตัดงบประมาณนะครับ 0.01% ครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ต่อไปศาสตราจารย์สุชาติธาดาธรรมลงเวชค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านประธานครับกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาดาธรรมลงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยสำหรับในมาตรา15งบประมาณของกระทรวงคมนาคม 166,641.6 ล้านบาท 10% ทั้งนี้เป็นเพราะว่ามีโครงการต่างๆที่ยังมีข้อจำกัดมีปัญหาและการถูกตรวจสอบอยู่เป็นจำนวนค่อนข้างมากผมไม่ได้เสนอให้ตัดงบแบบเหมาเข่งไม่ได้เสนอให้ตัดค่าซ่อมถนนไม่ตัดความปลอดภัยของประชาชนและไม่ได้ขวางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแต่ผมขอให้ตัดโครงการที่มีปัญหาก่อนที่จะไปตัดบริการของประชาชนท่านประธานครับโครงการบางโครงการที่กระผมคิดว่าสภาต้องตั้งคำถามอย่างจริงจังโครงการที่หนึ่งคือโครงการก่อสร้างอาคารคมนาคมมีข่าวว่าประมาณ 4,000 กว่าล้านบาท

มีปัญหาการคลังมีหนี้ประชาชนยังต้องการถนนระบบรางระบบการขนส่งสาธารณะที่ดีขึ้นเราจึงต้องเร่งใช้เงินจำนวนมากไปกับอาคารแห่งใหม่ที่ไม่ใช่โครงการที่ผมตั้งข้อสงสัยขึ้นมาเองเพราะในเดือนมิถุนา2569ทั้งปปช.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ลงพื้นที่ร่วมกันติดตามและเฝ้าระวังโครงการดังกล่าวในฐานะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐกระผมจึงเสนอว่าส่วนใดที่ยังไม่ผูกพันควรชะลอการควรชะลอและตรวจสอบความจำเป็นราคากลางและแบบก่อสร้างตารางเมตรเสียใหม่โครงการที่2คือโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข347สายบางกะสั้นบางปะหันระยะทาง 25.4 กิโลเมตรโครงการนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ปปช.สตง.และปปท.เข้าไปเฝ้าระวังร่วมกันยังไม่มีการกล่าวหาว่ามีการทุจริตแต่เมื่อ3แห่งเข้าไปเฝ้าระวังรัฐสภาจึงมีหน้าที่ต้องถามราคากลางว่าเหมาะสมหรือไม่การประมูลแข่งขันกันจริงหรือไม่และประชาชนได้รับความคุ้มค่าจากเงินทุกบาทหรือไม่หลักการง่ายก็คือจ่ายเงินที่หลังไม่ใช่จ่ายเงินก่อนแล้วค่อยติดตามที่หลังโครงการที่3คือโครงการปรับปรุงอานัตสัญญาณไฟสีของการเมื่อวันที่19มิถุนายน2569ปปช.ปปท.และสตง.ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังโครงการนี้เช่นกันผมเห็นว่าระบบอานัตสัญญาณเป็นเรื่องสำคัญต่อความปลอดภัยแต่เราไม่ควรตัดระบบความปลอดภัยแต่ควรตรวจสอบราคา TOR การจัดซื้อและการแข่งขันในการประมูลให้เรียบร้อยก่อนที่จะอนุมัติเงินจำนวนมากประการที่4คือโครงการรถโดยสารไฟฟ้า EV 1,520 คันเป็นเวลา7ปีวงเงินประมาณ 14,905 ล้านบาทก็ผมไม่ได้คัดค้านรถ EV รถไฟฟ้าอาจช่วยค่ารถน้ำมันและลดมลพิษได้แต่คำถามก็คือทำไมต้องเป็นสัญญาเช่าระยะยาวถึง7ปีมีราคาตลอดอายุสัญญาคุ้มค่าหรือไม่ถ้ารวมค่ารถค่าไฟค่าซ่อมบำรุงอู่และระบบชาร์จแล้วรัฐเสียเงินทั้งหมดเท่าไหร่ล้านบาทต้องพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่าการเช่าคุ้มค่าการซื้อจริงโครงการที่5คือโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินซึ่งลงนามสัญญาร่วมทุนมานานแล้วตั้งแต่วันที่24ตุลา2562แต่ทำไมยังไม่มีความก้าวหน้าใดๆโครงการนี้ทำให้ประเทศล่าช้าไปในการพัฒนาทางด้านคมนาคมกระผมไม่ได้เสนอให้นำวงเงิน PPP ทั้งโครงการมาตัดออกจากงบกระทรวงนี้แต่ยกขึ้นมาเพื่อแสดงว่าโครงการขนาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคมมีปัญหาเรื่องระยะเวลาเงื่อนไขสัญญาและภาระการเงินที่รัฐสภาต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโครงการที่6คือโครงการแลนด์

0: บริดจ์ในการสร้างท่าเรือจากฝั่งระนองมาชุมพรและมีรถไฟและท่อน้ำมันประมาณ90กว่ากิโลเมตรขนสินค้าข้ามฝั่งซึ่งเป็นโครงการที่ไม่คุ้มค่าเรื่องนี้กับผมยินดีที่รัฐบาลได้ตัดสินใจเลือกโครงการนี้แล้วขอภาพขึ้นด้วยนะครับกับผมขอเสนอโครงการรถไฟความเร็วสูงจากคุณหมิงเวียงจันทน์อุดรมากรุงเทพและไปที่ท่าเรือระนองพร้อมกับท่อน้ำมันที่วิ่งบนเส้นทางรถไฟไปด้วยกันโครงการนี้ถูกกว่าโครงการแลนด์บริดจ์มากมายและคุ้มค่าและยังไม่มีความจำเป็นต้องสร้างท่าเรือชุมพรการค้าสมัยใหม่ไม่จำเป็นต้องลงเรือเสมอไปอาจใช้ทางรถไฟก็ได้และจากประเทศจีนก็มีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงมาลงที่พม่าปากีสถานและอีกหลายที่แล้วงบประมาณกระทรวงการคลังถ้าลดลงได้ 10%เราก็จะประหยัดเงินได้ 16,604 ล้านบาทดังนั้นเราควรตัดอาคารที่ยังไม่จำเป็นตัดค่าศึกษาและค่าที่ปรึกษาซ้ำซ้อนชะลอโครงการที่มีข้อสงสัยทบทวนโครงการที่ล่าช้าและตรวจสอบโครงการที่หน่วยงานปราบการทุจริตยังเฝ้าระวังอยู่เราต้องตัดไขมันไม่ใช่ตัดกล้ามเนื้อเงิน 16,664 ล้านบาทนี้เป็นภาษีประชาชนหน้าที่ของรัฐสภาไม่ใช่เพียงอนุมัติว่ามีโครงการแล้วก็ต้องมีคำถามทุกครั้งว่าจำเป็นหรือไม่คุ้มค่าหรือไม่โปร่งใสหรือไม่และมีวิธีทำถูกลงหรือไม่ด้วยเหตุผลดังกล่าวกับผมจึงขอเสนอปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมลง10%ครับขอขอบคุณท่านประธานมากครับ
1: ต่อไปคุณกาลุน
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายกาลุนครูเจริญชัยกุศลจังหวัดเชียงใหม่เขต7ภาคก้าธรรมครับวันนี้ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายนะครับการปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในกำกับนะครับผมขอให้ปรับลดลงอีกประมาณ 5% ครับเนื่องจากอะไรครับ กับผมมีปัญหาความเดือดร้อนครับถนนเส้น1สน7ครับเชียงใหม่ฝางครับซึ่งเป็นถนนเส้นหลักในพื้นที่นะครับเชียงใหม่เขต7ของผมนะครับทางหลวงหมายเลข107คือลมหายใจและเส้นเลือดใหญ่ของพี่น้องประชาชนในอำเภอแม่แตงเชียงดาวเวียงแหงนะครับแล้วก็ฝางแม่อายเชียงประการครับซึ่งเชื่อมโยงทั้งเศรษฐกิจการเกษตรเที่ยวนะครับระดับประเทศแต่สิ่งที่พี่น้องยังต้องเผชิญปลอดภัยครับจุดเสี่ยงและคอขวดเรื้อรังนะครับถนนเส้นนี้ยังคงมีจุดเสี่ยงนะครับที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายจุดนะครับขาดการและสัญญาณไฟจราจรที่เพียงพอครับท่านประธานนะครับแล้วก็ถูกปล่อยปละละเลยครับทั้งที่มีปริมาณหนาแน่นครับเพราะว่ามีรถสัญจรวันนึงก็ประมาณ 20,000 คันนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับทำให้การซ่อมแซมที่ไม่จบสิ้นนะครับและไร้ประสิทธิภาพพบผมถึงเห็นการเอางบประมาณไปซ่อมแซมในรูปแบบซ่อมแล้วซ่อมอีกครับและวางแผนนะครับปรับปรุงโครงสร้างถนนระยะยาวครับท่านประธานเชียงใหม่ฝางนี้ตั้งแต่ผมเกิดแล้วนะครับเพราะว่าจุดที่มีปัญหาคือจุดเส้นระหว่างเขาเรียกว่าพระเจ้าตนหลวงนะครับจนถึงไปถึงปิงโค้งอะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่าได้รับงบประมาณก็คือทำจุดที่มีปัญหาเนี่ยคือจุดระหว่างกลางแต่เขาเอาไปทำตอนต้นหรือตอนปลายแล้วครับทำให้เวลาเขาสัญจรไปมาก็งบประมาณไปลงในจุดที่มันง่ายๆนะครับหมายถึงว่า

0: ขอลดงบประมาณในส่วนนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องไก่ครับผมขอเรียกร้องให้กระทรวงคมนาคมและกรมจัดทำงบประมาณนะครับโดยเน้นโฟกัสนะครับพื้นที่เสี่ยงจริงนะครับเร่งนำงบประมาณมาปรับปรุงจุดเสี่ยงบริเวณทางหลวงหมายเลข107นะครับในพื้นที่เขต7ให้ครบถ้วนนะครับทั้งไฟส่องสว่างป้ายเตือนนะครับและก็การขยายไหลทางนะครับในจุดคอขวดนะครับ2ก็คือควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างซ่อมบำรุงนะครับตรวจสอบการบริหารจัดการซ่อมบำรุงให้ได้มาตรฐานคงทนนะครับไม่ใช่ปล่อยให้เป็นเบี้ยหัวแตกไปในทุกๆปีครับท่านประธานนะครับแล้วก็จัดทำแผนโครงข่ายคมนาคมนะครับอำเภอตอนบนของเชียงใหม่ในระยะยาวครับท่านประธานเพื่อรองรับท่องเที่ยวนะครับการขนส่งในวันข้างหน้านะครับไม่ใช่จัดงบแบบกระจุกตัวเฉพาะอยู่ในเมืองใหญ่ครับท่านประธานครับด้วยเหตุผลดังกล่าวกับผมจึงขอปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ลงเพื่อส่งสัญญาณให้กระทรวงคมนาคมนะครับไปจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่านะครับด้วยเหตุผลให้สมเหตุสมผลของประชาชนบนทางหลวงนะครับเส้น107อำเภอฝางแม่อายและชัยประการครับยังไงขอฝากท่านประธานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยครับขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปคุณอัครแสนคิรีโลวีละ
2: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายอัครแสนคิแทราษฎรจังหวัดชัยภูมิเขต7พรรคกล้าธรรมท่านประธานที่เคารพครับกับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายพ.ร.บ.แผ่นดินนะครับในวาระ2นะครับสำหรับมาตรา15นะครับนั่นก็คืองบรายจ่ายของกระทรวงคมนาคมท่านประธานครับผมอยากจะเรียนท่านประธานผ่านไปยังพี่น้องที่อยู่ในห้องนี้นะครับรวมถึงหลายๆท่านนะครับที่ร่วมรับฟังรายการรัฐสภานะครับที่กำลังถ่ายทอดสดนะครับผมก็ต้องขอเรียนตรงๆว่าอนุกรรมธิการนะครับแล้วก็ทางคณะกรรมการได้พิจารณางบประมาณอย่างถี่ถ้วนนะครับโดยรอบนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการนำตาราง Excel มาเผยแพร่ให้พวกเราช่วยกันตรวจสอบนะครับการตรวจสอบรอบนี้จึงเป็นไปอย่างสะดวกมากกว่ารอบอื่นๆที่จะต้องมาเปิดเล่มงบประมาณดูทีละหน้านะครับก็เฉพาะในห้องที่ผมเป็นคณะอนุกรรมการงบประมาณในส่วนของครุพันธ์ระบบ IT นะครับแล้วก็เงินนอกงบประมาณพวกเรามีการพิจารณางบประมาณทีละรายการดูทีละหน้านะครับ400หน้าก็ดู400หน้าเปิดทีละหน้าจริงๆนะครับแล้วก็มีถึงตี2ตี3แทบจะทุกคืนถึงแม้ว่าจะมีข้อสงสัยนะครับในงบประมาณหลายรายการนะครับของกระทรวงคมนาคมนะครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางคณะกรรมการนะครับขอบคุณอนุกรรมการนะครับที่ได้พิจารณานะครับจัดสรรอนุมัติงบประมาณที่หน่วยงานเนี่ยเขาได้ทำเรื่องขอเข้ามาถึงแม้ว่าจะถูกใจบ้างจะไม่ถูกใจบ้างหลายๆโครงการเนี่ยก็มีโครงการนะครับในเขตของผมเนี่ยทล2054ทางหลวงเส้นนี้เนี่ยชาวบ้านรอมา40ปีเสียชีวิตมาไม่รู้กี่ศพนะครับก็เพิ่งจะได้งบประมาณที่ทางสังกัดกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับตั้งแผนเอาไว้ว่าจะทำให้เสร็จขยายไหลทางขยาย4เลนบางช่วงนะครับจะทำให้เสร็จภายใน6ปีก็เพิ่งมาได้งบประมาณในปีนี้อย่างจริงจังนะครับวงเงินทั้งสิ้นเนี่ยทราบมาว่าอยู่ประมาณสัก800ล้านนะครับแต่ปีนี้จะเป็นปีแรกครับจากตอนแรกที่ตั้งเอาไว้ทราบว่าขอไปที่สำนักงบประมาณเนี่ย120ล้านนะครับก็ถูกตัดเหลืออยู่70ล้านก็ยังดีครับถือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็เขาก็ดีใจกระโดดรถเต้นกันนะครับพอรู้ว่าตัวเองจะได้ถนนที่ปลอดภัยมาตรฐานนอกจากนี้ครับก็ยังได้มีการพิจารณา

0: อนุมัติงบประมาณนะครับเพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับหรือ EAA สับ2เส้นนะครับเส้นทางที่1ครับชัยนะครับอีกเส้นทางหนึ่งนะครับเส้นทางนครสวรรค์ไปบ้านไผ่รถไฟ2เส้นนี้เนี่ยศึกษามาหลาย10ปีแล้วนะครับเพิ่งจะก็อยากจะเรียนท่านประธานผ่านไปยังคณะกรรมการประโยชน์ของรถไฟ2เส้นนี้นะครับก็จะเป็นการเติมโครงข่ายที่ขาดหายไปโดยเฉพาะเส้นชัยภูมิหนองบัวลำภูเลยเนี่ยนะครับจะสามารถเชื่อมจากกรุงเทพมหานครนะครับไปที่จังหวัดชัยภูมิไปที่หนองบัวลำภูไปที่เลยเนี่ยก็จะเป็นการเติมโครงข่ายที่ขาดหายของภาคอีสานโดยเฉพาะตอนบนกับตอนกลางนะครับก็จะเป็นการเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจนะครับของประเทศไทยเป็นการลดและสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปรวมถึงการกระจายการพัฒนาเมืองออกนอกศูนย์กลางของประเทศเพราะมีข้อสงสัยในหลายๆรายการนะครับแต่ก็ต้องขอบพระคุณทุกหน่วยงานนะครับที่เสนองบประมาณเข้ามาให้ทางคณะกรรมการได้พิจารณาครับผมก็มีเพียงประมาณเท่านี้ครับขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปคุณอนุสรไกรวัฒนุสร
2: สภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมนายอนุสรเกอนุสรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครเขต2พรรคภูมิใจไทยวันนี้ขอปรับลดงบประมาณมาตรา15กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในกำกับ 0.008% ทำไมต้องปรับลดครับกระทรวงคมนาคมเนี่ยเหมือนเป็นเส้นสันหลังของประเทศเหมือนเป็นแบ็กโบนทรานส์มิชชั่นทรานสปอร์เตชั่นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ถนนแต่วันนี้ครับระบบรางอ่ะเรามีแล้วรอฟอทรอฟอมอ BTS ถามกระทรวงคมนาคมอย่างเดียวครับถ้าอนาคตจะบูรณาการระบบรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่านจะทำยังไงไฟก็อย่างหนึ่งรอฟอมอก็อย่างหนึ่ง BTS ก็อย่างหนึ่งเป็นไปได้ไหมครับในอนาคตรถไฟฟ้าถ้ายังไม่สร้างให้รอฟอร์มอสร้างหน่วยงานเดียวท่านไม่ต้องไปซื้อคืนในอนาคตท่านไม่ต้องไปห่วงว่าจะเข้ากันไม่ได้เพราะใช้ระบบเดียวและระบบรางที่เชื่อมระหว่างเมืองรถไฟความเร็วสูงให้การรถไฟจัดการถ้าทำอย่างนี้ครับเราจะมีแค่2ระบบที่เชื่อมกันได้ด้วยหน่วยงานเดียวกันระบบรางที่รถไฟไทยอันนี้ฝากท่านประธานฝากไปถึงกรรมธิการฝากไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมถ้าอนาคตทำได้จะสบายขึ้นครับจะดีขึ้นครับไม่อย่างนั้นวันนี้สิครับรอรถไฟความเร็วสูงที่จะไปถึงอุดรหนองคายวันนี้รอมานานแล้วและในประเทศเพื่อนบ้านเราครับอินโดใช้เวลาประมาณ5ปีสร้างรถไฟความเร็วสูงจากจาการ์ตาไปบันดุลเสร็จแล้วประเทศไทยครับใช้เวลาวันนี้เริ่มกันใหม่ทำให้ที่เหลือเสร็จได้ไวและปลอดภัยประเด็นที่2ที่อยากจะฝากไปยังกระทรวงคมนาคมความปลอดภัยในเส้นทางวันนี้ครับถนนเราเยอะถนนเราแยะทางหลวงชนบททางหลวงแผ่นดินแต่วันนี้ถ้าน้ำท่วมน้ำขังถนนบางสายเส้นหนึ่งอยู่สูงเส้นหนึ่งอยู่ต่ำช่วงฝนตกหน้าฝน

0: อาจจะไม่ปลอดภัยฝากช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องด้วยไม่อย่างนั้นครับจะเกิดเหตุโศกนาฏกรรมที่ทำให้เราต้องเศร้าและสิ่งสำคัญอีกจุดหนึ่งคือจุดตัดทางร่วมไม่ว่าทางหลวงแผ่นดินทางเกิดไปแล้วครับไม่อยากเห็นเกิดอีกแต่ทำยังไงครับช่วยกันป้องกันรถโดยสารไม่ค่อยมีปัญหาปัญหาที่สุดก็คือรถขนส่งรถไฟอันนี้ต้องระวังก็ฝากทางกระทรวงช่วยกันดูแลให้บากว่าวันนี้ครับสมุทรสาครไทยแลนด์ลิเวล่าครับงบได้ตั้งแต่ส่งมาแล้วโดนตัดพี่น้องเขารอครับตอนพระราม2เกิดเหตุรถติดมาล่าที่สมุทรสาครสามารถมีสะพานอีก1ตัวเชื่อม2ฝั่งแม่น้ำท่าจีนได้เวลารถจราจรหนาแน่นที่ถนนพระราม2สามารถมาใช้ได้ในอนาคตและเป็นทางเชื่อมสู่ประตูภาคใต้สร้างความเจริญเศรษฐกิจให้กับประเทศของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสสำเร็จความเจริญของประเทศมันอยู่ที่กระทรวงคมนาคมครับท่านคือเส้นทางที่จะสร้างอนาคตสร้างความสดใสสร้างความศิวิไลให้กับประเทศไทยของเราครับขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปเป็นคณะกรรมการชี้แจงค่ะ
2: ที่เคารพดิฉันนันทนาสงประชาในฐานะกรรมการและประธานคณะอนุกรรมการที่ดินและสิ่งก่อสร้างขอตอบผู้สงวนคำแปรยติคือท่านสส.สุรเชษฐ์ประเวนวงศ์ในประเด็นคำถามแนวทางการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมนี่นะคะได้รับงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่โดยมีงบผูกพันระหว่างปี2569ถึง2571ในวงเงิน 3,552 ล้านบาทเศษนะคะและในปีงบประมาณปี2569ก็คือเป็นปีแรกของการก่อสร้างเนี่ยสร้างด้วยและค่าควบคุมงานเนี่ยได้รับงบประมาณทั้งสิ้นในปี69เนี่ย532ล้าน 839,600 บาทส่วนในปีงบประมาณปี70นะคะรัฐบาลมีนโยบายให้ส่วนราชการชะลอการก่อสร้างอาคารของภาครัฐที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนจึงทำให้สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเห็นถึงควรชะลอการดำเนินการก่อสร้างอาคารใหม่สรุปแล้วก็คือว่าไม่ก่อสร้างต่อหยุดก่อนแต่จะไปเช่าพื้นที่ในส่วนของสำนักงานเพื่อขยายสถานที่ปฏิบัติงานในส่วนของการท่องเที่ยวและกีฬาเดิมฉะนั้นในปี2570เนี่ยทางสำนักปลัดก็เลยจะมีค่าเช่าสำนักงาน1แห่งก็คือตึกท่องเที่ยวจำนวน6ล้านบาทและงานเช่าในส่วนของที่ไปเช่าตึกท่องเที่ยวเนี่ยก็ตอบว่าตึกนี้นโยบายของรัฐบาลในการใช้จ่ายงบประมาณค่ะและในส่วนประเด็นของท่านสุรเชษฐ์เช่นเดียวกันนะคะในประเด็นคำถามการขอยกเว้นมติครม.กรณีรายการก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ก็คืองบผูกพันใหม่นะคะที่เสนอขอตั้งปีแรกต่ำกว่า 15% ขอตอบว่ากรมทางหลวงนะคะมีรายจ่ายลงทุนโครงการก่อสร้างที่มีวงเงิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไปพิจารณาตั้งงบประมาณปีแรกที่ร้อยละ10ของวงเงินโครงการลานในการดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่180วันก็คือ36เดือนประกอบกับขบวนการตามขั้นตอนการ

จัดซื้อจัดจ้างต่างๆจะต้องใช้การพิจารณาอย่างรอบคอบจากสถิติเนี่ยนะคะในการเบิกจ่ายนอกโครงการในปีแรกของโครงการทางหลวงได้มีข้อมูลว่าส่วนใหญ่แล้วจะเบิกเพียงร้อยละ 4.44 เท่านั้นการตั้งไว้ 10% ของวงเงินโครงการน่ะก็เพียงพอในการใช้จ่ายในปีแรกและเพื่อไม่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีนะคะจึงจะเกิดการต้นทุนที่ค่าเสียหายโอกาสถ้าเกิดสมมติว่าเราตั้งมากกว่าในส่วนที่เขาพิจารณาเนี่ยก็จะทำให้โครงการอื่นๆเนี่ยจะเสียโอกาสในการลงทุนนะคะจึงกลับเรียนดังนี้ค่ะและในสองในประเด็นของที่ท่านสุรเชษฐ์ถามในส่วนของงบประมาณของกระทรวงคมนาคมโดยปรับโครงสร้างเพียง492ล้านบาทเศษนั้นนะคะทางอนุสิ่งก่อสร้างได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมถึงความพร้อมในการดำเนินงานค่ะได้แก่มีรายละเอียดแบบรายการประมาณราคานะคะในการดำเนินงานรวมทั้งพิจารณาผลการดำเนินงานที่ล่าช้ากว่าที่กำหนดและคาดว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันนะคะในปีงบประมาณจึงกลับเรียนดังนี้นะคะว่าปโอนปี2569เนี่ยก็ได้โอนไปแล้วจำนวน 2,707 จึงทำให้มีความจำเป็นที่จะปรับลดให้สมกับในส่วนของภาพรวมสามารถดำเนินการได้แล้วก็เราก็เลยปรับลดไปเพราะก็ได้รับงบประมาณที่ลดลงนะคะจากปี69ถึง 23,961 ล้านบาท 9.03% ค่ะในกรณีของท่านสุรเชษฐ์อีกประเด็นหนึ่งนะคะกับท่านสุพนัทนะคะเกี่ยวกับประเด็นคำถามการจัดสรรงบประมาณเอื้อต่อผู้รับจ้างชั้นพิเศษกราบเรียนงบประมาณสำนักงบประมาณได้พิจารณาถึงความพร้อมด้านสถานที่แสดงพิกัดสถานที่ก่อสร้างมีรายละเอียดรูปแบบรายการหรือราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างของสำนักงบประมาณหรือแบบมาตรฐานของราชการที่ได้ปรับแบบให้สอดคล้องกับสถานที่ก่อสร้างจริงมีประมาณราคาเข้าก่อสร้างค่าก่อสร้างตามปร.4 ปร.5 นะคะที่เป็นปัจจุบันและพร้อมดำเนินการจึงการจัดประมูลโครงการก่อสร้างของกระทรวงคมนาคมเนี่ยมีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดขนาดหรือมูลค่าของโครงการกำหนดชั้นของผู้รับเหมาที่จะรับงานการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบการกรมบัญชีการเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ค่ะกลับเรียนดังนี้ค่ะในส่วนของท่านผู้แปรยติคือท่านอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะคะในการก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ปีแรกต่ำกว่า 15%จะเป็นภาระงบประมาณในปีต่อๆไปหรือไม่นะคะขอตอบข้อชี้แจงดังนี้ว่าการตั้งงบประมาณรายจ่ายก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ปีแรกต่ำกว่า 15% ได้คำนึงถึงภาระงบประมาณในปีต่อๆไปไว้แล้วเนื่องจากการพิจารณาภาระผูกพันงบประมาณรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ2570นะคะเป็นไปตามประกาศของและการคลังภาครัฐเรื่องกำหนดสัดส่วนต่างๆเพื่อใช้เป็นกรอบวินัยการเงินและการคลังของรัฐพ.ศ. 2561นะคะจึงกำหนดให้งบประมาณผูกพันรายการใหม่ต้องไม่เกินร้อยละ10ของงบประมาณรายประมาณ2570เนี่ยนะคะมีวงเงินภาระผูกพันงบประมาณรวมทั้งสิ้นคิดเป็นเพียงร้อยละ 8.01 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งอยู่ในกรอบวงเงินกฎหมายกำหนดค่ะในส่วนของท่านอภิประเด็นคำถามเรื่องแลนด์บิดนะคะจากรายการการศึกษาจัดเตรียมเอกสารและให้คำปรึกษาในการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้นะคะและ

0: เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวเป็นรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณระหว่างปี67ถึงปี70นะคะสำหรับปี70เนี่ยนะคะทางสรขเนี่ยได้ขอจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนเงิน10ปีสุดท้ายค่ะท่านจึงต้องจ่ายตามวงเงินสัญญาค่ะแต่ต่อมานะคะนายกรัฐมนตรีคือท่านเอกนิติเนี่ยได้แถลงสรุปผลการศึกษาโครงการแลนบิดเนี่ยนะคะมีความเป็นไปได้ในทางอาจก่อให้เกิดผลกระทบภาระงบประมาณและเสี่ยงในเรื่องผลกระทบค่อนข้างสูงและยังมีความเห็นต่างในสังคมทั้งนี้สนขรับทราบผลการศึกษาและดำเนินการตรวจสอบเนื้องานตามขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาก็คือขอบเขตของ TOR นะคะและเงื่อนไขสัญญาจ้างเพื่อจำแนกรายละเอียดงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการและเนื้องานที่ไม่สามารถดำเนินงานได้สนขจะพิจารณาแก้ไขปรับปรุงสัญญาจ้างและดำเนินการปรับลดวงเงินตามสัญญาให้ถูกต้องตามขั้นต่อไปการที่ได้อนุมัติจ่ายให้สนขในปี70 11ล้านบาทเศษเนี่ยเป็นปีสุดท้ายของการจ่ายตามวงเงินสัญญาค่ะต่อประเด็นนะคะของท่านชวนนะคะในประเด็นการตัดส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสภาพจิตใจของพี่น้องประชาชนโดยเสนอแนะให้จัดสรรงบประมาณดูแลรักษาอย่างถูกวิธีตามตัดทิ้งขอตอบข้อชี้แจงดังนี้นะคะว่า 1. การปรับแนวทางสู่หลักลุกขักกรรมเพื่อความปลอดภัยโดยไม่คนทิ้งนะคะมีการฝึกอบรมหลักสูตรลุกขักกรรมแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตัดแต่งกิ่งไม้กำหนดแนวปฏิบัติสำคัญว่าก่อนเข้าดำเนินการตัดแต่งจะต้องจัดขบวนการรับฟังความคิดเห็นและมีส่วนเลือกตัดซางนะคะคือซางที่มันเหี่ยวๆอ่ะของต้นไม้นะคะที่บดบังระยะการมองเห็นบดบังป้ายจราจรบดบังไฟฟ้าแสงสว่างหรือกิ่งผุพังที่มีความเสี่ยงและหักโค่นในกรณีที่สองนะคะการจัดสรรงบประมาณดูแลภูมิทัศน์และการปลูกป่าชดเชยค่ะและการบูรณาการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแลต้นไม้ใหญ่สู่อปทค่ะก็คือองค์การส่วนบริหารส่วนท้องถิ่นต่อไปนะคะต่อประเด็นวัชรพงศ์ศิริลักษณ์นะคะในการจัดสรรงบประมาณเรื่องเช่นเจ็ตสกีเนี่ยหรือเรือท้องแบนเนี่ยยานพาหนะนะคะอยากจะกราบเรียนว่ายานพาหนะเคลื่อนที่เร็วอย่างเช่นเคลื่อนที่บนผิวน้ำเช่นเจ็ตสกีเนี่ยนะคะทางกรมเจ้าท่าเนี่ยจัดซื้อมีคุณลักษณะทั่วไปหลายรายการที่สูงกว่าและมีกรอื่นๆเพิ่มเติมอันนี้ทั่วไปนะคะอาทิมีรถเทรลเลอร์สำหรับลากจูงด้วยค่ะและมีขนาดความใหญ่รองรับการบรรจุไม่น้อยกว่า3คนนะคะและการทรงตัวที่ดีมีประสิทธิภาพแม้ผู้ปฏิบัติงานยืนด้านข้างด้านเดียวมีจอแสดงผลวัดค่าต่างๆถึง6รายการซีบมีหมวกนิรภัยรวมทั้งมีการฝึกอบรมการใช้บำรุงรักษาในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุรุพันธ์ได้มีการปัดลดวงเงินลงแล้วตามความเหมาะสมและความต้องการในการใช้งานนี่ค่ะดิฉันขอยืนยันตามกรรมธิการเสียงข้างมากค่ะขอบคุณกับท่านประธาน
1: เนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไข
2: มีประเด็นนิดนึงครับ
1: เชิญ
2: ครับขอบคุณครับท่านเมื่อกี้ตอนอภิปรายผมได้ตั้งคำถามแต่มีที่ท่านประธานอนุยังไม่ได้ตอบซึ่งจริงๆเป็นคำถามง่ายมากเลยนะครับแล้วก็มีความสำคัญด้วยคือเมื่อกี้เรื่องเบี้ยวเกณฑ์นะครับโดยข้อเท็จจริงอนุก็ไปดูแล้วล่ะว่ามันเบี้ยวเกณฑ์จริงคือเกณฑ์มา 15% แต่เขาตั้งปีแรกมาแค่ 10% โดยอ้างเหตุผลว่าสถิติต่างๆมันตั้งอย่างนั้นได้แต่คือมันผิดกฎเนาะกฎมันคือ15แต่ตั้งมา10ประเด็นคำถามที่ผมถามไปแล้วแต่ยังไม่ได้คำตอบก็คือจริงเรื่องนี้จะแก้ยังไงนะครับเราเห็นตรงกันว่ามันมีปัญหาแต่จะแก้ยังไงผมก็เลยจะต้องเรียนถามนะครับว่าทางอนุได้สอบถามไหมว่าตกลงเนี่ยจะเอาเข้า

0: ครม.เพื่อยกเว้นเกณฑ์ที่ตัวเองเขียนนะครับแต่มันผิดมันไม่ได้ตั้งตามนั้นจะเอาเข้าครม.เพื่อยกเว้นเกณฑ์หรือไม่นะครับประเด็นที่สองนะครับที่ยังไม่ตอบจริงๆเป็นคำถามง่ายมากเลยว่างบประมาณแสนล้านของทร.เนี่ยครับที่ผมให้เหตุผลเยอะแยะว่าไม่ได้พิจารณากันจริงจังอะไรต่างๆเนี่ยผมถามเป็นรูปธรรมว่าตกลงแล้วตอนกรมทางหลวงงบแสนล้านเข้าไปในอนุเนี่ยใช้เวลาในการพิจารณากี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัดจริงได้เท่าไหร่ที่ไม่นับแบบเลื่อนงวดหรือให้หน่วยงานปรับลดตัวเองนะครับที่อนุกรรมการได้ทำหน้าที่ปรับลดจริงๆเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่ขอบคุณครับ
1: เชิญกรรมธิการ
2: กับเรียนท่านประธานค่ะขอตอบท่านสุรเชษฐ์นะคะในประเด็นของที่ท่านถามเมื่อกี้นี่คือต่ำกว่า 15% ถูกต้องไหมคะอยากจะกลับเรียนว่าทั้งนี้เมื่อพศประกาศใช้แล้วสำนักงบประมาณจะรวบรวมรายการงบประมาณรายจ่ายที่ต้องก่อหนี้ผูกพันและวงเงินที่คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายในปีต่อๆไปนะคะรวมทั้งจำนวนเงินที่เผื่อเหลือเผื่อขาดเสนอให้ครม.พิจารณาอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันภายใน10วันตามมาตรา41ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ.2561ก่อนหนี้ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์การก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้ตั้งปีแรกไม่ต่ำกว่าร้อยละ15ของวงเงินโครงการตามนัยยะมติครม.เมื่อวันที่11มีนาคมเดียวกันค่ะและกราบเรียนอย่างนี้ค่ะท่านสุนเชษฐ์ได้ถามในคณะแล้วนะคะเกี่ยวกับว่าท่านพิจารณากี่ชั่วโมงท่านตัดอะไรบ้างได้ตอบแล้วนะคะในส่วนพลาดถามตอนนี้ก็จำไม่ได้แต่ท่านจำได้ค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
0: ไม่
1: ใน
0: คร
1: ับ
0: ผมสุรเชษฐ์ในฐานะกรรมการนะครับเอาประเด็นที่ถามแล้วก่อนจริงๆที่ต้องมาถามใหม่เนี่ยเพราะในกรรมการท่านไม่ตอบตอนนั้นน่ะในกรรมการท่านตอบในภาพรวมของกระทรวงคมนาคมแต่ผมกำลังถามว่างบของกรมทางหลวงที่กรมเดียวเนี่ยมีงบครึ่งห้องของท่านน่ะท่านมีในห้องเนี่ย 200,000 กว่าล้านแต่กรมนี้กรมเดียวเนี่ยแสนล้านใช้เวลาพิจารณากี่ชั่วโมงคือมันก็พอมีเซนได้ใช่ไหมท่านประธานว่ากรมไหนเราพิจารณากันเท่าไหร่แต่งบเป็นแสนล้านเนี่ยใช้เวลากี่ชั่วโมงในการพิจารณาแต่ผมยืนยันนะครับไปเปิดเทปมันมีไลฟ์กรรมธิการอะไรต่างผมก็ถามคำถามนี้แต่ผมไม่ได้คำตอบนะครับ อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เมื่อกี้ตอบมาตกลงท่านประธานอนุก็ยอมรับแล้วนะครับสำนักงบคงทำเอกสารมาให้ท่านว่าจะเอาเรื่องนี้เรื่องเบี้ยวเกณฑ์เนี่ยเข้าครม.ภายใน10วันหลังจากผ่านสภาซึ่งตรงนี้ก็ต้องเน้นย้ำเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับมันเกี่ยวผิดกฎหมายแต่จะออกมติครม.เพื่อยกเว้นมติครม.ครับก็คือจะออกกฎหมายเพื่อแก้กฎหมายประเด็นสำคัญก็คือผมอภิปรายเรื่องนี้ตอนวาระ1แล้วก็รัฐมนตรีสิริพงษ์นะครับมายืนยันหนักแน่นว่าทำแบบนั้นไม่ได้น่าเกลียดนะครับแต่สุดท้ายก็จะทำนะครับก็เน้นย้ำเอาไว้ว่าวันนั้นรัฐมนตรีสิริพงษ์ตอบมั่วนะครับแล้วก็ข้อเท็จจริงก็คือเดี๋ยวจะเอาเข้าครม.เรื่องนี้ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะไอ้ท่านประธานคะ
1: เดี๋ยวท่านกรรมาธิการพอดีท่านสิริพงษ
3: ์กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงครับผมได้ลุกขึ้นตอบท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ได้ถามเมื่อสักครู่นี้ในวาระหนึ่งตามที่ท่านถามจริงครับแต่ประเด็นที่ผมตอบไปคือเช่นนี้ครับท่านบอกว่าท่านทำนายเอาไว้ว่าในหลักเกณฑ์เนี่ยงบผูกพันในปีแรกเขาจะตั้ง 15% แต่ในปีนี้เขาตั้งแค่ 10% ดังนั้นการตั้ง 10% นี้เท่ากับท่านจะไปซอยงบเพื่อจะไปทำโครงการอื่นๆกระจายให้มาสุดท้ายท่านก็จะเอาไปเข้าครม.ถูกหรือไม่วันนั้นผมต้องเรียนท่านครับว่าผมอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ฟังท่านและผมไม่เข้าใจไม่ครบถ้วนเนื่องจากว่าโดยหลักเกณฑ์ที่เขามีเกณฑ์ว่า 15% แล้วถ้าเรามาตั้ง 10% เนี่ยเขาต้องรวมทั้งหมดเข้าครม.เพื่อขอปรับหลักเกณฑ์เป็น 10% เพื่อขอยกเว้นในคราวเดียวแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องกฎหมายครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการทำนายทายทักผมก็ต้องขออภัยท่านจริงๆครับไม่ทราบ

0: ว่าท่านจะเล่นแบบ5บาท10บาทแบบนี้ผมเข้าใจผิดแต่ผมบอกท่านว่าท่านเดาอ่ะท่านทายอ่ะถูกไม่หมดเพราะผมบอกว่าความตั้งใจของเขาคือเพราะงบประมาณมันน้อยเขาอยากจะให้ความเจริญมันได้มีการกระจายไปในหลายๆมันไม่ใช่ว่าเทคนิคว่าอยากจะทุจริตอะไรต่างๆนะครับฉะนั้นผมก็ขออภัยท่านถ้าผมสื่อสารกับท่านผิดท่านทำให้ท่านเข้าใจว่าผมมั่วข้อมูลแต่ในความเป็นจริงคือผมเข้าใจผิดจริงๆเพราะผมไม่คาดว่าท่านจะเล่น5บาท10บาทกับผมครับขอบคุณครับ
1: ท่านประธานครับ
2: ท่านประธานนี่มันไม่ใช่5บาท10บาทนะครับ
1: นี่คือท่านประธานครับ
2: งบหลักหมื่นล้านของผู้รับเหมาชั้นพิเศษ
1: ท่านประธานครับ
3: ตรงไหนเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนะท่านสุรเชษฐ์พอเนาะเชิญค่ะ
1: ท่านประธานที่เคารพกับผมประยุทธ์สิริพานิชบัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยอาศัยข้อบังคับข้อ9และข้อ71ขอประท้วงท่านประธานผมกราบเรียนท่านประธานว่าขณะนี้เรากำลังพิจารณางบประมาณรายจ่ายในวาระที่2หลายอย่างผมไม่ได้ตำหนิติฉินคนอภิปรายหรือคนชี้แจงก็พยายามที่จะทำความเข้าใจอรุ่มอร่วยกันเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ถ้าท่านประธานจะใช้คำว่าอารมณ์อร่วยมากเกินไปการมันไม่ได้เข้าเป้าตามข้อบังคับและสิ่งที่ว่าประมาณขอให้ท่านประธานใช้อำนาจตามข้อ9ได้กรุณา ควบคุมการประชุมให้เข้ากับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาในวาระ2ด้วยครับ
3: ขอบคุณนะคะท่านประยุทธ์ดีเลยที่ท่านพูดแบบนี้ขออนุญาตชี้แจงเลยเมื่อวานไม่มีการปิดไมค์เลยนะคะปล่อยให้พูดตลอดถือว่าเป็นการอลุ่มอล่วยมากเกินไปถูกไหมดังนั้นมีสสพัทรพงศ์เอาไปลงเพจว่าทีท่านจุติพูดทำไมไม่ปิดไมค์นะคะทำไมทีเขาปิดไมค์ก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าจะลงต้องลงให้ครบนะคะเมื่อวานท่านสสลำดอนท่านสสลักษณุกก็ขอเกินเวลาท่านสสณัฐพงศ์ท่านสส.วีรยุทธ์ก็เกินเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญอย่าเสนอด้านเดียวนะคะวันนี้นะคะประธานก็บอกเลยบอกว่าจะไม่ปิดไมค์แต่ขอให้สมาชิกทุกท่านรักษาเวลาด้วยตัวเองและการอภิปรายวาระ2จริงๆพวกเรารู้ทุกคนนะคะว่าวิธีการอภิปรายวาระ2ต้องพูดเรื่องโครงการเราไม่ได้อภิปรายวาระ1แต่เนื่องจากว่าเราอลุ่มอล่วยกันมาตลอดแต่เมื่อการอลุ่มอล่วยซึ่งเป็นสสหลายสมัยเนี่ยเป็นมาตำหนิติติงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากำหนดด้วยข้อบังคับที่ค่อนข้างรัดกุมเข้มงวดก็ต้องขออภัยท่านสมาชิกด้วยนะคะงั้นต่อไปนะคะเนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขนะคะดังนั้นก็จะขอถามมติจากที่ประชุมก่อนนะคะว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่กรณีที่ประชุมมีมติเห็นควรให้แก้ไขจึงจะถามมติจากที่ประชุมต่อไปว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติต่อไปขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมนะคะขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนแสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตน

ไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม466ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงมีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าพร้อมแล้วนะคะขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ469ท่านเห็นด้วย415ท่านไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง50ไม่ลงคะแนนเสียง4เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขต่อไปขอถามมติที่ประชุมนะคะว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุม

0: ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม469ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมนะคะต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนขอเชิญนะคะถ้าไม่มีผลของการลงคะแนนนะคะเป็นดังนี้มีผู้จำนวนผู้ลงมติ474ท่านเห็นด้วย288ท่านไม่เห็นด้วย143ท่านงดออกเสียง51ไม่ลงคะแนนเสียง0เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขนะคะเชิญเลขาธิการดำเนินการอ่านมาตราต่อไป
1: ขออนุญาตท่านประธานครับท่านนายก
0: ท่านธนยศมีอะไร
1: ครับขออนุญาตท่านประธานครับธนยศทิมสุวรรณครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยนะครับท่านประธานครับก็อยากเรียนท่านประธานกับเพื่อนสมาชิก2ประเด็นครับประเด็นที่1ครับเบื้องต้นเนี่ยก็ได้จริงๆสมาชิกแล้วนะครับว่าข้อตกลงที่ทางวิปรัฐบาลแล้วก็วิฝ่ายค้านเนี่ยได้หารือกันนะครับตั้งแต่ก่อนที่เราจะประชุมกันเมื่อวานนี้นะครับตามกำหนดที่เราพูดคุยกันเนี่ยคือเมื่อวานนี้เราจะเอาให้ถึงมาตราที่15นะครับจบมาตรา15นะครับและวันนี้เราจะพยายามให้จบถึงมาตราที่26นะครับขณะนี้เนี่ยเราจบไปแล้ว15มาตรานะครับเมื่อกี้คือการลงมติในมาตราที่15กำลังจะเริ่ม16นะครับท่านประธานก็อีก5มาตรานะครับที่ได้ลงชื่อกันเนี่ยนะครับก็ลงชื่อมาแล้วอีก7ชั่วโมงครับท่านประธานครับก็ถ้าบวกกันอย่างนี้ก็จะประมาณ5ทุ่มถึงจบมาตราที่20นะครับก็ต้องเรียนท่านสมาชิกอย่างนี้ครับว่าเราก็มีความตั้งใจครับว่าจันทร์อังคารพุธนี้เราจะให้จบนะครับในวาระที่2และในวาระที่3นะครับก็เลยมีข้อตกลงที่พูดคุยกันร่วมกันเรื่องของเวลาต่างๆนะครับยกตัวอย่างครับเช่นเวลาของการอภิปรายนะครับความเห็นและในส่วนของผู้แปรยตินะครับเราก็พูดคุยกันว่าให้มีตัวเลขตั้งต้นเติมลดได้นะครับก็ให้มาหารือกับวิปทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะเข้าใจดีครับว่าการอภิปรายในส่วนของงบประมาณในวาระที่2เนี่ยมีความละเอียดและต้องอาจจะต้องพูดถึงเรื่องของตัวเลขและ

0: ตุผลความจำเป็นต่างๆที่อาจจะต้องมีการขออนุญาตปรับลดนะครับส่วนในของเรื่องของสมาชิกนะครับก็ตั้งต้นไว้ที่5นาทีที่ท่านสมาชิกที่ไม่ได้แปรยติไว้นะครับก็เลยเรียนท่านประธานครับว่าถ้าเป็นไปได้ครับเราเองก็พยายามครับที่จะใช้เวลาของสภาให้มีประโยชน์มากที่สุดนะครับพยายามที่จะพูดคุยกันนะครับแล้วก็ปรับลดในสมาชิกท่านไหนถ้าไม่ได้ติดใจแล้วในมาตรานั้นก็ขอให้ช่วยถอนนะครับหรือกระชับในการอภิปรายเพิ่มมากขึ้นครับเพื่อที่จะทําให้วันนี้ครับได้จบมาตราที่26ตามที่เราได้พูดคุยกันไว้แล้วครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ต่อเลยนะคะต่อไปเชิญเลขาม
2: าตรา16กระทรวงดิจิทัลและหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติ
3: เชิญกรรมธิการผู้สงวนความเห็นครับท่านวัศวัตปันศรีครับเชิญครับ
4: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับวัศวัตกรรมธิการนะครับในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยผู้สงวนคำแปรยตินะครับให้ปรับลดงบประมาณของกระทรวงนะครับเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 กว่าล้านนะครับท่านประธานครับเรื่องของกระทรวงดีอีนะครับจะมี policy ที่รัฐบาลได้ตั้งงบประมาณไว้ 4,980 ล้านนะครับตรงนี้นะครับผมไม่ได้ติดขัดที่รัฐบาลมีนโยบายในการที่จะให้หน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางสังกัดต่างๆนะครับมีโครงการทั้งหมดมีหน่วยงานทั้งสิ้น1งานทั้งสิ้น194โครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการที่จัดหาให้ทั้งโครงการและโครงการบางส่วนครับท่านประธานแต่ว่าผมอยากจะนำเรียนเหตุผลครับว่าทำไมถึงเสนอให้ปรับลดลงทั้งโครงการเพราะว่าในชั้นอนุกรรมธิการที่ผมนั่งตลอด2อาทิตย์ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานนะครับมีคำของงบประมาณมาที่เป็นงบประมาณซ้ำซ้อนไม่ว่าจะเป็นงบเซิร์ฟเวอร์นะครับที่จัดหาซื้อเซิร์ฟเวอร์เองทั้งที่รัฐบาลก็ได้ประกาศนะครับว่าจะใช้นโยบาย GDCC นะครับหรือว่า Cloud First Policy ของรัฐบาลแต่ว่าในชั้นอนุ2อาทิตย์ที่นั่งอยู่นะครับขอมาแต่ละหน่วยงานอย่างต่ำเนี่ย15ล้าน20ล้านบ้างนะครับในการซื้อเซิร์ฟเวอร์แล้วก็รวมถึงในการที่จะไปทำห้องแอร์ต่างๆนะครับบางหน่วยงานขอมาเกือบ100ล้านขอมา80ล้านบ้าง79ล้านบ้างนะครับในชั้นอนุกรรมธิการเวลาปรับลงงบประมาณเนี่ยปรับได้ทีละล้าน2ล้านบาทเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนนะครับผมเห็นด้วยบางหน่วยงานขอชื่นชมครับท่านใช้งบประมาณนอกงบประมาณที่ท่านจัดเก็บได้เองในการจัดหาซื้อระบบคลาวด์ผมไม่ได้ติดขัดนะครับไม่ได้บอกว่านโยบายคลาวด์เฟิร์สพอลิซีไม่ดีแต่ว่างานอื่นก็ซื้อในหน่วยงานตรงนั้นซื้อนะครับแต่ว่าหน่วยงานของกระทรวงดีอีก็ยังตั้งงบมาอีกนะครับผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ซื้ออยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราบอกว่าเราจะมีคลาวด์เฟิร์สพอลิซีแต่ว่าถ้าเป็นคาวเฟิร์สการร่วมกันต่างคนต่างซื้อต่างคนต่างสร้างต่างคนต่างลงทุนมันก็เป็นนโยบายที่มองแล้วไม่คุ้มค่านะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยบางครั้งผมอยู่ในชั้นอนุกรรมธิการขอใบเสนอราคามา3เจ้าครับท่านประธานใบเสนอราคาเนี่ยแทบจะคัดลอกวางกันลงมาเลยเหมือนกันเลยตัวหนังสือเหมือนกันนะครับเวิร์ดดิ้งเหมือนกันของบางหน่วยงานนะครับที่เป็นหน่วยงานบางหน่วยงานนะครับผมขออนุญาตไม่เอ่ยนามแล้วกันนะครับเป็นห้างร้านที่เป็นตึกแถวทุนจดทะเบียนแค่3ล้านถึง5ล้านบาทในการที่จะมาจัดซื้อคลาวด์เป็น100ล้านแต่นะครับทุนจดทะเบียนแค่5ล้านโครงการเป็น100ล้าน200ล้านก็มีครับท่านประธานอยากจะฝากนะครับทางสำนักงบประมาณว่าถ้ารัฐบาลมีนโยบายเรื่องของ Cloud First Policy แล้วในคำของงบประมาณในปีหน้าร่างงบประมาณพรบรายจ่ายปี71ถ้าหน่วยงานไหนที่ทำคำของงบประมาณมาซ้ำซ้อนในการที่จะมาซื้อเซิร์ฟเวอร์ในการที่จะมาจัดซื้อคลาวด์ของตัวเองให้สำนักงบประมาณนะครับตัดลดลงไปเลยหรือว่าตัดทิ้งไปทั้งโครงการเลยถ้า

0: ในกระทรวง DE ก็ต้องเอาออกนะครับหรือถ้าทำในกระทรวง DE ซึ่งผมมองว่าหลักการและเหตุผลเนี่ยควรจะอยู่กับกระทรวง DE ไม่ควรจะไปแฝงกับหน่วยงานต่างๆเพราะว่ารวมแล้วเนี่ยนะครับ149โครงการ92หน่วยงานเฉพาะในเรื่องของคลาวด์เนี่ย 9,253 ล้านยังมีโครงการอื่นๆที่เกี่ยวกับนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของ IS ต่างๆ VM ต่างๆที่ซื้อจริงๆแล้วนะครับที่ผ่านมาใน 4,980 ล้านจะมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับการที่จัดซื้อเฉพาะเจาะจงกับบริษัทโทรคมนาคมเดียวเวลาทำคำของงบประมาณมาในชั้นกรรมาธิการผมเองก็ได้สอบถามไปที่หน่วยงานนะครับหน่วยงานก็ทำใบทำคำขอเทียบราคามาของ GCC กับราคาตลาดของนะครับไม่ว่าจะเป็น IS VM หรือ Service ท่านทำคำของงบประมาณมาเทียบกับบริษัทห้างร้านที่มีราคาสูงไปมากกว่านะครับคือครบวงจรเลยนะครับไม่ได้มาซื้อแยกแบบนี้นะครับผมเองไม่ได้ติดขัดย้ำอีกครั้งนะครับวิธีคิดว่าในการที่จะใช้งบประมาณเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับต้องตอบให้ได้ของภาครัฐเนี่ยจะทำให้ย่อยให้รัฐเล็กซ้อนแล้วปีหน้าเราก็ต้องมาพิจารณางบประมาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้เรื่องของการซื้อเซิร์ฟเวอร์เรื่องของการที่จัดหาบริการคลาวด์ของภาครัฐต่างๆซึ่งผมมองแล้วซ้ำซ้อนในขณะเดียวกันเวลาทำคำของงบประมาณมามีหลายงบประมาณที่ไม่พออย่างเช่นกยศ.นะครับงบทหารหน้าแนวตัวเล็กตัวน้อยงบเกษตรงบแหล่งน้ำต่างๆก็ยังไม่เพียงพอถ้าในปีหน้านะครับเราไม่พิจารณาแบบนี้อีกยังไม่มีแนวทางแบบนี้อีกหน่วยงานต่างๆกระจายอยู่ในกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็ต้องมาคำของงบประมาณคลาวซ้ำซ้อนกับกระทรวง DE อีกครับท่านประธานต้องเลือกด่างใดด่างหนึ่งครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านผู้สงวนคำแปรยตินะครับท่านแรกท่านการดีเลียวไพโรจน์เชิญครับ
2: สวัสดีท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันการดีเลียวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะดิฉันขอมีส่วนร่วมในการแปรยติมาตรา16กระทรวง DE นะคะก่อนอื่นถ้าดูภาพรวมของงบประมาณทั้งหมดของ DE เนี่ย 13,625 ล้านกมท.มีการปรับลดลงไป 25.8 ล้านบาทเท่านั้นค่ะ 0.19% ถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะคะอันนั้นเป็นเรื่องที่1ให้เห็นภาพใหญ่แต่ประเด็นหลักนะคะขออนุญาตทางฝ่ายโสดขอขึ้นสไลด์ได้เลยนะคะก็คงจะเป็นประเด็นเดียวกันกับเพื่อนๆสมาชิกหลายท่านที่ได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่เมื่อวานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ค่ะเราได้ยินนโยบาย Cloud First แต่ปรากฏว่าพอรวมข้อมูลมายิ่งรวมก็ยิ่งบวมจากเมื่อวานได้ยินเพื่อนสมาชิกบอกว่าการรวมเป็น Cloud First นั้นเนี่ยทำให้มีความคุ้มค่ามากขึ้นประหยัดรายจ่ายของรัฐภาพรวมได้มากขึ้นแต่เอ๊ะพอมาดูภาพจริงๆเมื่อเปรียบเทียบกับปี2569ปีที่แล้วตัวเลขมันน่าสนใจนะคะเพราะว่าประเด็นที่1ค่ะถ้าดูในฝากที่เป็นสีฟ้าอ่อนๆเนี่ยก็คือเป็นคลาวด์ที่แต่ละหน่วยงานเขาเช่าใช้ลดลงจริงค่ะจาก 1,523 ล้านเหลือ 1,359 ล้านลดลงไปประมาณ 10% แต่ว่าภาพรวมทั้งหมดของค่าใช้จ่ายคลาวด์ที่มาจาก GDCC 4,980 ล้านบวกกับ 1,359 ล้านนั้นเนี่ยพอรวมกันทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าเพิ่มขึ้นกว่า 50% หรือว่าง่ายๆเจาะลงไปที่ GDCC จะเห็นว่าแค่ DGCC เองเนี่ยรวมกันเนี่ยเพิ่มขึ้น 120% คือเท่าตัวคำถามในเชิงเทคนิคถามว่าพอรวมกันแบบนี้เนี่ยในการจัดเก็บเรามีความต้องการเพิ่มขึ้นในอัตรานี้จริงหรือไม่ข้อที่1 นะคะประเด็นที่2 สอดคล้องกับเพื่อนสมาชิกท่านอื่นค่ะว่าแล้วหน่วยงานอื่นๆนั้นเนี่ยยังมีคลาวด์ของตัวเอง45หน่วยงานบอกเช่าคลาวด์เองอยู่ที่มูลค่าพันกว่าล้านอีกกว่า40หน่วยงานบอกว่ามีการตั้งศูนย์ข้อมูลของตัวเองหรือว่า Data Center ใช้เงินอีกประมาณเกือบพันล้านรวมๆกันแล้วเนี่ยเรากำลังมีการกระจัดกระจายในเรื่องของงบประมาณนะคะข้อคิดเห็นที่ได้จากกรรมาธิการทราบว่าหน่วยงานที่ไม่ได้รวมหรือว่าขอเรียกร้องให้มี data center หรือ cloud ของตัวเองนั้นเนี่ยมีข้อที่บอกเป็นใช้พูดถึงเป็นเหตุผลนะคะหลักๆอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือว่ากำลังอยู่ในคิวในการจัดสรรคลาวด์ของ GDCC ถ้าเราเพิ่มขนาดนี้เนี่ยเรื่องคิวก็ไม่น่าจะเป็นปัญหา

หาแต่น่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการการโอนย้ายของข้อมูลหรือว่า data transition จากหน่วยงานของเขามาในคลาวด์กลางของเรากับอันที่เหตุผลที่2 อันนี้น่าสนใจค่ะมีความไม่มั่นใจเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบคลาวด์กลางดิฉันฟังแล้วตกใจเพราะว่าถ้าในมุมมองของดิฉันเนี่ยกระทรวง DE เนี่ยถือเป็น CTO Chief Technology Officer ของประเทศจะมีใครที่ไหนในประเทศนี้จะมีขีดความสามารถในการดูแลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลทางดิจิทัลได้ดีกว่ากระทรวงนี้แต่ปรากฏว่าก็มีหลายหน่วยงานก็ใช้เป็นคำอ้างว่าไม่อยากจะเข้าไปเพราะว่าไม่มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยหรือแม้แต่ชั้นความลับวันนี้นะคะพูดถึงชั้นความลับเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เพียงแค่ว่ามีตึกที่หนาแน่นมีประตูล็อกที่ดีแต่เรากำลังการพูดถึงการเข้ารหัสชั้นสูงดิฉันก็ยังยืนยันแล้วก็สนับสนุนใน policy cloud first นะคะว่าควรจะมีการจัดการที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้ DE ไม่สามารถจัดการได้ทำให้เขาเข้าใจมั่นใจกระบวนการ transition ของ data มาพวกเราเนี่ยดิฉันคิดว่าเราต้องมาพิจารณาและที่สำคัญนั้นก็แปลว่าคงจะต้องดูว่าการที่เรามีความจุนะคะ storage หรือว่าในเรื่องของขีดความสามารถในการประมวลผลนั้นเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จึงประเด็นที่อยากให้มีการพิจารณาปรับลดนะคะเพราะดิฉันไม่มั่นใจว่าเราเนี่ยจะมีการเช่าแล้วมาวางทิ้งไว้เฉยๆหรือว่าจะเอามาเพื่อที่จะสามารถที่ใช้ได้เต็มได้จริงเพราะเท่าที่ดูจากกระบวนการจากการที่ฟังจากหลายหน่วยงานเนี่ยส่วนที่เป็นคอขวดจริงนั้นเนี่ยคือการโอนถ่ายของข้อมูลนะคะนั่นคือประเด็นที่1มาต่อมาประเด็นที่2ค่ะเรื่องของชั้นการลงทุนเทคโนโลยีที่ไม่สมดุลเพราะวันนี้เนี่ยดิฉันชื่นใจเพราะว่าเห็นว่าทางกระทรวง DE มีการประชุมบอร์ด AI นะคะแล้วก็กำลังพูดคุยอยู่หลายเรื่องดิฉันก็เลยคิดว่าโอกาสนี้แหละที่มาเอาข้อมูลของงบประมาณที่เกิดขึ้นในปี70นะคะลองมาเปรียบเทียบเป็นชั้น7ชั้นด้วยกันว่าถ้านี่คือชั้นของเทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับเทคโนโลยีอนาคตวันนี้นะคะในงบประมาณเนี่ยเราลงทุนอะไรไปแล้วมากแค่ไหนถ้าดูในประเด็นตั้งแต่ระดับล่างพลังงานชิปโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเยอะที่สุดเลยคลาวด์อยู่ในนั้นนะคะการทำในเรื่องของข้อมูลยังอยู่ในระดับน้อยโมเดลแพลตฟอร์มแล้วก็แอปพลิเคชันตรงนี้นะคะอยากจะรวบรวมมาเป็นคร่าวๆเพื่อที่จะได้เห็นว่าพอต่อไปนั้นเนี่ยในแง่ของการลงทุนเพื่อให้สแต็กของเทคโนโลยีของเราเนี่ยมันมีชั้นมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสอดคล้องกับการเติบโตในอนาคตอันนี้น่าจะเป็นภาพคร่าวๆที่จะช่วยทางกระทรวงได้ว่ามันมีประเด็นไหนอีกที่เราควรจะต้องจับตาดูแล้วก็เร่งในเรื่องของการลงทุนให้ทันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่งั้นมันจะเป็นโครงสร้างที่มันไม่แข็งแรงแต่อยากให้จับตาดูไปอีกนิดนึงในภาพนี้ค่ะภาพที่เป็นสีๆแล้วมีลายเนี่ยมันคือการจะว่าเป็นการลงทุนก็ไม่ใช่เรียกว่าเป็นรายจ่ายดีกว่าเพราะมันเป็นการที่รายจ่ายแล้วลงไปเนี่ยไม่ได้มีสินทรัพย์อะไรหลงเหลือไม่ว่าจะเป็นการเช่าเป็นรายจ่ายประจำแบบเนี้ยที่ฉันคิดว่าเราควรจะเอามานั่งดูเพราะฉะนั้นอีกเรื่องนึงที่ย้อนกลับไปในเรื่องของคลาวด์ก่อนหน้านี้ที่มีการระบุในเป็นทั้งงบดำเนินงานและรายจ่ายลงทุนพร้อมกันแต่พอเราไปดูแล้วเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าแล้วมั่นใจว่านี่คือการเช่าใช้นะคะการเช่าใช้และหมดไปไม่ได้เกิดสินทรัพย์เพราะฉะนั้นส่วนตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นควรจะต้องมีการพิจารณาว่ามันควรจะอยู่ในหมวดไหนกันแน่เพราะว่าถ้ารวมๆตัวเลขของการเช่าคลาวด์ที่ผ่านมาเนี่ยเอาแค่2ปีก็หมื่นกว่าล้านแล้วเนี่ยนะคะต่อไปทำ projection ในอนาคตดิฉันคิดว่าก็คงไม่หนีไม่พ้นสัก50,000หรือ50,000ล้านก็คงไม่ไกลจากนี้ทีนี้เนี่ยดิฉันเข้าใจดีค่ะว่าการเช่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ารัฐไม่ควรที่จะทำ data center เองเพราะไม่สามารถที่จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพดีแต่ดิฉันอยากที่จะขอให้มีการพิจารณาสักนิดนึงค่ะว่าถ้าเราเช่าแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยต้นทุนรายจ่ายมากไปเรื่อยๆเนี่ยรัฐก็จะแบกรับภาระกับเทคโนโลยียุคใหม่นะคะขออนุญาตเป็นการพิจารณาขออีกนิดนึงนะคะท่านประธานหน้าสุดท้ายแล้วค่ะที่อยากจะเป็นประเด็นที่3ก็คือว่าเรื่องของงบประมาณเนี่ยดิฉันขออนุญาตยกตัวอย่างมา1ส่วนเพราะเห็นถึงการซ้ําซ้อนแล้วก็อาจจะไม่ได้เช็คในเรื่องของทรัพยากรที่ใช้ข้ามหน่วยงานขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างเช่นของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีโครงการ

0: การยกระดับพยากรณ์อากาศรายละเอียดสูงเหล่านี้นะคะถ้าที่ฉันพยายามนั่งเดาว่าข้างในมันคืออะไรเพิ่งในเอกสารจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลดาวเทียมข้อมูลทางด้านอากาศซึ่งอยากจะบอกว่าวันนี้ข้อมูลที่เรามีอยู่ในบ้านเราหลายหน่วยงานกระจัดกระจายออกไปอย่างเช่นจิสดากระทรวงอว.นริศหรือว่าหน่วยงานอื่นๆนั้นเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์ในการทำงานมากกว่าที่จะเริ่มทำใหม่ดิฉันเป็นเพียงแค่การตั้งข้อสังเกตนะคะเพราะก็เรียนตามตรงว่าไม่สามารถหาข้อมูลในรายละเอียดได้เจอว่าโครงการนี้เนี่ยจะเอาไปยกระดับอะไรเพียงแต่เป็นการตีความจากข้อมูลและชื่อของโครงการค่ะอีกอันนึงก็คือเรื่องของค่าปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศหรือวอลรูมซึ่งเน้นในเรื่องของมีพร้อมติดตั้งระบบผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และกองพยากรณ์อากาศ1ระบบอันนี้ก็เช่นเดียวกันที่อยากที่จะพิจารณาลดงบประมาณนะคะเพราะที่ฉันเชื่อว่าเราน่าจะมีทรัพยากรอื่นที่อยู่ในหน่วยงานรัฐของเราในเนี่ยและได้ประโยชน์แล้วนะคะดิฉันต้องขอขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านพันธินม่วนน่วมเจิมครับเชิญครับ
2: ครับเรียนท่านประธานครับพันธินน่วมเจิมผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตของเตอเขตพนาพรรคประชาชนนะครับขอร่วมอภิปรายในมาตรา16กระทรวง DE นะครับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับรบกวนขอสไลด์ด้วยนะครับขอเงิน492ล้านนะครับสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์อากาศรายละเอียดสูงนะครับรายการเดียวเนี่ยคิดเป็นประมาณ 14.3% ของกรมงบกรมอุตุนิยมวิทยาทั้งกรมเลยนะครับและจริงๆเนี่ยเดิมทีขอเป็นงบผูกพันด้วยนะครับ3ปี 1,500 เกือบ 1,500 ล้านนะครับแต่วันที่เข้ามาชี้แจงต่ออนุกรรมธิการเนี่ยเอกสารสำคัญ TORไม่มีมีกระดาษมาแผ่นเดียวนะครับเราไล่กลับไปนะครับกลับมาใหม่ก็ยังไม่สมบูรณ์จนรายงานของอนุกรรมธิการเนี่ยต้องเขียนเตือนเอาไว้เลยนะครับขอให้ส่งข้อมูลให้ครบและพิสูจน์ความคุ้มค่าให้ได้จริงๆอ่ะผมเสนอให้ชะลอหรือตัดรายการนี้ไว้ก่อนแต่เสียงข้างมากไม่ยอมตัดครับผมแพ้โหวตไป4-3วันนั้นถึงแม้เสียงข้างมากจะชนะ1เสียงนะครับแต่คำถามของประชาชนไม่ควรแพ้ตามไปด้วยนะครับเงินจำนวนมหาศาลเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในรายละเอียดหลังการประชุมวันนั้นผมได้รับเอกสาร4หน้าจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามขอย้ำนะครับเอกสารนิรนามไม่ใช่คำพิพากษานะครับและยังไม่มีหลักฐานว่าใครกระทำผิดแต่มันมีรายละเอียดที่รัฐบาลจะต้องตรวจสอบและต้องตอบได้ทุกข้อในขั้นตอนต่อไปเบาะแสอาจยังไม่ใช่ข้อสรุปแต่ความแต่การที่ผู้ชี้เบาะแสเนี่ยไม่ประสงค์จะเปิดเผยมันบอกอะไรเราครับมันก็คือคนข้างในนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ข้ออ้างที่รัฐบาลจะปฏิเสธการตรวจสอบนะครับสำคัญมากๆครับการอภิปรายของผมวันนี้ต่อครับกรมอุตุระบุเองว่าเขาทำ proof of concept คือการพิสูจน์แนวคิดของบริษัท tomorrow.io ดำเนินการ3เดือนนะครับตั้งแต่ธันวา68จนถึงกุมภา69แต่ข่าวของกรมที่เผยแพร่วันที่5มีนาเนี่ยกับระบุว่ามีการประชุมสรุปผลตั้งแต่วันที่5กุมภาแล้วทั้งที่เดือนกุมภายังไม่จบผมจึงถามว่าไอ้ proof of concept POC เนี่ยเริ่มและสิ้นสุดวันไหนทดสอบกี่วันและใช้เหตุการณ์อากาศจริงกี่เหตุการณ์ที่สำคัญนะครับเอกสารผู้ให้เบาะแสอ้างถึงใบเสนอราคาที่จุด IO 25124ลงวันที่4ธันวาคม68นะครับก่อนจะมีการทำงบประมาณทั้งหมดเลยนะครับวงเงิน 497.55 ล้านบาทส่งถึงอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาถ้าเอกสารนี้มีอยู่จริงหมายความว่าแพ็กเกจและราคาเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเริ่มทำ proof of concept ก่อนการทดลองจะจบด้วยซ้ำต่อมารัฐบาลก็ตั้งงบ492ล้านต่ำกว่าตัวเลขที่ถูกอ้างในใบเสนอราคาเพียงแค่ 5.55 ล้านหรือเพียงแค่ 1% นี่แหละครับคือราคาที่เกิดจากการสำรวจตลาดหรือเป็นงบที่เดินตามใบเสนอราคาของผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งถ้าเอกสารนี้ไม่จริงนะครับที่เขาส่งกันมาและทะเบียนรับเอกสารมาโต้แย้งแต่ถ้าจริง

0: ได้รับสิทธิ์เช่นนี้เหมือนกันหรือเปล่าข้อมูลต้องถามก่อนว่าเมื่อรวมเงื่อนไขดาวเทียมไมโครเวฟซาวด์เดอร์จำนวนข้อมูลทั้งหมดมีผู้ประกอบการอิสระที่กี่รายที่ผ่านได้จริงมีจริงๆมีใบเสนอราคา3ใบนะครับแต่มันไม่ได้แปลว่ามีการแข่งขันหากทั้ง3รายเนี่ยต้องพึ่งเทคโนโลยีต้นทางจากผู้ขายรายเดียวกัน proof of concept ไม่ใช่ใบจองงบนะครับไม่ใช่ใบสั่งซื้อครับต่อครับกรมชี้แจงว่าระบบเดิมมีความแม่นยำ 70% และตั้งเป้าเพิ่มเป็น 80% แต่ต้องตอบก่อนให้ 70% เนี่ยมันวัดจากอะไรเป็นว่าฝนจะตกหรือไม่ตกทายปริมาณฝนพื้นที่หรือเวลาพยากรณ์ล่วงหน้าในฤดูกาลไหนและเพราะระบบที่แม่นในวันปกติอาจจะพลาดในวันที่ประชาชนต้องการคำเตือนมาที่ข้อมูลกรมเผยแพร่เนี่ยบอกว่าผลพยากรณ์แม่นยำขึ้นแต่ยังไม่มีตัวเลขให้ตรวจสอบเลยว่าดีขึ้นจากเท่าไหร่คือฐานมันเท่าไหร่ท่านประธานครับ492ล้านจ่ายให้คำว่าแม่นขึ้นจาก70เป็น80แต่ฐานยังไม่ชัดเลยครับทดสอบก่อนและหลังโดยใช้วันพื้นที่และข้อมูลชุดเดียวกันไอ้บริษัทที่ชื่อว่า tomorrow.io เนี่ยและทางอื่นแหมประชาชนต้องรู้ครับเตือนภัยเร็วขึ้นกี่นาทีพลาดเหตุการณ์ลดลงได้เท่าไหร่เตือนเกินจริงน้อยลงแค่ไหนช่วยลดถ้ายังตอบไม่ได้เนี่ยเราไม่ได้กำลังจะซื้อความแม่นยำนะครับแต่กำลังจะจ่าย492ล้านเพียงเพื่อจะซื้อว่าความเชื่อว่ามันจะแม่นขึ้นสุดท้ายครับหน้าสุดท้ายระบุว่ารายการนี้ถูกตั้งเป็นรายจ่ายลงทุนมาอยู่ในผมเป็นอนุงบอบรมสัมมนานะครับแปลกไหมครับโครงการแบบนี้มาอยู่ในคณะนี้แต่ร่าง TOR กลับกลายเป็นเช่าใช้บริการระบบผมถึงถามว่าเมื่อจ่ายแล้วจ่าย492ล้านบาทรัฐได้ทรัพย์สินอะไรข้อมูลเป็นของรัฐไม่ได้แปลว่ารัฐเดินระบบเองนี้ได้นะครับเมื่อหมดสัญญากรมจะได้ source code model weight configuration เครื่องมือ retrain เอกสารเชื่อมระบบหรือบุคลากรที่ทำงานต่อได้จริงหรือไม่หากหยุดจ่ายแล้วระบบหยุดทำงานเงินก้อนนี้ไม่ใช่การลงทุนสร้างความสามารถในการให้ประเทศแต่มันคือการเช่าระบบจากต่างประเทศนะครับดาวเทียมนี่ของอเมริกานะครับเป็นหลายปีผมจึงขอให้รัฐบาลเนี่ยเปิดเอกสารต่อสภานะครับ1 4ชุดนะครับ1ใบเสนอราคาที่ถูกอ้างอิงการสำรวจตลาดและที่มาราคากลาง2ผล proof of concept ฉบับเต็มพร้อมข้อมูลดิบเกณฑ์การประเมิน3นะครับรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านเงื่อนไข TOR ทั้งชุดได้จริงและหลักฐานว่าได้รับโอกาสในการแข่งขันที่เท่าเทียม4สิทธิ์ในทรัพย์สินปัญญาทางปัญญาและ exit plan ที่รับรองว่าประเทศไทยจะไม่ถูกผูกขาไว้กับผู้ขายรายเดียวกรมอุตุนิยมวิทยามีหน้าที่เตือนภัยให้ประชาชนแต่วันนี้เอกสารของผู้ให้เบาะแสกำลังส่งสัญญาณเตือนภัยเรื่องงบประมาณมายังสภาอย่าปิดสัญญาณเตือนนั้นนะครับเพียงเพราะวันนั้นผมโหวตแพ้4-3การพยากรณ์อากาศอาจต้องโปร่งใสแบบไม่มีข้อสงสัยและ proof of concept ต้องพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีใช้ได้ไม่ใช่พิสูจน์ว่าบริษัทใดเข้าถึงงบประมาณได้ก่อนสุดท้ายนะครับ tomorrow.io คือทางรอดจากภัยพิบัติหรือโอกาสของใครบางคนเท่านั้นเหรอครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านศาสตราจารย์ครับ
2: ครับท่านประธานสภาที่เคารพกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาดาธรรมลงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยในมาตราที่16ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งตั้งไว้ 5,536.9 ขอเสนอปรับลดลง 10% 153.7 ล้านบาทให้งบประมาณจะเหลือ 4,983.2 ล้านบาทเพื่อให้ปรับลดไม่ใช่เพราะประเทศไทยไม่เทคโนโลยีตรงข้ามกับผมเห็นว่าเทคโนโลยีดิจิทัลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออัน

นาคตของประเทศแต่ปัญหาก็คือเราต้องถามว่าเงินที่ใช้ไปนั้นทำสูงขึ้นจริงหรือไม่ในประการแรกปัจจุบันประเทศไทยยังเผชิญปัญหาอาชญากรรมทาง call center สแกมเมอร์บัญชีม้าต่อเนื่องหน่วยงานของรัฐบาลจำนวนมากใช้วิธีไล่ปิดเว็บไซต์ปิดบัญชีหรือแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณีซึ่งกระผมเห็นว่าเป็นการแก้ที่ปลายเหตุเปลี่ยนจากการไล่ตามอาชญากรมาเป็นการทำลายระบบของอาชญากรรมทั้งหมดตั้งแต่เครือข่ายโทรคมนาคมเส้นทางการเงินบัญชีม้าไปจนถึงผู้ควบคุมเครือข่ายและต้องมีซิงเกิลของหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนประการที่สองปัญหาข้อมูลจนรั่วไหลยังเกิดขึ้นอยู่เสมอประเทศไทยมีกฎหมายหน่วยงานกำกับมีงบประมาณด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้หลายแห่งแต่ประชาชนก็ยังได้รับโทรศัพท์และข้อความจากมิจฉาชีพซึ่งรู้ชื่อรู้เบอร์โทรศัพท์และบางครั้งรู้ข้อมูลทางการเงินของประชาชนนี่คือสิ่งที่เราต้องวัดผลงบประมาณที่ใช้ไปสามารถคุ้มครองประชาชนได้จริงเพียงใดประการที่สามระบบดิจิทัลของภาครัฐมีความซับซ้อนสูงกระทรวงหนึ่งสร้างระบบกรมหนึ่งสร้างแอปพลิเคชันอีกหน่วยงานสร้างแพลตฟอร์มมีทั้งเซิร์ฟเวอร์คลาวด์เดต้าเบสซอฟต์แวร์และระบบรักษาความปลอดภัยแยกกันจำนวนมากยิ่งเป็นยิ่งควรทำให้รัฐบาลเล็กลงเร็วขึ้นและถูกลงไม่ใช่มีดิจิทัลเพิ่มขึ้นจำนวนขั้นตอนเท่าเดิมเอกสารเท่าเดิมและงบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปีประการที่4ผมเห็นว่ารัฐบาลควรเปลี่ยนตัวชี้วัดจาก output เป็น productivity อย่าวัดว่าจัดอบรมได้กี่ครั้งหรือคนเข้าเว็บได้กี่คนแต่ควรวัดว่า1บานได้กี่บาทลดจำนวนขั้นตอนราชการได้เท่าไหร่ใช้เวลาติดต่อราชการลดลงกี่ชั่วโมง 4. ลดจำนวนบุคลากรและงานซ้ำซ้อนได้เท่าไหร่และ 5. เทคโนโลยีเหล่านี้เพิ่มผลิตภาพที่เรียกว่า productivities และ GDP ของประเทศไทยได้เท่าไหร่การกระทำการวัดทั้ง5นี้จึงเป็นดิจิทัล transformation ที่แท้จริงในประการที่5ประเทศไทยต้องไม่เป็นเพียงผู้ซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศ Cloud และ Data Center จำนวนมากสำคัญกว่าก็คือเราต้องบริษัทไทยเทคโนโลยีไทยและทรัพย์สินทางปัญญาของไทยมิฉะนั้นประเทศไทยจะเป็นเพียงผู้ซื้อเครื่องจักรซื้อซอฟต์แวร์ซื้อคลาวด์แล้วกำไรและมูลค่าเพิ่มกลับไปสู่ต่างประเทศที่กระผมเสนอให้ลดลง553ล้านบาท

0: ควรตัดจากรายจ่ายประชาสัมพันธ์การอบรมที่ซ้ำซ้อนค่าที่ไปรงและระบบไอทีหน่วยงานต่างๆส่วนงบที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์ซิเคียวริตี้การป้องกันข้อมูลประชาชนการพัฒนา AI บุคลากรและเทคโนโลยีชั้นสูงอันที่จำเป็นไม่ควรถูกตัดท่านประธานครับประเทศไทยไม่ได้ขาดแอปพลิเคชันดิจิทัล productivities แล้วแต่เราขาด single command และ accountability เราไม่ควรใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้รัฐบาลแต่เราควรใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงประชาชนเศรษฐกิจของประเทศมี productivity หรือผลิตภาพสูงขึ้นขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านไพรีไพริศครับเชิญครับ
2: ครับดีไพริศสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนวันนี้ขอมาอภิปรายเรื่องงานของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านประธานครับผมได้ไปเป็นอนุคณะกรรมการงบประมาณนะครับแล้วก็ได้เห็นนะครับโครงการของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับมี2โครงการนะครับโครงการแรกนะครับชื่อว่าโครงการทำความสะอาดข้อมูลนะครับเรียกว่า data cleansing นะฮะ44ล้านบาทนะครับในจำนวนนี้เนี่ยมีจับค่าจัดหาครุภัณฑ์ซอฟต์แวร์นะครับ 33.9 ล้านบาทนะครับอีกโครงการนึงคล้ายๆกันนะครับชื่อโครงการสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปสถิตินะครับมูลค่ารวม 37.4 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีค่าซอฟต์แวร์ 27.6 ล้านบาทท่านประธานครับโครงการ2โครงการนี้มีความคล้ายกันมากนะครับก็คือโครงการแรกเนี่ยมีค่าซอฟต์แวร์ประมาณ33ล้านนะครับโครงการที่2เนี่ยค่าซอฟต์แวร์27ล้านนะครับรวมกันเนี่ย 67.6 ล้านนะครับต้องถามว่าซอฟต์แวร์อะไรนะครับ30ล้านบาทนะครับค่าไลเซนส์ซอฟต์แวร์นะครับผมทำงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลมาประมาณ20ปีนะครับถ้าเกิดว่าไปซื้อซอฟต์แวร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับ Microsoft Oracle Salesforce อะไรพวกเนี้ยนะครับก็คงจะพอเข้าใจได้นะครับทีนี้มาดูกันครับใน TOR ครับเขียนว่าเป็นค่าซอฟต์แวร์สำเร็จรูปนะครับ data cleansing นะครับซึ่งไม่มีราคากลางนะครับสืบราคานะครับจากใบเสนอราคาทั้งหมด3ใบนะครับได้ราคามาที่ 33.9 ล้านบาททีนี้เราเข้ามาดูกันที่ใบเสนอราคาใบแรกนะครับท่านที่อยู่ทางบ้านถ้าดูอยู่นะฮะก็เปิด Google เตรียมรอไว้ได้นะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับชื่อว่า Clean Data AI นะครับCrystal Flow 1.0 นะครับผมก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นเราอาจจะอยู่นอกวงการนี้เองนะครับวงการ Data นะครับลองมาใบเสนอราคาใบที่2นะครับชื่อนะครับ Clearwave 2.0 นะครับผมก็ไม่เคยเจอซอฟต์แวร์ชื่อนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ฟังนะครับทางบ้านนะครับเห็นชื่อเวอร์ชันนะครับลองสังเกตดูดีๆนะครับเวอร์ชัน 1.0 แล้วตามด้วย 2.0 นะครับใบที่3นะครับใช้ชื่อว่า Cleansing Fusion Core 3.0 นะครับโปรดสังเกตว่าเลขเวอร์ชันเรียงกันนะครับท่านประธานผมก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าเอ้ยมันคือซอฟต์แวร์อะไรนะครับผมก็เลยเปิด Google ดูนะครับสิ่งที่พบนะครับก็คือเจอที่ไม่ได้เกี่ยวกับชื่อซอฟต์แวร์ตัวนั้นนะครับอาจจะมีบังเอิญชื่อใกล้เคียงกันนะครับแต่เป็นซอฟต์แวร์ตัวอื่นที่ไม่ได้ทำเกี่ยวกับเดตลองมาดูใบเสนอราคานะครับใบที่2นะครับ Stat Clean AI Clearwave 2.0 นะครับใน Google นะครับมีเป็นซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการทำความสะอาดลำโพงนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ Data เลยนะครับเริ่มเอ๊ะหรือยังครับท่านประธานครับคำเฉลยนะครับมาอยู่ในใบเสนอราคาใบที่3นะครับก็คือจริงๆเนี่ยซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับตอนที่อยู่ในห้องงบประมาณเนี่ยมันเซิร์ช Google ไม่เจอนะครับตอนนี้เจอแล้วนะครับก็เลยมีคำเฉลยขึ้นมาทันทีนะครับคงไม่ขอบอกชื่อบริษัทนะครับแต่ว่าเอาชื่อ

0: ไปลองเซิร์ชดูได้นะครับเจ้าของซอฟต์แวร์ที่ผลิตซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับกับซอฟต์แวร์บริษัทที่เสนอในใบเสนอราคาเนี่ยเป็นคนละบริษัทกันนะครับก็เกิดเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นนะครับในสำนักงานสถิติแห่งชาติทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูเทิร์นลักษณะเดียวกันนะครับก็คือซื้อซอฟต์แวร์นะครับสนับสนุนนะครับใบเสนอราคานะครับแบบเดียวกันเลยนะครับต้องเรียนนะครับว่าใบเสนอราคาทั้ง3ใบของทั้ง2โครงการเนี่ยเป็นบริษัทชุดเดียวกันนะครับทั้ง3หน่วยงานนะครับถ้าดูสีดูหน้าตาฟอนต์เหมือนกันเป๊ะนะครับบัตรใบเสนอราคาใบแรกของโครงการที่2นะครับดูวิธีการตั้งชื่อนะครับก็จะใช้คล้ายๆกันนะครับ Smart Data Summary System Data Scope 1.0 นะครับใบเสนอราคาใบที่2นะครับใช้ชื่อว่า Web Stat นะครับ AI Insight Engine 1.0 นะครับแล้วก็ใบเสนอราคาใบที่3ก็มาแพทเทิร์นคล้ายๆกันนะครับชื่อ Alpha Insight 2.0 นะท่านประธานก็น่าจะพอเดาได้นะครับว่าเอาชื่อซอฟต์แวร์เนี่ยไปเซิร์ช Google ดูเนี่ยก็จะได้แบบเดียวกันนะครับก็คือไม่มีตัวตนอยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับอยู่ในใบเสนอราคาเนี่ยสเตกชื่อมามั่วๆด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบนะฮะเวอร์ชันอีกใบที่2ก็แบบเดียวกันนะครับ Insight Engine 1.0 ก็ผลการค้นหาก็ได้เป็นอะไรก็ไม่ทราบนะครับแล้วท่านประธานก็น่าจะพอเดาได้นะครับว่าใบที่3เนี่ยก็มีตัวตนใน Google เป็นบริษัทเดียวกับเจ้าแรกนะครับขอไม่เอ่ยชื่อบริษัทนะครับถ้าเกิดท่านไหนสนใจเนี่ยลองไปเสิร์ชดูได้นะครับข้อสรุปนะครับก็คือสิ่งที่ผมได้พบนะครับจากโครงการนี้นะครับก็คือสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวง DE เนี่ยมาขอซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปนะครับราคาสูงหลักหลาย10ล้านบาทนะครับมีรูปแบบก็คือมีใบเสนอราคา3ใบจาก3บริษัทชุดเดียวกันใน2โครงการนะครับการตั้งชื่อซอฟต์แวร์ในใบเสนอราคาเนี่ยเป็นแพทเทิร์นเดียวกันแล้วก็ขอซื้อซอฟต์แวร์ที่ไม่มีตัวตนอยู่จริง2ใบเพื่อมาเป็นตัวหลอกเพื่อมาเป็นคู่เทียบนะครับต้องเรียนว่าผมอยู่ในวงการดิจิตอลมานานนะครับก็ไม่รู้จักชื่อซอฟต์แวร์เหล่านี้เลยนะครับก็เกิดการถ้าไม่เอ๊ะขึ้นเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะนำไปสู่อะไรนะครับก็ต้องเรียนนะครับว่าขอบคุณทางคณะกรรมาธิการงบด้วยนะครับที่รับฟังปัญหานี้นะครับแล้วก็พิจารณาตัดโครงการนี้ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับพฤติกรรมลักษณะนี้เนี่ยชวนให้คิดนะครับว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยมีโครงการลักษณะนี้ที่เป็นซอฟต์แวร์ปลอมอยู่ในใบเสนอราคาอีกหรือไม่นะครับและก็น่าไปย้อนดูย้อนหลังนะครับโดยเฉพาะที่ดังนั้นเนี่ยผมก็อยากจะขอนะครับว่าพิจารณานะครับต่างชาติลง 5% นะครับเพราะคิดว่าน่าจะมีโครงการลักษณะนี้ก็ขอให้ประหยัดลงได้อีกครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านภูริวัฒน์ใจสำราญเชิญครับ
2: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมภูริวัฒน์ใจสำราญครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครหมายเอาเงินและลาดพร้าวจระเข้บัวนะครับวันนี้ขออภิปรายเฉพาะในส่วนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลครับหรือว่าเดป้านะครับซึ่งในหมวดอบรมสัมมนาครับเรากลับพบสภาวะสะท้อนให้เห็นถึงการจัดงบประมาณแบบไร้ทิศทางครับผมขอทั้งเรื่องของความไม่คุ้มค่าความซ้ำซ้อนแล้วก็ลักทิ้งศักยภาพที่แท้จริงของประเทศนะครับในประเด็นที่1ครับรายจ่ายลงทุนที่ตั้งวงเงินสูงแต่ฉาบฉวยแล้วก็ไม่คุ้มค่าทรัพย์สินทุนอื่นในรายการที่8ครับเป็นโครงการสตาร์ทอัพคนละครึ่งแล้วก็เว็บ 3.0 เพื่ออนาคตไทยที่ตั้งงบเอาไว้สูงถึง125ล้านบาทนะครับแล้วก็แบบของการกระตุ้นการบริโภคระยะสั้นครับเป็น consumer subsidy ซึ่งไม่ใช่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางโน้ตเทคโนโลยีครับแต่ว่ามันเป็นการเอาคำย่อยไว้ไม่ได้ทำให้โครงการนี้เกิดการพัฒนาแบบ Deep Tech หรือสร้าง IP ของประเทศไทยแต่อย่างใดและเมื่อดูตัวชี้วัดผลยอดการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมูลค่าการเจรจาธุรกิจเบื้องต้นแต่แทนที่มันจะเป็นการวัดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงลึกเช่นเกิดทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ๆเท่าไหร่ปิดดีลลงทุนจริงเท่าไหร่อัตราการรอดชีวิตของธุรกิจมีหรือไม่หรือสัดส่วนรายได้ที่ตั้งไว้และดึงกลับเข้าประเทศ

มีเท่าไหร่เหล่านี้เราไม่เห็นครับท่านประธานครับซึ่งนำไปสู่การตำน้ำพริกละลายแม่น้ำแล้วก็โครงสร้างปีต่อปีเหมือนเดิมครับประเด็นที่2ครับงบประมาณที่ซ้ำซ้อนแล้วก็ไม่สอดคล้องงบประมาณอย่างเช่นโครงการช่วยเหลือเกษตรกรไทยเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายด้วยดิจิทัล93ล้านโครงการชุมชนดิจิทัล81ล้านถามว่าเจตนาพวกนี้ดีไหมดีนะครับแต่ในทางปฏิบัตินั้นมันทับซ้อนกับการทำงานของกระทรวงไทยแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีงบประมาณแล้วก็เครือข่ายในพื้นที่ดูแลเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับโครงการยกระดับดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G สำหรับ Citizen บาทนี่คืองานทับซ้อนกับบทบาทของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมป้ากำลังทำงานแบบหวานแหครับแล้วก็เข้าใจครับวิธีการสร้างสรรค์นั้นมันอาจจำเป็นที่จะต้อง cross industry ได้แต่หน้าที่การคิดเราก็ให้หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบนั้นทำโดยตรงเดป้านั้นมุ่งในการเน้นสร้างอุตสาหกรรมดิจิทัลระดับสูงมากกว่าประเด็นที่3ครับการหารครับปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมไทยครับเติบโตอันดับ1ในแสนล้านบาทครับแต่เรากลับมีผู้พัฒนาเกมที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจริงๆเพียงไม่กี่รายเท่านั้นทุกวันนี้ผู้จัดจำหน่ายพับลิเชอร์หน้าใหม่ของไทยล้มหายตายจากต่างชาติเข้ามาแทรกแซงแย่งตลาดดึงเอาเงินออกนอกประเทศโดยไม่จำเป็นต้องเปิดบริษัทไม่ต้องจ้างแรงงานถาวรแล้วก็เสียภาษีควรจะเป็นหากย้อนดูข้อมูลในปี68ครับโครงการนี้เคยได้รับ139.5 ล้านบาทปี69ลดลงมาเหลือ 98.7 ล้านบาท70นี้กลับถูกหั่นเหี้ยนเหลือเพียงแค่70ล้านบาทมาดู70ล้านบาทที่ลงไปผลนี่ได้อะไรบ้างเป้าหมายมูลค่าทางการเจรจาและการประเมินตัวเลขขั้นต้นไม่ใช่เป็นการเซ็นสัญญาปิดดีลหากไม่มีข้อตกลงทางธุรกิจเกิดขึ้นจริงครับก็ย่อมไม่สามารถสร้างผลกระทบที่ดีต่อเศรษฐกิจได้ในขณะที่เป้าหมาย600ล้านบาทครับก็ขาดการระบุสัดส่วนที่ชัดใดมาจากเกมแอนิเมชันหรือว่าการสร้างคาแรคเตอร์ปีนี้แหละฮะว่าตัวชี้วัดแบบนี้มันไม่ชัดเจนปีหน้าอยากให้มาทำใหม่แต่ปีนี้กลับมาก็เป็นแบบเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป้าหมายการส่งออกก็ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงของทางอุตสาหกรรมครับ200ล้านบาทจากการพัฒนาเกมเป็นเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าเนื่องจากการส่งออกของเกมของไทยส่วนใหญ่นั้นเป็นการรับจ้างการผลิตหรือ outsourcing ผู้ประกอบการไทยได้รับส่วนแบ่งเพียงแค่ 20-25% เท่านั้นไม่ใช่การเติบโตจากการเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรืออีเวนต์40ล้านบาทเอื้อประโยชน์ต่อเกมต่างชาติอย่างมากลงเอยด้วยการนำเอาเกมต่างประเทศเข้ามาจัดในพื้นที่ไอ้คนเราอยากเล่นเกมครับก็เข้าไปดูเยอะๆก็บอกว่าสำเร็จแต่สิ่งนี้ไม่ได้ช่วยผู้พัฒนาชาวไทยมากเท่าไหร่แต่เปิดโอกาสให้ผู้จัดจำหน่ายต่างชาติเข้ามาแย่งชิงส่วนการตลาดในประเทศได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นงบที่ซับซ้อน36ล้านบาทของไทยเกมเฟสติวัลภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งจริงๆแล้วเราควรจะเอางบประมาณเหล่านี้มาวางแล้วก็จัดสรรใหม่กับท่านประธานครับในส่วนการพัฒนาศักยภาพคนครับหลักสูตรล้าสมัยปีที่แล้วเราเจอโอฟโจทย์ของผู้ประกอบการหลายคนบอกว่าเนื้อหานั้นล้าสมัยเรียนจบแล้วไม่พร้อมทำงานจริงผู้ประกอบการเหล่านั้นจำเป็นที่จะต้องนำบุคลากรเหล่านั้นไปฝึกใหม่ทั้งหมดการร่วมทุนครับหรือการให้ทุนอุดหนุนแกรนท์ที่ระดับ1ล้านบาทหรือ5ล้านบาทแม้จะดูเป็นเม็ดเงินที่สูงสำหรับการตั้งต้นธุรกิจทั่วไปแต่เมื่อเอามาวางบนสมการของอุตสาหกรรมเกมเราก็จะพบว่ามันมีข้อปัญหาเชิงโครงไปไม่ถึงเป้าหมายเราลองมาดูกันง่ายๆครับสตาร์ทกับเกมบุคลากรรายเดือนอยู่ประมาณ 200,000 บาทเมื่อรวมค่าใช้จ่ายแฝงเช่นค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต้นกว่า 260,000 บาทต่อเดือนหรือประมาณ 3.12 ล้านบาทต่อปีทุน1ล้านบาทที่ให้ฮะต่อสายป่านได้ให้กับสตาร์ทอัพเพียงแค่ 3.8 เดือนเท่านั้นพอแค่ทำตัวต้นแบบหรือว่าผลพวก vertical slice ไม่สามารถจบกระบวนการได้ได้ทุน5ล้านต่อลมหายใจได้ประมาณปีครึ่งแต่สำหรับเกมคุณภาพสูงครับต้องใช้เวลาในการพัฒนา 2-3 ปีเงินจำนวนนี้ยังไม่ครอบคลุมในเรื่องของการทดสอบเกมแล้วก็ช่วงเวลาที่ต้องทดสอบค่าการต

0: าดด้วยซึ่งมันใช้งบประมาณสูงพอๆกับต้นทุนการผลิตเลยหากเราต้องการ5ล้านบาทมาครับรัฐให้5ล้านซึ่งในวงการเกมไทยครับกระแสเงินสดนั้นไม่ได้มีเยอะเงื่อนไขแบบนี้มันเป็นการกีดกันนักพัฒนาเกมหน้าใหม่ที่มีความสามารถแต่ขาดทุนทรัพย์แล้วก็ความเป็นจริงล่ะคนที่เข้าจะเป็นกลุ่มไหนกันแน่นะครับแต่สำหรับคนเก่งหน้าใหม่ครับแล้วไม่มีทุนสุดท้ายก็จะหันไปรับจ้างผลิตเหมือนเดิมขายท่อตลาดลิขสิทธิ์เหมือนเดิมเพราะว่าทุนสายป่านของพวกเขาไม่เพียงพอด้วยเหตุนี้ครับผมจึงขอเสนอให้มีการปรับลดงบประมาณในโครงการที่ผมพูดในตอนต้นคือซ้ำซ้อนเราก็ฉาบฉวยหากเราปรับโครงสร้างงบประมาณในปี2ให้ถูกต้องเราสามารถที่จะพุ่งเป้าอุตสาหกรรมเกมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างแท้จริงเราจะเป็นประเทศที่สามารถสร้างทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่แค่เพียงประเทศผู้บริโภคเราก็สามารถสร้างนิเวศอุตสาหกรรมนะครับสำหรับคนรุ่นใหม่ดึงดูดเม็ดเงินจากตลาดโลกให้เข้ามาประเทศไทยได้แต่ตอนนี้ด้วยสภาพของงบประมาณแบบนี้เราไปไม่ถึงตรงนั้นแน่นอนครับท่านประธานครับขอบคุณ
1: ครับต่อไปท่านรองศาสตราจารย์อนุสรณ์ธรรม
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุสรณ์ธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขออภิปรายเศรษฐกิจและสังคมงบประมาณที่กระทรวงได้รับนั้นผมขอเสนอให้มีการปรับลดงบประมาณลง 10% นะฮะเนื่องจากว่ากระทรวงเองเนี่ยมีปัญหามีประเด็นในแง่ของการที่คุ้มค่านะครับเมื่อเทียบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากอาชญากรรมออนไลน์แล้วในขณะเดียวกันก็ไม่มียุทธศาสตร์และเป้าหมายชัดเจนในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการดิจิทัลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมประเด็นที่3ยังไม่สามารถสร้างมาตรฐานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านข้อมูลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความเสี่ยงประเด็นที่4ไม่มีการกำหนดกรอบการกำกับดูแลการใช้ปัญญาประดิษฐ์ประเด็นที่5โครงการซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานในกระทรวงเดียวกันและกรรมาธิการก็ปรับลดงบประมาณน้อยเกินไปจึงขออนุญาตเสนอให้ปรับลด 10% นะครับถ้าเรามาดูงานนะครับจะเห็นได้ว่าทางกรรมาธิการนั้นได้ปรับลดส่วนใหญ่ไม่ถึง 1% ในแต่ละหน่วยงานนะครับมีเพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้นนะครับที่ปรับลด 2.87% ก็คือสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในแง่ของการทำงานของกระทรวงดิจิทัลนะครับจะเห็นได้ว่ากระทรวงนี้มีหน่วยงานที่สำคัญนะครับซึ่งได้รับงบประมาณประมาณ2ใน3ของงบประมาณกรมอุตุนิยมวิทยา 3,466 ล้านบาทเป็นหน่วยงานสำคัญโดยเฉพาะในสภาวะซึ่งโลกและไทยเหมือนของความแปรปรวนของภัยธรรมชาติอย่างรุนแรงงบที่นำมาใช้บริหารเนี่ยจะต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วก็สารพยากรอากาศและการแจ้งเตือนภัยให้มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยที่สามารถระบุพื้นที่และช่วงเวลาที่คาดว่าจะเกิดผลกระทบจากน้ำท่วมพายุและภัยพิบัติต่างๆอันนี้ก็จะบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้แล้วทางการเองรัฐบาลเองก็สามารถเตรียมการที่จะรับมือภัยพิบัติต่างๆได้ดีขึ้นจากการคาดการพยากรณ์ที่แม่นยำนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันมีประเด็นเรื่องการที่ขอจัดสรรงบประมาณในการกรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านการบินซึ่งอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของกรมอุตุนะครับแต่เป็นหน้าที่และอำนาจของกรมท่าอากาศยานนะครับทีนี้เรามาดูในแง่ของสรุปทิศทางของการจัดสรรงบประมาณจะเห็นได้ชัดว่ามีปัญหาอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับไม่ว่าในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์ในเรื่องการยกระดับการเตือนภัยประชาชนและในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องสนับสนุนบุคลากรให้สามารถพัฒนาและ

0: เผชิญปัญหาต่างๆรวมทั้งสามารถที่จะทำยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็คือว่าเวลานี้ช่อโกงถูกปัญหามากทีเดียวนะครับเอาเฉพาะสถิติ4เดือนแรกของปี2569เนี่ยคดีออนไลน์พุ่งสูงขึ้น 100,000 คดีความเสียหายโดยรวมเนี่ย 9,000 ล้านบาทเฉลี่ยเดือนนึงเนี่ย 1,500 ล้านบาทนะครับเราจะเห็นได้ว่าความเสียหายของประชาชนเนี่ยเพียง4เดือนเนี่ยก็มากกว่างบประมาณของกระทรวงดิจิทัลทั้งหมดเสนอให้มีการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและอย่างมียุทธศาสตร์แล้วก็เสนอปรับลดในงบประมาณที่ไม่จำเป็นนะโดยเฉพาะงบประมาณที่มีความซ้ำซ้อนกันอย่างยิ่งครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่าน
2: ประธานที่เคารพผมจตุรนต์ฉายแสงบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในวาระนี้แก้ไขปรับปรุงมาแล้วเนี่ยมีความยุทธศาสตร์นโยบายก็คือสอดคล้องกับนโยบายคล้องกับภารกิจของกระทรวงหรือไม่แล้วก็สอดคล้องกับโจทย์ของประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหรือไม่แล้วก็จะเป็นเหตุผลว่าเหตุใดผมจึงเสนอให้ตัดงบประมาณของกระทรวงนี้ซึ่งมีอยู่ 5,000 กว่า25ประมาณ25ล้านผมเสนอให้ตัด 5% เพื่อให้ไปปรับมาใหม่นะครับปรับมาเพราะว่าพูดไปแล้วก็กรรมการไม่เคยปรับตามใครเลยในการพิจารณางบประมาณที่ผ่านมาแต่ถ้าพูดโดยระบบจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะทำท่านประธานครับประเทศเรามีโจทย์ในเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยก็คือว่าเรากำลังพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งยากมาก เรากำลังเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตและมา Data Center และ AI เราต้องการดึงเม็ดเงินลงทุนในเรื่อง Data Center จากทั่วโลกซึ่งก็กำลังหลั่งไหลเข้ามาเราต้องการสร้างบริการ AI ต้องการพัฒนา AI และต้องการสร้างบริการ AI ให้ทุกภาคส่วนได้ใช้จริงๆในการนี้เรามีเรื่องที่ต้องให้ความสนใจก็คือต้องให้ความสนใจว่าการพัฒนาจะพ้นจากการพึ่งพาเทคโนโลยีของต่างชาติแบบ 100% ได้ยังไงทำยังไงอุตสาหกรรมของไทยบริการภาคบริการของไทยจะเข้าไปอยู่ในซัพพลายเชนของระบบนี้ของธุรกิจนี้ทำอย่างไรจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งหลายนี้สู่คนไทยก็มีเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้คือความมั่นคงปลอดคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตทั้งหลายนี่คือโจทย์ที่ถามว่ากระทรวงดิจิทัลนี้มีภารกิจอะไรมีภารกิจตามกฎหมายอะไรก็มีส่งเสริมพัฒนาดำเนินการเศรษฐกิจและสังคมครอบคลุมยุทธศาสตร์4ด้านคือโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัลสังคมดิจิทัลรัฐบาลดิจิทัลภารกิจของกระทรวงเองก็เขียนไว้ครับมีหลายข้อเลยเรื่องความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัยโครงสร้าง

พื้นฐานสารสนเทศให้มีความมั่นคงเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลต่อยอดการวิจัยพัฒนารวมทั้งพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานภาครัฐอันนี้พันธกิจท่านเขียนไว้ในเอกสารงบประมาณเลยนะครับทีนี้เมื่อเอามารวมกันระหว่างโจทย์ของประเทศพันธภารกิจตามกฎหมายและพันธกิจของกระทรวงที่ท่านก็รู้อยู่เองเนี่ยมาเป็นยังไงกระทรวงดิจิทัลควรจะทำอะไรฎีกากำกับเรื่อง Data Center AI เป็นผู้ควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญต้องส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลรวมไปถึง Data Center และ AI โดยที่จะทำยังไงให้คนไทยมีส่วนในการขออภัยครับในการพึ่งพาต่างประเทศหรือว่ากลายเป็นผู้ซื้อบริการอย่างเดียวโดยไม่มีส่วนในการสร้างอะไรเลยหมายถึงการซื้อ AI service แล้วผู้ที่ขายเป็นทุนต่างชาติผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็จะไม่เกิดในประเทศลงประโยชน์จริงๆอาจจะเป็นเรื่องค่าที่ดินค่าน้ำค่าไฟค่าแรงก็จริงๆจะไปอยู่ต่างประเทศหมดถ้าหากไม่มีการดูแลในเรื่องนี้นอกจากนั้นเรื่องการวางระบบความปลอดภัยท่านสุชาติธาดาธำรงเวชก็เพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นะครับผมก็ไม่ต้องขยายความมากแต่ว่าเรื่องความปลอดภัยนี้และยังมีเรื่องอธิปไตยด้าน AI Data Centerหมายความว่าระบบข้อมูลต่างๆที่รวบรวมข้อมูลประมวลข้อมูลซึ่งจะมีข้อมูลจากทุกด้านกิจการทุกด้านแล้วเอา AI เข้าไปเสริมเอา AI เข้าไปจับไปช่วยคิดไปช่วยประมวลทำอย่างไรจะไม่ให้ข้อมูลเหล่านี้องค์ความรู้เหล่านี้กลายเป็นไปอยู่ในต่างประเทศไม่ควบคุมอยู่ในระบบโดยเฉพาะถ้าเป็นข้อมูลของทางราชการหรือแม้แต่ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลทำอย่างไรจะป้องกันอันนี้มันไปเกินขั้นสแกมเมอร์เกินขั้นที่คอลเซ็นเตอร์ไปอีกขั้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลทั้งนั้นทีนี้พอมาดูงบประมาณครับท่านประธานการกำกับดูแลและส่งเสริมการลงทุน Data Center ภาคเอกชนปรากฏว่าก็ยังไม่มีโครงการงบประมาณรองรับเรื่อง Data Center ภาคเอกชนไม่มีการตั้งโครงการตรวจสอบ EIA โครงการ Data Center ในพื้นที่ EEC ไม่มีการประเมินความคุ้มค่าสำนักงานส่งเสริมดิจิทัลฐานสำนักงานมีงบประมาณเหลืออยู่600กว่าล้านน้อยกว่าปีที่แล้ว300ล้านโดนตัดไปเล็กน้อยแล้วเหลือน้อยกว่าปีที่แล้ว300ล้านโครงการประเภทเมืองน่าอยู่อัจฉริยะมี75ล้านโครงการที่จะไปพัฒนาความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมยุคใหม่100กว่าล้านโครงการเหล่านี้นะครับถ้าไปดูแล้วเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับคนบางโครงการก็ไปเกี่ยวข้องกับประชาชนที่จะมีทักษะเนี่ยก็ 800,000 คนคือทั้งที่ในขณะนี้ SME มีหลายล้าน SME แล้วก็ประชาชนต้องการพัฒนาความรู้ทักษะมากมายโครงการในที่กระทรวงนี้ได้รับงบประมาณอยู่เนี่ยไปครอบแสนคนแล้วในปีนี้บางโครงการยังไม่รู้ว่าจะได้งบประมาณเท่าไหร่ด้วยท่านครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยกระทรวงในด้านความปลอดภัยยิ่งหนักเลยครับไม่มีโครงการอะไรที่ชัดเจนเรื่องความปลอดภัยไปอยู่ที่สำนักนายกส่วนในส่วนของกระทรวงเนี่ยช่วยเหลือประชาชนด้านคดีและความปลอดภัยงบประมาณ 1.1 ล้านไม่มีองค์กรที่เข้มแข็งไม่มีกลไกที่เข้มแข็งและไม่มีงบประมาณรองรับถ้าเป็นอยู่อย่างนี้

0: ภารกิจการทำงานของกระทรวงดีนี้จะไม่มีทางสอดคล้องกับความต้องการของประเทศไม่สอดคล้องกับโจทย์ที่ประเทศนี้กำลังเจออยู่ในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเองและก็ไม่สอดคล้องกับพันธกิจของกระทรวงตนเองอันนี้เป็นเพราะว่าจัดงบประมาณกันมาแบบอนุรักษ์เคยจัดมายังไงเพิ่มเติมไปนิดหน่อยบางอันแถมไปตัดลงไปด้วยกรรมาธิการท่านก็ไม่ได้ซักถามในเรื่องยุทธศาสตร์ตัวเขามียุทธศาสตร์ยังไงที่จะตอบโจทย์เหล่านี้ที่ผมได้กล่าวไปเมื่อไม่ถามท่านก็ปรับลดเล็กน้อย0จุดเท่าไหร่0จุดนิดหน่อยเปอร์เซ็นต์เป็นเงิน25ล้านแล้วก็เวลาเพิ่มกลับเข้ามาไม่เพิ่มเลยกระทรวงนี้ไม่มีเพิ่มเลยผมมาพูดก็คือเพื่อจะให้บอกว่าตัด 5% แล้วทำยังไงตัด 5% กระทรวงอื่นตัด 5% เสร็จแล้วกรรมธิการไปรวบรวมโครงการมารวบรวมโครงการเข้ามาแล้วทำอีกแบบหนึ่งคือจัดงบประมาณแบบมียุทธศาสตร์เข้าใจว่ากระทรวงหนึ่งมีภารกิจอะไรถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ยังจัดงบประมาณกันแบบนี้กระทรวงนี้จะไม่สามารถทำหน้าที่ของตนได้และจะมีปัญหามากคือการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยการพัฒนาเศรษฐกิจที่อาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆของไทยจะกลายเป็นพึ่งพาต่างชาติผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ตกกับประเทศไทยเท่าที่ควรที่สำคัญคือไม่ตกกับคนไทยส่วนใหญ่และตรงนี้เราจะอยู่กันไปยังไงประเทศนี้เศรษฐกิจนี้จะอยู่กันไปยังไงถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีแผนบูรณาการก็เป็นแผนบูรณาการภาครัฐสุดท้ายแล้วงานนี้จะมีคณะกรรมการอะไรมาดูแลอีกก็ตามหน่วยงานที่สำคัญเป็นแกนสำคัญคือกระทรวงดีอีถ้ายังจัดงบประมาณอย่างนี้อยู่ไม่อาจช่วยแก้ปัญหาประเทศได้อย่างที่ควรจะเป็นครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านบุญญาภานาชัยเวียงบุญนิธาเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันบุญญาภานาชัยเวียงบุญนิธาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต5พรรคภูมิใจไทยวันนี้ดิฉันได้สงวนคำแปรยติในส่วนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในกำกับโดยเสนอ 1.5 ค่ะท่านประธานคะเหตุผลที่ดิฉันเสนอปรับลดเนี่ยไม่ใช่ว่างานดิจิทัลไม่สำคัญนะคะดิฉันมองตรงกันข้ามเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ภัยความมั่นคงทางด้านไซเบอร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องของฝ่ายไอทีอีกต่อไปค่ะเป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศเป็นเรื่องเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนของเราดิฉันอยากตั้งคำถามง่ายๆว่างบประมาณที่เราใช้ไปในทุกๆปีนั้นทำให้ระบบของรัฐถูกโจมตียากขึ้นหรือยังและทำให้พี่น้องประชาชนถูกหลอกเสียเงินน้อยลงจริงหรือไม่เพราะตัวเลขวันนี้น่ากังวลสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.รายงานภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ในปี2569รวมทั้งสิ้น 2,618 เหตุการณ์เป็นความพยายามบุกรุกระบบหรือ intrusion attempt ถึง874ครั้งมากคือภาคการศึกษาพบว่ามีถึง939 118เหตุการณ์และภาคสาธารณสุขอีก81เหตุการณ์นี่หมายความว่าเป้าหมายของการโจมตีไม่ใช่เฉพาะธนาคารหรือว่าบริษัทขนาดใหญ่โรงเรียนโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการก็เป็นเป้าหมายได้ทั้งหมดค่ะอีกด้านหนึ่งคือภัยที่ประชาชนได้พบเจออยู่ทุกวันข้อมูลของกระทรวงดิจิทัลนะคะระบุว่าแค่เพียง4เดือนแรกของปี2569มีคดีออนไลน์มากกว่า 160,000 คดีค่ะความเสียหายมากกว่า 6,000 ล้านบาทคิดง่ายๆนะคะก็คือคนไทยเสียเงินให้ภัยออนไลน์ไปประมาณ50ล้านบาทต่อวันนี่ไม่ใช่ปัญหา IT แล้วค่ะแต่มันเป็นปัญหาของเศรษฐกิจความมั่นคงของประเทศดิฉันจึงมีข้อเสนอทั้งหมด3เรื่องค่ะท่านประธานเรื่องแรกเนี่ยต้องเปลี่ยนจากต่างคนต่างป้องกันเป็นป้องกันภัยไซเบอร์ของภาครัฐที่มีมาตรฐานเดียวกันวันนี้ข้อมูลประชาชนกระจายอยู่ในหลายหน่วยงานโรงพยาบาลโรงเรียนมหาวิทยาลัยไปจนถึงหน่วยงานในพื้นที่หลักของไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยเรื่องนึงที่

0: สำคัญมากๆนะคะก็คือระบบของเราจะแข็งแรงได้เท่ากับจุดที่อ่อนแอที่สุดต่อให้ส่วนกลางลงทุนเล็กที่เชื่อมต่อนั้นยังใช้เรื่อง authentication ไม่อัปเดตระบบหรือสำรองข้อมูลไว้แล้วกู้คืนไม่ได้ตรงนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะกลายเป็นประตูทำให้ผู้โจมตีเข้ามาได้ค่ะดิฉันจึงอยากเห็นมาตรฐานขั้นต่ำด้าน Cyber Security สำหรับหน่วยงานของรัฐอย่างจริงจังและไม่ใช่แค่มีเอกสารผ่านมาตรฐานต้องมีการทดสอบและมีการซ้อมรับเหตุจริงค่ะเรื่องที่2งบ Cyber Security ต้องวัดผลลัพธ์ไม่ได้วัดว่าซื้ออะไรไปแล้วบ้างที่ผ่านมาเวลาเราดูงบด้าน IT เรามักจะเห็นค่าระบบค่าซอฟต์แวร์ค่าอุปกรณ์ค่าคลาวด์หรือค่าบำรุงรักษาแต่ดิฉันอยากเห็นอีกชุดนึงค่ะท่านประธาน อยากเห็นว่าถูกโจมตีแล้วตรวจพบเร็วได้แค่ไหนเมื่อพบแล้วหยุดการโจมตีได้เร็วไหมเกิดเหตุแล้วกู้ระบบกลับคืนมาใช้ได้ภายในกี่ชั่วโมงช่องโหว่ระดับร้ายแรงถูกแก้ในกี่วันและที่สำคัญมากที่สุดสำหรับพี่น้องประชาชนและภาครัฐของเราก็คือความเสียหายลดลงจำนวนเท่าใดนี่ต่างหากคือ KPI ค่ะที่ใช้วัดประสิทธิภาพด้าน Cyber Security เพราะถ้าหากเราได้ซื้อระบบเพิ่มทุกปีแต่วัดไม่ได้ว่าประเทศปลอดภัยขึ้นเท่าไหร่เราก็ไม่สามารถที่จะตอบประชาชนได้ว่าเงินที่เราใช้ไปนั้นคุ้มค่าหรือไม่ทำให้ระบบของรัฐเร็วกว่าโจรออนไลน์ทุกวันนี้นะคะมิจฉาชีพไม่ได้ใช้แค่โทรศัพท์ค่ะหลายคนมีโซเชียลเอนจิเนียริงมีบัญชีม้ามี SMS ปลอมมีเว็บไซต์ปลอมขณะนี้ก็ยังมี AI ที่สามารถสร้างทั้งภาพเสียงและดีเฟกได้สมจริงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย AOC 1441ก็ต้องพัฒนาไปไกลกว่าการรับเหตุเฉยๆค่ะต้องเชื่อมด้วยว่าข้อมูลจำเป็นระหว่างธนาคารให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆตำรวจและหน่วยงานด้านไซเบอร์ให้ถึงรวดเร็วภายของข้อมูลส่วนบุคคลค่ะเพราะในคดีออนไลน์เนี่ยเวลาคือเงินของพี่น้องประชาชนค่ะถ้ารู้เร็วอายัดเร็วเงินอาจยังอยู่แต่ถ้าหากว่าเราช้าเงินก็อาจจะถูกโอนไปหลายทอดแล้วแล้วโอกาสที่พี่น้องประชาชนจะได้เงินคืนก็ยิ่งน้อยลงเรื่อยๆค่ะท่านประธานคะประเทศไทยเรากำลังเดินหน้า Digital Government เราพูดถึง Cloud AI Digital ID Data Center สิ่งเหล่านี้นะคะคือเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะและดิฉันสนับสนุนให้ประเทศไทยของเราได้เดินหน้าแต่เราต้องเข้าใจอีกด้านนึงว่ายิ่งประเทศที่เป็นดิจิทัลมากขึ้นเท่าไหร่พื้นที่ที่ผู้ไม่หวังดีสามารถที่จะเข้ามาโจมตีหรือ Attack Surface ก็ยิ่งใหญ่ขึ้น Security จึงไม่ควรเป็นสิ่งที่ค่อยมาเติมทีหลังค่ะแต่ต้องเป็น Security by Design คือคิดเรื่องความปลอดภัยไว้ตั้งแต่วันแรกที่ออกแบบเลยนี่คือเหตุผลที่ดิฉันได้สงวนคำแปลยติปรับลดไว้ที่ร้อยละ 2.5 ไม่ใช่ว่าต้องการให้ประเทศไทยลงทุนด้านดิจิทัลหรือ Cyber Security น้อยลงแต่ต้องการเป้าหมายมี KPI และมีผลลัพธ์ที่ประชาชนสามารถที่จะสัมผัสได้ค่ะเพราะดิฉันอยากฝากกระทรวงดิจิทัลไว้ว่าความสำเร็จของดิจิทัลไทยแลนด์ของเราต้องวัดว่ามีไม่ต้องวัดว่ามีระบบใหม่กี่ระบบมีโครงการใหม่เท่าไหร่กี่โครงการหรือจัดซื้อเทคโนโลยีไปเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าข้อมูลของพี่น้องประชาชนของเราปลอดภัยมากขึ้นคนไทยถูกหลอกเสียเงินน้อยลงเมื่อประเทศถูกโจมตีเรารู้เร็วหยุดได้เร็วและฟื้นกลับมาทำ3เรื่องนี้ดิฉันเชื่อว่างบประมาณด้านดิจิทัลทุกบาททุกสตางค์จะไม่ได้เป็นแค่เพียงค่าใช้จ่ายแต่จะเป็นการลงทุนอันยิ่งใหญ่ค่ะเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทยในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงค่ะขอบพระคุณท่านประธานค่ะ
1: ครับต่อไปท่านอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ครับเชิญครับ
2: ครับกับผมนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์สมาชิกสภาใจไทยท่านประธานครับผมขออนุญาตอภิปรายในการขอตัดงบประมาณนะครับในการอภิปรายในส่วนนี้เนี่ยเป็นของกระทรวงผมจะขออภิปรายเนี่ยประมาณ4ประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยเป็นประเด็นที่ผมในฐานะ

อนุกรรมการที่ดูแลเรื่อง ICT แล้วก็ครุพันธ์ ICT และกองทุนหมุนเวียนเนี่ยเราได้มีการปรับลดงบประมาณแต่ว่าไม่เยอะนะครับในส่วนของสถานีเพื่อยกระดับอุตุนิยมวิทยาทางการบินฮับของประเทศอันนี้เนี่ยเราปรับไปไม่เยอะนะครับส่วนที่2ก็คือเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศประเภทเครื่องวิทยาการบินชนิดตรวจอากาศอัตโนมัติหรือ A1 นะครับก็คือเครื่องตรวจเรดาร์แบบ C แบนด์ชนิด Dual นะครับออนเชื่อมโยงหอเรดาร์นะครับแล้วก็ส่วนที่4ก็คือเครื่องตรวจเรดาร์อากาศเคลื่อนที่แบบ X แบนด์ชนิด Dual Polarization ทั้ง4ตัวนี้ท่านประธานเรายังคงงบไว้แต่เพียงว่าเราคิดว่ายังมีความไม่จำเป็นเอามาไปโปะสามารถเอาไปโปะได้กับโครงการอื่นที่เรายังคงโครงการนี้ไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับมีเพื่อนสมาชิกกราบอภิปรายในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเราเองตอนที่พี่นางงท่านประธานครับเราก็พยายามบอกว่าเอ๊ะในส่วนของกรมฝนหลวงเนี่ยตั้งเรดาร์มาเขามีแผนในการติดตั้งเรดาร์มาทั้งหมด4ระยะนะครับระยะนี้เป็นระยะที่3ขอมาอีก3เรดาร์เป็นฐานอีกระยะนึงก็จะอีก3เรดาร์ก็จะครบ12ก็จะครอบคลุมทั่วประเทศทางเราในฐานะที่พิจารณาในการอนุมัติโครงการก็คุยกันว่าเอ๊ะมันมีความจำเป็นไหมที่เราจะต้องอนุมัติงบประมาณให้กับกรมฝนหลวงในปีนี้นะครับเพราะว่าจริงๆยูทิไลซ์ในส่วนของทรัพยากรในส่วนของเรดาร์หรือเครื่องตรวจอากาศพวกนี้ได้ก็มาใช้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็เห็นด้วยแต่ปีนี้เนี่ยเราก็ยังให้กรมฝนหลวงอยู่เพราะมาแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาในเชิงเทคนิคที่จะทำให้กรมฝนที่จะปฏิบัติการฝนหลวงให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็พี่น้องประชาชนได้หรือเปล่าเพราะวันนี้กรมฝนหลวงเนี่ยไม่ได้ดูเฉพาะเรื่องของการทำฝนหลวงเพื่อชุดอย่างเดียวแต่ว่าวันนี้เนี่ยดูเรื่อง PM 2.5 ด้วยฉะนั้นการที่เราไปตัดงบประมาณโดยที่เรายังไม่มีแผนรองรับเลยในชั้นพิจารณางบประมาณเนี่ยก็อาจจะทำให้ก็อนุมัติงบประมาณให้กรมฝนหลวงไปแต่ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเราก็มาพิจารณาแล้วบอกว่าในระยะที่4เนี่ยเป็นไปได้ไหมประมาณของตนเองแต่มาใช้สถานีตรวจอากาศแล้วก็ผลของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณให้กับประเทศชาติแล้วก็พี่น้องประชาชนอันนี้เราก็เลยอนุมัติงบประมาณเนี่ยการปรับลดอุปกรณ์ที่ยังไม่มีความจำเป็นออกไปอันนี้ก็จึงเป็นที่มาที่ไปที่มีเพื่อนสมาชิกบางท่านนะครับอภิปรายว่าในส่วนของกรมฝนหลวงก็ไม่ได้มีการของอุตุนิยมวิทยาก็มีการอนุมัติงบประมาณไปในการตรวจจับเรดาร์เนี่ยมีความซ้ำซ้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่แต่ว่าวิธีการใช้หรือประสิทธิภาพในการใช้ตลอดจนการแชร์หรือการใช้ทรัพยากรร่วมกันเนี่ยมันต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อไม่ให้กระทบกับหน่วยงานในการปฏิบัติการผมไม่เห็นด้วยนะครับว่าระยะที่4เนี่ยถ้าสามารถให้กรมฝนหลวงกับกรมอุตุนิยมวิทยามาใช้ทรัพยากรด้วยกันได้เนี่ยผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็จะทําให้ไม่ต้องมีรัฐมนตรีแล้วก็สํานักงบประมาณตลอดจนกรรมาธิการนะครับส่วนต่อมาครับก็คือในส่วนของ GDC ก็คือ Governance Data Center and Cloud นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีหน่วยงานนึงก็คือสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งเป็นองค์การมหาชนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจเพื่อสังคมหรือ DE อันนี้มีความจำเป็นสำหรับก่อนเนี่ยต่างคนต่างทำครับวันนี้เนี่ย20กระทรวงตีทุกกรมนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นกรรมการที่ดูเรื่องงบประมาณในส่วนของ ICT เนี่ยขอมาทุกกรมท่านประธานไฟวอลไซเบอร์ซีเคียวริตี้ก็ดี Data Center นะครับทุกอย่างเนี่ยมาขอในส่วนการรวมถึงการทำแอปด้วยนะครับทุกกรมมีของตัวเองหมดแต่วันนี้เนี่ยเราพยายามที่จะมารวมไว้นะครับในส่วนของนโยบายของรัฐบาลก็พยายามรวมไว้ตีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากนะครับที่จะทำไงให้ไปสู่เรื่องของ GDDC จริงๆโดยการที่ให้ทุกกรมเนี่ยนะครับไม่ให้มาของออกมาเราก็ตัดจริงๆจังๆนะปีนี้แต่ว่ามันก็มีบางกรมครับอย่างกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรซึ่งยังมีความเซนซิทีฟในการที่จะต้องใช้ข้อมูลเป็นของตนเองแต่เราก็บอกว่าในอนาคตเนี่ยก็ต้องวางแผน

0: ก็คือข่าวกลางของทางรัฐบาลนะครับซึ่งกระทรวงดีอีดูแลตรงนี้อยู่ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะเรียนกับท่านประธานว่าในส่วนของการปรับลดงบประมาณในส่วนกระทรวงดีอีเนี่ยก็คงทําไม่ได้มากนะครับเพราะว่ากระทรวงดีอีในการที่จะต้องรองรับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการเป็นgovernment นะครับในดูเรื่องของดิจิตอลก็เม้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ผมคิดว่าเราเองต้องให้การสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตรงนี้ในอนาคตเนี่ยเรื่องของ AI ต่างๆเรื่องของคลาวด์เรื่องของดิจิตอลแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยรัฐบาลต้องเข้ามาดูโดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันอาชญากรรมซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านสสนะครับจากพรรคภูมิใจไทยก็ได้อภิปรายเรื่องของไซเบอร์ซีคูริตี้ซึ่งวันนี้เนี่ยมีอาชญากรรมในส่วนไซเบอร์มากไม่ควบคุมไม่ดูแลแล้วไปตัดงบประมาณมากเป้าหมายของรัฐบาลไม่สามารถเดินไปถึงจุดหมายที่รัฐบาลได้กำหนดไว้อันนี้ก็เรียนกับท่านประธานนะครับส่วนอันสุดท้ายจริงๆก็คือในส่วนของ DEPA ก็คือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลก็เรียนกับท่านประธานเขาว่างบประมาณที่เรารีดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ฝากด้วยนะครับว่าทางสำนักงบประมาณลองดูว่าจะไปส่งเสริมให้ DEPA ได้ไงเพราะว่าวันนี้เนี่ยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลถือว่าเป็นหน่วยงานนึงเนี่ยผมคิดว่าเป็นดาวรุ่งที่จะสามารถที่จะนำพานโยบายของรัฐบาลเนี่ยไปสู่พี่น้องประชาชนได้แล้วก็เป้าหมายได้เพราะวันนี้เนี่ยนะครับก็คือเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยเป็นยุคใหม่จริงๆที่จะต้องเข้าไปถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถใช้ดิจิตอลเพื่อทำการค้าการขายสามารถที่สร้างรายได้นะครับกระจายรายได้เข้าไปสู่เศรษฐกิจฐานรากนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าถึงดิจิตอลได้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญก็เลยขออนุญาตได้อภิปรายให้ท่านประธานนะครับไปถึงทางกรรมธิการวิสามัญชุดนี้ครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขมีสมาชิกประสงค์จะอภิปราย2ขอเชิญท่านสมาชิกที่อยู่นอกห้องประชุมเตรียมเข้าห้องประชุมเพื่อลงมตินะครับขอเชิญครับเหลืออีก10นาทีนะครับต่อไปขอเชิญท่านภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุเชิญครับ
2: ครับครับสวัสดีครับท่านประธานครับผมภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับก็วันนี้จะมาอภิปรายนะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้งบประมาณนะครับของทางกระทรวงดีอีโดยจะเน้นไปที่สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยนะครับครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับในแง่ของงบประมาณนะครับในของตัวส่วนของตัวดีป้านะครับมีการใช้งบประมาณในส่วนเขาเรียกว่าบัญชีบริการดิจิทัลครับซึ่งบริการนี้เป็นบริการที่ฟังดูแล้วน่าสนใจมากนะครับงบประมาณทั้งหมด 64.7 ล้านนะครับหน้าต่อไปเลยครับต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้เทคโนโลยีเนี่ยกลายเป็นส่วนสำคัญครับโดยเฉพาะ SME นะครับSME เป็นฐานรากของประเทศไทยแล้วก็การเอาเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยกลายเป็นจุดที่ทำให้ SME เนี่ยสามารถเติบโตได้ครับหน้าต่อไปเลยครับครับชื่อว่าโครงการบัญชีดิจิทัลเนี่ยเป็นโครงการหนึ่งที่จะช่วยทำให้ SME เนี่ยนะครับหันมาใช้เทคโนโลยีนะครับของคนไทยก็คือผู้ประกอบการคนทำเทคโนโลยีเนี่ยเมื่อมันมีการมาใช้แล้วนะครับสามารถลดหย่อนและมีสิทธิพิเศษต่างๆนะครับต่อเลยครับจุดที่น่าสนใจครับคือคนที่จะมาขึ้นโครงการนี้ได้เนี่ยต้องเป็นคนไทยนะครับจุดสำคัญมากๆคือจะมีการกำหนดมาตรฐานต่างๆนะครับเมื่อใครเข้าสู่โครงการนี้แล้วนะครับคุณสามารถเอาธุรกิจของคุณเนี่ยนะครับขายเข้าไปยังหนึ่งก็คือโครงการของรัฐนะครับซึ่งนี่เป็นเป้าหมายใหญ่ของคนหลายๆคนที่ทำธุรกิจเทคโนโลยีสตาร์ทอัพครับคือต้องการขายภาครัฐคุณเป็นลูกค้าคนแรกครับและในขณะเดียวกันครับสามารถเข้าไปขายในกลุ่มภาคธุรกิจเอกชนได้ด้วยเช่นเดียวกันครับโดยสามารถหักภาษีได้ถึง 200% นะครับต่อเลยครับปัจจุบันครับเรามีผู้ประกอบการนะครับที่มาขึ้นทะเบียนอยู่ในโครงการนี้ประมาณ162รายนะครับเรามีสินค้าและบริการประมาณ957

0: ให้รัฐกลายเป็นลูกค้าคนแรกแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่เกิดขึ้นเลยนี้ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริงครับและสามารถตั้งเป้าที่ฉะนั้นคำแนะนำครับจะดีไหมครับถ้าเกิดเราสามารถสร้างผู้ประกอบการเข้ามาในโครงการได้มากกว่านี้ครับปัจจุบันวันนี้มีเพียงแค่162บริษัทจากทั้งหมดประมาณ30,000กว่าบริษัทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ1%เท่านั้นเองนะครับด้วยวันนี้มีกฎเกณฑ์มีข้อบังคับแต่หลายอย่างครับแล้วก็มีความยุ่งยากนะครับถ้าเกิดเราสามารถลดกระบวนการตรงนี้และสามารถนำพาผู้ประกอบการเข้ามาได้มากกว่านี้ต่อเลยฮะสองครับนี่คือหัวใจข้อใหญ่เลยครับถ้าวันนี้กระทรวงดีอีนะครับสามารถเป็นหัวหอกในการเจรจาร่วมกับกรมบัญชีกลางนะครับหรือกระทรวงการคลังบอกเลยครับว่าต่อไปนี้นะครับหน่วยงานภาครัฐหากจะซื้อซอฟต์แวร์อะไรก็ตามนะครับขอให้มาดูบัญชีดิจิตอลก่อนนะครับจากนั้นถ้าเกิดถามว่ามีจริงๆเนี่ยนะครับถึงค่อยไปซื้อบริการต่างประเทศทีนึงฉะนั้นรัฐเนี่ยนะครับควรจะเป็นลูกค้ารายแรกของคนทำธุรกิจเทคโนโลยีคนไทยครับต่อเลยครับอีกอันนึงครับเป็นตัวที่มีความซ้ำซ้อนกันมากครับวันนี้เรามีเขาเรียกว่าบัญชี SME ของสสบนะครับซึ่งมีผู้ประกอบการ SME อยู่นั้นเต็มไปหมดเลยเรามีบริการนะครับบัญชีดิจิตอลของดีป้านะครับเรามีอีกตัวนึงครับซึ่งมีปัญหาเยอะมากครับคือบัญชีนวัตกรรมครับทุกวันนี้มาอยู่ภายใต้การกับ NAA ครับผมว่าทั้ง3อย่างทั้ง3เรื่องเนี่ยนะครับควรจะบูรณาการแล้วก็ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเอกชนนะครับประชาชนธุรกิจหรือราชการสามารถเข้ามาใช้บริการได้ที่เดียวได้เลยนะครับเพื่อจะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับของการนำบริการนวัตกรรมให้คนไทยนะครับต่อเลยครับทางออกที่3ครับด้วยความที่งบประมาณ64ล้านเนี่ยนะครับวันนี้ปรับลดเหลือ62ล้านเนี่ยนะครับมีการเอาไปจัดงานเต็มไปหมดเลยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าการจัดงานที่ดีเนี่ยนะครับเราไม่ควรนับจำนวนคนที่เข้ามาในงานนะครับเราควรจะวัดใจนะครับและสามารถสร้างรายได้จากการเอาเทคโนโลยีคนไทยมาใช้นะครับต่อเลยครับฉะนั้นครับวันนี้ครับกระทรวงดีอีครับควรจะเป็นแนวหน้าในการปกป้องเม็ดเงินของชาติครับวันนี้ต่างชาติบุกเข้ามาเยอะมากเลยครับและผมมีความเชื่อครับว่าโครงการให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับสามารถพัฒนาไปข้างหน้าได้ครับแต่เนื่องจากด้วยความที่ได้ครับถ้าจะตัดอยากจะตัดแค่บาทเดียวครับนะครับอยากจะกระตุกให้คนไทยรัฐบาลไทยนะครับราชการไทยรู้จักโครงการนี้เพิ่มมากขึ้นครับต่อเลยครับนั่งสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายครับเราขาดการบูรณาการครับในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐครับแต่ละรัฐทำงานซ้ำซ้อนกันครับแต่ละกรมแต่ละกระทรวงทำงานแยกกันครับปรากฏสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันซ้ำซ้อนเต็มไปหมดเลยครับถ้าเกิดวันนี้นะครับเรามีรองนายกนะครับที่ดูแลเกี่ยวเรื่องเศรษฐกิจสามารถตั้งเป้าทำงานร่วมกันนะครับมองผลลัพธ์ร่วมกันผมเชื่อว่าเราจะมีผลลัพธ์ที่ดีต่อประเทศไทยนะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านสุดท้ายครับท่านอนุสรไกรวัฒน์อนุสรครับเชิญครับ
2: ครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายอนุสรไกรวัฒน์อนุสรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสมุทรสาครพรรคภูมิใจไทยวันนี้ขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช2570นะครับมาตราที่16งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขออนุญาตปรับลด 0.008% ทำไมต้องปรับลดครับกระทรวงเนี้ยดีอีหาคือสำนักเยอะไปสำนักเศรษฐกิจสำนักธุรกรรมสำนักนู้นสำนักนี้คำถามบอกเฮ้ยหลายๆสำนักรวมๆกันประหยัดงบประมาณได้เยอะติดต่อได้ง่ายสำนักส่งเสริมสำนักเศรษฐกิจสำนักข้อมูลส่วนบุคคลถ้ารวมกันบูรณาการกันให้บริการประชาชนก็ง่ายสะดวกแต่สิ่งสำคัญที่สุดครับความปลอดภัยความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลพีงบประมาณที่เรามีนิดเดียวเพื่อนหลายคนพูดโอ้ยไม่พัฒนาประเทศไทยเราสู้ต่างชาติไม่ได้แต่คำถามคอมพิวเตอร์ก็ซื้อต่างชาติซอฟต์แวร์ก็ซื้อต่างชาติ AI ก็มาจากต่างชาติและคำถามบอกว่าเราอาจจะเอาโอเพนซอร์สมาได้ทำอะไรได้แต่กว่าที่คนไทยจะพัฒนาแล้วสู้ต่างชาติได้เมื่อไหร่ทำไมไม่รู้จักใช้ของที่มีอยู่ใช้เป็นเครื่องมือสร้างรายได้ให้คนไทยต้องรู้จักใช้ครับในอดีตมีไหม AI โรบอทมีไหมข่าวสมัยก่อนโอ้ยโน้ตบุ๊กคนละเครื่อง

0: มีเซิร์ฟเวอร์มีไคลเอนต์เดี๋ยวนี้ครับโอ้ยมือถือใช้ได้ทั่ว iPad ใช้ได้ทั่วบางคนแว่นตาสามารถดูได้มีคอมพิวเตอร์ขึ้นโลกมันเปลี่ยนแล้วงบประมาณยังอยู่อย่างนี้แหละแล้วประเทศไทยจะไปยังไงตามเครื่องมือเขาไม่ทันแต่ถ้าคนใช้เครื่องมือก่อให้เกิดรายได้ใช้ AI สร้างแอปสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแข่งกับตลาดโลกไม่ได้ห้ามคนไทยพัฒนาแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือต้องรู้จักว่าเมื่อไรควรพัฒนาเมื่อไรควรเดินหน้าต่อไปในอดีตครับประเทศไทยเคยพัฒนาจุฬาครับ CU ครับใช้ก่อนเวิร์ดอีกครับปัจจุบันเป็นไงครับไม่มีใครใช้สิ่งที่เราพัฒนาไม่ผิดณวันนั้นแต่ณวันนี้โลกมันเปลี่ยนความรวดเร็วในการใช้ข้อมูลในการสร้างข้อมูลในการหาข้อมูลถ้าไม่มีเครื่องมือดีๆไม่มีกระทรวงดีๆนำเสนอสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์อย่างเช่น AI ให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รู้จักทดลองใช้ใครใช้เก่งแล้วไม่เป็นไรครับไม่ต้องบอกแต่คนไทยอีกไม่รู้กี่คนยังใช้ AI ไม่เป็นมีเครื่องมือดีๆช่วยทำให้คนไทยหลายๆคนรู้จักการใช้ให้เกิดประโยชน์ต้องตบมือให้ครับเด็กบางคนไม่เคยมันเป็นเริ่มต้นครับมันไม่ได้ดีทุกอย่างแต่สิ่งที่ดีก็คือว่าโอกาสการใช้และโอกาสต่อไปเขาอาจจะเอาทูเครื่องมือต่างๆเหล่านี้สร้างอนาคตที่ดีให้กับตัวประเทศเราวันนี้ต้องดีใจครับความพยายามคนไทยด้านไอทีมีทีมวอลเลย์บอลหญิงชื่นใจไปโอลิมปิกแต่ถ้าอนาคตเราใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้ครับที่ลงทุนงบประมาณไปนี้ช่วยกันพัฒนาหาจุดสร้างให้โอกาสวอลเลย์บอลหญิงไทยมีโอกาสได้เหรียญโอลิมปิกประเทศไทยจะดีใจแต่สิ่งสำคัญครับต้องอาศัยความร่วมมือกับสมาชิกทุกท่านขอโอกาสครับให้พวกเราช่วยกันพัฒนาใช้ข้อมูลที่ดีใช้เครื่องมือที่ดีใช้ความบูรณาการของพวกเราสร้างประโยชน์ให้ประเทศของเราโดยใช้กระทรวงดีเป็นหนทางสู่อนาคตไปด้วยกันครับขอบคุณครับ
1: เชิญกรรมาธิการชี้แจง
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงคุณลือประเสริฐโสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดใจไทยในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากกราบเรียนท่านประธานผ่านไปถึงท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ได้อภิปรายและซักถามในประเด็นที่อนุกรรมาธิการและกรรมาธิการได้มีการปรับลดงบประมาณในมาตรา16กระทรวงดิจิทัลเพื่อสังคมผมเรียนท่านประธานผ่านไปถึงเพื่อนสมาชิกว่าในการพิจารณางบประมาณของอนุกรรมาธิการและกรรมาธิการเราคำนึงถึงข้อบังคับและกฎหมายอย่างเคร่งครัดตามรัฐธรรมนูญผมเรียนว่าท่านสมาชิกที่ได้ซักถามท่านวัศวงศ์หรือสสในสองประเด็นเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้ท่านสสพีรพัฒน์รัชกิจประการได้ตอบผมเรียนท่านประธานผ่านไปถึงท่านพันทินครับผมไม่แน่ใจว่าท่านเป็นอนุกรรมธิการคณะอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์ค่าจ้างเหมาค่าบริการค่าใช้จ่ายผมจบแค่นี้ท่านอภิปรายในเรื่องของงบกรมอุตุนิยมวิทยาในส่วนที่อนุกรรมาธิการได้พิจารณา492ล้านมาอยู่ในค่าจ้างเหมาได้อย่างไรคณะนี้มันชัดเจนอยู่แล้วครับท่านว่าเราคือคณะอนุกรรมาธิการ

ต้องพิจารณาในเรื่องของค่าบริการและค่าจ้างเหมาแล้วมันจะเป็นอย่างอื่นไปได้อย่างไรครับผมในฐานะประธานอนุกรรมธิการเราได้พิจารณาเนี่ยอย่างรอบคอบนะครับโดยเฉพาะการพิจารณาครั้งแรกเนี่ยเราไม่ได้พิจารณาแล้วปล่อยผ่านเราคำนึงถึงเม็ดงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ว่ากระทรวงดีต้องเอาไปใช้อย่างคุ้มค่าเราจึงมีการให้หน่วยงานกรมคือกรมอุตุนิยมวิทยากลับไปทำรายละเอียดและเอกสารใหม่โดยเฉพาะในตัวโครงการที่จะต้องขออนุมัติวงเงินเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยจำนวน492ล้านบาทเราเรียนว่าวันนี้เนี่ยเราจะปล่อยให้ประเทศนะครับว่างเปล่าโดยที่กรมอุตุซึ่งจะต้องพยากรณ์อากาศเราไม่รู้หรอกครับผมเป็นส.ส.อยู่ราชบุรีวันนี้พี่น้องประชาชนของผมจะจัดงานบวชนาคจะจัดงานทำบุญบ้านขึ้นบ้านใหม่หรือมีงานขาวดำสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดเกษตรกรผมวันนี้ไม่ทราบหรอกครับว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้ฝนจะตกหรือไม่เรื่องอย่างนี้แหละครับซึ่งเป็นเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและเป็นเรื่องที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมเชื่อว่าท่านมีความคิดเห็นตรงกับคณะอนุกรรมการดังนั้นก็เรียนว่างบประมาณในส่วนนี้เนี่ยท้ายที่สุดกรมวิทยาได้เข้ามาชี้แจงเป็นครั้งที่สองเนี่ยเราก็ให้ผ่านไปแต่เรียนว่าการผ่านครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ผ่านเต็มวงเงินงบประมาณจำนวน 1,064 ล้านบาทผมว่าท่านน่าจะจำได้ว่าผมกำชับว่าให้ไปดำเนินการในปี2570นี้ให้แล้วเสร็จเพื่อที่เป็นโครงการที่สำเร็จและสามารถที่จะพยากรปัญหาในภาพรวมนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมเรียนว่าโครงการนี้เป็นเราทำหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการส่วนในเรื่องของโครงการต่างๆเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารท่านให้ท่านสมาชิกได้รับทราบและประเด็นถัดมาครับท่านอิสริยะท่านภูริวัฒน์ท่านอนุสรรวมถึงท่านจตุรงค์ฉายแสงและท่านบุญญาท่านอัครเดชและท่านภาวุฒิวัฒนุสรไปในทำนองเดียวกันนะครับว่ากระทรวงดีอีผมเรียนว่ากระทรวงเนี้ยเป็นกระทรวงใหม่ที่เกิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญปี60ในการแบ่งแยกกระทรวงทบวงกรมถ้าดูจากการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมเนี่ยผมเรียนว่างบประมาณที่ตั้งไว้ให้คณะกรรมการได้พิจารณา 5,500 แสนบาทเศษเนี่ยมันเป็นงบประมาณที่ไม่มากถ้าเทียบกับกระทรวงอื่นๆในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศกรรมการได้มีการปรับลดในภาพรวม25ล้านบาทเศษเนี่ยผมเรียนว่าเราปรับด้วยหลักเกณฑ์และการพิจารณาการตัดสินใจของกรรมาธิการเราควรแต่ท้ายสุดเนี่ยเราต้องพูดความจริงอย่างหนึ่งว่างบประมาณปีนี้เนี่ยแทบทุกกระทรวงสำนักงบประมาณได้มีการปรับลดไปแล้วเนี่ยแต่ละกระทรวงเนี่ยไม่เท่ากันแต่โดยเฉพาะกระทรวงดีอีเนี่ยถ้าดูตัวเลขเทียบจากปีก่อนก็จะมีเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับเพื่อภารกิจในการทำงานนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าตามที่ท่านกรรมาธิการได้อภิปรายและซักถามมาแต่ละท่านเนี่ยผมเรียนว่ามันเป็นนโยบายในเรื่องของการบริหารจัดการภายในท่านจะเห็นได้ว่าวันนี้นโยบายของรัฐบาลในเรื่องของ AI นะครับในเรื่องปรับปรามแก๊งสแกม

0: เมอร์นะครับหรือในเรื่องปราบปรามเว็บไซต์นะครับก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลภายใต้การนำของท่านรัฐมนตรีชัยยนกชิดชอบได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาผ่านมาที่ทำงานให้กราบเรียนท่านประธานว่าในการพิจารณางบประมาณครั้งนี้นะครับกับผมในฐานะที่เป็นกรรมการเสียงข้างมากขอยืนยันตามมติที่ประชุมครับ
1: มีผู้ชี้แจงไหมครับถ้ามีเชิญครับ
2: ประธานครับกับผมนายพีรพัฒน์รัชิประการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดสตูลกรรมาธิการเสียงข้างมากครับผมจะขอตอบในประเด็นของท่านวัสวัตพวงพรศรีนะครับในคำถามของความซ้ำซ้อนของโครงการ GDCC หรือ Government Data Center and Cloud Service นะครับการที่เรามีก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องนำข้อมูลของทุกหน่วยงานไปรวมเพราะข้อมูลภาครัฐมีลักษณะไม่เหมือนกันบางส่วนเป็นข้อมูลทั่วไปที่สามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันได้เพื่อให้เกิด economy of scale นะครับลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนและยกระดับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับในการปฏิบัติจริงเนี่ยมันก็มีข้อมูลบางประเภทที่มีความละเอียดอ่อนนะครับเป็นความลับหรือเป็นข้อมูลที่ confidential นะครับและมีความเฉพาะทางสูงอยู่ภายใต้ระบบเฉพาะของหน่วยงานนั้นๆด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงกฎหมายหรือข้อกำหนดทางเทคนิคนะครับซึ่งก็เป็นเหตุผลว่าทำไมบางหน่วยงานนะครับเลือกที่จะมีหรือเลือกที่จะจัดตั้งงบประมาณ cloud service ของตัวเองขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแยกแยะนะครับว่าข้อมูลประเภทใดควรใช้โครงสร้างและข้อมูลประเภทใดควรได้รับการจัดการในระบบเฉพาะนะครับเป้าหมายของ cloud กลางเนี่ยนะครับการที่เราจะมีนะครับไม่ได้หมายความว่าเราต้อง centralize everything นะครับในสิ่งที่เราสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับก็ควรจะใช้ร่วมกันนะครับเพื่อจะเป็นการลดงบประมาณในเชิงของ economy of scale นะครับพร้อมเปิดพื้นที่ให้ข้อมูลที่มีความลับหรือมีความเฉพาะอย่างเหมาะสมนะครับส่วนคำถามของท่านการดีเลียวไพโรจน์นะครับในประเด็นคำถามของนโยบาย cloud firstยิ่งรวมยิ่งบวมนะครับผมจะขอชี้แจงว่างบประมาณด้านคลาวด์อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิตอล3การพัฒนาและบริหารจัดการ Government Cloud ส่วนกลางของรัฐนะครับซึ่งอยู่ภายใต้มาตรา37แผนงานบูรณาการซึ่งเท่าที่ผมดูจากข้อมูลของถ้าเราดูเว็บแรกเนี่ยก็น่าสงสัยเหมือนกันนะครับว่าทำไมเรามีโครงการ GDCC ขึ้นมานะครับแต่กลับกลายเป็นว่างบประมาณที่เราจัดตั้งขึ้น Cloud Service เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับผมต้องขออธิบายว่าในความเป็นจริงนะครับในงบประมาณของปี70เนี่ยความต้องการที่จะใช้ Cloud Service นะครับมันมีการเพิ่มมากขึ้นนะครับมีการคาดการณ์ว่าจะมีการใช้ Cloud Service ทั้งหมด 9,472 ล้านบาทนะครับซึ่งโครงการ GDCC เนี่ยนะครับก็เป็นโครงการทิ้งนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ 2,716 ล้านนะครับรวมเป็นทั้งหมด 4,980 ล้านครับส่วนหน่วยงานที่จัดหา Cloud Service ของตัวเองนะครับใช้ไปทั้งหมด 1,425 ล้านนะครับก็รวมกันเป็นทั้งหมดประมาณ 6,400 ล้านซึ่งถ้าเทียบกับความต้องการที่จะต้องใช้ Cloud Service จริงๆนะครับที่อยู่ที่ 9,472 ล้านเราจะเซฟงบประมาณไปทั้งหมดประมาณ 3,057 ล้านนะครับทั้งนี้กรณี Cloud กลางของรัฐนะครับ GDCC นะครับหน่วยรับงบประมาณต้องการนะครับรวมทั้งกรณีเป็นการจัดหา Cloud แบบต่อเนื่องจะได้รับการพิจารณาอนุมัติยกเว้นจากคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการนะครับเพื่อให้หน่วยงานรับงบประมาณจัดหาเองกับระบบบริหารจัดกลางคลาวกลางนะครับของกระทรวงดิจิทัลแล้วก็คำถามสุดท้ายนะครับของท่านจตุรนฉายแสงนะครับเป็นคำถามที่เกี่ยวกับอธิปไตยของ AI

0: ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สําเองก็เป็นคนที่ตั้งข้อสังเกตนะครับในห้องงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าในอนาคตที่จะถึงเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ารัฐบาลของเราจะต้องมีการนํา AI ไปใช้ในหน่วยงานราชการต่างๆนะครับเพราะ AI เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการประมวลเท่านะครับซึ่งคําตอบที่ผมได้มานะครับจากทางสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่นะครับหรือ Big Data นะครับก็ได้แจ้งมาว่าของประเทศรัฐบาลของเราเนี่ยนะครับก็มี AI โมเดลเป็นของตัวเองเช่นกันนะครับเป็นตัวไทย LLM หรือไทย Large Language Model นะครับซึ่งก็เป็นโมเดลที่เราได้พัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะนะครับเพราะเรามองว่าdata นอกจากเรื่องของอธิปไตย AI นะครับอธิปไตยในข้อมูลนะครับข้อมูลของประเทศของเรานะครับไม่ควรจะถูกส่งไปให้ประเทศอื่นๆที่มี AI โมเดลของตัวเองเนี่ยไปจะเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนนะครับที่เราไม่สามารถแชร์กับประเทศอื่นได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางกระทรวง DE ก็ได้ให้ความสำคัญนะครับโดยการพัฒนา AI โมเดลของตัวเองขึ้นมาเพื่อจะรองรับเรื่องนี้โดยเฉพาะครับขอบคุณครับ
1: ครับเนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขดังนั้นจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขหรือไม่มติเห็นควรให้มีการแก้ไขจึงจะถามจากที่ประชุมของคณะกรรมการหรือจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติครับต่อไปขอถามมติจากที่การแก้ไขหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับท่านสมาชิกที่อยู่ด้านนอกขอเชิญเข้าห้องประชุมเพื่อลงมตินะครับเมื่อพร้อมแล้วขอเชิญท่านสมาชิกโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนเชิญครับ
2: 2ชั่วโมงพี่ขอบคุณนะ
1: ไม่พี่กดขอแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับผมขอปิดการจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม435ท่านครบองค์ประชุมต่อไปจะขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดโปรดผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับ
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไปยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

แสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับผมขอปิดการแสดงตนขอผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม471ท่านครบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกแอนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมาธิการผู้แปรยติขอสงวนความเห็นผู้แปรยติสงวนคำแปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียง

0: งมติครับลงขอปิดการลงมติครับขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ480ท่านไม่เห็นด้วย141ท่านงดออกเสียง53ท่านไม่ลงคะแนนไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการนะครับต่อไปเชิญเลขาต่อครับครับ
1: ทางนี้ครับท่านประธานครับท่านนายกครับท่านประธานครับ
0: เชิญครับ
1: ครับท่านนายกทิมสุวรรณครับสมาชิกสภาท่านประธานครับในฐานะวิปรัฐบาลนะครับท่านประธานขออนุญาตเรียนที่ประชุมและท่านประธานนะครับในมาตราที่17นะครับมีผู้ลงชั่วโมงนะครับแล้วก็มาตรา18อีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็มาตรา19อีกประมาณชั่วโมงครึ่งครับเผื่อท่านสมาชิกจะได้วางแผนไปออกไปรับประทานอาหารครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
0: ครับก็ขอให้ท่านสมาชิกได้บริหารเวลานะครับเชิญเลขาครับ
2: มาตราสิบชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปลยติขอสงวนคำแปลยติ
0: ครับขอเชิญกรรมธิการที่สงวนความเห็นท่านแรกท่านชัยอินบุญชัยบุญชัยอินสวัสดิ์ครับเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนบุญชัยอินสวัสดิ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับขอใช้เวลาในการอภิปรายวาระ2สั้นๆเท่านั้นครับเพื่อกระชับเวลาในที่ประชุมนะครับขึ้นแต่เรื่องนี้ปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆครับท่านประธานครับเลยต้องลุกขึ้นอภิปรายในมาตราที่17นะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมห้องประชุมกรรมธิการงบประมาณปี2570เนี่ยครับงานก็คือกรมทรัพยากรน้ำบาดาลซึ่งเป็นเรื่องที่ได้มีการพูดคุยกันไปเมื่อครั้งพิจารณาในส่วนของงบกลางนะครับของปี2569ในส่วนพูดคุยและก็ในสื่อสาธารณะได้นำไปเปิดเผยไอ้รัชนกก็ได้เปิดเผยข้อมูลไปว่าในส่วนของงบกลางปี69เนี่ยมีการพิจารณากันแบบไม่ชอบมาพากลสักเท่าไหร่ในงบประมาณ 5,487 ล้านบาทเศษงบประมาณในส่วนของการพัฒนาบ่อบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนจำนวน 3,136 ล้านบาทเศษก็คือ491โครงการอยู่ในพื้นที่สสเขตของพรรคภูมิใจไทยอันนี้คือเรื่องที่ผ่านมาแล้วเราก็พิจารณากันในห้องเราก็พูดคุยกับท่านทิพย์ดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้ว่าด้วยสัดส่วนสสที่มีเขตที่จะไปลงนั้นมากแต่เมื่อไปดูในข้อมูลพื้นที่ภัยแล้งซ้ำซากพื้นที่ภัยแล้งซ้ำซากที่กรรมการติดตามงบประมาณขอมาเอามาพอดลงกับพื้นที่ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลแทบจะไม่ตรงกับความต้องการที่พี่น้องประชาชนหรือผ่านสิ่งที่น่าตกใจไปกว่านั้นครับเรามาดูในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ครับปีนี้เนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีการของบประมาณในส่วนนี้501ล้าน790,000บาทเศษใน 1,500 กว่าล้านท่านประธานทราบไหมมี281โครงการใน281โครงการเป็นโครงการภูมิใจไทยถึง141โครงการหรือกินสัดส่วนงบประมาณภาษีจาก 1,501 ล้านปาเข้าไป861ล้านคิดเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ 57.39 เปอร์เซ็นต์เพื่อความแฟร์ครับผมทำมาให้ทุกพรรคในห้องนี้จะได้ตัดสินใจโหวตในทิศทางของ

0: ถูกต้องพรรคเพื่อไทยมี57โครงการ270กว่าล้านพรรคกล้าทำมี52โครงการ192ล้านพรรคพลังประชารัฐมี8โครงการ50ไทยรวมพลังมี9โครงการ48ล้านพรรคประชาชนมี8โครงการ47ล้านพรรคประชาธิปัตย์มี6โครงการ21ล้านนี่คือเอาซึ่งอยู่ในเล่มชี้แจงรายงานฉบับนี้ครับที่ส่งเอกสารมาเป็นกระดาษอย่างเดียวนะครับท่านประธานตัวหนังสือส่วนสูงประมาณมิลเศษๆที่ต้องงัดแงะแล้วก็พิจารณาแล้วก็เอาไปพอดลงแผนที่ในเขตเลือกตั้งได้ข้อมูลมาตามนี้ปล่อยผ่านได้ว่าเราจะปล่อยให้งบประมาณแผ่นดินเป็นอย่างนี้เหรอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัดส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าถ้าเกิดทิพดีไม่ทำตามแบบนู้นไม่ทำตามแบบนี้จะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายนู่นนี่นั่นเสียงหนาหูมากหนังสือมาถึงนี่ล่าสุดทิพดีกรมป่าไม้จะไปเป็นกรมอุทยานมีเรื่องร้องเรียนอยู่กับการปชเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ท่านประธานมันมีความสงสัยโดยเพราะอย่างยิ่งล่าสุดทิพดีกรมในทชกำลังจะข้ามห้วยได้ข่าวจะไปอยู่ที่ประมงไปดูปลาหมอคางดำผมอีกนี่คือสิ่งที่ไม่สามารถกดเห็นชอบได้จริงๆในส่วนของมาตรา17งบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัดส่วนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ทำผลงานตั้งแต่งบกลางจนมาถึงงบประมาณปี70ได้บรรทัดฐานเท่าเดิมเพิ่มเติมคือณวันนี้ปาไป 57% แล้วที่เอาภาษีพี่น้องประชาชนไปใช้กับวิธีการแบบนี้ครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านเพียงพนอบุญ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะเพียงพนอบุญกล่ำกรรมาธิการค่ะดิฉันได้เสนอความเห็นขอเสนอความเห็นนะคะในงบของกระทรวงทรัพย์ค่ะจากงบ 17,500 ล้านบาทนะคะเสนอตัด 1,500 ล้านบาทค่ะเหตุผลที่ดิฉันขอเสนอตัดนะคะซึ่งก็ต้องเรียนว่าเป็นเชิงสัญลักษณ์นะคะเรื่องใหญ่ที่สุดของกระทรวงทรัพย์นะคะซึ่งในเมื่อวานนี้ก็ได้มีการอภิปรายกันไปพอสมควรแล้วก็คืองบประมาณที่ทางอนุกรรมธิการแล้วก็กรรมธิการเนี่ยก็ได้ตัดไปแล้วก็คืองบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าเสียหายในคดีเราเรียกว่าคดีคลองด่านนะคะซึ่งหลายท่านจะนำเรียนเพื่อทบทวนความจำค่ะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีคลองด่านนะคะก็ย้อนหลังกลับไปนะคะว่ามีการลงนามในสัญญาค่ะตั้งแต่เดือนสิงหาคม2540นะคะอันนี้ก็ผ่านมา29ปีแล้วค่ะเด็กๆที่ขอทุนกยศ.ยังไม่เกิดเลยค่ะตอนนั้นเนี่ยคณะรัฐมนตรีนะคะในที่สุดได้ตกลงปรับงบเพิ่มขึ้นให้เป็น 22,950 ล้าน4ปีต่อมาค่ะไม่ถึง4ปีดีนะคะก็มีข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้วก็อนุญาโตตุลาการก็ชี้ขาดให้กรมควบคุมมลพิษค่ะจ่ายเงินค่าเสียหายแล้วก็ดอกเบี้ยนะคะคิดเป็นเงินบาท 4,983 ล้านบาทขอใช้ตัวเลขกลมๆนะคะแล้วก็อีก31ล้านเหรียญสหรัฐบวกด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ค่ะฟ้องกันไปฟ้องกันมานะคะในที่สุดศาลปกครองสูงสุดค่ะได้มีคำพิพากษาที่อ487-488/2557นะคะเมื่อเดือนตุลาคม2557นะคะจากวันนั้นถึงวันนี้ก็12ปีค่ะพิพากษาให้กรมควบคุมมลพิษใช้ค่าปรับค่าเสียหายดอกเบี้ยนะคะคิดเป็นเงิน 9,106 ล้านบาทขอใช้ตัวเลขท้วนๆนะคะต่อมาค่ะมีหลายเอพิโซดมากที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้นะคะแต่ดิฉันขอสรุปว่าคณะรัฐมนตรีมัดให้จ่าย 9,600 ล้านบาทตัวเลขนี้นะคะและได้มีการอนุมัติจ่ายงวดแรกไปแล้วมีการจ่ายไปแล้วนะคะ 3,900

800กว่าล้านนะคะคิดตัวเลขกลมๆนะคะ 4,000 ล้านบาทข้อมูลนี้ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินของกรมควบคุมมลพิษท่านสมาชิกที่สนใจนะคะก็สิ่งที่ดิฉันอยากจะนำเรียนก็คือว่าก็อย่างที่ได้อภิปรายไปเมื่อวานนะคะที่ดิฉันพูดในเรื่องของธรรมาภิบาลประเด็นนี้นะคะข้อสังเกตที่อยากจะนำเรียนเพิ่มเติมจากข้อสังเกตที่ปรากฏในหน้า269ถึง207ข้อมูลลักษณะแบบนี้ตามหลักธรรมาภิบาลนำเสนอมาเป็นงบเนี่ยควรจะต้องมีการบอกกล่าวกันค่ะเพราะว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่มีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นการที่สมาชิกสภาไม่ได้เห็นข้อมูลลักษณะแบบนี้ตั้งแต่วาระที่หนึ่งแล้วก็ต้องเรียนว่าแม้กระทั่งเข้าในห้องกรรมธิการเราก็ไม่ได้เห็นรายละเอียดแบบนี้นะคะได้มาเห็นจริงๆก็คือต้องแกะงบการเงินประกอบกับข้อมูลในรายละเอียดก็จะเห็นได้ที่คำอุทธรณ์ของกรมควบคุมมลพิษซึ่งถ้าไม่มีในคำอุทธรณ์เราก็จะไม่เห็นอีกนะคะแต่ที่ดิฉันอยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมก็คือแม้กระทั่งข้อมูลที่กรมควบคุมมลพิษได้นำเสนอเองก็ไม่ได้สรุปในส่วนที่กรมควบคุมมลพิษได้จ่ายเงินงวดแรกไป 4,000 ล้านบาทเมื่อเดือนพฤศจิกายนซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญมากนะคะและในข้อมูลนั้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมทั้งไปแกะจากเอกสารประกอบคำอุทธรณ์เนี่ยก็จะพบว่ามีการตกลงไว้ด้วยค่ะว่างวดที่2และงวดที่3เนี่ยจะเปอร์เซ็นต์นะคะดิฉันไม่ลงรายละเอียดนะคะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเรามีธรรมาภิบาลกันแบบไหนคะที่ข้อมูลสำคัญแบบนี้ไม่ปรากฏในรายงานสรุปในตัวคำอุทธรณ์และต้องให้กรรมาธิการมาอ่านเพิ่มเติมเองและตามสำนวนที่พูดกันเลยนะคะว่าปีศาจมันอยู่ในรายละเอียดทั้งหมดเลยสิ่งที่ดิฉันอยากจะนำเรียนนะคะก็คือว่าพอเราไปดูเอกสารเพิ่มเติมที่ประกอบมากับอุทธรณ์นะคะอันนี้ดิฉันก็ขออนุญาตเรียนท่านประธานนะคะฝากไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าเป็นรัฐมนตรีที่รักษาการตามพระราชบัญญัติงบประมาณนะคะว่าให้ดูในรายละเอียดเรื่องนี้หน่อยจากเอกสารคำอุทธรณ์ฉันพบข้อมูลเพิ่มเติมค่ะซึ่งอันนี้ก็ปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆนะคะในข้อมูลที่เพิ่มเติมเนี่ยมีการระบุว่ามีการยื่นขอพิจารณาคดีใหม่นะคะซึ่งตอนนั้นท่านเป็นอธิบดีท่านปัจจุบันท่านเป็นปลัดกระทรวงซึ่งก็คงจะใกล้เกษียณแล้วข้อมูลที่สำคัญก็คือว่ามีการระบุข้อเท็จจริงว่าที่ดินนะคะซึ่งถ้าหลายคนจำได้ที่ดินเนี่ยไปซื้อ 1,900 ไร่มูลค่าราคาซื้อนะคะ 1,900 ล้านบาทขอใช้ตัวเลขกลมๆแล้วก็มีการฟ้องคดีกันมีการศาลมีการพิพากษาระบุว่าซื้อเกินกว่า 1,000 ล้านบาทนะคะ 1,000 ล้านบาทนะคะแต่ในข้อเท็จจริงตรงนี้ระบุว่ามีที่ดินที่ออกโฉนดทับคลองสาธารณะ36ไร่กรมที่ดินเพิกถอนไปแล้ว32ไร่ยังคงเหลืออีก4ไร่1งานที่ยังไม่ได้ถูกเพิกถอนต้องขออนุญาตเรียนท่านประธานฝากไปยังรัฐมนตรีมหาดไทยนะคะว่าตรงนี้ช่วยตอบด้วยว่าได้ดำเนินการหรือยังเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่2565นะคะที่มีอยู่ในเอกสารการยื่นขอพิจารณาคดีใหม่ต่อมาค่ะก็สู้กันไปสู้กันมาล่าสุดที่เราได้เห็นจากงบการเงินก็ปรากฏตัวเลขที่ 11,415 ล้านบาทค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะมันเป็นคดีที่ข้อมูลเปิดเผยแล้วมีคำพิพากษาศาลปกครองสุนรายงานต่างๆดิฉัน

0: อยากจะขมวดตรงสุดท้ายเลยค่ะเอกสารสำคัญซึ่งต้องขอบคุณนะคะเป็นเอกสารที่แนบมากับเอกสารการอุทธรณ์นะคะแต่ว่ามาจากคนละหน่วยงานค่ะสำนักงานปปงค่ะสำนักงานถึงประธานกรรมธิการวิสามัญนะคะเป็นหนังสือลงวันที่5สิงหาคม2569ดิฉันไม่ลงในรายละเอียดนะคะแต่ข้อเท็จจริงที่สำนักงานปปงระบุก็คือว่าได้รับแจ้งจากสตงค่ะให้ตรวจสอบเรื่องนี้นะคะเพราะว่ามีการอายัดหรือว่ายึดสิทธิเรียกร้องเอาไว้มูลค่าเท่ากับเงินที่จะต้องจ่ายซึ่งสำนักงานปปงนะคะก็สรุปว่าคดีแพ่งที่กรมควบคุมมลพิษนะคะได้ฟ้องร้องผู้รับจ้างยังอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ทั้งหมดทั้งปวงนะคะดิฉันเรียนท่านประธานว่าก็จะฝากไปยังท่านก็รัฐมนตรีที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะซึ่งเป็นผู้จัดทำงบประมาณและท่านรองนายกประกรณ์ซึ่งดูแลกฎหมายให้ช่วยตรวจสอบในเรื่องนี้ให้ถี่ถ้วนนะคะเราเจ็บมามากๆเลยค่ะกับเรื่องนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยมีการจ่ายเงินไปแล้วหลายหมื่นล้านนะคะแล้วก็เมื่อเราเทียบกับงบเราได้พูดกันเมื่อวานนี้ไปเยอะมากๆเนี่ยฉันก็คิดว่าเราส่งให้เราจัดทุนให้น้องๆได้อีกเยอะมากๆรวมถึงอาจจะสามารถส่งน้องๆ เรียนต่างประเทศเอาทุนมาทำโครงการนี้ด้วยซ้ำไปท้ายที่สุดค่ะคดีนี้มีอดีตอธิบดีรองอธิบดีแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะถูกศาลลงโทษนะคะก็ต้องคดีอาญานะคะมีอดีตรัฐมนตรีค่ะสองท่านที่ถูกตัดสินจำคุกมีการติดตามฟ้องร้องนะคะทั้งหมดเลยเนี่ยนี่คือเหตุผลที่แม้ที่ฉันจะขอตัดในเชิงสัญลักษณ์นะคะแต่อยากจะเรียนว่ากรมควบคุมมลพิษนะคะถ้าเราดูประวัติศาสตร์ว่ามีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นบ้างนะคะก็ย้อนหลังไปตั้งแต่สารพิษคลองเตยสารตะกั่วเมืองคริตตี้นะคะนั้นก็ตั้งแต่ปี2542เพิ่งทำเรื่องได้จบ2565ตามข้อมูลในแหล่งสาธารณะนะคะมีสารพิษมีสารพิษแล้วก็มีปัญหาเรื่องแทรกซึมเข้ามาในแม่น้ำกกนะคะแล้วก็เรื่องค่าเสียหายที่น้ำเสียที่คลองด่านนะคะมีงบที่กรมควบคุมมลพิษโทษค่ะมีงบที่กระทรวงทรัพย์เนี่ยขอปรับปรุงขอซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์ไม้นะคะดิฉันเสนอว่าจริงๆแล้วนอกจากเราจ่ายเงินไปเยอะมากมายกับคดีคลองด่านและยังไม่จบนะคะแล้วก็ขอฝากท่านรองนายกประกรณ์ดูก็เรายังไม่ได้ของมาใช้งานอีกก็สรุปก็คือเสียเงินไปหลายหมื่นล้านแล้วและอาจจะต้องจ่ายเพิ่มและไม่ได้ของนะคะก็นำต้องเรียกว่าซากมั้งคะซากการก่อสร้างเนี่ยมาเป็นพิพิธภัณฑ์ต้านโกงให้เราดูแล้วก็ทุกคนจะได้เจ็บแล้วจำขอบคุณมากค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านรัชนกสุประเสริฐเชิญครับ
2: ค่ะเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวรัชนกสุประเสริฐสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนค่ะโดยในวันนี้ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มาตรา17ค่ะท่านประธานคะในปีนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะได้มีการของบประมาณในโครงการจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับพร้อมถังบรรจุน้ำสามารถบรรจุน้ำหนักได้สูงสุด100กิโลกรัมจำนวน15ชุดค่ะด้วยวิธีการประกวดราคาซึ่งอยู่ภายใต้การแผนยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโครงการที่4โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันกิจกรรมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันท่านประธานคะตามเอกสาร TOR ที่หน่วยงานส่งให้คณะกรรมการเนี่ยได้ระบุวงเงินงบประมาณไว้ที่39ล้านบาทสำหรับ15ชุดแต่ในหัวข้อราคากลางกับระบุว่าถ้าอากาศยานไร้คนขับค่ะราคาต่อหน่วยเนี่ยอยู่ที่2,675,000 บาท

0: จำนวน10ชุดค่ะท่านประธานในเอกสารที่ชี้แจงนะคะนี้ระบุไว้ว่า10ชุดตัวเลขจำนวนชุดในเอกสารฉบับเดียวกันจึงไม่ตรงกันค่ะท่านประธานคือ15ชุดหรือ10ชุดและถ้าเราคำนวณจากงบประมาณที่ตั้งขอมานะคะคือราคาต่อหน่วยเนี่ยแจ้งว่า15ชุดจะได้ที่40ล้านนิดๆก็ยังไม่ตรงกับวงเงินที่ขอมา39ล้านบาทที่ตั้งไว้ค่ะท่านประธานตรงนี้ดิฉันจึงสับในการจัดซื้อเนี่ย10ชุดหรือ15ชุดกันแน่ค่ะต่อมาค่ะท่านประธานในส่วนของที่มาราคากลาง 2,675,000 บาทต่อเครื่องนั้นอ้างอิงจากใบเสนอราคาของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งสำหรับโดนรุ่น AD200 ซึ่งคุณสมบัติครบตาม TOR ที่กำหนดจริงค่ะทั้งถังบรรจุน้ำดับไฟป่าขนาด100ลิตรระบบร่มชูชีพระบบลอกยกหย่อนสิ่งของและลำโพงกระจายเสียงในส่วนของเอกสารใบเสนอราคานั้นปกติดีค่ะท่านประธานสอดคล้องกับสเปคที่กำหนดไว้จริงทุกอย่างค่ะเอกสารไม่ได้ผิดสเปคอะไรแต่เมื่อดิฉันสืบค้นราคาตลาดของโดนขนส่งบรรทุกน้ำหนักประเภทเดียวกันจากบริษัทที่เป็นผู้ผลิตที่ยอมรับระดับโลกเลยค่ะอย่างรุ่น DJI ซึ่งมีคุณสมบัติเนี่ยใกล้เคียงกันเป๊ะเลยค่ะท่านประธานคือบรรทุกน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมมีระบบร่มชูชีพมีระบบลอกยกเรือธงมีเซ็นเซอร์ตรวจจับสเปคใกล้เคียงกันเป๊ะค่ะท่านประธานนั่นหมายความว่าราคากลางที่กรมอุทยานตั้งไว้ 2,675,000 บาทต่อเครื่องสูงกว่าราคาโดนแบรนด์ระดับโลกค่ะท่านประธานมีฟังก์ชันใกล้เคียงกันถึง2เท่าตัวแต่ราคาต่างกันประมาณ 1,518,100 บาทต่อเครื่องซึ่งหากคูณนับกับจำนวนที่จะจัดซื้อ15ตัวนั้นคิดเป็นส่วนต่างรวมกันเนี่ยอยู่ราวๆประมาณ22ล้านบาทเลยค่ะท่านประธานแม้ที่ฉันจะเข้าใจนะคะว่าโดนที่กรมอุทยานแห่งชาติจะจัดซื้อเนี่ยมีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมจากจุดเปรียบเทียบถังบรรจุไฟป่าลำโพงกระจายเสียงล้านกว่าบาทต่อเครื่องเนี่ยดิฉันเห็นว่ามันเกินกว่าที่อุปกรณ์เสริม2รายนี้จะอธิบายได้ทั้งหมดค่ะท่านประธานดิฉันจึงขอตั้งคำถามไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะว่าท่านได้มีการตรวจสอบการเปรียบเทียบราคากลางของราคาโดนรุ่น AD200 กับสินค้าประเภทเดียวกันในตลาดโลกอย่าง DJI ก่อนอนุมัติหรือไม่คะท่านจะให้หน่วยงานชี้แจงรายละเอียดต้นทุนของถังน้ำมันและลำโพงที่ทำให้ราคาต่างกันถึง2เท่าและจะให้หน่วยงานชี้แจงความชัดเจนเรื่องจำนวนที่จะจัดซื้อจริงว่าท่านจะจัดซื้อ15ชุดหรือ10ชุดก่อนที่งบประมาณโครงการนี้จะได้รับอนุมัติก็จะดีมากนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจของเพื่อนสมาชิกท่านประธานคะสุดท้ายนี้ดิฉันอยากจะบอกว่าดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าเราต้องเร่งแก้ไขปัญหาไฟป่าค่ะเพราะพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจริงทั้งด้านสุขภาพเศรษฐกิจและความเป็นอยู่หน่วยงานจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพียงพอในการแก้ไขปัญหานี้ดิฉันไม่ได้คัดค้านการจัดซื้อเทคโนโลยีหรือจะซื้อโดนเพื่อนำมาสนับแต่ดิฉันอยากขอฝากไว้ว่าอย่าให้ใครใช้วิกฤตของพี่น้องประชาชนมาเป็นข้ออ้างในการตั้งราคาแพงเกินความเป็นจริงค่ะเพราะทุกบาททุกสตางค์ที่เราจ่ายไปนั้นในการแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมันคือภาษีของพี่น้องประชาชนเขาค่ะภาษีของพี่น้องประชาชนควรถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าที่สุดค่ะไม่ใช่ถูกใช้เป็นช่องทางหาผลประโยชน์จากความเดือดร้อนของประชาชนดิฉันจึงขออยากฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีนะคะให้มีการชี้แจงเพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าเงินภาษีทุกบาททุกสตางค์ของเขาถูกใช้ไปอย่างเพื่อแก้ปัญหาอย่างแท้จริงไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของคนใดคนหนึ่งขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านท่านประธานที่เคารพกับผมสุรทินพิจารณ์หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ส.ส.บัญชีรายชื่อท่านประธานครับมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้งบประมาณไป 36,148 ล้านกว่าๆนะครับผมขอเสนอตัดไป 5% ท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับปกติแล้วนะครับกระทรวงนะครับอยู่ใกล้ชิดพี่น้องอยู่ใกล้ชิดอุทยานอยู่กับป่าไม้นะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะในอดีตพี่น้องประชาชนคนไทยก็อยู่ในดงอย่างเช่นกรณีของป่าทับลานท่านประธานครับ ป่าทับลานนะครับก็มีหลายอำเภอมีเสียอำเภอวังน้ำเขียว

นาดีนาเสริงสางและก็คอนบุรีนะครับท่านท่านครับพี่น้องอยู่มาก่อนป่านะครับครับพอมาต่อมาอุทยานได้มาขีดเส้นท่านประธานครับปี2124มาขีดเส้นอุทยานโดยอธิบดีผ่องทุกวันนี้เขายังมีชีวิตอยู่ท่านประธานครับยังไม่ได้จากโลกไปไหนนะครับอธิบดีให้เหตุผลว่าแต่ก่อนขีดเส้นนี้ก็เพื่อว่าพอขีดเสร็จก็จะกันขีดทีหลังแต่ปรากฏว่าท่านอธิบดีเกษียณก่อนไม่สามารถจะขีดเส้นทันอธิบดีคนต่อมาทำไงท่านท่านครับก็คือแจ้งความจับพี่น้องที่อยู่ในเขตอุทยานนะครับป่าทับลานอำเภอวังน้ำเขียวอำเภอปักธงชัยนะครับเป็นคดีท่านท่านครับ352คดีนะครับผูกคอตายไป1คดีครับยายแก้วท่านท่านครับปีที่แล้วแล้วก็ปลายปีนะครับปลายปีตอมใจตายอีกท่านประธานครับเพราะน้อยใจที่จะไปขึ้นศาลนี่คือปัญหาครับเมื่อเป็นคดีแล้วอะไรเกิดขึ้นท่านประธานครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะต้องประกันตัวออกมาคนหนึ่งไม่น้อยกว่า 200,000 ท่านประธานครับชาวบ้านจะไปเอาเงินที่ไหนครับไม่มีเงินนะครับทำให้พี่น้องเดือดร้อนเป็นอย่างมากอำเภอของวังน้ำเขียวเนี่ยครับจริงๆแล้วการแก้ปัญหาของป่าทับลานเนี่ยมันเป็นมรดกมานานแล้วนะครับสมัยพลเอกประยุทธ์ได้มีมตินะครับครม.ปี2560แต่ว่าทางกระทรวงทรัพย์ยังไม่ได้จะลดภาระไปบ้างนะแต่ว่าการปฏิบัติตามมติครม.ยังไม่มีก็เดือดร้อนเหมือนเดิมนะครับและที่สำคัญท่านประธานต่างๆจากพ่อใหญ่สีพ่อใหญ่มีมันมีรางวัลนำจับท่านประธานครับรางวัลนำจับสมมุติว่าศาลพิพากษาให้จ่ายชำระค่าคดีไป 500,000 รางวัล 50% นะครับไม่ต้องหายากหาตั้งเดือนต่อไปเอา3คนอย่างนี้ท่านประธานครับนี่คือปัญหาหมดนะครับนี่ผมถึงกราบเรียนท่านประธานว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากที่ท่านได้งบประมาณไปของกรมอุทยานนี่หมื่นกว่าล้านครับแต่หมื่นกว่าล้านที่ท่านได้ไปนี่นะครับวังน้ำเขียวนี่เป็นคดีทั้งอำเภอนะครับวังน้ำเขียวนาดีนะครับปักธงชัยนี่เหล่านี้นะครับพี่น้องเขามาอยู่ก่อนที่จะออกเขตอุทยานที่อธิบดีผ่องขีดด้วยซ้ําตายไป3ชั่วโคตรแล้วครับท่านประธานครับเขามาอยู่ตรงนั้นแต่ปรากฏว่ามาถึงปัจจุบันมีแต่คดีกับคดีครับเรื่องที่2คือกรมที่2คือกรมป่าไม้ไม้ปี2170ได้งบประมาณอยู่149ล้านกว่าบาทครับท่านประธานครับสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนี่สิ่งที่ตามมาก็คือวัดวาอารามสำนักสงฆ์วัดล่มโพธิธรรมที่จังหวัดเลยนะครับถึงผมไปตัวแทนของรัฐมนตรีสุชาติไปวันนั้นมีคนอยู่ประมาณเป็น 2-3,000 คนท่านประธานครับเป็นหมู่บ้านไปแล้วแต่ไล่ขับไล่ออกจากพื้นที่วัดอันนี้เป็นทิ้งที่น่าของกระทรวงทรัพย์คือกรมป่าไม้กรมทรัพย์กับพี่น้องแทนที่จะแก้ปัญหากลับไปสร้างปัญหาท่านประธานครับกับผมจึงขอเสนอตัดงบประมาณในกระทรวงนี้ภาพรวมทั้งหมด 5% ครับขอบคุณท่านประธานครับ

0: ครับต่อไปครับ
1: เรียนประธานสภาค่ะดิฉันภคมลหนุนอนันต์ผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนA17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะดิฉันสะดุดตากับโครงการโมเดลทะเลสาบสงขลาเพื่อเศรษฐกิจสีน้ำเงินท่านประธานงบประมาณที่ตั้งมาเนี่ยเป็นงบผูกพัน3ปีค่ะเป็นเงิน190ล้านบาทรายละเอียดตามเอกสารที่ชี้แจงนะคะปีแรกปี2570เนี่ยตั้งไว้28ล้าน5แสนบาทปี2500ล้าน7แสนบาทปี2572ใช้เท่ากันค่ะ80ล้าน7แสนบาทท่านประธานเศรษฐกิจสีน้ำเงินเนี่ยตามชื่อโครงการเศรษฐกิจที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางยั่งยืนเรียนสารภาพตรงๆท่านประธานเห็นชื่อโครงผู้จริงๆว่าข้างในเนี่ยใช้เงินไปกับอะไรเงิน190ล้านบาทใช้ไปกับอะไรไปดูวัตถุประสงค์ของโครงการค่ะบอกเอาไว้ว่าข้อ1ระบบนิเวศข้อ2ค่ะสร้างต้นแบบการจัดการที่ยั่งยืนข้อ3ค่ะสร้างระบบติดตามเตือนภัยล่วงหน้าและข้อ4บูรณาการสู่เศรษฐกิจสีน้ำเงินอ่านวัตถุประสงค์ของโครงการก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีนะคะว่ามันออกท่าไหนกันแน่งบประมาณนี้นะคะพอไปดูรายละเอียดลึกโครงการนี้ค่ะใช้ไปกับ AI ทำแอปพลิเคชันทำแพลตฟอร์มข้อมูลค่ะทำรายงานศึกษาจ้างประชาสัมพันธ์โดยมีงบหลายรายการนะคะที่ดูสูงมากเช่นงบซื้อคอมพิวเตอร์และวางทุนสำรวจ15จุดใช้งบประมาณ83ล้านบาทท่านประธานงบจ้างบุคลากรทำงานแพลตฟอร์ม21ตำแหน่งนี้นะคะยังแยกทำรายงานศึกษาและประชาสัมพันธ์อีก51ล้านบาทนอกเหนือจากการทำ AI ทำเล็ก Data Platform สิ่งที่โครงการจะทำเนี่ยมีลักษณะคือการศึกษาระบบนิเวศทำต้นแบบการจัดการค่ะ Remote Sensing ถ่ายภาพจากฟ้าว่าน้ำกำลังหลากไปทางไหนนะคะแล้วก็ทำระบบการวัดระดับน้ำและความเร็วลมโดยมีการจะรายงานเป็นเรียลไทม์ค่ะและทำระบบสารสนเทศกดมาประมวลผลบนแผนที่เพื่อส่งการเตือนภัยจะได้วางแผนล่วงหน้าได้ทันท่วงทียังไม่จบค่ะเมื่อมาดูรายละเอียดของโครงการก็ยิ่งสงสัยหลายอย่างโดยเฉพาะในประเด็น AI เนี่ยท่านประเมินทรัพยากรสัตว์น้ำและคาดการสต็อกปลาที่ท่านประธานตัวเลข 85% เนี่ยมันเยอะมากนะคะและตัวเลขนี้เนี่ยอยากทราบว่าท่านได้แต่ใดมาคะใครเป็นคนประเมินความแม่นยำนี้แม่นระดับ 85% เนี่ยถ้า AI ทำได้ 85% แล้วอีก 15% มันผิดพลาดตรงไหนมันจะส่งผลต่อระบบนิเวศอย่างไรข้อ2ค่ะโครงการนี้มีพื้นที่เฝ้าระวัง15จุดท่านช่วยแจกแจงให้ประชาชนทราบหน่อยว่า15จุดที่ข้อมูลอะไรเพราะถ้าใช้งบประมาณแผ่นดินลงไปในพื้นที่มันต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าทำได้จริงอย่าเอาแค่ว่าจำนวนแต่ต้องมีหลักฐานพิสูจน์ได้3ค่ะทำไมต้องสร้างระบบใหม่หลายระบบเช่นสกาวอเตอร์และไทยวอเตอร์หน่วยงานหลักมันน่าจะมีท่านประธานก็ทราบดีว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีระบบศูนย์กลางที่รับผิดชอบเรื่องน้ำกันอยู่แล้วทำไมเราต้องวางระบบให้มันซ้ำซ้อนคะกลายเป็นว่าต่อไปเวลาคิดจะทำโครงการอะไรใหม่ๆประเทศไทยมีแดชบอร์ดมากนะคะมากเหลือเกินแต่สุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงสรุปเงิน190ล้านบาทที่ผูกพันมา3ปีสำหรับโครงการโมเดลทะเลสาบสงขลาเพื่อเศรษฐกิจสีน้ำเงินของท่านเนี่ยถูกใช้ไปกับการวางระบบทำ AI ท่านประธานประเทศไทยเนี่ยพอคิดจะทำอะไรสักอย่างก็เริ่มต้นใหม่หมดเลยวางระบบใหม่หมดเลยทุ่มกับการวางระบบโดยที่ไม่คิดจะเชื่อมต่อระบบเดิมเลยเหรอคะเรียนถามจริงๆว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลสาบสงขลาไว้เลย

0: 2ปีเท่ากับว่าปีแรกเนี่ยท่านใช้ 15% ของโครงหลังจบ3ปีแล้วใครจะเป็นคนบริหารระบบเหล่านี้การรัฐส่วนใหญ่เนี่ยไม่น้อยนะคะที่ไม่ได้ล้มเหลวตอนเริ่มค่ะแต่มันล้มเหลวตอนสร้างเสร็จเพราะมันไม่มีคนดูแลเซ็นเซอร์มีปัญหาบ้างละหน้าอุปกรณ์ใหม่มาใหม่ก็ซื้อกันใหม่อีกท่านประธานที่ฉันคิดว่าเจตนาเดียวเลยของการอภิปรายโครงการนี้ค่ะงบ190ล้านบาทไม่มากท่านประธานแต่มาความคุ้มค่านะคะเพราะฉะนั้นที่ฉันคิดว่าอยากจะเสนอปรับลดทั้งโครงการไปเลยค่ะถ้าตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้นะคะและโครงการนี้พัฒนาเศรษฐกิจสีน้ำเงินถ้าตอบคำถามนี้ไม่ได้สุดท้ายมันจะกลายเป็นโครงการสร้างเศรษฐกิจให้เครือข่ายสีน้ำเงินก็เท่านั้นเองท่านประธานขอบคุณค่ะ
1: ท่านรองศาสตราจารย์อนุสรณ์ธรรมใจเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและรัฐอธิปไตยผมอนุสรณ์ธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีพัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายมาตรา17งบประมาณมาชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานในกำกับท่านประธานครับผมขอเสนอปรับลดงบประมาณของหน่วยงานในกำกับ 7%กระทรวงนี้บูรณาการกันมากขึ้นจะทำให้การใช้จ่ายงบมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์มากขึ้นสามารถปรับลดงบประมาณได้การบูรณาการระหว่างกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลการบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพองค์การสวนพฤกษศาสตร์รวมทั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้องค์กรเหล่านี้สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งรายได้ของประเทศนี้และเราสามารถใช้ประโยชน์ชีวภาพของไทยสามารถต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมที่มาจากฐานชีวภาพได้ท่านประธานครับกระทรวงนี้ถ้าดูภาพคร่าวๆมันจะหลอกตานิดหน่อยว่าถูกหั่นงบประมาณค่อนข้างมากสำหรับกระทรวงทรัพย์นะครับเพราะว่ากระทรวงนี้ถูกปรับลดงบประมาณลงมา 3,278.4 ล้านบาทจากถ้าเราดูงบ 11,162 ล้านบาทเกือบ1ใน3ของการปรับลดทั้งหมดอยู่ที่กระทรวงนี้แต่ตัวเลขตรงนี้เนี่ยต้องลงเข้าไปดูว่าส่วนหนึ่ง 3,000 ล้านเนี่ยส่วนที่2เนี่ยเป็นการตัดงบภารกิจจริงซึ่งประมาณ 278.4 ล้านบาทประเด็นที่สำคัญก็คือบทเรียน 3,000 ล้านของด่านกลางเป็นประเด็นที่จะต้องมาพิจารณากันศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่อ.487/2557 10 ตุลาคม 2557ยืนให้บังคับตามคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาคุมมลพิษชำระค่าจ้างค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่กลุ่มบริษัทบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านรวมประมาณ 9,007 มีนาคม 2565ศาลปกครองสูงสุดยกคำขอพิจารณาคดีใหม่ของกรมควบคุมมลพิษและกระทรวงการคลังเป็นที่สุดการมาที่การให้เหตุผลว่าคดีสิทธิ์เรียกร้องยังไปไม่ถึงที่สุดจึงตัดงบ 3,000 ล้านออกจากกรมควบคุมมลพิษแล้วกันเงินไว้ที่งบข้อสังเกตที่น่าสนใจก็คือการย้ายภาระผูกพัน

0: ตามคำพิพากษาไปอยู่ที่งบกลางทำให้สภาตรวจสอบยากขึ้นขอให้รัฐบาลรายงานสถานะคดีและเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินก้อนนี้ต่อสภาเป็นระยะไม่ให้ค่าโง่กลายเป็นเงินที่หายไปในความเงียบขอย้ำนะครับว่าความเสียหายจากการทุจริตโครงการเดียวเท่ากับงบทั้งปีของกรมควบคุมมลพิษเกือบ10ปีต้องไม่เกิดซ้ำอีกในประเทศนี้และพวกเราในฐานะผู้แทนประชาชนโครงการแบบนี้อีกขึ้นในประเทศนี้นี่คือความเสียหายที่ใหญ่หลวงประเด็นต่อมาถ้าเราดูต่างของกระทรวงก็จะมีการปลัดกระทรวงกรมทรัพยากรน้ำกรมป่าไม้ฝั่งทีนี้เราไปนั่งดูโครงการต่างๆก็ต้องตั้งคำถามต่อรัฐบาลและกรรมาธิการว่าปีที่ผ่านมาเผชิญทั้งภัยแล้ง PM 2.5 และไฟป่าส่วนนี้ในเรื่องการจัดการน้ำการรักษาป่าการฟื้นฟูทะเลพร้อมกันจะกระทบเป้าหมายที่เราจะดูแลปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรอันยันว่าเราตัดงบได้แต่ต้องไม่ให้กระทบต่อเนื้องานต่อมางบที่มีการตั้งเพิ่ม148ดินป่าอนุรักษ์ต้องมีตัวชี้วัดในแผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อปรับปรุงแนวเขตป่าอนุรักษ์จัดทำเครื่องหมายแนวเขตและสำรวจแปลงที่ดินราษฎรที่อยู่ก่อนในเขตป่านี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นหลักการเพราะว่าเป็นปัญหาปากท้องเป็นเรื่องสิทธิที่ดินของประชาชนหลายแสนครัวเรือนแต่โครงสร้างงบเป็นค่าตอบแทนถ้าเข้าไปดูไส้ในเป็นค่าตอบแทนเป็นการใช้สอยวัสดุทั้งก้อนโดยมีวัสดุสนามและการฝึกถึง121ล้านบาทและวัสดุสำนักงาน 26.85 ล้านบาทขอให้มีการกำหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจนมีการปักเขตแดนเป็นอย่างไรบ้างสำรวจรับรองแปลงที่ดินกี่แปลงแล้วอันนี้ก็ควรจะต้องมีรายงานต่อสภาอย่าให้เงินปัญหาการจ่ายค่าโง่ทางด่วนผมขอเสนอให้มีกลไกรายงานสถานะคดีและการเบิกจ่ายจากงบกลางต่อสภาทุกไตรมาสอยากจะขอคำยืนยันว่าการตัดงบน้ำป่าทะเล278ล้านบาทไม่กระทบต่อแผนรับมือภัยพิบัติและ PM 2.5 และปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในปี70ขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านสหัสสวัสดิ์คุ้มคงเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสหัสสวัสดิ์คุ้มคงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายพรบงบประมาณ2570ในมาตรา17ครับงบประมาณของกระทรวงทรัพย์ครับในส่วนของกรมการขออภิปรายโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับท่านประธานครับโครงการนี้มีวงเงินทั้งสิ้น190ล้านบาทครับแบ่งเป็นงบปี70จำนวน 28.5 ล้านบาทและผูกพันปี71อีก 161.5 ล้านบาทครับผมยืนยันครับว่าปัญหาโลกร้อนเนี่ยเป็นเรื่องจริงประเทศไทยต้องมีกฎหมายต้องมีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและต้องช่วยผู้ประกอบการรับมือกับกติกาคาร์บอนของต่างประเทศแต่เรื่องนี้สำคัญนะครับและเพราะมันสำคัญครับรัฐบาลจึงยิ่งต้องใช้เงินอย่างโปร่งใสไม่ใช่เอาคำว่าโลกร้อนมาบังคำถามเรื่องงบประมาณท่านประธานครับขอสไลด์ครับโครงการนี้มีปัญหาใหญ่3เรื่องครับเรื่องแรกครับกฎหมายยังไม่ออกเลยครับแต่กำลังจะสร้างระบบตามกฎหมายคือวันนี้พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับยังไม่เข้าสภาแห่งนี้ด้วยซ้ำครับเรายังไม่มีข้อสรุปเลยครับว่าใครต้องเข้าระบบแล้วรายงานข้อมูลอะไรจะจัดสรรสิทธิการปล่อยก๊าซอย่างไรจะซื้อขายสิทธิ์ภายใต้กติกาแบบไหนแต่เรากำลังจะเอาเงิน190ล้านบาทเพื่อพัฒนาระบบที่ต้องรองกติกายังเขียนไม่เสร็จครับแต่กำลังซื้อระบบ

ราคาแพงตามกติกานั้นแล้วครับถ้ากฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่ออกมาแตกต่างจากร่างที่ใช้เนี่ยเป็นฐานในการออกแบบนะครับระบบก็อาจจะต้องแก้และประชาชนก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นอีกเตรียมข้อมูลต่างๆช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อนได้ครับแต่การพัฒนาระบบเต็มรูปแบบควรรอให้กฎหมายและกติกามีความชัดเจนเสียก่อนครับคือถ้าเทียบกันครับพรบ.อากาศสะอาดมีโปรเซสมากกว่าแต่ยังไม่มีงบประมาณออกมาทำระบบเลยนะครับเรื่องที่สองครับตัวเลขที่ไม่สมเหตุสมผลครับและครับสไลด์ถัดไปเลยนะครับอ้างอิงเอกสารของกระทรวงทรัพย์เองครับในเอกสารเพิ่มเติมครับที่กรมส่งให้อนุกรรมธิการ ICT รายการที่ระบุว่าเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มหรือซอฟต์แวร์มีวงเงินเพียง9ล้านบาทครับแต่ค่าจ้างบุคคลสูงถึง122ล้านครับและค่ารักษาความมั่นคงปลอดภัยสูงถึง47ล้านผมไม่ได้บอกว่าบุคลากรหรือความปลอดภัยไม่สำคัญนะครับแต่รัฐบาลต้องอธิบายว่าเหตุใดค่าแพลตฟอร์มมีแค่9ล้านแต่บุคลากร122ล้านครับล้านบาทครับสไลด์ถัดไปครับผมเปรียบยิ่งมีคำถามครับใน TOR ครับสไลด์ถัดไปได้เลยครับระบุค่าบุคลากรไว้149ล้านบาทแต่ในเอกสารเพิ่มเติมที่กรมส่งให้อนุกรรมธิการเหลือ122ล้านครับค่าบุคลากรหายไปเกือบ27ล้านใน TOR แบ่งจ่ายการส่งมอบต่างๆเป็น8งวดแต่ในเอกสารเพิ่มเติมเปลี่ยนเป็น6ใน TOR รับประกันผลงาน2ปีเอกสารเพิ่มเติมเปลี่ยนเป็นไม่น้อยกว่า3ปีค่าบุคลากรเปลี่ยนจำนวนงวดเปลี่ยนระยะรับประกันกัน190ล้านบาทเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแม้แต่บาทเดียวยังไม่หมดครับสไลด์ถัดไปครับใบเสนอราคาที่แนบมากับเอกสารเพิ่มเติมครับระบุค่ารักษาความมั่นคงปลอดภัยไว้เพียง 31,000 แต่รายละเอียดงบประมาณของกรมตั้งไว้ที่ 47,700,000 บาทครับจากหลักหมื่นกลายเป็นเกือบ48ล้านต่างกันมากกว่า 1,500 เท่าครับในทางกลับกันครับใบเสนอราคากำหนดค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ครับไว้กว่า34ล้านบาทแต่กรมก็ตั้งไว้เพียง 8.8 ล้านครับต่างกัน25ล้านที่ผมพูดขึ้นมาแบบนี้ครับคือตัวเลขภายในอะครับจากเอกสารของกรมกระทรวงทรัพย์เองนะครับมันสลับขึ้นลงกันหลายสิบล้านบาทรายละเอียดเปลี่ยนไปมากก็ยังอยู่ที่190ล้านบาทครับสไลด์ถัดไปได้เลยครับผมจึงขอถามว่าราคานี้คำนวณจากเนื้องานและราคาตลาดจริงหรือกำหนดยอดรวมเอาไว้ก่อนครับแล้วค่อยโยกตัวเลขแต่ละหมวดให้ลงตัวแก้รายละเอียดกี่ครั้งครับก็ยังตั้งมั่นที่190ล้านครับเรื่องที่3นะครับรัฐบาลกำลังขอให้สภาตีเช็คเปล่าครับเพื่อก่อภาระผูกพันก้อนใหญ่ครับปีแรกขอ 28.5 ล้านหรือ115ของโครงการครับเงินจำนวนนี้ตรงกับ3งวดแรกครับซึ่งสิ่งที่ได้รับคือรายการสำรวจความต้องการการรับฟังความเห็นและการออกแบบระบบจ่าย 28.5 ล้านไปแล้วประเทศก็ยังไม่ได้ระบบที่พัฒนาเสร็จและพร้อมใช้งานนะครับส่วนงานพัฒนาระบบเนี่ยคืองบผูกพันในปี71นะครับอีก 161.5 ล้านบาทนี่คือเหมือนการตีเช็คเปล่าเลยครับคือเริ่มเหมือนขอเพียง28ล้านแต่กำลังพาประเทศไปผูกกับโครงการขนาด190ล้านบาทนี่คือมันเหมือนการทำให้ประเทศต้องซื้อของและติดดอยเลยสักอย่างครับแล้วพอพูดถึงคำว่าติดดอยนะครับผมขอฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นครับคือในช่วงที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับสำนักงานประกันสังคมก็เคยต้องใช้เงินกองทุน 7,000 ล้านไปลงทุนผ่านกองทัศซื้ออาคารต่อมาได้ชื่อว่าสกายไนท์ซึ่งราคาจริงอยู่ 3-4 พันล้านนะครับเรื่องนี้ประชาชนทั้งประเทศก็ทราบกันดีนะครับวันนี้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ครับก็อย่าทำให้ประชาชนต้องติดดอยไอ้ระบบโลกร้อนแบบนี้ครับท่านประธานครับประเทศไทยต้องมีระบบรองรับปัญหาโลกร้อนนะครับแต่ระบบนั้นเนี่ยมันต้องสร้างบนกฎหมายที่ชัดเจนราคาที่ตรวจสอบได้และเอกสารที่อธิบายตรงกันเองไม่ใช่ตั้งงบมาก่อนกฎหมายออกไม่ใช่ตัวเลขเปลี่ยนหลายสิบล้านบาทแต่ยังไงยอดรวมก็เท่าเดิมแล้วไม่ใช่ขอเงินก้อนแรกเพื่อผูกมือสภาให้ต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ในปีถัดไปครับดังนั้นครับผมขอเสนอให้ตัดรายการนี้ทั้งโครงการครับไม่อนุมัติงบในปี70จำนวน 28.5 ล้านบาทและไม่อนุมัติวงเงินผูกพันปี2571อีก 161.5 ล้านบาทรวม190ล้านบาทให้กระทรวงเร่งทำกฎหมายออกมาก่อนครับแล้วค่อยกลับมาจัดทำโครงการใหม่เปิดเผยที่มาของราคากลางและนำกลับมาให้สภาตรวจสอบอีกครั้งครับถ้าวันนั้นโครงการจำเป็นและราคาสมเหตุสมผลครับผมพร้อมยกมือสนับสนุนครับแต่วันนี้ผมไม่เห็นด้วยกับการตีเช็คเปล่า190ล้านบาทให้กับโครงการที่กฎหมายยังไม่ออกราคายังตอบไม่ได้และเอกสารยังขัดกันเองแต่ยังไงเลขก็จะจบโลกต้องมีระบบโลกร้อนมันต้องมีระบบรองรับครับแต่ต้องไม่ใช่ระบบที่ทำให้ประชาชนติดดอยและต้องไม่ใช่ระบบที่เปิดช่องให้คนที่ไม่ดีเข้ามาหากินกับปัญหาโลกร้อน

0: ครับต่อไปท่านภูนศักดิ์จันจำปีเชิญครับ
1: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรผมภูนศักดิ์จันจำปีบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนครับวันนี้ผมขอร่วมแปลยติพรบงบประมาณ2570ในวาระที่2นะครับในมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมมีข้อสังเกตในส่วนของการจะทำงบประมาณอยู่3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกครับเรื่องของงบประมาณในด้านการก่อสร้างครับจากรายละเอียดงบประมาณที่ตรวจสอบดูนะครับท่านจะพบว่าในหลายๆหน่วยงานเนี่ยยังให้น้ำหนักที่ไม่ใช่งบที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเรื่องของมลพิษหรือเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับยังไปให้น้ำหนักกับโครงสร้างหรือว่าโครงการที่เกี่ยวกับการก่อสร้างยังค่อนข้างมากอยู่เลยนะครับที่แรกครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครับผมจะคัดเฉพาะโครงการก่อสร้างใหม่นะครับซึ่งไม่ใช่งบผูกพันพบว่ามี3โครงการครับมีศูนย์ส่งเสริมพื้นที่ชมนกปากทะเลที่เพชรบุรีนี่ก็เกือบ160ล้านศูนย์อนุรักษ์พยูนและสัตว์ทะเลหายากที่ตรังนี่ก็เกือบ200ล้านโครงการพัฒนาเกาะมันในครับเพื่อเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ระยองนี่ก็อีก150กว่าล้านครับกรมทรัพยากรธรณีก็เอาด้วยครับมีการปรับปรุงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์สิรินธรนะครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์นี่ก็มูลค่าเกือบ200ล้านครับพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์และธรณีวิทยาที่ลำปางนี่ก็วงเงินอีกเกือบ190ล้านครับกรมป่าไม้สร้างศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ตำบลพระธาตุผาแดงนะครับที่จังหวัดตากตอนนี้อยู่ในระยะที่3ขอไป350ล้านแต่ถ้าลองสังเกตนะครับเฉพาะโครงการนี้นะครับที่พระธาตุผาแดงที่ตากเนี่ยรวม3โครงการ3ระยะนะครับงบปาไป 1,500 ล้านบาทแล้วครับท่านนี่คืองบประมาณปีนี้นะครับที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอมาเกี่ยวกับการก่อสร้างยอดรวมเท่าไหร่รู้ไหมครับ 1,200 ล้านครับผมไม่แต่ในขณะที่ประเทศเราเนี่ยกำลังมีปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณไม่มีงบประมาณในการลงทุนไม่มีงบประมาณในการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมมลพิษกระจายตัวอยู่รอบตัวเราถ้าลองเปรียบเทียบกันนะครับว่าอะไรเร่งด่วนกันระหว่างตั้งศูนย์เพื่อการเรียนรู้ขึ้นมาศูนย์หนึ่งนะครับกับการนำงบเนี่ยไปแก้ปัญหาน้ำทะเลปนเปื้อนอุจจาระที่เกิดขึ้นอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปนะครับนักท่องเที่ยวยุโรปเขามาเที่ยวเขาเกิดอาการแพ้อาเจียนท้องเสียหลังจากที่ว่ายน้ำในทะเลท่านคิดว่าท่านควรจะเลือกอะไรครับงบอะไรที่มันสามารถโยกได้ย้ายได้หรือหยุดได้ก่อนเนี่ยท่านควรทำนะครับอะไรที่มีความจำเป็นท่านก็ควรตัดสินใจให้เร่งรีบเข้ามาเอางบส่วนนี้นะครับเข้ามาดำเนินการทันทีนะครับผมอยากให้กระทรวงทรัพย์นะครับประเมินเรื่องของความคุ้มค่าและการจัดวางงบประมาณความสำคัญใหม่นะครับในส่วนเรื่องที่สองเนี่ยเรื่องของการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นของกรมทรัพยากรน้ำนะครับซึ่งตั้งงบค่าที่ปรึกษาไว้30ล้านบาทเพื่อพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นผมเห็นด้วยครับในเรื่องของการลดการเกิดแก๊สเรือนกระจกแต่เราจะได้อะไรจากโครงการนี้ครับซึ่งมีงบประมาณอยู่30ล้านบาทถึงแม้ว่าคณะกรรมการจะลดไป 10% ก็คือ3ล้านเหลือ27ล้านเนี่ยผมยังถือว่าแพงอยู่ดีนะครับตัวเลข30ล้านบาทเนี่ยมันควรจะรู้เลยนะครับว่าเราจะลดคาร์บอนได้จริงเท่าไหร่เบสไลน์อยู่ไหนเอามาทำอะไรบ้างและใช้กิจกรรมอะไรนะฮะผมก็หวังว่ามันคงไม่ใช่เป็นงานที่ปรึกษาและได้มีหนังสือขึ้นมาอีกหนึ่งเล่มเท่านั้นเองจริงๆแล้วนะครับกรมทรัพยากรน้ำท่านมีภารกิจอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการจัดการน้ำเสียเนี่ยซึ่งระบุไว้ในมาตรา77มาตรา78ของพรบการจัดการทรัพยากรน้ำในปี2561ผมคิดว่าทำไมท่านไม่เอางบประมาณของท่านมาจัดทำตามภารกิจหลักที่ท่านได้รับล่ะครับนะครับส่วนประเด็นที่3นะครับประเด็นสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของงบประมาณด้านการจัดการน้ำเสียของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าสผ.มีการตัดงบประมาณของระบบบัตรน้ำเสียเทศบาลนครสงขลานะครับในระยะที่3 5.5 ล้านบาทและก็ควบระบบในการควบคุมประสิทธิภาพของที่เดียวกันอีก 200,000 บาทนะครับซึ่งนี่คืองบผูกพันนะครับผมก็เลยอยากจะสอบถามทางท่านกรรมการนะครับว่าเพราะเหตุใดนะครับถึงตัดงบซึ่งผมมองว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากและเป็นงบผูกพันด้วย

0: าหากไม่มีเงินงบประมาณไปดำเนินการต่อจะมีผลอะไรกับโครงการในระยะปัจจุบันหรือไม่อย่างไรนะครับนี่คือจึงเป็นเหตุผลนะครับที่ผมอยากจะตัดงบประมาณในส่วนที่ผมอภิปรายทั้งหมดครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านปฏิตาตันติรัตนานนท์เชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพปฏิตาตันติรัตนานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์เขต8พรรคภูมิใจไทยท่านประธานคะวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ส่วนของมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดิฉันได้สงวนคำแปลยติไว้ในส่วนของกรมป่าไม้ค่ะท่านประธานซึ่งดิฉันได้มีโอกาสร่วมพิจารณาในชั้นคณะอนุกรรมาธิการเห็นว่ามีอยู่3เรื่องด้วยกันที่จะต้องทำไปพร้อมกันก็คือรักษาป่าดูแลคนรักษาป่าแล้วก็ทำแนวเขตระหว่างป่ากับที่ทำกินของประชาชนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะท่านประธานท่านประธานที่เคารพคะเรื่องแรกที่ฉันจะได้พูดถึงก็คือการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าวันนี้ภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เราต้องมีการเตรียมรับมือทั้งอากาศร้อนฝนทิ้งช่วงความแห้งแล้งและความเสี่ยงจากไฟป่าให้มากกว่าปีที่ผ่านมาค่ะท่านประธานปัญหาไฟป่าและหมอกควันในประเทศอินโดนีเซียที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจเราได้ว่าไฟที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศหนึ่งสามารถกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ2570กิจการป้องกันป่ามีกรอบงบประมาณอยู่ที่ 451.57 ล้านดิฉันเห็นว่าเป็นงบประมาณที่มีความจำเป็นและก็ต้องทำให้เงินลงไปถึงหน่วยปฏิบัติจริงได้อย่างทั่วถึงค่ะท่านประธานโดยเฉพาะพนักงานพิทักษ์ป่าซึ่งมีกรอบกำลังประมาณ 2,200 อัตราได้รับค่าตอบแทนเพียง 11,000 บาทต่อคนต่อเดือนคนเหล่านี้ทำหน้าที่ลาดตระเวนป้องกันการลักลอบตัดไม้ล่าสัตว์รับมือกับไฟป่าแล้วก็ยังต้องทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัยตลอดทั้งปีค่ะท่านประธานดิฉันจึงขอฝากรัฐบาลให้พิจารณาทั้งค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัยสวัสดิการอุปกรณ์และความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับภารกิจเพราะพวกเขาคือป่าของประเทศกับผู้ที่ต้องการทำลายป่าค่ะท่านประธานอีกส่วนหนึ่งก็คือค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประมาณ 38.88 ล้านบาทค่ะท่านประธานในภาระที่ราคาพลังงานมีความผันผวนอย่างมากหากเกิดฤดูไฟป่าจะคาดคิดเอาไว้งบประมาณก้อนนี้อาจจะถึงตัวได้ค่ะท่านประธานดิฉันจึงขอให้รัฐบาลเตรียมกลไกสนับสนุนเพิ่มเติมไว้ด้วยเพราะเราไม่ควรมีเจ้าหน้าที่ภารกิจต้องทำแต่ท้ายที่สุดออกปฏิบัติการไม่ได้ทานท่านประธานคะในส่วนประเด็นเรื่องที่2ดิฉันเห็นว่าการรักษาป่าอย่างยั่งยืนไม่สามารถทำด้วยการจับกุมหรือกันคนออกจากป่าเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ต้องตอบให้ได้ก่อนว่าตรงไหนคือป่าตรงไหนคือที่ทำกินและตรงไหนคือพื้นที่ที่ประชาชนมีสิทธิตามกฎหมายค่ะท่านประธานในงบประมาณปี2507ที่ดินป่าไม้ในระดับพื้นที่จำนวน 102.9 ล้านบาทซึ่งดิฉันให้ความสำคัญอย่างมากค่ะท่านประธานเพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการลดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐการสำรวจขอบเขตพื้นที่และการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ในเขตป่าอย่างภารกิจการสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรค่ะท่านประธานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มิถุนายน2569เรื่องสิทธิในการอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ถาวรป่าไม้ถาวร 1.2 ล้านไร่ค่ะท่านประธานและยังมีเป้าให้ครบ 2.2 ล้านไร่ดิฉันขอเน้นตรงนี้ว่างบประมาณกว่า102ล้านบาทนี้ควรต้องตามมาด้วยแผนปฏิบัติงานที่มีเส้นเวลาสำรวจต่อไปโดยไม่รู้ว่าจะจบเมื่อใดกรมป่าไม้ควรกำหนดให้ชัดว่าในปี2570จะตรวจสอบพื้นที่

0: วัดพื้นที่ใดจะเสร็จในไตรมาสใดเมื่อสำรวจแล้วจะนำข้อมูลไปตรวจสอบกับกรมที่ดินแห่งชาติและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ภายในกี่วันและประชาชนในพื้นที่จะได้รับคำตอบเมื่อใดคะท่านประธานเพราะสำหรับประชาชน1ครอบครัวใช่เพียงตัวเลขในแผนงานแต่อาจหมายถึงอีก1ปีที่ยังไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้นะคะท่านประธานอีก1ปีที่ไม่และอีก1ปีที่ยังไม่รู้ว่าที่ดินที่ครอบครัวรัฐจะถือว่าเป็นที่ของประชาชนหรือเป็นที่ของเขตป่าปี2570กรมป่าไม้มีงบประมาณสำหรับกิจกรรมปรับปรุงแผนของรัฐแบบบูรณาการหรือวันแบบประมาณ 40.424 ล้านบาทค่ะท่านประธานมีทั้งการสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ด้วยเทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งการจัดทำแผนที่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 3,510 ระวางตลอดจนการจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่ 4,000 ระวางและจัดทำแนวเขตป่าชาติอีก 4,000 กิโลเมตรภารกิจขนาดนี้ค่ะท่านประธานกับวงเงินงบประมาณแค่40ล้านบาทก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะอีกเรื่องนึงก็ถือว่าที่ผ่านเรื่องเดียวกันทั้งหมดค่ะท่านประธานการสำรวจป่าไม้ถาวรก็วันแมปต้องนำไปสู่การตัดสินสิทธิ์และแนวเขตหากเรามีแผนที่ที่สวยงามอย่างเดียวค่ะท่านประธานแต่ประชาชนยังไม่รู้ว่าที่ดินของตัวเองอยู่ตรงไหนปัญหาก็คงยังคะดิฉันจึงขอเสนอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติในการร่วมกันกับอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยและที่สำคัญที่สุดคือสคทช.ค่ะท่านประธานควรมีการรายงานความก้าวหน้าอย่างทุกไตรมาสว่าสำรวจไปแล้วกี่ไร่มีข้อพิพาทประชาชนที่มีสิทธิตามกฎหมายได้รับเอกสารหรือการรับรองสิทธิ์ไปแล้วกี่รายเมื่อรัฐมีข้อมูลที่ชัดเจนเราจะไปพร้อมกันค่ะท่านประธานคือ 1. การพื้นที่ป่าที่ต้องรักษาไว้อย่างเด็ดขาดและในขณะเดียวกันก็คืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนที่มีสิทธิ์ที่อยู่อาศัยและทำกินโดยชอบด้วยกฎหมายนี่คือหลักการที่ทำให้คนอยู่ท่านประธานที่เคารพคะเรื่องสุดท้ายดิฉันขอฝากว่าการอนุรักษ์ป่าไม้ไม่ควรวัดเพียงจำนวนคดีที่จับได้เราปลูกแต่ต้องวัดว่าพื้นที่ป่าของเรามีคุณภาพดีขึ้นหรือไม่ไฟป่าลดลงหรือไม่เจ้าหน้าที่ดีขึ้นหรือไม่และข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับท่านประธานดิฉันจึงขอสนับสนุนงบประมาณปี2570ในส่วนนี้และขอให้รัฐบาลใช้โอกาสของงบประมาณครั้งนี้เร่งทำ3เรื่องให้เกิดผลพร้อมกันคือป้องกันและฟื้นฟูป่าดูแลผู้พิทักษ์ป่าและเร่งสำรวจจัดทำวันแมปให้มีเส้นเวลาที่ชัดเจนเมื่อแนวเขตเราชัดเจนแล้วคนที่มีสิทธิ์ประทานคนที่บุกลุกป่าก็จะไม่มีช่องว่างจากความคุมเครือและเจ้าหน้าที่ก็สามารถรักษาผืนป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้บริหารและผู้พิทักษ์ป่าทุกท่านให้ร่วมกันเห็นชอบงบประมาณในส่วนนี้เพื่อให้ประเทศไทยสามารถรักษาผืนป่าไว้ได้พร้อมกับทำให้ประชาชนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างถูกต้องเป็นธรรมและยั่งยืนค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่าน
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมรอฟังบัณฑิตทศกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสัดส่วนเครือข่ายชาติพันธุ์ครับท่านประธานครับผมจะขออภิปรายในงบในส่วนที่เป็นงบประมาณของกรมป่าไม้และกรมอุทยานนะครับซึ่งมีหลายส่วนนะครับที่ผมยังไม่เห็นด้วยนะครับ

มาเริ่มที่กรมป่าไม้นะครับท่านประธานเรื่องของการเพาะชำกล้าไม้นะครับมีอยู่หลายโครงการมากนะครับรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ200กว่าล้านบาทนะครับในส่วนนี้เนี่ยคือผมอยากจะให้มีการปรับลดนะครับทางกรมป่าไม้นะครับจะทำโครงการในการเพาะซึ่งมีทั้งโครงการเพาะชำกล้าไม้ทั่วไปนะครับหญ้าแฝกนะครับกล้าไม้มีค่ากล้าไม้ของป่ากล้าไม้พันธุ์ดีอย่างนี้นะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยเหมือนจะดีกล้าไม้ที่กรมป่าคุณภาพถ้าเราไปคุยกับคนที่เป็นเกษตรกรตัวจริงคนที่เขาปลูกไม้ตัวจริงนะครับเขาจะไปหาซื้อกล้าไม้เองนะครับเขาไม่ได้มาเอากล้าไม้ของกรมป่าไม้แต่เป้าหมายของกรมป่าไม้ก็คือแจกให้ประชาชนทั่วไปแจกให้โดยเฉพาะการนำไปปลูกในพื้นที่ตามเงื่อนไขคทช.นะครับก็คือไปบังคับให้ชาวบ้านปลูกครับซึ่งเหล่านี้นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับเพราะอันที่หนึ่งก็คือว่าคุณภาพของกล้าไม้กับอันที่สองก็คือวิธีการปลูกในพื้นที่ของคทช.พูดง่ายๆคือว่าส่วนที่สองนะครับก็คือทำรายได้ต่อเนื่องกันนะครับเมื่อกี้เพาะชำกล้าไม้อันนี้ก็คือเรื่องของการปลูกป่าแล้วนะครับไม่ได้หมายความว่าไปปลูกป่าในพื้นที่ป่านะครับมีโครงการจำนวนมากที่เป็นการไปของประชาชนนะครับที่เรียกว่าพื้นที่ที่จัดคทช.ในการปลูกป่านะครับในส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่าโครงการนี้ยังไม่เหมาะสมนะครับเสนอให้ตัดออกไปก่อนนะครับปัญหาที่ผมบอกว่าไม่เหมาะสมก็คือว่าคือคุณไปสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกในเชิงบังคับให้ปลูกอะครับแต่ยังไม่ได้มีเป้าหมายปลายทางว่าปลูกไปแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยยังหวังห้ามตัดได้ไหมปลูกผลไม้คุณมีตลาดรองรับไหมยังคิดไม่สุดนะครับแต่จะไปบังคับให้คนปลูกแล้วการคิดแบบนี้เนี่ยมันนอกจากบางประชาชนนะครับ อยากจะปลูกนะครับไม่สร้างแรงจูงใจแบบนี้เนี่ยคนเนี่ยก็จะออกมาต่อต้านคัดค้านจะเห็นว่าที่ผ่านมานะครับมีคนที่ออกมาคืนคทช.เนี่ยมีชุมชนแบบนี้จำนวนมากนะครับถ้าเราประสบความสำเร็จในการสนับสนุนให้คนเนี่ยปลูกป่าในพื้นที่ของตัวเองนะครับอย่างเช่นเกาหลีใต้นะครับเขาทำสองอย่างควบคู่กันไปนะครับสองสิทธิ์ในที่ดินให้อย่างถูกต้องตามกฎหมายออกเอกสารสิทธิ์ให้เลยนะครับประการที่สองก็คือถ้าบอกว่าให้เขาปลูกไม้มีค่านะครับปลูกไม้ที่จะเอาตัดไปใช้ได้อย่างเงี้ยจะไปปลูกผลไม้อย่างเนี้ยครับเขาทำควบรูปไม้สร้างโรงงานแปรรูปผลไม้ป่าเนี่ยควบคู่กันไปเลยพอคนเห็นคนก็อยากจะเข้าร่วมโครงการแต่ของไทยไม่ได้มีแบบนี้นะครับอีกโครงการหนึ่งของกรมป่าไม้ก็คือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตป่านันทนาการ8แห่งวงเงินประมาณ11ล้านบาทนะครับจริงๆป่านันทนาการเนี่ยเป้าหมายก็คือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับส่งเสริมให้คนเนี่ยไปเที่ยวในเขตในพื้นที่ป่านะครับแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการดูแลป่าแล้วก็จัดการท่องเที่ยวหารายได้เข้ามาให้ชุมแต่ว่ากรมป่าไม้เนี่ยพยายามที่จะไปเป็นเจ้าของนะครับตั้งงบประมาณไปก่อสร้างไปจัดการนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคือผมคิดว่ากรมป่าไม้ควรทำหน้าที่เพียงเป็นเพียงแค่พี่เลี้ยงนะครับอย่าทนแล้วก็ให้ท้องถิ่นเนี่ยเขาไปบริหารจะดีกว่านะครับแล้วก็อีกหน่วยงานหนึ่งก็คือของกรมอุทยานนะครับของกรมอุทยานเนี่ยการสำรวจรังวัดตรวจสอบแนวเขตป่าอนุรักษ์นะครับที่มีมติครม.เห็นชอบแผนที่วันแมปเสร็จไปแล้วนะครับ28จังหวัด19มีจังหวัดนครราชสีมาด้วยนะครับที่ผมสะดุดตรงนี้ก็คือนครราชสีมามีอุทยานแห่งชาติทับลานเขตอยู่นะครับยังตกลงกันไม่ได้ระหว่างชาวบ้านกับกรมอุทยานแต่ท่านเนี่ยจะเอางบประมาณเนี่ยไปสำรวจทำแนวเขตแล้วอันนี้มีปัญหาแน่ๆนะครับแล้วผมจะบอกด้วยนะครับว่าปัญหาความขัดแย้งเรื่องแนวเขตอุทยานทับซ้อนระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานรัฐไม่ได้

0: มีแค่ทับลานทับลานเพียงแค่หนึ่งในตัวอย่างแต่จะมีอีกชุมชนเป็นอีกพันชุมชนที่มีปัญหาเช่นเดียวกันกับทับลานนะครับเมื่อจะตกลงกันไม่ได้ความขัดแย้งสูงการไปทำแนวเขตก่อนไม่ได้นำไปสู่การแก้แย้งมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่ทางกรมอุทยานเนี่ยจะเข้าไปจัดทำแนวเขตแบบนี้เนี่ยมันต้องมีการตกลงแนวเขตรอบนอกแนวเขตรอบนอกซึ่งจะเป็นเส้นแบ่งระหว่างที่ทับกับเขตป่าของรัฐต้องตกลงแนวเขตตรงนี้ให้ชัดเจนเสียก่อนนะครับการทำแนวเขตทำไปแล้วเนี่ยมันถึงจะได้ยุตินะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยกรณีของทับลานเนี่ยบ่งบอกได้อีกอย่างเหตุที่ไม่เป็นที่ยุติทำเสร็จแล้วมันไม่เสร็จต้องทำอีกถ้าจะมีการทำแนวเขตของอุทยานแห่งชาติทับลานครั้งนี้อีกจะเป็นครั้งที่3แล้วนะครับแล้วถ้ายังไม่เสร็จเราจะรับประกันได้ยังไงว่าจะไม่มีครั้งที่4อีกนะครับความขัดแย้งไม่เสร็จงานไม่เสร็จแบบนี้ไม่ได้นำสู่มันไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็เรื่องของการทำให้ประชาชนเนี่ยมีความมั่นใจว่าเมื่อมีการทำแนวเขตแล้วเนี่ยมันจะไม่มีการไปยึดที่ดินของประชาชนถ้าประชาชนมั่นใจแบบนี้ได้นะครับความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนเนี่ยมันจะไม่เกิดนะครับแนวเขตที่ทำออกมาก็จะเป็นแนวเขตที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันยึดถือด้วยกันนี้นะครับในส่วนของการรังวัดตรวจสอบแนวเขตป่าอนุรักษ์ตรงนี้ผมยังไม่เห็นด้วยนะครับว่าต้องไปทำบ้างที่ยุติแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่มันไม่ยุติอะครับเพราะฉะนั้นผมจึงขอปรับลดในงบประมาณของกระทรวงทรัพย์ลง 0.5% ครับขอบคุณมากครับ
1: ต่อไปคุณกันดีเลียวไพโรธ
2: ค่ะดิฉันกันดีเลียวไพโรธสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะปลายมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องของการปรายยติลดงบประมาณ 5% ค่ะดิฉันขออนุญาตไปที่สไลด์หน้าที่1เลยนะคะท่านประธานคะถ้าเราไปดูในโครงสร้างของหนึ่งที่อยากให้มีให้ความสนใจคือโครงการที่ว่าและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ที่จำนวน141ล้านบาทนะคะในนั้นเนี่ยจะมีการซื้อนะคะเฮลิคอปเตอร์ขนาด1เครื่องยนต์ 52.5 ล้านบาทบำรุงเครื่องเฮลิคอปเตอร์อยู่ที่มีอยู่ณปัจจุบันดิฉันอยากจะฝากประเด็นอย่างนี้ค่ะดิฉันไม่มีความรู้ในเรื่องของแมคานิกส์แต่ที่สำคัญเนี่ยเราต้องการใช้ทรัพยากรตรงนี้ผืนป่าไม่ได้อยากให้เป็นการใช้ในแง่ของเหมือนกับไปแจกของหาเสียงอยู่ในภาวะของการเมืองนะคะเรื่องนี้ต้องให้ประโยชน์ถึงที่สุดนะคะความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่การใช้งานเพื่อที่ปกป้องทรัพยากรธรรมนี้เนี่ยอยากให้มองดูเพราะว่าการซ่อมบำรุงเนี่ยจำนวนก็ไม่น้อยเพราะว่าเกือบที่จะเป็น100ล้านเลยทีเดียวและตรงนี้เป็นงบต่อเนื่องไปจึงอยากเสนอให้มีการพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะคะแต่ทั้งและความปลอดภัยของผู้ทำงานเป็นหลักค่ะประเด็นที่อยากที่จะเข้าไปสู่ของการอภิปรายในครั้งนี้ค่ะอยากจะซูมอินไปในเป้าหมายของ Net Zero เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรื่องที่รัฐบาลไทยเนี่ยได้มีการปรับเป้ามาเป็นปี2050นะคะไม่นานอีกไม่นานนี้เองแล้วก็มีการปรับเป้าไปสู่ว่าในปี2035จะมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 47% จากปีฐานคือปี2019เป็นข้อมูลเกี่ยวกับคาร์บอนการลดคาร์บอนในของกระทรวงเนี่ยถ้าเรารวมตัวเลขมาคร่าวๆเนี่ยจะเห็นว่า300กว่าล้านบาทนะคะแต่พอเราซูมอินเข้าไปอีกนิดนึงคือ306ล้านบอกว่า 97% เป็นการใช้ภายในหรือว่าค่าใช้จ่ายประจำของกระทรวงเองอยู่ที่297ล้านบาทคือหน่วยงานใช้เองเป็นระบบ IT ท่าสาครุพันธ์ประชาสัมพันธ์ถึง125รายการแต่ในขณะที่

0: งบประมาณที่ใช้ให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจริงๆที่น่าจะถึงมือเกษตรกรเพื่อเป็นการช่วยให้เขาเปลี่ยนผ่านไปสู่ Net Zero เนี่ยอยู่ที่เพียงแค่8ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะหรือ 2.9% เพราะฉะนั้นจุดตรงนี้นะคะที่อยากให้เข้ามาหน่วยงานภายในเพื่อที่ว่าถ้าเป็นไปได้เราสามารถจัดกลุ่มให้ไปใช้เพื่อให้เกิด transition กับกลุ่มที่จำเป็นจริงๆสไลด์ต่อไปที่อีกเลนส์หนึ่งค่ะเมื่อสักครู่ตั้งเป้าในเรื่องของคาร์บอนเน็ตซีโร่2050อีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันค่ะจะสอดคล้องในมิติเดียวกันถ้าไปดูในรายละเอียดรายโครงการค่ะด้านซ้ายค่ะเป็นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานด้าน Data ข้อมูลโครงการไม่ว่าจะเป็นการยกระดับบัญชีก๊าซเรือนกระจกระบบทะเบียนคาร์บอนแพลตฟอร์มการซื้อขายเครดิตระหว่างประเทศตรงนี้ถ้าเรารวมกันคร่าวๆค่ะเพียงแค่ 14.92ล้านบาท15ล้านแต่มองไปดูด้านซ้ายค่ะไอ้กลุ่มที่เป็นงบทำการบ้านงบดูงานหรือ operations ภายในเนี่ยกลับสูงถึง77ล้านบาทประเด็นนี้ละค่ะที่ดิฉันอยากให้ความสนใจชัดๆเลยเพราะว่ากลุ่มของคนที่จะต้องมีการเปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero เนี่ยเรารู้ดีว่าถ้าเกิดมีการต้อง certify จะต้องทำในเรื่องของ carbon tracking เนี่ยทุกอย่างเนี่ยกลายเป็นราคาเป็นต้นทุนเท่านั้นทั้งนั้นเลยแต่ในขณะเดียวกันของกระทรวงเองเนี่ยก็มีการทำคาร์บอนฟุตก่อนน้ำใช้งบประมาณถึง30ล้านดิฉันว่ามันมากเกินกว่าเหตุนะคะและที่สำคัญในแง่ของผู้เชี่ยวชาญก็ด้วยสัมไปดิฉันอยากให้พิจารณาตัดงบประมาณตรงนี้อย่างมีนัยสำคัญ 5% ขึ้นไปค่ะสุดท้ายค่ะในสไลด์หน้าสุดท้ายดิฉันก็อยากที่จะนำเสนอว่าเราทำอะไรได้อีกบ้างถ้ามองว่าอนาคตของNet Zero และในฐานะที่เป็นกรมทรัพย์เนี่ยเป็นคนที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนสิ่งนี้ดิฉันอยากที่จะขอเสนอแนวคิดนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปในข้างหน้าก็คือว่าการเปลี่ยนผ่านเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนผ่านที่มีต้นทุนสิ่งนึงที่เราอยากจะเห็นนั่นเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นอุดหนุนงบประมาณพัฒนาระบบอย่างเช่น National Carbon Registry เพื่อที่จะให้ต้นทุนภาพรวมของ SME ของเกษตรกรนั้นลดลงการเปิดในเรื่องของข้อมูลเพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์ในการที่จะสืบทราบนะคะข้อมูลพิษสาธารณะหรือว่าปลดล็อกประเด็นปัญหาต่างๆซึ่งพวกเราเองก็หารือเรื่องนี้ในกรรมการวิสามัญฝุ่นด้วยเหมือนกันที่ผ่านมาอยากให้มีการลงทุนตรงนี้มากยิ่งขึ้นและประเด็นที่2 อย่างที่ดิฉันได้เพราะอย่างยิ่งกลุ่มที่เป็นฐานสำคัญหลักของฐานเศรษฐกิจประเทศไทยนั่นก็คือ SME มันแทบเป็นไปไม่ได้เลยค่ะในภาวะที่ลำบากขนาดนี้แล้วยังมีข้อแม้ในการก้าวเข้าสู่ Net Zero เหล่านี้ทั้งนั้นนะคะที่เขาต้องการความช่วยเหลืออย่างเช่นกลุ่มแนวคิดของ SME Carbon Footprint Voucher ที่อุดหนุนกันจ้างคนที่ไปตรวจสอบดูแลให้กับ SME ก็จะช่วยได้มากในวิธีคิดแบบนี้ค่ะดิฉันขอเลยอยากจะฝากท่านประธานไว้3ประเด็นที่เกี่ยวกับงบประมาณของในมาตรา17อันนี้ค่ะขอบพระคุณท่านมากค่ะ
1: ทวงสุวรรณคิรี
2: กราบเรียนท่านประธานนะคะดิฉันนางรัตน์กล้าวอินทวงศ์สุวรรณคีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายนะคะเพื่อ เกี่ยวกับของกระทรวงทรัพยากรนะคะเกี่ยวกับปัญหาของแม่น้ำกกค่ะดิฉันนะคะ เรื่องสำคัญแล้วเราได้ยินในข่าวกันมามากแล้วถึงผลนะคะที่มาแต่หายากหรือแร่เอิร์ธนะคะในประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกับเราซึ่งสุดท้ายแล้วมันส่งสารปนเปื้อนเข้ามาอยู่ในน้ำแล้วมาส่งผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนที่ทางภาคเหนือในประเทศไทยค่ะดิฉันพยายามพลิกดูนะคะในงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งมีชื่อสิ่งแวดล้อมอยู่ในชื่อกระทรวงท่านด้วยเนี่ยว่ามีความสนใจที่จะดูแลในเรื่องนี้ไหมดิฉันหาไม่เจอเลยค่ะว่ามีการตั้งเปล่านะคะปัญหานะคะตอนนี้มันลามจากแม่น้ำกกลงมาจนถึงแม่น้ำโขงแล้วค่ะซึ่งโดยสภาพของแม่น้ำโขงเนี่ยมันมีความลึกมากกว่าแม่น้ำกกนะคะโดยปกติเนี่ยถ้ามีสสารใดที่อยู่ในแม่น้ำกกเนี่ยมันไหลมาอยู่ในแม่น้ำโขงในความที่มันลึกกว่าเนี่ยสารมันจะกระจายตัวออกค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราค้นพบว่ามันมีสารปนเปื้อนอยู่ในน้ำ

าความเข้มข้นของสารพิษที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันมีปริมาณที่มากขึ้นนะคะตอนนี้มันไม่ใช่แค่แม่น้ำกกหรือแม่น้ำโขงค่ะลุ่มน้ำอื่นๆนะคะที่มาจากลุ่มน้ำที่เชื่อมต่อมาจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดนะคะเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจเป็นอย่างยิ่งค่ะก็ได้ทราบมานะคะว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญในการแก้ปัญหานี้อยู่นะคะเช่นทางการประปาส่วนภูมิภาคนะคะที่อยู่กับทางมหาดไทยเนี่ยก็มีการตั้งงบประมาณ 2.2 พันล้านบาทนะคะที่จะย้ายแหล่งน้ำดิบนะคะที่เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาเนี่ยจะไม่ใช้แม่น้ำกกแล้วจะย้ายไปอยู่ที่อื่นซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณมากๆนะคะแต่ท่านอย่าลืมนะคะว่าก็มีประชาชนที่เขาพึ่งการใช้น้ำอยู่โดยที่ไม่ใช้การใช้น้ำประปาค่ะเช่นกลุ่มเกษตรกรคนเหล่านี้ก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือไม่ได้รับการดูแลนะคะตอนนี้รัฐบาลก็มีจัดสรรงบกลางอีกค่ะ188ล้านบาทเพื่อมาเยียวยาฟื้นฟูแต่ท่านประธานลองสังเกตสิคะเท่าที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยคำคอกหมดเลยการตั้งงบประมาณทั้งหลายเนี่ยเป็นการรอให้ปัญหาเกิดแล้วแก้ปัญหาไปทีละสเต็ปและที่สำคัญค่ะดิฉันยังไม่เห็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีบทบาทสำคัญในตรงนี้ค่ะดิฉันลองพลิกไปนะคะถ้าท่านประธานดูไปกับดิฉันนะเล่มสีชมพูเล่มที่3วงเล็บ1นะคะรายการการปรับลดค่ะหากพลิกไปนะคะที่หน้า 11-5 ค่ะจะเจอ1โครงการเล็กๆนะคะที่มีความเชื่อมโยงกับปัญหานี้อยู่ค่ะคือโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งใช้งบประมาณมีการของบประมาณมาอยู่ที่ 83,927,600 บาทนะคะโดนตัดงบไป2ล้านบาทค่ะแต่คำถามของดิฉันคือแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอีกแล้วนะคะเราจะติดอยู่ในกับดักของการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไปอีกนานเท่าไหร่ถ้าเราแก้ที่ต้นเหตุค่ะก็ไม่ต้องลงทุนในการจัดซื้อระบบตรวจสอบไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาแบบเบี้ยหัวแตกอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะซึ่งพอไปหาข้อมูลในงบ70นะคะอย่างที่แจ้งค่ะกระทรวงมหาดไทยนะคะก็มีการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับแม่น้ำกกอยู่นะคะแต่ว่าเป็นการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว122กว่าล้านตลิ่งริมน้ำนะคะ100กว่าล้านบาทคมนาคมสร้างสะพานข้ามแม่น้ำกกนะคะ 9.47 ล้านบาทและเกษตรนะคะมีการศึกษาการสร้างอาคารบังคับน้ำ10ล้านบาทแสดงปัญหาในเรื่องสุขภาพของพี่น้องประชาชนที่ใช้น้ำที่ตอนนี้มีการปนเปื้อนเนี่ยไม่ได้มีการให้ความสำคัญเลยหรืออย่างไรคะเพราะฉะนั้นดิฉันขอเสนอค่ะท่านประธานการแก้ปัญหาจุดอ่อนเชิงโครงสร้างวงจรของการตั้งงบประมาณเยียวยาแบบปลายเหตุเนี่ยมันแก้ได้ค่ะเพราะตอนนี้งบประมาณส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเอามาใช้แก้ปัญหาปลายเหตุตามล้างตามเช็ดแบบ end of the pipe treatmentถ้าเราหาทางออกเชิงยุทธศาสตร์นะคะทำได้และใช้งบประมาณน้อยกว่าการป้องกันและควบคุมที่ต้นทางหรือที่ทางวิชาการเขาเรียกว่า upstream source reduction นะคะมีเครื่องมือและกลไกเชิงรุกอยู่3เครื่องมือด้วยกันค่ะอันแรกค่ะคือการใช้การทูตวิทยาศาสตร์ science diplomacy ค่ะท่านประธานใช้ข้อมูลวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการตรวจติดตามคุณภาพน้ำแบบ real time นะคะมีการสร้างแบบจำลองการแพร่กระจายของสารพิษและใช้ข้อมูลตรงนี้ล่ะค่ะสร้างข้อตกลงและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อผลักดันให้ประเทศที่ใกล้เคียงเราเนี่ยนะคะมีการควบคุมการปล่อยสารเคมีอย่างเข้มค่ะคือการนำแนว BAT และ BEP มาใช้BAT ย่อจาก Best Available Technique นะคะผลักดันให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการเกิดน้ำเสียและกากของเสียที่มีไป BEP ค่ะ Best Environmental Practice การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นบ่อเก็บกากแร่นะคะการป้องกันรั่วซึมการจัดการน้ำหลากนะคะสิ่งเหล่านี้เราสามารถนำมาใช้ได้เรื่องที่3นะคะก็คือการบูรณาการข้ามกระทรวงค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะคะสามารถร่วมมือกับทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานการเหมืองแร่ของทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ค่ะวิศวกรผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำและกำกับผู้ประกอบการเหมืองแร่และโรงงานอุตสาหกรรมนะคะให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบนะคะมันจะทำให้เราหลุดออกจากวงจรเมื่อเกิดปัญหาทีก็ตั้งงบกลางทีมาแก้ปัญหาค่ะท่านประธานดิฉันเลยวอนขอท่านนะคะ

0: ไปนะคะว่างบประมาณของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการตัดนะคะโดยภาพรวมเนี่ยที่5ประมาณส่วนนี้มาออกแบบวิธีการป้องกันปัญหานะคะไม่ให้มันเกิดตั้งแต่ต้นเหตุค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องรับผิดชอบและดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับพวกเราคนไทยเราอย่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำกกอีกต่อไปเลยค่ะช่วยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วยขอบพระคุณค่ะ
1: ต่อไปคุณกิตติชัยเอ่งชวน
2: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายกิติชัยชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่3จังหวัดกระบี่พรรคภูมิใจไทยท่านประธานที่เคารพครับในส่วนของมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมเองขอมีสงวนคำแปรยติไว้ด้วยการขอปรับลดในเชิงสัญลักษณ์ 1% ท่านประธานครับในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจริงๆก็มีหลายประเด็นแต่เมื่อกี้ก็ได้มีสมาชิกหลายๆท่านก็ได้อภิปรายไปแล้วผมก็คงจะตัดบางประเด็นออกไปเพื่อไม่เกิดความซ้ำซ้อนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะตั้งข้อสังเกตนะครับว่าถ้าเราดูในเล่มรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญในเล่มที่3วงเล็บ1รายการปรับลดที่เป็นเล่มสีชมพูเนี่ยนะครับถ้าเราเปิดไปในหน้าที่3ในรายการปรับลดเนี่ยนะครับจะเห็นว่าก็มีความรู้สึกสะดุดตาตรงที่มาตรา17ก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งถูกปรับลดไปถึง 3,278 ล้าน 4,400 บาทมากที่สุดในบรรดาทุกกระทรวงที่ถูกปรับลดมาทำไมมันถึงมากขนาดนี้ผมก็เลยตามต่อไปนะครับในเล่มนะครับก็ไปเจอนะครับว่ารายการถูกปรับลดแท้ที่จริงแล้วก็คือเป็นรายการของกรมควบคุมมลพิษนะครับซึ่งอยู่ในหน้าที่11-5นะครับเงินค่าจ้างค่าเสียหายรวมดอกเบี้ยตามคำพิพากษาของศาลปกครองคดีดำนะครับซึ่งก็มีหมายเลขอยู่นะครับแล้วก็วงเล็บกรณีคลองด่านจำนวนเงิน 3,000 ล้านบาทนะครับซึ่งเมื่อกี้ก็ได้มีสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายในรายละเอียดแล้วแต่ผมก็ขอที่จะไม่ลงลึกแต่อยากที่มาของการชำระค่าเสียหายรวมทั้งดอกเบี้ยจำนวนเงิน 3,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับมันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพในการดำเนินการของโครงการจนนำมาซึ่งการที่จะต้องถูกเสียค่าปรับหรือถ้าภาษาสื่อมวลชนก็จะเรียกว่าค่าโง่นะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่กรรมาธิการนะครับได้ปรับลดยอดนี้ผมเองก็อยากที่จะขอคำชี้แจงเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าปรับแล้วปรับลดออกไปแล้ว 3,000 ล้านบาทจะต้องทำกันยังไงต่อจะเป็นยังไงต่อเพราะว่ามันเป็นคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนะครับในประเด็นถัดไปนะครับที่ผมจะขอแสดงความคิดเห็นนะครับก็คือในกรณีของกรมป่าไม้ไม้เนี่ยนะครับผมเองมาเจอโครงการหนึ่งนะครับหลังจากที่เปิดในเล่มขาวคาดแดงนะครับในเล่มที่6หน้า362นะครับเป็นโครงการที่ผมมองว่ามีความสำคัญมากนะครับนั่นก็คือแผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินโครงการที่1โครงการบริหารจัดการที่ดินและป่าไม้อย่างเป็นธรรมอย่างเป็นระบบและเป็นธรรมตั้งงบประมาณไว้191,432,700บาทวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติข้อที่2ช่วยเหลือราษฎรให้สามารถมีที่อยู่ที่ทำกินในเขตป่าสงวนได้อย่างอุดมสมบูรณ์ให้เป็นไปตามความเหมาะสมตามนโยบายของโครงการนี้มีความสำคัญมาก

0: ผมเชื่อเพราะว่าโครงการนี้ได้ตั้งโครงการไว้ตั้งแต่ปี59จนถึงปัจจุบันปี70แล้วก็จะไปสิ้นสุดในปี73ตั้งงบประมาณผมตั้งประเด็นว่ามีความสำคัญก็เนื่องจากว่าผมเข้าใจว่าโครงการนี้เป็นโครงการในเรื่องของจัดการที่ดินที่หมดสัญญาสัมปทานซึ่งแน่นอนนะครับในพื้นที่จังหวัดภาคใต้หลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีชุมพรกระบี่มีพื้นที่ที่หมดสัญญาสัมปทานอยู่เยอะมากซึ่งจำนวนพื้นที่ที่หมดสัญญาสัมปทานเหล่านี้นะครับปัจจุบันไม่ได้มีการบริหารจัดการให้เป็นระบบจนนำมาซึ่งปัญหาในการบุกรุกพื้นที่ของผู้ไร้ที่ดินทำกินสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เองหรือแม้แต่ผู้บุกรุกที่ดินทำกินเองก็ดันมีการรบราฆ่าฟันกันพื้นที่จำนวนทั้งหมด 266,000 กว่าไร่เนี่ยนะครับจังหวัดกระบี่ 73,000 กว่าไร่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 140,000 กว่าไร่จังหวัดชุมพรซึ่งก็มั่นใจว่าถ้าโครงการนี้สามารถที่จะดำเนินตามนี้ก็จะสามารถแก้ปัญหาที่หมักหมมกันมานานในพื้นที่ได้ซึ่งก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะครับที่ท่านได้พยายามทำเรื่องนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าในระยะหลังๆนี้ท่านได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาในส่วนอีกสำนักหนึ่งนะครับอีกกรมหนึ่งซึ่งมีสถานะเป็นสำนักก็คือสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสำนักนี้มีภารกิจที่สำคัญที่เรารู้จักกันนั่นก็คือ EIA หรือว่าการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมผมเจอเอกสารอยู่ฉบับหนึ่งในหน้า422นะครับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้กำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพระดับความสำเร็จของการจัดทำเครื่องมือและกลไกประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่านร้อยละร้อยเลยก็คือมั่นใจว่าจะครบถ้วน 100% นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ในเรื่องของการจัดทำ EIA และหลังจากจัดทำ EIA แล้วผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนผมมีตัวอย่างนะครับขอเวลาอีกนิดเดียวนะครับตัวอย่างของโครงการต่างๆหลายโครงการนะครับที่เป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นโครงการกรณีเหมืองโพแทสด่านขุนทดนะครับที่แผ่นดินและน้ำกลายเป็นเกลือหรือแม้แต่โครงการเหมืองแร่ทองคำเหมืองชาตรีนะครับของบริษัทอัคราซึ่งสุดท้ายพี่น้องประชาชนก็ต้องไปพึ่งศาลนะครับสุดท้ายศาลก็มีคำพิพากษาให้เหมืองเนี่ยต้องชดใช้แล้วก็ให้กรมควบแวดล้อมอย่างนี้เป็นต้นโครงการนี้ผ่านทั้ง EIA และก็ EHIA ผมยกตัวอย่างตรงนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะ อยากที่จะตั้งคำถามไปถึงสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับว่ากระบวนการจัดทำ EIA ที่ผ่านกระบวนการมาเสร็จสิ้นแล้วก็ภาคเอกชนได้รับไปใช้แล้วสุดท้ายมันเกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนจนไปจบที่ศาลแบบนี้นะครับท่านจะรับผิดชอบได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เป็นกระบวนการหนึ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือมันมาจากการใช้งบประมาณในการไปดำเนินการที่เมื่อสักครู่ที่ผมได้ตั้งประเด็นไว้ก็คือท่านมั่นใจแล้วท่านมีมั่นใจว่า 100% ไม่เกิดผลกระทบเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นที่ผมอยากจะฝากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการดำเนินการตามนโยบายต่างๆของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะนำมาซึ่งการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและชีวิตของพี่น้องประชาชนครับขอบคุณมากครับ
1: ต่อไปคุณวรายุทธ

เรื่องน้ำถ้าท่านลองไปถามพี่น้องว่าปีนี้น้ำจะท่วมบ้านหรือเปล่าน้ำจะท่วมนาหรือไม่ดูแห้งแล้งครับพี่น้องประชาชนก็ยังมีความกังวลครับว่าปีนี้เราบริโภคหรือไม่เพราะฉะนั้นครับเราจะบริหารน้ำเราจะบริหารจัดการน้ำได้อย่างไรในวันที่เรามีน้ำมากเพียงพอเราจะกักเก็บน้ำสำหรับพี่น้องเกษตรกรประโภคบริโภคให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไรน้องประชาชนในเขตของผมครับจังหวัดยโสธรเขต2พี่น้องเกษตรทุกคนเกษตรกรทุกคนตระหนักดีครับว่าน้ำคือชีวิตน้ำคือตัวที่กำหนดรายได้น้ำคือตัวกำหนดที่เจริญงอกงามดีถ้าพี่น้องเกษตรกรมีที่ดินมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีปุ๋ยมีเครื่องจักรสิ่งทุกอย่างครับมีความเสี่ยงในการเพาะปลูกที่จะล้มเหลวสิ่งที่ผมอยากเห็นจากงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำครับคือการหันกลับมาครับท่านประธานสิ่งที่เรามีอยู่แล้วที่ผมหมายถึงคือในชุมชนในพื้นที่ของเราครับมีหนองมีบึงมีคลองมีอ่างเก็บน้ำที่ดีอยู่แล้วแต่บางพื้นที่ครับเมื่อเวลาผ่านไปการเวลาผ่านไปมีวัชพืชปกคลุมไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เต็มประสิทธิภาพผมจึงขอเสนอครับให้เร่งฟื้นฟูขุดลอกแหล่งน้ำเดิมครับแหล่งน้ำเดิมนี้ต้องใกล้ชุมชนใกล้พื้นที่เกษตรกรรมเราไม่จำเป็นจะต้องรอเริ่มด้วยโครงการสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เพราะแหล่งน้ำขนาดเล็กแห่งหนึ่งสำหรับเกษตรกร1ครัวเรือนนั่นหมายถึงเราสามารถทำนาได้อีก1ฤดูกาลครับท่านประธานประการที่2ครับท่านประธานการบริหารและมองระยะยาวเราต้องเลือกวิธีการบริหารแบบตั้งรับเราจะต้องรอให้ถึงเดือนมีนาเดือนเมษาแล้วค่อยตั้งงบฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรมทรัพยากรน้ำต้องมีแผนสมดุลน้ำหรือที่เรียกว่า water balance ที่ชัดเจนในแต่ละพื้นที่แต่ละลุ่มน้ำจะต้องคิดครับว่ามีต้นทุนน้ำเท่าไหร่ความต้องการใช้น้ำเศษต้องใช้น้ำเท่าไหร่สามารถขยายความจุและหากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงเราสามารถมีน้ำสำรองใช้ได้อีกกี่เดือนนอกจากนี้ครับแนวคิดน้ำไม่ได้ไหลตามแนวจังหวัดน้ำไม่ได้ไหลเป็นจุดแต่น้ำครับต้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบการจะคิดแบบเบี้ยหัวแตกครับต่างคนต่างขุดเราจำเป็นจะต้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบโครงข่ายน้ำจุดใดรับน้ำจุดใดชะลอน้ำจุดใดต้องกักเก็บน้ำและกระจายน้ำต่อได้อย่างไรท่านประธานครับตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการน้ำเราควรหยุดวัดในเชิงปริมาณว่าขุดไปกี่แห่งมีโครงการไปกี่โครงการก่อสร้างไปกี่จุดเบิกจ่ายงบประมาณไปกี่ล้านบาทแต่ตัวชี้วัดที่แท้จริงต้องตอบประชาชนให้ได้ครับว่า 1. แหล่งกักเก็บน้ำที่เพิ่มขึ้นได้กี่ลูกบาศก์เมตร 2. ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอกี่ครัวเรือน 3. พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นกี่ไร่และ 4. ครับช่วยบรรเทาและแก้ปัญหาการจริงหรือไม่ด้วยเหตุนี้ครับการที่ผมขอเสนอคำแปรยติโดยขอปรับลดงบประมาณลงร้อยละ2ไม่ได้หมายความว่าผมไม่ได้ให้ความสำคัญครับแต่ผมเห็นครับว่าเรื่องน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญและอยากจะส่งสัญญาณไปจนถึงกระทรวงครับว่าอยากให้ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโครงการที่ซ้ำซ้อนไม่เร่งด่วนหรือมีต้นทุนที่สูงเกินความจำเป็นควรตัดและแนะนำจัดวิกฤตและพี่น้องประชาชนต้องการท่านประธานครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนจังหวัดยโสธรเขต2และพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศต้องการไม่ใช่แค่ป้ายโครงการก่อสร้างครับแต่สิ่งที่เขาต้องการคือความมั่นใจว่าจะมีน้ำใช้เมื่อถึงเวลาจำเป็นเกษตรว่าเมื่อถึงฤดูเพาะปลูกจะมีน้ำหล่อเลี้ยงผลผลิตทางการเกษตรเมื่อถึงฤดูแล้งจะมีน้ำสำรองในครัวเรือนเชิญฝนแล้งเขาไม่จะต้องไม่ถูกทิ้งให้เดินตามลำพังการลงทุนเรื่องน้ำจึงไม่ใช่แค่ภารกิจของ

0: ด้านทรัพยากรธรรมชาติแต่คือการลงทุนในชีวิตลงทุนในการสร้างเสริมรายได้ของประชาชนลงทุนสร้างเสริมให้เกษตรกรมีต้นทุนในการทำอาชีพเกษตรกรต้องสามารถผลิตได้เมื่อผลิตได้ย่อมมีรายได้และเมื่อมีเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งประเทศของเราย่อมมั่นคงต่อเนื่องกันไปครับงบประมาณปี2570ต้องสร้างความมั่นคงทางน้ำให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ฤดูแล้งที่ทุกปีนับจากนี้เราไม่ต้องเริ่มต้นด้วยคำว่าจะไปหาน้ำจากไหนแต่เราสามารถตอบพี่น้องประชาชนได้อย่างมั่นใจครับว่าน้ำสำรองพร้อมใช้กราบขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปคุณณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณ
2: กราบเรียนท่านประธานกระผมณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณสุพรรณบุรีพรรคภูมิใจไทยมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมแปรยติปรับลดงบประมาณ5%ครับท่านประธานท่านประธานที่ผมลุกขึ้นมาอภิปรายเนี่ยนะครับจะมี 2-3 ประเด็นประเด็นแรกจะชื่นชมหรือสะดุดีกรรมาธิการในขณะเดียวกันอีกประเด็นหนึ่งก็จะมีข้อซักถามถึงกรรมาธิการเช่นเดียวกันครับประเด็นแรกครับขออนุญาตสะดุดีท่านกรรมาธิการไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีพลดอนปิศนาธนกุลหรือท่านอนุรักษ์จุลีมาศที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยนะรวมทั้งกรรมาธิการทุกคนรวมทั้งท่านกรรมาธิการที่ลุกขึ้นชี้แจงพิจารณามาตรานี้คือท่านเพียงพนมอันนี้ต้องสะดุดีจริงๆครับท่านประธานสามารถปรับเปลี่ยนงบประมาณของกรมควบคุมมลพิษที่ตั้งไว้ถึง3รอบครอบของกรรมาธิการชุดนี้นะครับเขาพิจารณาหลายอย่างนะไม่ว่าจะแง่ของกรณีที่คดียังไม่เป็นที่ยุติแล้วทำไมต้องไปจ่าย 3,000 ล้านในแง่ของกฎหมายในแง่ของรัฐธรรมนูญดังนั้นครับอนุกรรมาธิการก็ดีกรรมาธิการก็ดีเพื่อประโยชน์ของงบประมาณที่มีจำกัดอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็เลยดำเนินการเปลี่ยนแปลงงบของกรมควบพันล้านที่ไปจ่ายให้กับคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับย้ายไปอยู่ในงบกลางอันนี้ถือว่าเป็นความสามารถของกรรมาธิการชุดนี้แล้วยังไปบันทึกไว้ในข้อสังเกตนะถ้าคณะท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติไปอ่านดูครับนะอันนี้นี่นะครับท่านประธานอีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธานมีองค์กรเล็กอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางท่านยังไม่ทราบเลยนะก็คือองค์การสวนพืชศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ถามว่าหน่วยงานนี้ตั้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่มากครับก่อตั้งโดยใครก่อตั้งโดยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สง่าสรรพศรีครับเราพยายามจะยกระดับประเทศของเราดูแลพันธุ์ไม้ที่มันใกล้สูญพันธุ์ทำไงจะอนุรักษ์ไว้ได้ทำไงจะให้ประชาชนเด็กนักเรียนเรียนรู้เรื่องพฤกษศาสตร์ทำไงจะมีพิพิธภัณฑ์หอบศูนย์วิจัยที่เขาเรียกที่เขาเรียกเฮอร์เบอเรียมเนี่ยนะครับนะศูนย์วิจัยที่ชูคาเจอร์เหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศท่านก่อตั้งองค์การสวนพืชศาสตร์ขึ้นมาตั้งปี2536ครับ33ปีแล้วครับองค์การนี้ได้ขยายสาขาไป4-5ภูมิภาคของประเทศแล้วนะจังหวัดขอนแก่นก็มีจังหวัดชุมพรก็มีภาคใต้จังหวัดระยองก็มีรวมทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยในภาคตะวันตกนะครบทั้ง4ภาคแล้ว

0: ครับท่านประธานกรรมธิการไปเขียนในข้อสังเกตว่าให้เกิดมีการเผยแพร่ชนคำถามผมก็คือว่าท่านกรรมธิการได้ถามไหมครับว่าองค์การนี้ตั้งมา33ปีแล้วน่าจะสามารถดำเนินการธุรกิจเพื่อหารายได้มาเลี้ยงตัวเองให้ได้นะกรรมธิการได้ถามประเด็นนี้ไหมเมื่อไหร่องค์การนี้ผมไปทำงานกับดร.วีระชัยณ นครนะท่านมีความรู้เรื่องพันไม้มากนะผมไปรองผู้อำนวยการอยู่ที่นี่ก็กำหนดไว้ว่าปีนั้นปีนี้จะดำเนินการธุรกิจได้แต่มาณวันนี้ยังไม่เห็นวี่แววนะครับกรรมธิการลงถามดูนะครับท่านประธานอีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธานกำลังเข้าสู่ภาวะภัยแล้งหรือซูเปอร์เอลนีโญเรื่องนี้สำคัญมากนะผมไปดูที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลครับต้องขอบคุณกรรมาธิการนะครับงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหน้า45 525ล้านบาทตีซะ526 526ล้านบาทเนี่ยนะครับกรรมาธิการไม่ได้ตัดเลยนะครับว่าท่านเห็นความสำคัญของกรมนี้นะภาควิจารณ์ถึงการจัดสรรงบประมาณในแผนที่2เนี่ยครับแผนงานที่2คือยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริการจัดการทรัพยากรน้ำ477ล้านบาทเนี่ยนะครับผมเรียนท่านประธานครับผ่านไปยังเรียนท่านกรรมาธิการท่านประธานผ่านไปยังกรรมาธิการนะครับว่าผมเนี่ยในพื้นที่ผมเนี่ยผมเป็นห่วงมากเลยตอนนี้ข้าวราคาค่อนข้างดีนะขยับจาก 7,000 เป็น 8,000 8,000 จะขยับเป็น 9,000 นะครับแต่ฤดูกาลนี้เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยนะครับบ้านผมน้ำจะท่วมช่วงนี้ฝนตกเยอะน้ำเริ่มระบายมาจากเขื่อนเจ้าพระยาแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยครับมันถ้าตัวชี้วัดที่เจ้าพระยายังไม่ถึงไม่เกิน700เนี่ยนะครับเรารอดน้ำในทุ่งนี้ทุ่งผักไห่ทุ่งบางบานทุ่งเจ้าเจ็ดบางยี่โหตรงนี้จะรอดเกรงว่าทำนากันซะถ้าทำนาเนี่ยนะครับแล้วเกิดภาวะแห้งแล้งเอลนีโญเกิดขึ้นปลายปีเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีประการหนึ่งครับว่าน้ำในเขื่อนขณะนี้ดีมากครับนะขออีกนิดเดียวผมจบแล้วนะครับคำถามผมก็คือว่าท่านกรรมาธิการได้ถามไหมครับว่านอกจากการสรรทรัพยากรบ่อน้ำบาดาลเนี่ยผมขาดหลายที่นะครับตำบลสันลีอำเภอบางปะม้าตำบลบางตะเคียนอย่างเนี้ยครับคำถามผมก็คือว่าท่านคำนึงถึงวอเตอร์แบงค์ไหมได้ถามไหมครับธนาคารน้ำเนี่ยนะทำไงจะกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนได้น้ำหลากเก็บลงไปในบ่อในบ่อบาดาลได้นะเพื่ออุปโภคบริโภคในภาวะที่เราเกิดภัยแล้งครับก็มีประเด็นที่จะสอบถามขอบคุณท่านประธานครับ
1: ต่อไปคุณปิยวัฒน์กิตติธเนศวร
2: ประธานสภาที่เคารพผมปิยวัฒน์กิตติธเนศวรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายกเขต1พรรคกล้าทำครับวันนี้ครับผมเองก็จะมาอภิปรายพ.ร.บ.งบประมาณ

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียซึ่งตรงกับวันที่8กันยายน2569ความว่าพนัดท่านนางกอดาน่าซิลยานอฟสกาดับสโกวาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียกรุงสโกเปียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 14:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ระเบียบวาระอาทิผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุงานบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินงานของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยความคืบหน้าของคณะกรรมการพัฒนาสถานีกาชาดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จากที่ดินตามพินัยกรรมการปรับปรุงอาคารโรงแรมบนเทียนฝั่งใต้โครงการสุรวงศ์ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการถวายภาพพระกฐินสภากาชาดไทยประจำปี2569หนังสือพระราชกรณียกิจประจำปี2568รายงานประจำปี2560และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ตลอดระยะเวลา133ปีสภากาชาดไทยมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกสถานการณ์ยึดมั่นในหลักการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขอย่างต่อเนื่องได้พัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุมภารกิจสำคัญทั้งการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขการบริการโลหิตการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลวันนี้เวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามที่สวดพระพิธรรมพระศพรอบเวลาสวด 5:30 น.ถึงเวลา 7:00 น.การบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินิกุลและราชินิกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการทีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์4รูปและวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าฉันเพลและประคมย่ำยามในเวลา 6:00 น.9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกามีกำหนด100วันเวลา 17:00 น. นายพล

ากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพอัจยุวราชรังสฤษใช้บทสวดทำนองลากซุงและวัจจกรวัตรดีราชาวาสใช้บทสวดทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองสรพันยะและทำนองคุทธราชเหยียบกรวดเวลา 19:00 นายพลากรสุวรรณรัตน์เป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสะเกดรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดได้องค์ www.royaloffice.th ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระจุฬาภรณ์นเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิสภาเทศบาลและสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเทศบาลตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาและในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใหม่พระจริยวัตรที่งดงามจะอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยตราบนิรันดร์เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการที่กองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยผู้แทนสมาคมและเข้ารับโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสจะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ซึ่งจะจัดกายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นณศาลาดุสิตาลัยศูนย์จิตรลดาองค์ให้โอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าแข่งขันมหกรรมกีฬาซึ่งถือเป็นสนามสำคัญที่ทุกคนรอและผู้ฝึกสอนหรือผู้ชมการแข่งขันในประเทศต่างๆของทวีปนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ท่านจะได้แสดงความสามารถของแต่ในเกมการแข่งขันก็ย่อมมีอุปสรรคและสภาวะความกดดันที่ท่านทั้งหลายจะต้องเผชิญและต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อชัยชนะที่มุ่งหวังจึงขอให้ทุกท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังโดยเชื่อมั่นในการฝึกฝนเตรียมความพร้อมของตนตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทั้งด้านสมรรถภาพร่างกายหลักวิชาความรู้ทักษะทางกีฬาและความเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานและปัจจัยอันแข็งแกร่งหนักแน่นที่จะช่วยให้ทุกท่านลงสนามแข่งขันได้อย่างสง่างามและไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่ละคนก็สามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่าได้ทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และสมศักดิ์ศรีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความบางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกรมราชทัณฑ์ร่วมกับหลายหน่วยงานราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งพระบรมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ให้ผู้ต้องขังสาธารณสุขและการแพทย์อย่างเท่าเทียมปัจจุบันกรมบาลราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครรองรับผู้ต้องขังโดยตรงเพียงแห่งต้องขังป่วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงมีพระดำริให้มูล

การที่เกี่ยวข้องจัดสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2570แต่ยังขาดบุคลากรทางการแพทย์การรองรับและดูแลผู้ต้องขังป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างแม้สถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาในปัจจุบันจะคลี่คลายลงแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการลงติดตามและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาเยี่ยมครอบครัวทหารและเป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทานครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพ2ครอบครัวในจังหวัดน่านดังนี้ครอบครัว10เอกนิพิธพลอุตยราชที่บ้านหมู่8ตำบลหนองแดงอำเภอแม่จริม10เอกนิพิธพลสังกัดกองภาพที่29ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากสะเก็ดระเบิดของฝ่ายตรงข้ามพื้นที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์พักรักษาตัวณภูมิลำเนาครอบครัวจ่า10เอกอดิศักดิ์ศรีวิชัยที่บ้านหมู่7ตำบลขึงอำเภอเวียงสาจ่า10เอกอดิศักดิ์สังกัดกองพันทหารม้าที่13กรมทหารม้าที่3ได้รับเหตุรถสายพานลำเลียงพลเสียหลักพลิกคว่ำตกสะพานพื้นที่ช่องสงามตำบลไพรพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษพักรักษาตัวณภูมิลำเนาพวกกำลังพลในปี2569ตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น49ครอบครัวในจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชเจริญนครพนมมหาสารคามมุกดาหารกาฬสินธุ์สกลนครนครราชสีมาเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นอุดรธานีสถานีตำรวจภูธรตามแนวชายแดน18แห่งนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้สะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องประเทศชาติและไปให้สามารถดำรงชีวิตด้วยพลังใจและความเข้มแข็งที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทพรอำไพรุ่งเรืองขนส่งจำกัดสำนักงานเขตสุขภาพที่5จังหวัดราชบุรีสำนักโรงเรียนปทุมคงคาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดราชนัดดารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดราชบำรุงวัดหัวป่าวัดหัววังวัดศาลาหลวงบนวัดมะขามเฒ่าวัดศาลาธรรมจังหวัดสงขลาที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.วิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่32บริษัทน้ำตาลทรายกำแพงเพชรจำกัดกองทุนเกษตรศาสตร์32ร่วมใจรักและพัฒนามูลนิธิคาชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทสำนักวิจัยอินทราจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระสงฆ์10รูปจากวัดเปลือยใหญ่จังหวัด101วัดเทพปุรณารามวัดศรีพิมลวัดศรีสว่างนนทันจังหวัดขอนแก่นวัดหน้าพระบรมธาตุวัดชนสังฆรณพิจิตรจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดประเสริฐวัดธาตุมังคลาธรรมและวัดศรีบุญเรืองจังหวัดอุดรธานีเวลา 17:00 น.มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาทางอากาศและกราชูปถัมภ์โรงเรียนหนองแหนวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราสมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทยบริษัทเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดบึงขุมเงินจังหวัดยโสธรนครราชสีมาวัดธรรมมงคลเถาบุญจนนทวิหารกรุงเทพมหานคร

0: วัดด่านทองประชาสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.บริษัท SIP สยามอินเตอร์แปซิฟิกจำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกคณะศิษย์พระเทพสิทธาคมวิหลวงพ่อสายชันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปสวดพระพิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนและนักเรียนจากจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องนักเรียนโรงเรียนแสงอรุณเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีและสู่สกลนครด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่อานัปปการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ
1: ผมกำลังจะปลดพันธนาการประชาชนไม่ติดคุกตารางมีความภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยขอบคุณครับ
2: ต่อไปคุณอรทัยเกิดทรัพย์
3: เรียนท่านประธานดิฉันนางสาวอรทัยเกิดทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ดิฉันขออภิปรายร่วมเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรา 17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีหลายประเด็นเพื่อในการพิจารณาค่ะก่อนอื่นค่ะท่านประธานเรื่องแรกที่ดิฉันจะต้องขอขอบคุณกรรมาธิการวิสามัญในครั้งนี้ที่พิจารณาปรับเพิ่มงบประมาณโครงการ149ล้านบาทเพื่อปรับปรุงแผนที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของกรมอุทยานปัญหาที่ดินของราษฎรที่มีอยู่ก่อนแล้วในป่าอนุรักษ์ให้และเหมาะสมท่านประธานคะในรายงานเล่มนี้เขียนว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ดินอนุรักษ์ซึ่งดิฉันหวังว่าถ้าหากยังไม่ได้ระบุจังหวัดดิฉันขอมีภูเก็ตอยู่ในนั้นอีกสำหรับเรื่องที่2ค่ะงบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วนคนรู้จักกันคือโปรเจกต์วันแมปที่กรมดำเนินการปรับปรุงการทำแผนที่แนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนด้วยงบประมาณปี70เป็นงบรวม2ปีนะคะจากปี69ถึง70งบนี้ค่ะท่านประธานเป็นงบที่ไม่ได้ถูกปรับลดเลยแม้แต่นิดเดียวแต่งบนี้มีการจัดการเพียงแค่11จังหวัดชายฝั่งโดยที่ดิฉันก็มีข้อสิมันมีแค่11จังหวัดชายฝั่งในเมื่อเวลาทุกครั้งในทางการทำกิจกรรมต่างๆเรามีถึง24ชายฝั่งดิฉันก็อยากให้ฝากเข้าไปด้วยนะคะเพราะเรื่องป่าชายเลนก็ยังเป็นเรื่องที่ชาวภูเก็ตเดือดร้อนอยู่อย่างมากค่ะสำหรับเรื่องที่3ค่ะวันนี้เป็นเรื่องที่ดิฉันขอสอบยังกรรมาธิการวิสามัญเพื่อขอคำชี้แจงเกี่ยวกับงบฝั่งในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากรทางทะเลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจนี้เป็นงบผูกพันค่ะท่านประธานจะมีสุดท้ายที่ปี2005ที่ดินและการก่อสร้างซึ่งในการปรับลดของงบนี้มี2โครงการในของจังหวัดภูเก็ตมีมูลค่ารวมกันถึง 38.89 ล้านบาทงบแรกนะคะแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตอควาเรียมที่มีการปรับลดไป 12.34 ล้านบาท

0: และงบก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติระยะที่2ของภูไป 21.55 ล้านบาทซึ่งดิฉันอยากจะสอบถามว่าถ้าหากเป็นการปรับลดมันคือการมองข้ามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวมีอควาเรียมควรจะเป็นจุดหมุดหมายหลักสำหรับเมืองท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์โอกินาวาหรือโกโคสต่างๆทุกคนก็มีอควาเรียมดังนั้นเช่นกันค่ะดิฉันจึงอยากให้ลดลงไปสำหรับจังหวัดภูเก็ตเพราะนอกจากช่วยในการกระจายรายได้สู่ชุมชนแล้วยังเพิ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของสาที่จะเข้ามาได้ในจังหวัดภูเก็ตค่ะนอกจากนั้นนะคะฝังอนุรักษ์ให้กับเด็กจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงได้รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะสำหรับเรื่องถัดไปค่ะเรื่องที่4ค่ะโครงการจัดการชายฝั่งทะเลและการป้องกันแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบซึ่งงบนี้มี14ปีค่ะท่านตั้งแต่ปี2560ถึง2573รวมทั้งสิ้น 1,200 ล้านบาทแต่วันนี้ในปี70มีงบเกือบ90ล้านบาทวันนี้ดิฉันก็ยินดีอย่างมากที่ไม่ได้ถูกปรับลดแต่อย่างน้อยก็การสามารถปรับเปลี่ยนได้หรือเปล่าเพราะเราเห็นการปักไม้อยู่ตลอดเวลาแต่สุดท้ายไม่สามารถแก้ไขได้โดยเฉพาะหาดทรายคะซึ่งตอนนี้ปักไม้ไปหลายครั้งสุดท้ายก็ยังทรุดโทรมแล้วใกล้กับท่านประธานดิฉันเข้าใจว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลากหลายเพราะต้องดูแลเริ่มต้นตั้งแต่ที่ดินทำกินทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือแม้แต่ทางการจัดการสิ่งแวดล้อมดิฉันขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานภายใต้การดูแลที่กว้างอีกสักนิดนึงค่ะและจำนวนบุคลากรที่ขอให้อนาคโนโลยีมาช่วยในการทำงานเพราะมีระบบฐานข้อมูลที่แบ่งปันให้กับประชาชนได้รับรู้อีกทั้งมุ่งเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ต้องรองรับกับ climate change ให้มากขึ้นขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ต่อไปคุณพศินปิตุเตชะ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมพศินปิตุเตชะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองพรรคประชาธิปัตย์ครับวันนี้ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายงบประมาณปี70ตา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับกระทรวงนี้มีความสำคัญอย่างมากครับในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคนชาวไทยทั้งประเทศครับวันนี้ครับอยากจะบอกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกรวมถึงจังหวัดระยองเนี่ยครับเมื่อก่อนครับเคยเป็นพื้นที่มีความชื้นเหมาะกับการเพาะปลูกแล้วก็เป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดจนรัฐบาลครับได้ชี้การเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษวันนั้นเราก็เลยมีตั้งแต่อีเทนซีบอร์ดจนมาถึง EC จนทุกวันนี้ครับทุกวันนี้เราสร้างเศรษฐกิจมากมายให้กับทั้งประเทศครับแต่เราสูญเสียหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียทรัพยากรทางด้านทางทะเลครับมีการสร้างเขื่อนมีการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมรวมไปถึงทรัพยากรน้ำและที่ดินเพื่อรับรองการลงทุนของเมืองครับวันนี้ครับผมตลอดเวลาที่ผ่านมาผมอยากจะตั้งคำถามถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับด้วยประการแรกครับกรมควบคุมมลพิษครับที่ทุกวันนี้ก็ยังทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพและยังมีโดนข้อกล่าวหาว่าทุจริตคอร์รัปชันก็อยากจะช่วยมาทำงานให้กับชาวระยองชาวภาคตะวันออกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเรื่องที่สองเรื่องสำคัญมากครับกรมทรัพยากรน้ำครับจริงๆแล้วโดยพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกครับน้ำเป็นสำคัญมากครับตั้งแต่และในอนาคตจะมี data center เข้ามาก็อยากจะให้เรื่องนี้ครับสำคัญมากเพราะว่าไม่รู้ว่าใครจะได้เกษตรกรกับอุตสาหกรรมครับก็อยากจะให้บริหารจัดการให้ดีครับส่วนเรื่องสุดท้ายครับจะเป็นกรมป่าไม้ครับคืออยากให้กรมป่าไม้ที่มีแนวเขตที่ดินครับอย่าไปสร้างที่ดินเกษตรกรเลยครับทุกวันนี้เขาก็ลำบาก

0: มากอยู่แล้วจริงๆก็อยากจะบอกว่าไอ้โครงการวันแมปผมเห็นทุกคนพูดมาแล้วผมจริงๆแค่ง่ายๆครับทำให้เสร็จสักทีครับวันแมปที่ดินจะได้เกษตรกรจะได้เอาไปเป็นต้นทุนเขาในการทำงานในอนาคตอีกครับสุดท้ายครับก็ใช้เวลาสั้นๆครับอยากเห็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับที่ดูแลทรัพยากรธรรมชาติของคนไทยทุกคนครับและดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมมาสนใจในพื้นที่จังหวัดระยองและพื้นที่ EC ช่วยกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมไม่ได้ปฏิเสธครับแต่อยากให้พัฒนาไปควบคู่กันครับขอบคุณมากครับ
1: ต่อไปคุณวิชัยสุดสวัสดิ
2: ์กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านด้วยความคาดหวังของการจัดสรรงบประมาณในปี75ท่านประธานนะครับขอมีส่วนร่วมในเรื่องของการอภิปรายนะครับในวาระ2ของมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกระทรวงที่อยู่ใกล้พี่น้องประชาชนและเกี่ยวก้อยกับเรื่องปากท้องประชาชนอย่างมากโดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกระทรวงที่กำหนดในเรื่องทิศทางความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับในรูปของครัวเรือนเพราะฉะนั้นวันนี้ซึ่งกรรมาธิการวิสามัญที่ศึกษาทางอนุเองได้ตัดงบประมาณนะครับหลายคนหลายท่านผมก็เชื่อเหลือเกินว่าด้วยความวิเคราะห์ของวิเคราะห์แล้วเห็นว่าเมื่อตัดงบแล้วงบประมาณที่ยังเหลือทำให้กระทรวงนั้นได้บริหารงานไปอย่างทันท่วงทีและกรองเป้าหมายที่พี่น้องประชาชนคาดหวังโดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาต้องขอชื่นชมครับท่านรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงนะครับท่านเองได้สู่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและประเทศไทยเป็นอย่างมากแต่ส่วนหนึ่งที่กำลังเตือนไปข้างหน้านะครับในเรื่องปากท้องและเกี่ยวก้อยกับเรื่องอาชีพของพี่น้องประชาชนนั่นคือกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลซึ่งเป็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรกรนะครับผมนำเรียนทั้งสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาตลอดและปัญหาของประเทศไทยโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกษตรกรนั้นในเรื่องของน้ำในเรื่องของอุปโภคและบริโภคน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรหน่วยงานที่แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างมากมายคือกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเราต้องเข้าใจครับนะครับสภาพอากาศณปัจจุบันนะครับที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยและเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวเกษตรกรหลายปีที่ผ่านมาครับปัญหาเรื่องน้ำเค็มบุกรุกน้ำจืดปัญหาที่พี่น้องประชาชนเจาะบ่อบาดาลและน้ำเค็มสู่เข้าในบ่อนะครับบ่อบาดาลทำให้ได้รดพืชเกษตรเสียหายเป็นแปลงวันนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้งบรับงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนผมเองขอมองเป้าอย่างนี้ครับท่านประธานครับอยากจะนำเรียนจากท่านประธานถึงกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและเจ้ากระทรวงอีกนิดนึงว่าอยากจะให้ท่านวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในเรื่องของน้ำบาดาลโดยเฉพาะน้ำเค็มนะครับน้ำกร่อยนะครับที่เข้าสู่บ่อของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วเอามาบูรณาการร่วมกันกับทรัพยากรน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ผมบอกตั้งแต่แรกว่านะครับเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดและอยู่ใกล้กับความรุ่งเรืองของพี่น้องชาวเกษตรกรเพราะงั้นความคาดหวังของกับผมเองในฐานะพี่เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรมีความคาดหวังสูงครับในเรื่องการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรโดยกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลฝากท่านประธานถึงสำนักงบประมาณในเมื่อกรมทรัพยากรนะครับมีเจตจำนงของงบประมาณไปขอให้ท่านวิเคราะห์นิดหนึ่งนะครับว่าเขามีเป้าหมายที่จะไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรเพื่อที่จะทำให้พี่น้องชาวเกษตรกรลดปัญหาในเรื่องของความนะครับความขัดข้องความขัดใจและความเกิดปัญหาในเรื่องของผลิตพืชเกษตรทุกตัวเราต้องยอมรับครับเกษตรกรต้องใช้น้ำครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะแก้ไขปัญหาให้ได้มากที่สุดคือ2กรมนี้ครับทรัพยากรน้ำครับบูรณาการร่วมกันหาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรฝากถึงกรมทรัพยาก

0: ก่อนน้ำบาดาล นิดนึงครับโครงการแต่ละโครงการต้องไปวิเคราะห์ในพื้นที่เพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรได้ใช้ได้ครับในปี69นะครับอนุมัติงบประมาณนะครับและปี68มาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวบ้านผมครับแต่ไม่ได้วิเคราะห์ว่าพื้นที่ต่างระดับกันขนาดไหนสร้างแล้วพี่น้องใช้น้ำได้ไม่กี่ครัวเรือนก็ขออนุญาตท่านประธานนะครับที่ผมนำเรียนแบบนี้คือตั้งใจที่จะอยากจะให้ไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรให้ตรงเป้าและคุ้มค่าต่อการลงทุนที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดในเรื่องปัจจัยครั้งที่สองครับในเรื่องสิทธิในเรื่องของเอ็ดทำกินครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรนะครับโดยเฉพาะกรมทะเลและชายฝั่งกรมป่าชายเลนครับประกาศพื้นที่ไปคลุมพื้นที่ของพี่น้องชาวเกษตรกรชาวสวนปาล์มชาวสวนชาวนากุ้งครับทำให้พี่น้องเกษตรกรมีความยุ่งยากนะครับเขามีขนดก็มีนอทอ3อยู่แล้วแต่ประกาศพื้นที่เป็นนะครับป่าชายเลนควบคุมของเขาช่วยกันวิเคราะห์และนำเรียนแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยใช้งบประมาณของปี70นี่แหละครับเพื่อที่จะไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในกองเป้าเพราะงั้นแล้วเรานอนกันไม่ได้นั่งคุ้มค่าเงินภาษีของพี่น้องประชาชนผมเห็นแล้วว่าโดยเฉพาะเพื่อนสมาชิกที่อภิปรายผ่านมานะครับท่านเองนั้นมุ่งเป้าหมายในเรื่องการแก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิดินเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะครับท่านไปปลดระวางอะครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนเขาทำแล้วเขามีที่อยู่แล้วเขามีนากุ้งอยู่แล้วท่านปลดระวางยกเลิกเถอะครับป่าชายเลนครับเพราะเขาไม่ได้บุกรุกต่อไปแล้วครับแต่เมื่อก่อนทำไมท่านปล่อยให้ทำเพราะฉะนั้นช่วยวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวบ้านผมด้วยเรื่องที่สองครับปัญหาที่มันหนักหน่วงอยู่ณปัจจุบันคือปัญหาของป่าสัมปทานหมดสัมปทานของป่าวิจิตรภัณฑ์ที่ชุมพรอำเภอท่าแซครับ 20,000 กว่าไร่นะครับผมอยากจะให้นะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอนนี้มีความชัดเจนครับโดยเฉพาะเจ้ากระทรวงเองนะครับท่านรัฐมนตรีเองให้ความชัดเจนกับสสในพื้นที่ทั้ง3คนในจังหวัดชุมพรเพื่อให้แก้ไขปัญหาให้กับนะครับความไม่รู้ความไม่เข้าใจและก็การที่สูญเสียในเรื่องของผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและทรัพยากรของประเทศทำให้บุคลากรทั้งภาครัฐทั้งเอกชนทั้งชาวบ้านที่มีอิทธิพลที่มีกำลังพอที่หมดสัมปทาน 20,000 กว่าไร่และผมกลัวเหลือเกินในเรื่องของการทะเลาะครับเพราะฉะนั้นอยากจะนำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับช่วยเนี่ยหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับแล้วเอากระทรวงทั้งหมดกรมทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องเอาความชัดเจนไปให้กับพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรด้วยถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นครับท่านประธานครับผมเชื่อเหลือเกินครับทุกอย่างที่ผมพูดมาในเรื่องเอกสารสิทธิ์ในเรื่องของพื้นที่ซ้ำซ้อนเนี่ยครับเกิดขึ้นแล้วรัฐบาลเองจะได้งบประมาณจะได้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนมาสู่ภาครัฐอย่างมากมายวันนี้ผมเป็นเสียงสะท้อนเสียงเล็กๆนะครับเพื่อสะท้อนให้กับองค์กรใหญ่ๆอย่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเปิดประตูให้กับพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรเปิดประตูให้กับพี่น้องปัญหาเรื่องสิทธิทำกินเอกสารสิทธิ์ปลดระวางเรื่องป่าให้กับพี่น้องประชาชนที่เขาไปสร้างแล้วเสริมโทมแล้วให้กับพี่น้องประชาชนผมก็หวังเป็นอย่างมากก็ขอขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงขอบคุณท่านสมาชิกนะครับที่ได้คิดไปแนวทางเดียวกันเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนครับขอบคุณมากครับ
1: ต่อไปคุณจินตวรรณไตรสรณกุล
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันจินตวรรณไตรสรณกุลค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษเขต5พรรคภูมิใจไทยค่ะวันนี้ขอร่วมอภิปรายมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะในส่วนของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะขออภิปรายในเชิงยุทธศาสตร์การบริหารนะคะในเรื่องของที่ดินซึ่งสมาชิกหลายท่านก็จะมองไปในทิศทางเดียวกันก็คือปัญหานั้นเป็นปัญหาที่เรื้อรังมาอย่างยาวนานของประเทศไทยนะคะเกิดจากรัฐเองด้วยที่ประกาศกฎหมายหลายฉบับมีหน่วยงาน9หน่วยงานของรัฐค่ะที่เป็นเจ้าของที่ดินอีกทั้งนะคะที่ดินนั้นยังมีแนวเขตที่ซ้อนกันนะจึงขออีกครั้งหนึ่งนะคะขอวิงวอนให้รัฐบาลยกระดับการแก้ไขปัญหาให้เป็นวาระแห่งชาตินะคะถ้าหากยังแก้ไขปัญหาด้วยความเร็วระดับนี้นะคะปัญหาจะไม่มีวันจบนะคะ

0: ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเป็นหน่วยงานสำคัญที่ถือครองนะคะและดูแลพื้นที่ป่าพื้นที่ป่าสงวนพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่อื่นนะคะที่อยู่ภายใต้กฎหมายของกระทรวงเรามีกลไกคทช.นะคะที่สามารถจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนได้นะคะแม้สิทธิประโยชน์จะไม่เหมือนนะคะที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆเลยนะคะคือเรื่องระยะเวลานะคะในการแก้ไขปัญหาในส่วนของงบประมาณนะคะงบประมาณที่ใช้เกี่ยวกับการดำเนินการนะคะออกสิทธิ์หรือว่าจัดระเบียบที่ดินนะคะก็ประมาณ40ล้านทั้งค่าเจ้าหน้าที่ทั้งค่าสำรวจทั้งค่ารังวัดนะคะโดยเฉลี่ยประมาณสามารถนะคะบริหารจัดการจัดระเบียบพื้นที่ได้ปีนะคะซึ่งถ้าหมายความว่าถ้าหากมีนะคะผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน 100,000 รายนะเราจะใช้เวลา50ปีในการแก้ไขปัญหาซึ่งแน่นอนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะมากกว่านั้นนะคะนี่คือสิ่งที่ฉันอยากให้รัฐบาลทบทวนนะคะว่าเรากำลังแก้ปัญหาอยู่หรือเรากำลังบริหารอะไรอยู่นะคะยิ่งไปกว่านั้นนะคะการตรวจสอบแนวเขตทั้งการปรับปรุงวันแมปการทำไฟจูนนะคะใช้เวลาอย่างน้อย2ปีไม่ว่าจะถามกระทรวงไหนก็ไม่สามารถที่จะทำได้เร็วกว่านี้แล้วและการบูรณาการนั้นก็ยากเย็นมากๆนะคะขอย้ำนะคะว่าดิฉันไม่ได้จะอภิปรายเพราะว่าอยากให้เอาแต่ว่าความต้องการคืออยากให้เส้นป่าชัดเจนนะคะป่าไม่ชัดเจนนะคะคนที่อยู่ก่อนกฎหมายประกาศก็ไม่มีสิทธิ์ในที่ดินทำกินนะเหมือนที่ท่านรัฐมนตรีสุชาติท่านได้ไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องทับลานนะคะดิฉันคิดว่าเป็นแนวทางที่ตรงเป้านะคะตรงจุดนะคะถ้าเขตไม่ชัดนะคะยิ่งรุกขึ้นไปรุกขึ้นไปถึงป่าต้นน้ำนะคะดิฉันยิ่งขอแสดงความห่วงใยนะคะว่าวันนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับ climate change นะคะซึ่งน้ำท่วมฉับพลันภัยแล้งความแปรปรวนมากมายแล้วยิ่งต้องห่วงแหนนะคะในส่วนของป่าต้นน้ำนะคะจึงอยากฝากกระทรวงทรัพย์นะคะและรัฐบาล3เรื่องค่ะ1ทบทวนงบประมาณและกำลังพลที่จะสำรวจตรวจสอบแนวเขตนะคะให้สอดคล้องกับปัญหาที่มีอยู่จริง2กำหนดเป้าหมายและกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าจังหวัดใดพื้นที่ใดนะคะจะตรวจสอบจัดระเบียบให้แล้วเสร็จรวมถึงวันแมปโดยไม่ให้ประชาชนรอโดยไม่รู้ปลายทาง3ขอเสนอให้รัฐบาลยกระดับระแห่งชาติรวมทั้งระดมงบประมาณทรัพยากรเทคโนโลยีมาแก้ไขพร้อมกันนะคะปัญหาสะสมมาหลงงบกลางก็ขอฝากให้รัฐบาลพิจารณานะคะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ต่อไปคุณสุภโชคศรีสุขจร
2: ท่านประธานที่เคารพครับสุภโชคศรีสุขจรครับผู้แทนราษฎรนครปฐมพรรคภูมิใจไทยครับท่านประธานครับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับในมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับท่านประธานครับทรัพยากรธรรมชาติเป็นเหมือนสมบัติล้ำค่านะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลทรัพยากรธรรมชาติทางป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติทางน้ำและอากาศล้วนเป็นสิ่งที่มีค่าครับที่ผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกที่นั่งกับผมตรงนี้เพื่อนสมาชิกที่อยู่ในสภาแห่งนี้ไม่มีใครที่อยากจะปรับลดงบประมาณในกระทรวงนี้หรอกครับซึ่งตัวผมเองก็เช่นกันครับท่านประธานแต่การที่ผมขอร่วมในการอภิปรายในครั้งนี้เพื่อที่ต้องการชี้ให้เห็นถึงการตั้งงบประมาณที่เป็นประโยชน์นะครับแต่อาจมีการบริหารงานที่ไม่มีประสิทธิภาพครับท่านประธานครับงบประมาณของสำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น311ล้านบาทครับโดยมีการปรับลดในชั้นกรรมธิการ 5.7 ล้านบาทนะครับซึ่งเพื่อนสมาชิกหลายท่านที่ได้อภิปรายไปอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นการปรับลดงบประมาณเป็นเพียงการเลื่อนงวดงานนะครับเนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันงวดงานเท่านั้นนะครับล้านบาทครับเกินกว่าครึ่งนึงครับเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียทั้งสิ้นครับท่านประธานซึ่งผมเองก็เห็นประโยชน์นะครับของโครงการ

0: นี้ครับแล้วก็ไม่ได้ขัดข้องในการตั้งโครงการครับแต่ผมต้องการชี้ให้เห็นถึงความพร้อมในการดำเนินงานของโครงการครับท่านประธานครับผมเองในฐานะอนุกรรมธิการเกือบทุกโครงการที่เกี่ยวข้องระบบบำบัดน้ำเสียของสำนักงานนโยบายและแผนล้วนหาผู้รับจ้างไม่ได้ครับหรือหาผู้รับจ้างได้ก็ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนได้เนื่องจากติดปัญหาเรื่องพื้นที่ครับรวมไปถึงปัญหาเรื่องผังเมืองครับสิ่งนี้ครับเป็นปัญหานะครับในการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมายครับทำให้รัฐเสียโอกาสในการนำเงินลบงบประมาณเหล่านั้นไปใช้ในโครงการอื่นที่เป็นประโยชน์ครับผมจึงอยากเสนอนะครับทางสำนักงานนโยบายและแผนครับท่านประธานก่อนที่จะทำคำของบประมาณเข้ามาควรเตรียมความพร้อมเรื่อง EIA เรื่องราคาและแบบการก่อสร้างรวมไปถึงตรวจเช็คเรื่องพื้นที่ผังเมืองให้มีความพร้อมครบถ้วนก่อนครับเพื่อการใช้จ่ายงบประมาณของทางสำนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเรื่องที่สองครับท่านประธานครับงบประมาณของกรมน้ำบาดาลมั่นคงผมเองได้ฟังเพื่อนสมาชิกนะครับอภิปรายว่างบประมาณเหล่านั้นอยู่แต่ในพื้นที่พักภูมิใจไทยเท่านั้นครับท่านประธานครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผมเองได้มีโอกาสใช้น้ำบาดาลที่มีคุณภาพได้มีโอกาสใช้น้ำบาดาลที่สะอาดจากโครงการนี้นะครับแต่ไม่ใช่ในปีงบประมาณ2570นะครับในปี2569ครับในอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมครับปี2570เองก็ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนของโครงการน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงครับผมเองก็มีความว่าเหตุใดจึงไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณแบบพื้นที่อื่นกรมครับเหตุผลที่ทางกรมได้ชี้แจงมาก็เข้าใจได้เลยครับท่านประธานการที่กรมน้ำบาดาลจะจัดสรรงบประมาณลงแต่ในพื้นที่ต้องพิจารณาจากคำขอในระบบไทยวอเตอร์แพลนเสียก่อนนะครับซึ่งคำขอเหล่านั้นคนพิจารณาทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะครับในเบื้องต้นต้องเป็นคณะกรรมการจัดการลุ่มน้ำจังหวัดนะครับนำมาพิจารณาและการจากทุกกระทรวงครับไหนจะต้องผ่านคณะกรรมการกนช.และไปไฟแนลโครงการที่ทางสทนช.อีกหนึ่งขั้นตอนครับเพราะฉะนั้นครับโครงการที่มีความซับซ้อนคำของบประมาณครับไม่ว่าจะเป็นการขุดเจาะน้ำบาดาลไม่ว่าจะเป็นคำของบประมาณด้านการขุดเจาะน้ำบาดาลจากกรมน้ำบาดาลไม่ว่าจะเป็นคำขอการขยายเขตประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคครับทั้งหมดทั้งมวลสำคัญให้มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ยกตัวอย่างจังหวัดของผมจังหวัดนครปฐมครับเริ่มมีหมู่บ้านจัดสรรขยายตัวเข้ามาในพื้นที่ดังนั้นความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ต้องการใช้น้ำประปาครับซึ่งความสำคัญของการขยายเขตของการประปาส่วนภูมิภาคก็จะถูกจัดสรรไว้ในลำดับต้นๆก่อนกรมน้ำบาดาลครับและนี่ทำไมในพรบ.งบประมาณ2570จึงไม่มีโครงการน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงในอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมครับถึงความสำคัญของโครงการนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคที่เข้าถึงโครงการนี้ยังเป็นโครงการที่มีความสำคัญนะครับที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกจังหวัดเพื่อให้ได้ใช้น้ำที่มีคุณภาพครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ต่อไปคุณ
2: กราบเรียนท่านประธานสภา

0: ิ่งที่รอได้แต่หันไปเน้นการบริหารจัดการน้ำการขัดแคลนน้ำของประชาชนยังเป็นปัญหาอยู่จริงถึงปัญหาการขัดแคลนน้ำในพื้นที่ชนบทพื้นที่แห้งแล้งไม่ว่าจะเป็นน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำในภาคอุตสาหกรรมเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันปัญหาเรื่องน้ำมีความซับซ้อนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งฝนทิ้งช่วงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงในพื้นที่ที่ยังไม่มีระบบประปาหรือน้ำผิวดินน้ำบาดาลที่มีความสำคัญโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทแต่ดิฉันอยากจะเพิ่มเติมว่าโครงการบ่อบาดาลเป็นโครงการของรัฐบาลเป็นเงินของประชาชนที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองหากแต่ควรจะพิจารณาว่าพื้นที่ที่ได้รับจัดการเป็นพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำซึ่งดิฉันในราษฎรแบบเขตเวลาไปลงพื้นที่มีแต่เสียงของพ่อแม่พี่น้องของดิฉันค่ะท่านประธานอย่างท่านส.ส.คะทำไมมันแรงแบบนี้ท่านส.ส.คะตอนนี้หว่านข้าวยังกับจะไปทำข้าวนาปรังค่ะหว่านกี่ทีกี่ทีก็ตายหมดเพราะไม่มีน้ำท่านประธานคะส.ส.เขตส.ส.ชนบทแบบดิฉันขอยืนยันว่าน้ำคือหัวใจหลักคือปัจจัยที่สะท้อนคุณภาพชีวิตของประชาชนดิฉันเข้าใจดีค่ะท่านประธานว่าอาจจะมีเพื่อนสมาชิกอภิปรายรายการโครงการบ่อบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจำนวน281แห่งวงเงิน 1,500 ล้านบาทซึ่งตามข้อมูลที่เพื่อนสมาชิกได้มีการอภิปรายว่าพรรคภูมิใจไทยได้จำนวนบ่อบาดาลมากที่สุดก็ต้องขอขอบคุณค่ะเพราะยิ่งเป็นการสะท้อนว่าโครงการบ่อบาดาลที่ได้ถูกจัดสรรในพื้นที่ชนบทเพราะพรรคภูมิใจไทยค่ะเรามีส.ส.เขตมากที่สุดมีส.ส.ชนบทมากที่สุดท่านประธานลองนึกกลับกันนะคะถ้าบ่อบาดาล
1: ท่านสมาชิกค่ะท่านสมาชิกค่ะอภิปรายให้อยู่ในประเด็นวาระ2ค่ะ
0: สุดท้ายนี้ค่ะถ้าโครงการบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งไม่จัดอยู่ในพื้นที่ชนบทดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าจะไปจัดอยู่ตรงไหนค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ต่อไปคุณชนกนันสุภสิริ
2: กับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันชนกนันสุภสิริส.ส.แพร่เขต1พรรคภูมิใจไทยค่ะวันนี้ดิฉันขอมีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มาตรา17ค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเนื่องจากสถานการณ์โลกร้อนในปัจจุบันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะส่งผลให้บ้านเราในประเทศไทยเรารวมถึงทั่วโลกค่ะมีส่งผลให้เกิดภัยพิบัติมากขึ้นเช่นกันไม่ว่าจะภัยพิบัติจากการน้ำท่วมหรือภัยพิบัติจากอัคคีภัยค่ะและอีกหนึ่งปัญหาที่ใหญ่ไม่แพ้กันค่ะท่านประธานที่ดิฉันพูดหลายต่อหลายครั้งแล้วนั่นก็คือปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาป่าหรือไฟไหม้ป่าค่ะที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้ดิฉันขอหยิบยกงบประมาณในส่วนของกิจกรรมป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าที่ได้รับงบประมาณจำนวน450ล้านบาทเศษค่ะไม่ว่าจะเป็นการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าหรือหมอกควันของกรมป่าไม้หรือกิจกรรมรับมือไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าการลาดตระเวนตรวจหาไฟและดับไฟป่าของกรมอุทยานซึ่งดิฉันเข้าใจถึงความยากลำบากในการทำงานเป็นอย่างยิ่งค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่ดิฉันอยากจะขอเสนอแนะนำให้กับรัฐบาลและหน่วยงานคือการปรับปรุงงบหน้าที่เฝ้าระวังมากขึ้นเพื่อการรับมือที่รวดเร็วและจากเดิมในปัจจุบันตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่มีและอาสาสมัครบางวันก็มาได้บ้างที่จะพึ่งพากลุ่มอาสาได้ตลอดเวลาค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ความสำคัญคือการจัดให้มีประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่สำหรับเจ้าหน้าที่ที่

0: ดับไฟเพราะดิฉันรู้ดีค่ะว่าทุกวันนี้การออกปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละครั้งล้วนจะต้องเจอความเสี่ยงทั้งสิ้นและสิ่งที่น่าเสียใจที่สุดค่ะบางครั้งเขาเกิดการสูญเสียระหว่างทำงานซึ่งดิฉันเห็นว่าการใช้งบประมาณแบบซื้อความคุ้มครองไม่ใช่รอการเยียวยาหลังเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุซึ่งการจัดสรรเบี้ยประกันล่วงหน้านี้จะเป็นการใช้งบประมาณที่คุ้มค่ากว่าการรอให้มีการสูญเสียแล้วจึงตั้งงบประมาณในการเยียวยาค่ะท่านประธานคะนี่คือสิ่งที่ผืนป่าที่ดูแลในการดับไฟป่าในจังหวัดแพร่ของดิฉันได้เสนอได้สะท้อนปัญหามาค่ะท่านประธานขอพระคุณค่ะ
1: ต่อไป
2: ท่านประธานสภาที่เคารพผมร่มธรรมคำดุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ขออนุญาตอภิปรายในวาระพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะครับวาระ2ในมาตรา17ครับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับโดยผมขอเสนอปรับลด 5% ครับในส่วนที่ไม่มีความจำเป็นนะครับและขอเสนอให้นำงบประมาณที่คณะกรรมการได้ปรับลดไปนำไปจัดสรรให้กับหน่วยงานอื่นๆของกระทรวงที่มีความจำเป็นสมลำดับแรกท่านประธานครับต้องขอชื่นชมคณะกรรมการและก็อนุกรรมการครับที่ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณอย่างละเอียดนะครับในช่วงปิดสมัยประชุมที่ผ่านมานะครับซึ่งใช้เวลานะครับเกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับแล้วก็ได้ปรับปรุงงบประมาณนะครับในส่วนที่กรรมการคิดว่าไม่มีความจำเป็นนะครับซ้ำซ้อนแล้วก็ไม่เร่งด่วนนะครับจำนวนมหาศาลนะครับในหลายหน่วยงานรวมถึงในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในสำหรับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับคณะกรรมการก็ปรับลดมานะครับเป็นจำนวนกว่า 3,000 ล้านบาทนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากการปรับลดการชำระเงินค่าจ้างค่าเสียหายกรณีคลองด่านนะครับซึ่งส่วนนี้เองผมก็ต้องขอสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยครับมีความสำคัญต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ต่อประเทศชาติอย่างมากครับทั้งในด้านการจัดการนะครับการอนุรักษ์ทรัพยากรนะครับตั้งแต่ต้นน้ำนะครับไปจนถึงในพื้นที่ป่าในดินแล้วก็ในทะเลของเรานะครับรวมถึงการจัดการปัญหามลพิษครับทั้งในอากาศในการจัดการน้ำเสียแล้วก็ขยะของเรานะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแล้วก็ของโลกของเราในขณะนี้นะครับซึ่งลดของคณะกรรมการในส่วนที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนหรือไม่สมเหตุสมผลครับจากการดูในเล่มงบประมาณนี้นะครับก็เห็นว่าได้มีการปรับนะครับลดในส่วนของค่าครุพันธ์นะครับแล้วก็สิ่งที่ไม่มีความเร่งด่วนเช่นการรณรงค์ต่างๆที่อาจจะไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมนะครับเพราะผมเองเนี่ยนะครับอยากเห็นการปรับปรุงงบประมาณที่มีการจัดสรรไปยังหน่วยงานต่างๆของกระทรวงที่มีความจำเป็นต่อประชาชนและทำสิ่งที่เกิดเป็นรูปธรรมผมขอยกตัวอย่างดังนี้นะครับประการที่1ท่านประธานที่เคารพครับกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นะครับมีความสำคัญในการจัดหาแหล่งน้ำให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นอกเขตชลประทานในเขตชนบทนะครับในเขตที่มีการขาดแคลนน้ำหรือในพื้นที่ห่างไกลนะครับซึ่งเป็นการเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างมากครับอย่างไรก็ตามในวันนี้เนี่ยงบประมาณก็ยังมีอยู่อย่างจำกัดนะครับ 3,000 ล้านที่ตัดไปเนี่ยอาจจะสามารถจัดสรรมายังส่วนนี้ได้ประการที่2ก็คือกรมควบคุมมลพิษนะครับสำคัญในการตรวจวัดคุณภาพอากาศคุณภาพน้ำการตรวจจับผู้ลักลอบปล่อยมลพิษครับแต่ก็มีงบประมาณอยู่อย่างจำกัดนะครับวันนี้นะครับในเรื่องของเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศเนี่ยก็ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับซึ่งเรายังมีความต้องการในส่วนนี้มากนะครับเพื่อที่จะตรวจวัดคุณภาพอากาศให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเพิ่มการป้องกันนะครับด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชนประการที่3ก็คือเรื่องของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับวันนี้เนี่ยต้องยอมรับนะครับอย่างยิ่งนะครับในการขับเคลื่อนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือว่า Net Zero Carbon ตามนโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วก็ตามความตกลงระหว่างประเทศนะครับแต่เมื่อเราไปดูในส่วนของงบประมาณแล้วก็รายละเอียดในโครงการต่างๆเนี่ยก็พบว่างบประมาณเนี่ยก็มีอยู่อย่างจำกัดนะครับไม่เพียงพอที่จะผม

0: คิดว่าจะทำสิ่งต่างๆที่เป็นรูปธรรมนะครับวันนี้เนี่ยพี่น้องอยากเห็นโครงการที่จะสามารถจับต้องได้นะครับการขับเคลื่อนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จับต้องได้จากกรมนี้นะครับผมจึงขอสนับสนุนความเห็นของคณะกรรมการที่ปรากฏอยู่ในเล่มงบประมาณฉบับนี้ว่านะครับที่เกิดกลไกทางกฎหมายนะครับเพื่อมีการควบคุมนะครับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมถึงแผนในการสร้างการปรับตัวนะครับสำหรับภัยพิบัตินะครับทางการเปลี่ยนแปลงสภาพประการที่4ท่านประธานที่เคารพครับก็คือกรมทรัพยากรธรณีครับในอดีตเราเห็นการทำงานของกรมทรัพยากรธรณีนะครับในเรื่องของการดูแลทรัพยากรต่างๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยกรมนี้นะครับมีความสำคัญหลังจากที่เราได้เห็นเรื่องของแผ่นดินไหวคือกรมนี้เนี่ยนะครับมีหน้าที่ในการสำรวจรอยเลื่อนต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยรวมถึงการตรวจวัดแผ่นดินไหวนะครับก็ไปพบว่าเครื่องมือต่างๆเนี่ยก็มีความต้องการนะครับเพื่อการตรวจวัดให้กับพี่น้องประชาชนได้เพิ่มมากขึ้นกว่านี้อีกนะครับก็ส่วนเหล่านี้นะครับที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ายังมีช่องว่างนะครับที่งบประมาณที่ได้ปรับลดไปแล้วเนี่ยสามารถนำมาจัดสรรนะครับให้กับหน่วยงานเหล่านี้ได้นะครับซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนต่อพี่น้องประชาชนนะครับต่อจากนี้ผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆนะครับที่จะมีข้อเสนอแนะและข้อสนับสนุนของคณะกรรมการนะครับในการปรับปรุงงบประมาณนะครับฉบับนี้ต่อไปประการที่1 นะครับผมขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติห้องนะครับได้เร่งจัดสรรงบประมาณนะครับในการเพิ่มบุคลากรกำลังคนนะครับแล้วก็เพิ่ม อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆในการจัดการแนวเขตป่าแล้วก็แก้ไขปัญหากรณีเขตอนุรักษ์ครับทับที่ดินของพี่น้องประชาชนซึ่งพี่น้องประชาชนนะครับบางครั้งเนี่ยได้ครอบครองมาก่อนแล้วก็มีเอกสารสิทธิ์มาก่อนด้วยประการที่2ก็คือการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์อนุญาตให้กับพี่น้องประชาชนเข้าทำประโยชน์นะครับแล้วก็การออกเอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดินนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นคงในชีวิตประการที่3ก็คือเรื่องของการปรับปรุงขั้นตอนนะครับแล้วก็หลักเกณฑ์การขออนุญาตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการขออนุญาตของท้องถิ่นนะครับอบต.เทศบาลต่างๆในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กับพี่น้องประชาชนเช่นเรื่องของถนนหนทางไฟส่องสว่างการซ่อมแซมต่างๆนะครับพบว่าหลายครั้งเนี่ยใช้เวลานานแล้วก็ค้างอยู่เป็นจำนวนมากก็ขอให้ปรับปรุงกฎเกณฑ์เหล่านี้นะครับเพื่อประโยชน์ครับก็คือประการสุดท้ายนะครับผมขอให้กรมอุทยานเนี่ยครับได้ปรับปรุงเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณไปยังอุทยานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแล้วก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าให้มีความเหมาะสมครับพูดง่ายๆก็คือว่าไม่ควรจัดสรรตามการจัดเก็บนะครับที่อุทยานไหนจัดเก็บได้มากก็ได้งบประมาณกลับไปมากนะครับแต่ควรจะจัดตามความสำคัญแล้วก็ความเหมาะสมผมยกตัวอย่างนะครับในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะครับมีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวงเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยนะครับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบนะครับเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากครับแล้วก็มีทรัพยากรที่สำคัญนะครับเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นแรมซ่าไซต์นะครับมีโลมาอิราวดีน้ำจืดนะครับที่เหลืออยู่เพียง14ตัวแต่ได้รับงบประมาณที่จำกัดมากครับแล้วก็เกิดจากปัญหาที่ว่าเขาเนี่ยจัดเก็บได้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ควรจะเพิ่มงบประมาณในส่วนนี้ครับกำลังใจให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ขอยืนยันตัดงบความจำเป็นครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดี
2: ท่านประธานที่เคารพกับผมอัธวิทย์สุวรรณภักดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครวมไทยสร้างชาติบัญชีรายชื่อครับผมเสนอตัดงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วเจาะไปที่ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่ากรม Climate Change 10% ครับท่านกรรมธิการบนเวทีท่านตัดกรม Climate Change หรือกรมเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้อยเกินไปที่ท่านตัดน้อยเกินไปเพราะกรมนี้ภารกิจหลักของเขาแล้วเป็นตัวชี้วัดเลยก็คือกี่รัฐบาลผ่านไปแล้วครับ2รัฐบาล3รัฐบาลการกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกรมนี้ไม่สามารถทำให้สำเร็จเสร็จสิ้นเสียทีเพราะอะไรครับเพราะว่ากฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวพันเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวท่านต้องไปเชื่อมโยงหน่วยงานนอกอีก3หน่วยงานเป็นอย่างน้อย1กรมสรรพสามิต2กรมศุลกากรและ3คณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์รวมไปถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ำไมเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าหลักการของกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะลดให้เป็นเน็ตซีโร่หรือการปลดปล่อยเป็นศูนย์เนี่ยเรื่องคาร์บอนก๊าซเรือนกระจกต่างๆเขาต้องไปคุยกับกรมศุลกากรครับคุยดังนี้เอากรมสรรพสามิตครับกรมแรกก่อนเลยครับจัดเก็บภาษีที่เรียกว่าภาษีคาร์บอนภาษีคาร์บอนนี่หมายความว่าไงยกตัวอย่างครับอุตสาหกรรมหลักๆอย่างเช่นอุตสาหกรรมเหล็กอุตสาหกรรมอลูมิเนียมเนี่ยสำคัญนะเพราะว่าปลากระป๋องเนี่ยมันใช้กระป๋องอลูมิเนียมครับถ้าเราไม่จัดเก็บภาษีคาร์บอนในกระป๋องอลูมิเนียมในประเทศไทยเราจะไปโดนการจัดเก็บภาษีกระป๋องอลูมิเนียมในประเทศปลายทางทันทีตอนนี้สหภาพยุโรปใช้บังคับอ้าวแล้วทำไมประเทศไทยยังไม่จัดเก็บภาษีคาร์บอนในกระป๋องอลูมิเนียมเสียทีรอให้เพื่อนกินไปอย่างเดียวนี่ผลงานกรมไคลเมทเชนที่ล่าช้า2ครับอากรหมายความว่ายังไงอันนี้อยู่ที่กรมศุลกากรหมายความว่าถ้าเกิดว่าประเทศไทยมีบอกว่าไปนำอลูมิเนียมเข้าประเทศไทยนำกระป๋องอลูมิเนียมเข้ามาเนี่ยเราไม่มีภาษีเรื่องนี้เห็นไหมเราก็จัดเก็บภาษีอากรขาเข้าเป็นค่าธรรมเนียมได้เรื่องนี้กรม Climate Change หรือกรมสักที2ภารกิจแล้วครับ3ภารกิจที่ท่านต้องคุยคณะกรรมการกลต.หรือกรรมการกำหนดตลาดหลักทรัพย์คืออะไรอธิบายยาวนิดนึงนะครับท่านประธานมันต้องมีการประกาศค่าเฉลี่ยทำธุรกิจยกตัวอย่างโรงงานทำกระจกโรงงานทำอลูมิเนียมอะไรกันเอาเหมือนเดิมโรงงานประเภทนี้สมมติว่าขีดเส้นเอาไว้ที่100ตันคาร์บอนถ้าโรงงานนี้เก่งจัดๆเลยครับผลิตคาร์บอนออกมาแค่80หายไป20ในตลาดหลักทรัพย์เขาเรียกว่า allowance เอาไปขายได้บางโรงงานโอ้โหสกปรกเหลือเกินครับปล่อยตันคาร์บอนออกมาทำยังไงครับโดนค่าปรับค่าปรับนี้จะถูกเอาไปเข้ากองทุนที่เขาเรียกว่ากองทุนไอ้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกรมนี้ท่านจะต้องคุยกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้มีการเปิดตลาดในการเทรดหรือซื้อขาย allowance และไม่ใช่แค่ allowance อย่างเดียวครับตัวที่เอามาลบไม่ให้ต้องโดนค่าปรับได้ถึงที่เขาเรียกว่าคาร์บอนเครดิตคาร์บอนเครดิตคืออะไรครับปลูกต้นไม้ไงปลูกก็ได้เงินไงถ้าปลูกต้นไม้ได้เงินท่านขายคาร์บอนเครดิตในตลาดก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกรมนี้จะต้องทำหน้าที่คุยกับใครกรมไคลเมทจะต้องคุยกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้เกิดการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเห็นไหมครับไม่กรมนี้ถึงไปไม่ถึงไหนไงครับท่านต้องคุยกับกรมศุลกากรกรมสรรพสามิตที่อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงการคลังท่านต้องคุยกับคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การดูแลกระทรวงการคลังนี่แหละครับผมถึงบอกท่านว่าเมื่อกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นกลจักสำคัญที่ทำให้กรมนี้เดินหน้าไปได้แล้วท่านทำไม่ได้ทันทีผ่านมากี่รัฐบาลแล้วท่านต้องควรจะถูกตัด 10% องค์กรหนึ่งที่อยู่ภายใต้กระทรวงนี้คือองค์การบริหารก๊าซเรือนกำหนดเรื่องคาร์บอนเครดิตที่ต้องซื้อขายกันแต่มาตรฐานการซื้อขายคาร์บอนเป็นมาตรฐานที่เขาเรียกว่า T-World หรือมาตรฐานแบบไทยๆกับมาตรฐานสากลเรื่องการซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่เมื่อกี้ผมพูดอยู่ในพรบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาตรฐานเดียวกันหรือเปล่าปัจจุบันตอนนี้การเชื่อมโยงของท่านของ2หน่วยงานอยู่ในกระทรวงเดียวกันทําด้วยความล่าช้าครับเปลี่ยนมาหลายรัฐบาลแล้วและเป็นสิ่งที่เอกชนทุกคนตั้งตารอกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตั้งตารอภาษีคาร์บอนอากรข้ามพรมแดนเพื่อจะได้เป็นส่วนที่จะช่วยเหลือได้ในอนาคตอากรข้ามพรมแดนนี่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวกันวัสดุออกไม่อยากให้นำเข้าเมืองไทยไม่งั้นคนไทยโดนคู่แข่งอากรข้ามพรมแดนในกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะแก้ไขปัญหาเรื่องการเขาเรียกอะไรปกป้องธุรกิจของคนไทยได้ด้วยในอนาคตเรื่องนี้เป็นเรื่องเศรษฐกิจและไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับตัดเถอะครับ

0: 10%กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถ้าปีหน้ากฎหมายทำเสร็จภารกิจพร้อมจัดเก็บได้เมื่อไหร่มาขอเพิ่มไม่เสียหายครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปคุณกุลวลีนบอมรบดี
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันกุลวลีนบอมรบดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต1พรรคภูมิใจไทยดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายวาระ 2-3 ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในส่วนของมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติการค่ะดิฉันต้องขอชื่นชมคณะกรรมการวิสามัญและคณะอนุกรรมการทุกท่านนะคะที่ได้พิจารณาการใช้เม็ดเงินงบประมาณโดยมีการตัดปรับลดส่วนที่เป็นไปถึง 3,278,404,000 บาทดังนั้นสิ่งที่ดิฉันจะอภิปรายในครั้งนี้คืออยากจะฝากไปถึงสำนักงบประมาณค่ะปัญหาของช้างป่ากับคนทุกวันนี้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและดิฉันในฐานะประธานคณะกรรมการการที่ดินได้รับมอบหมายจากสภาแห่งนี้ให้ศึกษาเรื่องนี้และเตรียมที่จะปิดเล่มรายงานเพื่อเสนอต่อสภาท่านประธานคะในงบประมาณปี2570นี้กรมอุทยานมีคำของบประมาณไปยังสำนักงบประมาณในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาช้างป่าประเด็นแรกนะคะเรื่องเงินชดเชยเยียวยาให้กับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าไม่ว่าจะเหตุที่เกิดจากการเสียชีวิตช้างเหยียบตายพืชผลทางการเกษตรบ้านเรือนเสียหายกรมอุทยานมีคำขอไปยังสำนักงบประมาณ50 ล้านบาทค่ะไม่ใช่ตัวเลขกลมๆที่ขอนะคะมันมีการสำรวจความเสียหายแล้วเรียบร้อยแต่สำนักงบประมาณอนุมัติเงินมาเพียงแค่10 ล้านเท่ากับว่าเงินตอนนี้40 ล้านบาทก็ยังติดหนี้ชาวบ้านอยู่ตายแล้วเกิดใหม่ก็ยังไม่ได้ตังค์เลยค่ะท่านประธานความล่าช้าที่หลายๆท่านได้พูดถึงณขณะนี้นะคะมันก็ไม่ใช่ความผิดของกรมอุทยานเนื่องจากว่าเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วดิฉันเองมีโอกาสได้นำคณะกรรมการการที่ดินไปพบท่านอธิบดีกรมอุทยานนะคะท่านก็ได้บอกว่ากระบวนการที่จะสรุปต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงหลักฐานต่างๆเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ45 วันในการเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานตอนนี้ท่านจะลดเหลือแค่30 วันแล้วพอ30 วันกระบวนการเสร็จแล้วก็จะตั้งเบิกไปที่สำนักงบประมาณก็คือไปวางบินนั่นแหละค่ะแต่ทุกวันนี้เนี่ยสำนักงบประมาณไม่ได้มีแหล่งที่มาของเงินชัดเจนให้กับกรมอุทยานให้ไปจ่ายคนที่เสียชีวิตหรือสูญเสียประเด็นที่2นะคะคือชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าเป็นการจ้างชาวบ้านในพื้นที่คอยเฝ้าระวังและแจ้งเตือนคนในชุมชนไม่ใช่ว่าใครจะไปไล่ช้างก็ได้นะคะต้องมีการอบรมการสร้างเครือข่ายมาจากไปท่านไม่สร้างทีมขึ้นมาใหม่จะได้อย่างไรคะกรมอุทยานของงบไป776 ล้านบาทสำนักงบประมาณอนุมัติมาแค่298 ล้านบาทฟังดูน่าหดหู่ใจนะคะสร้างแนวกันช้างนะคะเพราะว่าไม่มีจัดสรรมาเลยค่ะแม้กระทั่งงบซ่อมแซมคูป้องกันช้างยังไม่ได้ตังค์สักบาทค่ะท่านประธานโดนตัดเหมือนกันจากสำนักงบประมาณมาที่กรมควบคุมมลพิษค่ะปัญหามลพิษข้ามพรมแดนในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกแม่น้ำโขงเริ่มทวีความรุนแรงฉันมีโอกาสได้นำเรื่องนี้เข้าคณะกรรมการการที่ดินค่ะและก็ได้เชิญกรมควบคุมมลพิษเข้ามาได้แจ้งมาว่าในคำขอปี70เนี่ยณขณะนั้นกำลังทำคำของบประมาณค่ะมีการของบประมาณในการติดตั้งออโต้สเตชันสถานีอัตโนมัติแม่น้ำกก11 สถานีเพื่อวัดปริมาณโลหะหนักให้ครอบคลุมแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกแม่น้ำโขงเพื่อจะได้สกรีนดูจุดผิดปกติได้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงให้รวดเร็วและชี้เป้าจุดที่มีปัญหาพร้อมเข้าไปจัดการปัญหาได้อย่างแม่นยำรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นท่านประธานคะ11 สถานีนี้ถูกตัดทิ้งเรียบเลยค่ะเครื่องมือวัดโลหะหนักของกรมควบคุมมลพิษมีอยู่5 ตัวทั้งกรมอายุการใช้งานก็อายุ10 ปีขึ้นนะคะในแต่ละตัวก็เสียไปประมาณ3 ตัวซ่อมก็ไม่ค่อยจะคุ้มใช้ได้จริงๆก็แค่2 ตัวตัวอย่างที่ส่งเข้ามาตรวจที่กรมควบคุมมลพิษเนี่ยปีนึงเป็น10,000 ตัวอย่างนะคะเพราะมันไม่ใช่แค่ปัญหามลพิษข้ามแดนทางภาคเหนือยังมีปัญหาน้ำเสียตามโรงงานที่เราเห็นข่าวๆกันทั่วประเทศและณขณะนี้ยังมีปัญหาน้ำเสียตะกอนดินของพวกศูนย์ Data Center ที่เริ่มคืบคานเข้ามือวัดโลหะหนักโดนตัดทิ้งหมดค่ะ3 ตัวไม่ได้เงินเลย

0: สุดท้ายนี้ดิฉันขอสนับสนุนแนวทางตามที่คณะกรรมการวิสามัญได้พิจารณามาชาติชมกลิ่นและข้าราชการสังกัดกระทรวงทรัพย์ทุกท่านและฝากข้อสังเกตนี้ไปยังสำนักงบประมาณด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องครับ
2: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติสำหรับกระทรวงมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมได้ปรับลด 25% ประเด็นสำคัญก็อยากจะถามกรรมาธิการนะโดยประเด็นเรื่องคลองด่านซึ่งได้ตั้งงบที่จะใช้เงินไว้ 3,000 ล้านซึ่งผมเองอยากจะดูบริบทในเรื่องนี้เนื่องจากว่าศาลปกครองสูงสุดกับศาลฎีกาเราวินิจฉัยไปคนละเรื่องนะศาลปกครองสูงสุดให้บริษัทคลองด่านที่ถูกยกเลิกโดยสมัยท่านรัฐมนตรีประพัฒน์ปัญญาชาติรัฐนั้นแล้วยกเลิกแล้วก็ไอ้บริษัทที่มาดำเนินการได้ไปฟ้องกับศาลปกครองสูงสุดแล้วก็มีผลให้ศาลปกครองสูงสุดให้รัฐจ่ายเงินนะแล้วก็ได้มีพอยึดอำนาจก็ได้มีการจ่ายเงินไป 4,500 ล้านไปตกลงกัน 9,000 ล้านแล้วที่เหลือก็ตั้งไว้ส่วนในคดีนี้ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดได้ตัดสินกับผู้กระทำความผิดซึ่งฟ้องที่ศาลปกครองสูงสุดว่ามีความผิดฐานร่วมกันช่อโกงนะช่อโกงเรื่องที่ดินนะครับซึ่งก็ได้ตัดสินและก็จำคุกโดยช่อโกงที่ดินเป็นมูลค่า 23,000 ล้านแล้วก็ศาลฎีกาก็สั่งจำคุกกับไม่รอลงอาญาซึ่งก็เป็นบริษัทเช่นกรรมการบริษัทชื่อจะรู้จักกันเช่นสี่แสงการโยธาประยุนวิทย์อะไรต่างๆพวกนี้ดังนั้นผลของคำพิพากษาปรากฏว่าทางรัฐบาลเอาผมเรียกว่ารัฐแล้วกันก็ไปไล่บี้กับท่านรัฐมนตรีขนาดนั้นกับข้าราชการข้าราชการกลุ่มนั้นก็เห็นว่าบริษัทไปใช้สิทธิ์ไม่สุจริตก็เอาเรื่องไปฟ้องกับศาลยุติธรรมกับบริษัทที่มาเรียกเงินในครั้งนี้ที่เราไปตั้งเงินจ่ายไว้ปรากฏว่าขณะนี้คดีก็อยู่ที่ยังไม่ตัดสินแต่อย่างไรก็ตามจากการที่กรรมาธิการท่านได้ชี้แจงว่าได้เอาข้อมูลจากปปง.ท่านประธานก็เคยเป็นประธานปปง.ปปง.ได้สั่งยึดทรัพย์ที่รัฐบาลจะไปจ่ายเงินพอเขาจ่ายเงินก็สั่งยึดทรัพย์แล้วก็ตามคำชี้แจงของกรรมาธิการบอกว่าเอาเงินก้อนนี้ไปตั้งในงบกลางผมก็ดูในเล่มทุกเล่มเนี่ยไม่มีอยู่ตั้งในงบกลางนะครับยังตั้งที่กรมดังนั้นการที่บอกว่าเอาเงินก้อนนี้ไปตั้งไว้ในงบกลางผมคิดว่าเรื่องในสภาการรับปากกันด้วยวาจาแล้วไม่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรอันนี้ผมคิดว่าเป็นข้อกฎหมายวันนี้จึงมีปัญหาว่าเมื่อศาลขัดกันเนี่ยผมก็ต้องขอบคุณกรรมาธิการนะครับที่พยายามจะหาทางออกบอกว่ายังไม่ให้จ่ายและให้คดีที่สิ้นสุดอันนี้อยู่ในข้อสังเกตแต่ในตัวลายลักษณ์อักษรมันไม่มีดังนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ผมคิดว่าเป็น

0: ศาลฎีกาได้ตัดสินว่าบริษัทที่คลองด่านเนี่ยที่มาทำเนี่ยเนื่องจากว่าพอต้นตอที่อังกฤษแล้วไม่ใช่เป็นบริษัทที่กระทำผิดแล้วมาร่วมกันฉ้อโกงรัฐแล้วก็สั่งจำคุกด้วยซึ่งเป็นโทษรุนแรงแล้วก็หน่วยงานของรัฐปปง.ก็สั่งยึดทรัพย์อยู่แล้วอยู่ๆผู้ที่ถูกยึดทรัพย์รัฐบาลมาขอคืนเงินให้ดังนั้นผมก็จะตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับว่าหรือเป็นประเด็นว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยสบายใจในการที่จะมาตั้งงบให้ซึ่งเมื่อเราต่อสู้คดีก็ขอให้คดีมันถึงที่สุดซึ่งในทางเมื่อศาลกัดกันเนี่ยช่องทางก็มีว่าก็ส่งไปการวินิจฉัยข้อพิพาทของศาลก็เป็นอีกทางหนึ่งหรือตั้งคณะทำงานแต่ผมไม่เห็นด้วยที่จะให้กฤษฎีกานะครับหรือกรรมาธิการอะไรลองไปตั้งคณะไว้ชุดหนึ่งอันนี้ก็คือเรื่องของกระทรวงทรัพย์แล้วกระทรวงทรัพย์ก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมไปตัด 25% เพราะว่าขณะที่กระทรวงทรัพย์เป็นกระทรวงเดียวที่มีเรื่องพิพาทกับประชาชนโดยที่ไปประกาศแนวเขตทับที่ดินของประชาชนหรือมีนโยบายที่ไปละเมิดคือไปประกาศแนวเขตทับแล้วก็จนมีประเด็นข้อพิพาทหลายแห่งซึ่งคนที่ยากไร้ไม่มีที่ทำกินหรือคนที่อยู่ก่อนรัฐจะไปประกาศที่ดินนะอยู่ในที่ดินของกระทรวงทรัพย์นี่จำนวนมากแต่ปรากฏว่าในการของบประมาณในครั้งนี้กระทรวงทรัพย์ก็ไปสร้างอาคารคือพิพิธภัณฑ์ไม้เก่าถึง 4,000 ฝรั่งในขณะที่เรื่องเร่งด่วนเรื่องที่ต้องช่วยเหลือประชาชนจำนวนมากซึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่มันน่าจะยังไม่ถึงเวลาวันนี้เวลาจริงๆคือเวลาต้องช่วยความทุกข์ร้อนของประชาชนดังนั้นผมก็อยากจะฝากอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องการข้อสังเกตงบแต่ประเด็นแรกเป็นประเด็นข้อกฎหมายที่ผมเห็นต่างกับกรรมาธิการครับขอบคุณมากครับ
1: ท่านอนุสรณ์ไกรวนุสรณ์ครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายอนุสรณ์ แก้วอนุสรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสมุทรสาครพรรคภูมิใจไทยก่อนอื่นต้องชื่นชมวิทย์รัฐบาลนะครับเพื่อนๆ เขาได้กัน5นาทีมาลดผมเหลือ3นาทีวันนี้ก็ขอร่วมอภิปรายนะครับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช2570มาตราที่16มาตราที่17นะครับงบประมาณรายจ่ายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอปรับลดลง 0.008% เหตุผลของการปรับลดก็คือว่าในกระทรวงทรัพย์นะครับหน่วยงานเนี่ยเยอะหน่วยงานแยะแล้วมันซ้ำซ้อนกันมีกรมทรัพย์น้ำมีกรมทรัพย์น้ำบาดาลต่างกันยังไงมีกรมทรัพยากรชายฝั่งมีกรมป่าไม้มีกรมอุทยานป่าไม้ก็อยู่ในอุทยานป่าไม้ก็อยู่ในป่าชายฝั่งมันซ้ำกันหรือเปล่ามันต่างกันหรือเปล่าถ้ารวบกันได้งบประมาณประหยัดอีกเยอะแล้วที่นี่ครับชอบเปลี่ยนชื่อกรมเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมคนก็จำไม่ได้รู้จัก climate changeเปลี่ยนเดิมจากควบคุมสิ่งแวดล้อมมีควบคุมมลพิษมีแล้วหมดไหมครับเปลี่ยนแล้ว PM หายไหมไม่หายน้ำเน่าน้ำเสียยังมีอยู่ไหมอยู่เนี่ยแหละครับเหตุผลที่ต้องขอตัดลงนิดนึงว่าฝากท่านช่วยดูแลหน่อยน้ำเน่าน้ำเสียในเมืองฝุ่น PM ที่มาจากที่ไหนก็ไม่รู้ถ้าควบคุมดูแลได้ดีน้ำสิ่งสำคัญของพวกเราน้ำกินน้ำใช้ป่าชายเลนป่าดงดิบป่าเบญจพรรณ

0: รักษาไว้ถ้าทำได้ครับ PM ก็ลดสิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้นเพิ่มพื้นที่ป่าลดการทำลายสร้างโอกาสครับขายคาร์บอนเครดิตไปต้นไม้ใหญ่ๆ ให้มันเกิดแล้วทุกคนจะไปถึงกรรมธิการฝากถึงกระทรวงทรัพย์ช่วยกันพัฒนาครับรูปแบบการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้นให้ดำรงคงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไปครับขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปท่านกาลุนครูเจริญชัยกุลครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายกาลุนครูเจริญชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต7พรรคกล้าธรรมครับซึ่งประกอบไปด้วยอำเภอฝางแม่อายและชัยประการนะครับขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายเสนอปรับลดงบประมาณนะครับมาตรา17นะครับของกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับผมขอเสนอปรับลดลง 2% ครับแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอชื่นชมท่านในหลายเรื่องเนี่ยผมให้กำลังใจเขาเพราะเห็นท่านรัฐมนตรีทำงานทุ่มเทนะครับหลายเรื่องเขาเป็นนักเลงดีครับผมชอบครับแต่ว่าเหตุผลที่ผมต้องเสนอตัดลด 2% เนี่ยเพราะว่าเมื่อกลางเล่มงบประมาณดูเนี่ยครับจะพบว่าส่วนใหญ่ยังคงไปกระจุกตัวอยู่ส่วนกลางครับเพื่อเป็นงบดำเนินงานงบโครงการก่อสร้างนะครับที่ไม่สอดคล้องกับระบบนิเวศครับท่านประธานครับในขณะที่พื้นที่เชียงใหม่เขต7ของผมนะครับมีปัญหาเรื้อรังมากมายหลายอย่างครับปัญหาที่ดังไปเป็นระดับชาติเลยก็คือปัญหาตอนนี้ก็คือปัญหาสารพิษในแม่น้ำกกครับท่านประธานครับครบ 2% ที่ตัดลดเนี่ยนำมาจัดสรรลงพื้นที่นะครับใน3วาระเร่งด่วนดังนี้ครับท่านประธานครับประการที่1ก็คือเปลี่ยนงบสัมมนานะครับส่วนกลางเป็นงบอุดหนุนนะครับเครือข่ายดับไฟป่าระดับหมู่บ้านครับพี่น้องชาวฝางแม่อายและชัยประการต้องสูดดมนะครับฝุ่น PM 2.5 ทุกปีครับเรามีพื้นที่ป่ามหาศาลครับท่านประธานนะครับเพราะว่าพื้นที่ทางภาคเป็นพื้นที่ป่าเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องฝุ่น PM เข้าเดือนเมษาพฤษภาอะไรมาเนี่ยก็จะเป็นข่าวแต่ก็การช่วยเหลือแก้ไขการจัดสรรงบประมาณก็เหมือนเดิมทุกปีครับไม่มีอะไรดีขึ้นครับแต่ว่าตอนนี้ก็ขอให้คณะกรรมการที่นั่งอยู่ข้างบนนี่ครับรับฟังปัญหาของพื้นที่ผมด้วยนะครับท่านประธานครับเพราะว่าเรามีพื้นที่ป่ามหาศาลนะครับทั้งดอยผ้าห่มปกนะครับและป่าสงวนแต่งบดับไฟครับชาวบ้านที่เป็นจิตอาสานะครับอาสาสมัครด่านหน้าด่านนะครับต้องเลี่ยรายเงินซื้อน้ำมันกันเองครับซื้อเครื่องเป่าลมกันเองงบที่ตัดมาก็นำมาเป็นกองทุนนะครับสนับสนุนและเป็นเบี้ยเลี้ยงอาหารนะครับและเบี้ยเลี้ยงต่างๆให้กับอาสาสมัครชุมชนโดยตรงครับเพราะว่าอีกไม่นานก็จะเรื่องนี้เร่งด่วนนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับแล้วก็ประการที่2ก็คือดึงงบที่ปรึกษานะครับมาเป็นงบหลังวัดนะครับแนวที่ดินทำกินหาที่ดินทับซ้อนนะครับในพื้นที่เขตป่าของผมเนี่ยเขต7นะครับทำให้พ่อแม่พี่น้องขาดความมั่นคงในชีวิตครับบางพื้นที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เลยนะครับท่านประธานบางพื้นที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้นะครับเพราะว่าพี่น้องอยู่มาก่อนกฎหมายที่ดินครับท่านประธานกฎหมายที่ดินก็คือเกิดขึ้นเมื่อปี2497นะครับถ้านับถึงตอนนี้ก็92ปีแต่พี่น้องชาวบ้านบางคนที่อยู่ในพื้นที่ผมเนี่ยเขาอายุเป็น100ปีนะครับท่านประธานแล้วก็พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฉบับแรกเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อปี2504แม่พี่น้องของผมที่อยู่มาก่อนเนี่ยบางคนอายุเป็น100ปีครับท่านประธานก็อยากให้จัดสรรงบประมาณนะครับแล้วก็อ้างว่าไม่มีงบประมาณครับแล้วก็ทําไม่เสร็จสักทีครับท่านประธานช่วยเหลือแก้ไขอย่างจริงจังครับแต่ว่าในรอบนี้ผมมีหวังครับเพราะว่าผมเห็นรัฐมนตรีเขาก็ทําผลงานหลายที่นะครับเป็นที่ประจักษ์แต่ว่าฝากเชียงใหม่เขต7บ้านผมด้วยนะครับท่านประธานนะครับส่วนเรื่องที่3ก็คือเราต้องจะใส่น้ำป่าครับแล้วก็ดินถล่มนะครับครับพื้นที่เชียงใหม่เขต7ของผมเสี่ยงต่อภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากนะครับและโคลนถล่มรุนแรง

0: ในช่วงฤดูฝนนะครับเราไม่ต้องการสิ่งก่อสร้างกีดขวางลำน้ำที่ไม่ได้ประโยชน์ครับแต่งบประมาณส่วนนี้ต้องถูกนำมาติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าครับท่านประธานนะครับระดับชุมชนตามลำห้วยนะครับเสี่ยงภัยต่างๆครับท่านประธานและบ้านเพื่อลดความสูญเสียครับท่านประธานเรื่องที่สำคัญก็คือลืมไม่ได้เลยนะครับก็คือเรื่องสารพิษในแม่น้ำกกที่ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้ครับเพราะว่าท่านรัฐมนตรีแล้วก็คณะกรรมการก็ทราบเรื่องนี้ดีแล้วก็เป็นข่าวอยู่ผลการดำเนินงานนะครับผลความคืบหน้ายังไม่เป็นไปเต็มที่เท่าที่ควรครับท่านประธานยังไงก็ขอฝากให้มันจบในยุคนี้ด้วยนะครับท่านประธานครับท่านประธานครับงบประมาณ 2% นะครับที่ผมเสนอตัดเนี่ยจากกระทรวงทรัพยากรไม่ได้หายไปไหนครับแต่จะถูกแปรยติกลับลงพื้นที่นะครับสู่เชียงใหม่เขต7เพื่อรักษาป่าต้นน้ำนะครับรักษาลมหายใจและรักษาชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับกับผมจึงขอฝากไปยังท่านรัฐมนตรีนะครับคณะกรรมการวิสามัญแล้วก็ให้พิจารณาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนด้วยครับขอบคุณครับ
1: ท่านจุติไกรฤกษ์ครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมจุติไกรฤกษ์พรรคภูมิใจไทยจากจังหวัดพิษณุโลกกับผมได้ลงทะเบียนเพื่อขอปรับลดเหมือนกับท่านสมาชิกอื่นๆท่านประธานครับผมอยากจะกราบเป็นประธานด้วยความเคารพว่าและเพื่อนๆด้วยความเคารพว่ามอง2เลนเลนทุกอย่างมี2ด้านเสมอเลนแบบโบราณเศรษฐกิจยุคโบราณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคือภาระเราตัดงบกระทรวงนี้ไม่ตอบโจทย์ของประเทศต้องตัดงบแต่ถ้าท่านประธานมองว่าเลนนี้อีกอันหนึ่งคือเลนแห่งอนาคตผมต้องกราบเรียนท่านประธานมาผมขอบคุณท่านส.ส.ทวิทย์ที่อธิบายเรื่องอากรข้ามพรมแดนเราปรับลดงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 3,000 กว่าล้านบาทเยอะมากครับท่านประธานครับแต่ถ้าเราพลิกฝ่ามือในหน้าที่271ที่คณะกรรมการได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่ากรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศว่าผลักดันกฎหมายช้าไปแล้วก็นอกจากนั้นบอกกระทรวงทรัพยากรน้ำก็ทำผิดกราบเรียนท่านประธานว่าถ้าเราคิดพลิกวิกฤตเป็นโอกาสกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติถ้ามองว่าเป็นภาระก็ปรับลดงบมันให้หมดแต่วันนี้อยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าถ้ารัฐบาลท่านนายกอันออกนโยบายมาแล้วก็สอดคล้องก็คือกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์กระทรวงดิจิตอลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ1บวก1บวก1ไม่ใช่3ครับแต่มันจะเป็น1บวก1บวก1เท่ากับ10ครับประเทศไทยสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ท่านประธานจะถามผมว่าทำไมทรัพย์ของการเปลี่ยนแปลงอันนี้เพราะว่ากฎหมายที่ควรจะออกมานะครับท่านประธานกฎหมายที่ควรจะออกมาคืออากรวันนี้สหภาพยุโรปตั้งกำแพงภาษีแล้วเริ่มตั้งแต่1มกราคมปีนี้นี่เดือน9ครับท่านประธานครับเรายังไม่ออกกฎหมายเลยฉะนั้นผมวิงวอนว่าเราสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้มูลค่าการส่งออกที่ขึ้นอยู่กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติกระทรวงดิจิทัลแล้วก็กระทรวงอว.สามารถประหยัดภาษีส่งออกได้400,000,000,000 บาทครับท่านประธานฉะนั้นที่เราปรับงบประมาณลดลงแค่ 3,000จิ๊บจ้อยครับเทียบกับเงิน400,000,000,000เทียบกับการจ้างงานที่คนไทยไม่ต้องตกงานเพราะส่งออกสินค้าทะเลไม่ได้อาหารทะเลครับดังนั้นผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าพอมองด้วยเลนส์ที่ว่าประเทศไทยอยู่แบบเดิมๆไม่ได้มองว่าสภาต้องมองมุมใหม่ครับว่าทนุถนอมกระทรวงนี้ไว้ให้ทำงานบูรณาการกันซึ่งคนไทย

ทำงานกันเป็นทีมต้องแก้ครับเรากลับต้องเข้าใจแล้วก็เห็นใจแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดนโยบายงบประมาณให้สอดคล้องไม่ได้ยากจนนะครับยากจนคือเราไม่มีเงินใช้ใช่เราขาดสภาพคล่องใช่แต่เราร่ำรวยทรัพยากรธรรมชาติต้องขอบคุณบีวันนั้นไม่มี GPS วันนั้นไม่มีเรดาร์ไม่มีอะไรเลยเราอยู่บนสีแยกอินโดจีนวันนี้เรารวยป่าไม้รวยความหลากหลายทางชีวภาพเรามีที่ดินเรามีทะเลเรามีสารพัดเราต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ครับท่านประธานผมกราบเรียนท่านประธานว่าสิ่งที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติวันนี้สภาจะลงมติตัดงบเท่าไหร่แต่ขอให้คำนึงถึงไว้ครับว่าเขาจะเป็นตัวแห่งอนาคตเราถ้าเผื่อบอกว่าออกกฎหมายที่สอดคล้องกับสิ่งที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติอาทิตย์ที่แล้วนะครับกฎหมายกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลักทรัพย์สินทรัพย์ดิจิตอลและรวมถึงเราจะเป็นฮับของการค้าขายคาร์บอนเครดิตคนถามว่าคาร์บอนเครดิตคืออะไรคาร์บอนเครดิตคือปลูกต้นไม้เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกแล้วเราก็จะได้เงินคนจนๆอยู่ตามบ้านป่าขาดอนปลูกต้นไม้ก็ได้สตางค์ครับท่านประธานครับประเทศไทยนั้นจะร่ำรวยโอกาสถ้าสภานิติบัญญัตินี้ผ่านกฎหมายซีแบมอากรข้ามประเทศให้ได้สิ่งที่อยากจะกราบเรียนท่านประธานคือว่าวันนี้ผมเห็นใจนะครับผมเป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นรัฐมนตรีผมก็ต้องงงครับผมต้องคุยกับต้นไม้คุยกับลิงคุยกับคนคุยกับคนที่บุกรุกที่ดินอย่างผิดกฎหมายคุยกับคนที่เอาที่ดินไปหากินถูกกฎหมายผิดกฎหมายสวมหมวกหลายใบครับท่านประธานครับวันนี้ถ้าเราบอกว่าเข้าใจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติผมเข้าใจนะครับที่ทุกคนลุกขึ้นมาตัดงบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแต่สิ่งที่ผมจะลืมไม่ได้ผมไม่ทราบว่าคนอื่นจะคิดยังไงพระเจ้าอยู่หัวคือน้ำฉันจะเป็นป่าดังนั้นป่ากับน้ำต้องอยู่ด้วยกันครับวันนี้ประเทศไทยร่ำรวยคือทราบไหมว่าสิ่งปนเปื้อนที่เราด่าเขาเนี่ยว่าเขาบกพร่องในหน้าที่เนี่ยประเทศไทยมีแม่น้ำ43สายยาว 6,000 กิโลเมตรครับประเทศไทยมีซอกกร่อนเฉพาะ6จังหวัดอันดามัน 1,000 กิโลเมตรครับแต่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 400,000-500,000 ล้านนั้นอย่าไปมองด้วยมุมมองที่บิดเบี้ยววันนี้ป่าไม้ถูกพวกมอดไม้ตัดไม้ใช้ครับว่าทำยังไงที่จะป้องกันการลักลอบต้นไม้ไปได้เพราะว่าไม้พยุงก็ดีไม้กฤษณาก็ดีเป็น3ต้นล้านบาทนะครับท่านประธานเราต้องรักษาไว้ให้ได้แล้ววันนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงโลกคือขยะมูลฝอยครับขยะมูลฝอยเรามีปัญหาคือ27ล้านตันอันตรายที่เข้ามาดำในประเทศไทยเนี่ย 150,000 ตันนะครับวัตถุอันตรายอีก3ล้านตันฉะนั้นนี่คือภารกิจของกระทรวงทรัพยากรในเลนเดิมๆนะครับเลนโบราณแต่มองอีกมุมนึงเลนที่สร้างอนาคตให้ประเทศสร้างรายได้กับประเทศผมก็กราบเรียนด้วยความเคารพว่าคณะกรรมการนั้นก็ได้คิดถูกที่ลงโทษตัดงบประมาณของกรม Climate Change นะครับสภาพภูมิอากาศแล้วก็บอกว่ากฎหมายไม่ได้ออกผมก็อยากให้สภานี้ได้ตื่นที่ว่าถึงเวลาแล้วนิติบัญญัติต้องกำหนดอนาคตประเทศแก้ไขปัญหาประเทศไม่ใช่รอให้ระบบราชการสั่งหรือเสนอมาบนโต๊ะวันนี้กฎหมายถ้าเราผ่านได้กฎหมายอากรข้ามชาติซีแบมเราจะประหยัดภาษีอากรเราจะมีคนที่สามารถทำงานส่งออกสินค้าทะเลอาหารทะเลได้อีกหลายหมื่นคนฉะนั้นวันนี้ผมก็อยากจะว่าถ้าจะลงโทษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติด้วยการปรับ

0: ลดงบก็ปรับไปแต่จงรักษาเขาทนุถนอมเขาอย่าให้กองอนาคตร่วมกับกระทรวงอว.ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลประเทศไทยร่ำรวยความพลิกแพลงจากวิกฤตอากาศครับท่านประธานครับฉะนั้นผมกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าผมขออนุญาตมองเลนแห่งอนาคตครับประเทศไทยต้องชนะครับขอบพระคุณครับ
1: ผู้อภิปรายครบหมดแล้วนะครับเชิญท่านสมาชิกเข้าห้องประชุมนะครับต่อไปจะเป็นการตอบข้อชี้แจงของท่านกรรมาธิการเชิญท่านแรกท่านบุลือประเสริฐโสภาครับ
2: กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายบุลือประเสริฐโสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต5พรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากท่านประธานที่เคารพงบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปี2560แล้วได้ตั้งไว้ 38,187 ล้าน 829,000 บาทซึ่งมากกว่าปีที่แล้วปีนี้ 36,148 ล้าน 422,200 บาทซึ่งถือว่าปีที่แล้วจำนวน 2,000 กว่าล้านถือว่าสำนักงบประมาณได้ดำเนินการในเรื่องของการปรับงบประมาณมาแล้วส่วนหนึ่งเมื่อสักครู่ท่านสมาชิกผู้อาวุโสหลายท่านได้บอกว่าการปรับลดงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรโดยกรมควบคุมมลพิษครั้งนี้เป็นการปรับงบประมาณครั้งประวัติศาสตร์ของงบประมาณแผ่นดินไทยจริงครับผมนั่งฟัง2ชั่วโมงกว่าท่านกรรมาธิการที่สงวนสิทธิ์2ท่านท่านผู้แปรยติ13ท่านท่านสมาชิกอภิปราย16ท่านรวม31ท่านถือว่าเป็นการอภิปรายที่ให้ความสำคัญและชิกท่านผู้ทรงเกียรติได้บอกครับว่าในหลวงรัชกาลราชการที่9และพระบรมวงศานุวงศ์ท่านทรงให้ความสำคัญกับป่านะครับสิ่งแวดล้อมใครจะคิดครับว่าวันนี้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปจนพวกเราทุกคนจะต้องใส่แมสนะครับผมยังไม่แน่ใจหรอกครับว่ารุ่นหลานผมเนี่ยจะต้องซื้ออากาศหายใจหรือไม่ดังนั้นก็เรียนว่าวันนี้เป็นวันที่กรรมาธิการและอนุกรรมาธิการจะต้องให้เกิดความเข้าใจต่อท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านนะครับผมเรียนว่างบประมาณมาตรา18ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสอดคล้องไปถึงงบประมาณมาตรา6งบกลางท่านสิริกัญญาท่านผลิตท่านพันธินยังอยู่ไหมครับกรุณารับฟังการชี้แจงด้วยครับและท่านกรรมาธิการเสียงข้างน้อยนะครับรวมถึงท่านกรรมาธิการอีกหลายท่านโปรดรับฟังนะครับผมเรียนว่าการปรับงบประมาณครั้งนี้กรรมาธิการที่ท่านพันธินยังไม่เข้าใจครับว่าอนุนี้คืออะไรอนุนี้คืออนุนะครับอบรมประชาสัมพันธ์งบลงทุนนะครับเช่าซื้อรวมถึงงบประมาณกรมควบคุมมลพิษ 3,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับที่อนุชุดนี้ซึ่งมีเห็นพ้องต้องกันนะครับกับอนุกรรมาธิการทุกท่านนะครับงบประมาณเข้าสู่ห้องการพิจารณาในงบประมาณห้องใหญ่ผมอยากจะเรียนไทม์ไลน์นะครับในการปรับรบงบประมาณท่านประธานครับเราเริ่มประชุมปรับลดงบประมาณในส่วนของกรมควบคุมมลพิษตั้งแต่วันที่27นะครับกันยายน2569ซึ่งเป็นครั้งแรกอนุกรรมาธิการได้พิจารณา

ารณากันอย่างละเอียดถี่ถ้วนได้มีการอภิปรายทั้งตั้งข้อสังเกตและก็เรามีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะคดีนี้ต้องบอกว่าเป็นคดีมหากาพย์เป็นคดีประวัติตั้งแต่สมัยผมยังไม่เป็นผู้แทนราษฎรเมื่อ25ปีที่แล้วตอนคดีนี้เกิด2000ก่อน2544 5ปีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้ลองกดเครื่องคิดเลขดูผมต้องขอประทานโทษนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาจริงๆคดีนี้เป็นมหากาพย์ตามที่ท่านกรรมาธิการได้อภิปรายกันนะครับหลายท่านไม่ว่าจะเป็นท่านทวีผมดูว่าเป็นผู้ที่อภิปรายแล้วมีสาระมากที่สุดนะครับก็ขออนุญาตขึ้น PowerPoint เลยครับฝ่ายโสดครับครับต้องเรียนว่าคณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาในวันที่27เนี่ยเราได้อภิปรายกันนะครับถึงงบประมาณที่ตั้งไว้นะครับตั้งแต่งวดที่1ที่บอกว่า 4,000 ล้านในช่วงปี69อนุกรรมการไม่เกี่ยวข้องผ่านไปการพิจารณาในห้วงของเวลาที่จะต้องพิจารณาในเข้าใจว่าน่าจะนะครับอนุกรรมการก็ได้เห็นพ้องต้องการว่าการจ่ายเงินของกรมควบคุมมลพิษไม่เป็นไปตามโดยมีการตั้งงบประมาณค้านนะครับหรือการไม่เห็นด้วยหรือการอายัดทรัพย์ของสำนักงานปปง.ตามที่ผมได้ให้ท่านประธานได้ดูเอกสารเอกสารฉบับนี้แหละครับเป็นเอกสารที่นะครับตัดสินใจไม่ได้เลยแต่อยากจะเรียนว่าเอกสารฉบับนี้เนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าผมในฐานะประธานอนุกรรมธิการเนี่ยไม่มีอำนาจในเรื่องการนะครับจึงเป็นเรื่องที่จะต้องนำเรื่องไปกราบเรียนพระท่านพลดอนปิศนานันทกุลในฐานะที่เป็นประธานคณะอนุกรรมธิการท่านพลดอนได้กรุณาเซ็นหนังสือสอบถามปปง.และก็ได้คำตอบมานะครับว่าในการพิจารณาข้อซักค้านผมเรียนว่าเอกสารทั้งหมดเนี่ยตอบมาเนี่ย1 2 3 4 5 6หน้าและก็เรียนว่าจริงๆมันเสียงข้างน้อยได้กล่าวเมื่อสักครู่แต่เป็นเอกสารซึ่งเป็นชั้นความลับซึ่งในการพิจารณาเราต้องเกิดความรอบคอบครับแต่ประโยคหนึ่งที่ทำให้อนุกรรมการตัดสินใจได้ว่าท่านประธานฟังครับงานปปง.จึงเรียนว่าเรื่องดังกล่าวข้างต้นทรัพย์สินซึ่งเป็นสิทธิ์เรียกร้องที่กรมควบคุมมลพิษต้องชำระให้กิจการร่วมค้าจำนวน2งวดได้แก่งวดที่1และงวดที่3เป็นทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามพระราชบัญญัติฟอกเงินพ.ศ. 2542จึงขอเรียนข้อมูลการดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณา

อนุกรรมธิการได้เชิญกรมควบคุมมลพิษท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษแต่ไปเอกสารเพื่อที่ชี้แจงให้อนุกรรมธิการเกิดความเข้าใจและอนุกรรมธิการได้สอบถามกรณีที่ปปงได้สอบมาตามที่ผมได้กล่าวมาสักครู่แต่ปรากฏว่ากรมควบคุมมลพิษไม่สามารถที่จะตอบได้จึงเป็นเหตุให้อนุกรรมธิการได้ปรับลดงบประมาณจำนวน 3,000 ล้านบาทท่านประธานครับเอกสารฉบับนี้เนี่ยมีคู่ความผู้ร้องและผู้คัดค้านยื่นไต่สวนศาลปกครองกลางเป็นการเร่งด่วนท่านประธานทราบไหมครับวันไหนฮะวันที่11สิงหาคม2569ทั้งที่อนุกรรมาธิการได้ปรับลดไปเมื่อวันที่10แต่เช้า11แทนที่ท่านอธิบดีจะไปร้องซึ่งเป็นคู่ความโดยตรงจะไปร้องขอไต่สวนด่วนไม่ครับกลับให้รองอธิบดีผมขออนุญาตไม่เอ่ยนามไปยื่นร้องไต่สวนต่อศาลปกครองด่วนเนื้อหาใจความมีอยู่6หน้าผมอ่านหน้าเดียวครับท่านประธานครับการที่คู่ความเข้าร้องขอให้ไต่สวนนะครับโดยเรื่องนี้ผ่านคณะรัฐมนตรีและเอาแค่สั้นๆงวดที่สองนะครับให้ใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินปี70ของผู้ร้องคัดค้านงวดที่สามขอให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการงบประมาณปี70ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมเรียนว่าเป็นเรื่องที่กรรมการเสียงข้างมากเราเนี่ยได้พิจารณาเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมีประเด็นและท้ายที่สุดคณะกรรมการชุดใหญ่ก็ได้ตัดสินใจนะครับปรับลดงบประมาณโดยขอเอกสารอีกฉบับหนึ่งครับจากสำนักงบประมาณฝ่ายสอดครับท่านประธานครับเอกสารฉบับนี้เหรอครับที่ทุกคนในกรรมาธิการเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยในห้องประชุมได้บอกว่านี่คือเอกสารรับแต่จริงๆนะครับข้าราชการสำนักงบประมาณผมอ่านประโยคเดียวครับเพราะว่าเอกสารมันสองหน้าจะเสียเวลาที่ประชุมครับประโยคสุดท้ายครับท่านประธานครับต่อมาศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วกันที่กรมควบคุมมลพิษจะปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกสำนักงานปปงให้แน่ชัดว่าสิทธิ์เรียกร้องที่ถูกอายัดกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของลูกหนี้ตามสิทธิ์เรียกร้องจะยังคงชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เช่นเดียวกับการดำเนินคดีของคดีแพ่งทั่วไปได้หรือไม่ท่านประธานครับผมก็ต้องเรียนตรงๆว่าสำนักงบประมาณได้ที่เราบอกเอกสารลับเนี่ยอันนี้ชัดเจนครับว่างบประมาณเนี่ยนะครับ 3,000 ล้านเนี่ยคดียังไม่สิ้นสุดนะครับดังนั้นผมเรียนท่านประธานว่าเอกสารที่ผมได้ขึ้น PowerPoint ทั้ง3ถ้าท่านกรรมาการท่านใดเนี่ยยังติดใจนะครับมาขอที่ผมได้นะครับแล้วก็เรียนว่าในการพิจารณางบประมาณครั้งนี้นะครับที่ประชุมของอนุกรรมธิการได้มีมติให้กระทรวงการคลังขอให้อัยการมีคำสั่งขอให้งดการบังคับคดีชั่วคราวต่อศาลปกครองและปรับลดงบประมาณจำนวน 3,000 ล้านบาทไปไว้ที่งบกลางถ้าคดีสิ้นสุดลงก็ใช้งบประมาณในส่วนนั้นแต่ถ้าคดียังไม่สิ้น

0: สุดนะครับผมเรียนว่าการทำหน้าที่ครั้งนี้ผมยืนยันตามมติเสียงข้างมากและขอปิดทองหลังพระต่อไปขอบคุณครับ
1: ท่านบุญจงวงไตรรัตน์ครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับกับผมบุญจงวงไตรรัตน์กรรมาธิการเสียงข้างมากขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆครับซึ่งขณะนี้เพื่อนสมาชิกก็อยู่ในห้องประชุมพร้อมจะลงมติแต่ประเด็นนี้ต้องตอบครับเพราะเป็นคำถามจากกรรมาธิการเสียงข้างน้อยท่านนัชชาแห่งพรรคประชาชนคำถามนี้เคยถามในห้องประชุมกรรมธิการงบประมาณแล้วแต่ก็ชี้แจงเขาคิดว่าเราจะเข้าใจกันฉะนั้นเมื่อมีประเด็นสอบถามแล้วสื่อออนไลน์ก็เอาไปเล่นทันทีว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยในปีงบประมาณ2570ตั้งงบประมาณไว้ประมาณ 1,500 ล้านบาทเศษท่านให้กับพี่น้องประชาชนแต่ไอ้บ่อน้ำบาดาลเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ของพรรคภูมิใจไทยมากกว่าพรรคประชาชนจำนวน 1,500 ล้านบาทเศษนั้นจะมีการเจาะบ่อน้ำบาดาลประมาณ281โครงการอยู่ในพื้นที่ของภูมิใจไทย141โครงการท่านประธานครับพวกเราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็จะรู้ดีว่านั่นเป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะผู้แทนราษฎรที่อยู่ในเขตเลือกตั้งลงพื้นที่ก็จะมีเรื่องน้ำบาดาลไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคไม่มีน้ำสำหรับทำเกษตรสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งสะท้อนแต่ประเด็นที่เป็นคำถามคือว่าทำกรมทรัพยากรน้ำจึงบรรจุอยู่ในพื้นที่ที่บอกว่าอยู่ในพื้นที่ของสสพรรคภูมิใจไทยมากกว่าสสพรรคประชาชนท่านประธานครับเราต้องยอมรับความจริงว่าสสเขตของพรรคภูมิใจไทยนั้นเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน172เขตส่วนพรรคประชาชนนั้นน้อยกว่าครึ่งนึงและที่สำคัญสสเขตของภูมิใจไทยนั้นส่วนใหญ่แล้วอยู่ทุกภาคใต้ออกตกเหนือมีหมดและส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชนบทฉะนั้นเวลาผู้แทนลงพื้นที่พบปัญหาแบบนี้ก็สะท้อนประสานไปยังหน่วยงานราชการช่วยได้ก็อยู่ที่กระบวนการวิธีการของหน่วยงานราชการนั้นๆฉะนั้นตรงนี้จึงขอให้กรรมาธิการเสียงข้างน้อยท่านนัชชาป้าหมอคางดำโปรดจงเข้าใจไว้ด้วยนี่คือข้อเท็จจริงปีหน้ามีอีกมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเพราะพื้นที่ชนบทอยู่ในพื้นที่ภูมิใจไทยมากวันนี้พรรคประชาชนมีสสกทมทั้งจังหวัดจะไปเจาะตรงไหนล่ะครับฉะนั้นวันนี้ต้องเอาความจริงมาอธิบายความกันครับไม่ได้เอาเปรียบกันเลยล่ะครับแต่เป็นเรื่องของการเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาช่วยชาวบ้านขอให้เราเข้าใจตรงกันครับวันนี้ท่านหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยสั่งลูกพรรคเสมอว่าเราคือขี้ข้าประชาชนเวลาลงพื้นที่พบปัญหาเดือดร้อนก็ประสานกับหน่วยงานราชการผู้แทนราษฎรไม่มีอำนาจหรอกครับที่จะเอางบลงตรงนู้นตรงนี้ประสานบอกราชการเขาไว้ฉะนั้นหวังว่าประเด็นเนี้ยคงจะเป็นที่เข้าใจของพี่น้องประชาชนนะครับว่าทำไมน้ำบาดาลจึงอยู่ในพื้นที่สสภูมิใจไทยมากกว่าพรรคประชาชนครับขอบคุณครับ
1: ก็ครบถ้วนแล้วนะครับท่านนัชชา
3: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับ
1: ท่านจะทำอะไรครับ
3: และยกมือขึ้นเหนือหัวเนื่องจากว่าท่านบุญจงวงไตรรัตน์ได้กรุณากล่าวพาดพิงถึงผม
1: เชิญครับ
3: โดยเอ่ยชื่อพร้อมผลงานโดดเด่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับ

0: แต่เรื่องนี้ต้องอธิบายความครับเพราะว่าท่านบอกว่ามีการสอบถามกันในห้องกรรมธิการแล้วและคิดว่าจะเข้าใจกันผมคิดว่าท่านน่าจะเข้าใจในสถานการณ์ที่ผมถามณวันนั้นคือผมถามกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าในงบกลางปี69 5,000 กว่าล้านทำไมถึงเป็นในเขตภูมิใจไทยถึง 3,000 กว่าล้านและทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็มีการตอบและก็ให้เอกสารผมมา1ชุดในเอกสาร1ชุดที่ให้มาเป็นข้อมูลใหม่ที่ระบุชัดเจนว่าเกี่ยวกับ 5,000 ล้านเดิมไอ้ที่คุยที่ถามกันนั่น 5,000 ล้านเดิมนั่นความผิดครั้งเก่าแต่ที่ถามในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อสักครู่คือความผิดครั้งใหม่ว่าไอ้งบประมาณ 1,500 กว่าล้านไปอยู่ที่พรรคภูมิใจไทย861ล้าน141โครงการจาก281โครงการท่านบอกว่าเรื่องนี้ใช่ครับสิ่งที่ผมมาถามสิ่งที่ผมมากล่าวในเมื่อสักครู่ที่อภิปรายไปก็เพราะบอกว่ามาทั้งหมดผมเนี่ยเอารายละเอียดที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรุณาส่งมาให้ลงแผนที่แล้วปรากฏว่านอกจากรู้ว่าเป็นเขตส.ส.ภูมิใจไทยสิ่งที่รู้อีกอย่างหนึ่งคือมันไม่ตรงกับแผนที่เรื่องของพื้นที่เสี่ยงการเกิดภัยแล้ง8ปีนี่คือแผนที่ตั้งแต่ปี60จนถึงปี67มันมีภัยแล้งอยู่ตรงนี้แต่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลบอกไอ้ตรงนี้แล้งฉันจะเจาะบ่อตรงนี้นี่คือปัญหามากกว่าเขตพรรคภูมิใจไทยคือไปเจาะในที่ไม่แล้งแล้วที่แล้งนั่งมองตาปิบๆท่านทำได้ยังไงครับนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองครับที่บอกว่าส.ส.พรรคภูมิใจไทยมีมากกว่าก็เลยมีผลงานมีการขอเรื่องของจุดขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่กันดารหรืออะไรต่างๆในเรื่องของจำนวนส.ส.เนี่ยส่วนมากที่ผ่านมาก็จะชอบใช้วิธีการนี้พรรคฉันมีส.ส.มากกว่าพรรคคุณมีส.ส.น้อยกว่าแต่ท่านดูครับพรรคร่วมรัฐบาลท่านไม่เกรงอกเกรงใจกันเลยแล้วครับเพื่อนเขาอุตส่าห์ไปยกมือให้เป็นนายกอะไปอยู่ร่วมรัฐบาลกันเนี่ยไม่เห็นหัวเขาเลยให้เขา57บอกำกืนฝืนทนเนี่ยนั่งเอามือกุมไว้ไม่อยากกดไมค์เพราะเกรงใจอยากร่วมรัฐบาลต่อนี่ท่านประธานลองดูนี่ผมพูดทุกพรรคการเมืองพรรคท่านประธานปล่อยให้เขาเอาไป141โครงการพรรคท่านเป็นพรรครวมรัฐบาลไม่ได้ท่านประธาน
1: กำลังพาดพิงไปอีกเป็นหลายพรรคท่าน
0: ผมพาดพิงทวงสิทธิ์ให้พรรครวมรัฐบาลไม่งั้นท่านยกมือให้เขาเป็นนายกอย่างเดียวที่เหลือก็ฟาดเรียบนี่แหละครับระบบสีน้ำเงินที่บอกว่าฟาดเรียบแดงไม่เหลืออะไรเลย
2: ท่านประธาน
0: ใจ
2: ท่านประธานครับ
3: ท่านประธานค่ะ
2: ท่านประธานครับ
3: ท่านประธานค่ะ
2: ท่านประธานครับผมพิเชษฐ์สุสวัสดิ์ครับขออนุญาตครับท่านประธานครับ
4: ยศวัฒน์มาภัยสรรสินขอใช้ข้อ9และก็ยังเป็นข้อ69ด้วยครับท่านณชาครับท่านเองก็รู้ในเหตุผลว่าท่านเลือกตั้งได้มาน้อยแล้วในพื้นที่ของท่านก็กรุงเทพนนท์สมุทรปราการแล้วจะมีพื้นที่ที่ไหนและตัวท่านเองเป็นปาร์ตี้ลิสต์ครับไม่ได้ตากดินตากหญ้าลุยเหมือนพวกผมเพราะฉะนั้นท้าวข้อ69ยังไงครับท่านพูดในสิ่งที่บอกว่าทางคณะกรรมการผมก็เป็นกรรมการวิสามัญท่านมาบอกว่าผิดครับคนที่ผิดก็คือท่านไม่รู้จักข้อบังคับสอดเสียดครับท่านประธานครับควบคุมด้วยครับ
1: ท่านโยสวัตอะไรครับ
5: ท่านอนุญาตท่านประธานครับผมวิชัยสุสวัสดิ์ครับ
6: ท่านครับ
5: ขอประท้วงครับ
0: ท่านประธาน
5: ท่านประธานครับ
0: ผู้ประท้วงเมื่อสักครู่ครับ
1: เดี๋ยวสักครู่ครับท่าน
5: ประธานครับขออนุญาตท่านประธานครับผมวิชัยสุสวัสดิ์ครับยกมือนานแล้วครับท่านประธานครับ
6: อัครเดชผมมีทักโลด
5: ท่านประธานครับผมขออนุญาตนะครับ
6: ขออนุญาตท่านประธานครับ
5: ผมยกตั้งนานแล้วครับ
6: ท่านประธานอนุญาต
5: ยกตั้งแต่ปลาหมอคางดำนู้นนะครับ
6: ครับท่านประธานครับ
5: ผมอยากรู้ว่าเป็นไอดอลเขาอย่างไรกาหมอคางดำเต็มประเทศแล้วครับเพราะฉะนั้นเขายังปราบไม่หมดไม่โอเคได้ขออนุญาตท่านประธานครับ
1: ท่านวิชัยเชิญครับท่านประท้วง

0: ข้อไหน
1: กราบเรียนท่านประธานครับผมวิชัยสุขสวัสดิ์ครับผมประท้วงข้อ9ครับการควบคุมครับเรื่องของการควบคุมการประชุมของท่านประธานครับปล่อยให้เขาเสียดสีมาตลอดเลยนะครับปล่อยให้เขาว่าพรรคภูมิที่เลยครับเพราะฉะนั้นผมอยากคิดว่าเสียงดังควางจัดผมก็เสียงดังเหมือนกันนะครับท่านประธานครับสิ่งที่เป็นอนุสรณ์สิ่งที่เป็นศักดิ์ศรีของสสทั้งหมดเนี่ยเหมือนกันครับศักดิ์ศรีเท่ากันครับแต่ด่าเพื่อนคนเดียวไม่ได้ครับเพราะงั้นผมขอนำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับท่านช่วยวินิจฉัยหน่อยว่าเขาพูดผิดหรือพูดถ
2: ู
1: ก
2: ผมติดใจนิดเดียวครับท่านประธานไอ้ที่ว่าผมสอดไอ้เสียดสีนี่ผมเสียดสีอะไร
0: ท่านนัชชาหยุดก่อน
2: เมื่อกี้ผมเสียด2สีท่านประธาน
0: ท่านนัชชา
2: เอาให้ชัดที่ท่านประท้วงเนี่ยท่านเสียดให้ผมเสียดสีอะไร
0: ท่านนัชชาครับ
1: ท่านประธานครับขออนุญาตครับประท้วงเมื่อสักครู่เนี่ยบอกผมว่าผมขออนุญาตสี
2: ท่านระบุให้ชัด
1: ท่าน
0: ผมปิดไมค์แล้วนะครับท่านนัชชาท่านวิชัยครับผมทราบวัตถุประสงค์ของการประท้วงท่านแล้วนะครับท่านหมดแล้วนะครับโอเคผมเข้าใจแล้วนะครับ
1: ผมขออนุญาตท่านประธานก่อนครับผมอยากรู้สีครับ2สีก็สีอะไรครับผมหน่อยครับ2สีก็สีอะไรครับอยากจะรู้ครับ
0: พอแล้วครับ
1: ผมเชื่อว่าสีเดียวกันนะครับมาครับสีดําเหมือนกันครับ
0: ท่านแล้วท่านวิชัยครับเอาละครับครับเชิญครับท่านครับ
3: ครับท่านประธานครับผมอัครเดชวงศ์วิทักษ์โรจน์ครับภูมิใจไทยราชบุรีครับท่านประธานครับขออนุญาตท่านประธานประท้วงนะครับ1เนี่ยข้อ9ท่านประธานต้องควบคุมการประชุมนะครับให้อยู่ในกฎเกณฑ์ระเบียบของข้อบังคับนะครับข้อที่2เนี่ยนะครับทางผู้อภิปรายเมื่อสักครู่นี้นะครับอยากจะให้ถอนนะครับคำว่าระบอบน้ำเงินนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคำที่เสียดสีนะครับระบอบน้ำเงินเนี่ยไม่มีจริงนะครับท่านประธานนะครับนี่คือประเด็นที่1นะครับมีแต่สีน้ำเงินครับนะครับสีน้ำเงินคือพวกเราเนี่ยครับภูมิใจไทยนะครับแล้วท่านมาปักปำว่าเป็นระบอบน้ำเงินนะครับอันนี้คืออันที่1นะครับ2เนี่ยนะครับท่านมากล่าวเท็จครับท่านบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับเอาเปรียบพรรคร่วมรัฐบาลเราเนี่ยมีสสเนี่ย190กว่าคนนะครับได้141บ่อแล้วครับแล้วก็ถามว่าทางเนี้ยได้57บ่อนะครับท่านคูณ3ไปเท่ากันมั้ยครับถามว่าเอาเปรียบยังไงท่านตกเลขหรือเปล่าท่านจบวุฒิอะไรมาครับผมถามครับเนี่ยวันเนี้ยนะครับท่านตกเลขหรือเปล่าเทียมนี้ไม่จบท่านประธาน
0: ท่าน
3: นะครับผมเรียนท่านประธานนะ
0: ท่านอัครเดชครับท่านประท้วงผ่านประธานครับท่านครับขอความกรุณานะครับท่านต้องประท้วงท่านประท้วงผ่านประธานแล้วก็พูดผ่านประธานขอความกรุณาอย่าพูดข้ามไปนะครับเชิญครับเชิญต่อให้จบครับ
3: นะครับได้ถอนคำพูดนะครับ1ระบอบน้ำเงินเนี่ยนะครับ2นะครับก็คือเอาเปรียบพรรคร่วมรัฐบาลครับซึ่งเป็นข้อความเป็นเท็จทั้ง2อันครับขอบคุณท่านประธานครับ
0: ครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมวินิจฉัยท่านครับเมื่อสักครู่นี้การได้มีการพูดถึงท่านนัชชาแล้วก็พูดถึงพรรคภูมิท่านนัชชาใช้สิทธิ์พาดพิงแล้วก็พูดถึงพรรคภูมิใจไทยนะครับก็ถือว่าผมคิดว่าท่านนัชชาได้ใช้สิทธิ์พาดพิงไปแล้วนิจฉัยที่ท่านบอกว่าระบอบสีน้ำเงินท่านบอกว่าไม่มีจริงเพราะฉะนั้นก็ผมถือว่ามันไม่มีนะครับท่านบอกว่าไม่มีแล้วไม่ได้เป็นการกล่าวหาอะไรเพราะฉะนั้นถือว่าจบนะครับท่านนัชชาท่านจบแล้วนะครับไม่ได้ใช้สิทธิ์พาดพิงแล้วก็ไม่มีใครขอพาดพิงอีกแล้วเพราะฉะนั้นผมจะดำเนินการต่อนะครับในการลงมตินะครับโอเคนะครับครับต่อไปเป็นการลงมตินะครับยังเหลือท่านกรรมธิการ
4: ท่านประธานครับขออนุญาตครับท่านประธานครับขออนุญาตครับผมจำเป็นต้องยกมือขึ้นเหนือศีรษะครับผมอยู่ด้านตรงนี้ครับผมรังสิมันโรมครับ
0: เชิญครับท่านใช้สิทธิ์อะไรครับ
4: ผมประท้วงท่านประธานครับ
0: ครับเชิญ
4: ผมประท้วงท่านประธานเพราะว่าท่านประธานต้องควบคุมการประชุมผมเรียนด้วยความเคารพนะครับการจะพูดคำด้วยความรุนแรงผมว่าเราอยู่ในสภามาเนี่ยเราเห็นเป็นประจำครับแต่ถ้าจะดูถูกว่าจบอะไรกันมา

0: เลขเป็นกันหรือเปล่าท่านประธานครับในฐานะที่ท่านประธานเป็นประธานในที่ประชุมนี้ท่านประธานจะปล่อยผ่านถ้อยคำแบบนี้ได้หรอครับดังนั้นผมอยากให้ท่านประธานวินิจฉัยครับแล้วก็ขอให้ผู้ที่กล่าวถ้อยคำนี้เนี่ยถอนข้อความนี้ออกไปขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านรังสิมันครับผมวินิจฉัยนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านอัครเดชได้เป็นใช้เป็นการอธิบายนะครับอธิบายว่าการดูถูกครับผมวินิจฉัยว่าไม่ได้เป็นการดู
0: ขออนุญาตครับท่านประธานสั้นๆ นิดเดียวผมใช้เวลาไม่นาน
1: ผมวินิจฉัยแล้วครับท่านครับ
0: ท่านประธานครับถ้าความที่ปรากฏจริงเขาถามว่าจบอะไรมา
1: ท่านครับ
0: ตกลงว่าเราวันนี้เนี่ยจะอภิปรายกันในสภานี้ต้องไปดูคุณอาวุธใช่ไหมฮะ
1: ผมวินิจฉัยไปแล้วท่านรังสิมันต์ลมช่วยกรุณาเคารพคำวินิจฉัยของผมนะครับท่านอัครเดชได้อธิบาย
0: ท่านประธานตรวจสอบสักนิดก่อนไม่ได้ไหมครับท่านควรจะตรวจสอบก่อนเพราะถ้อยคำที่ท่านประธานเอ่ยเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับข้อเท็จจริง
1: อย่าง
0: นี้ทุกคนเนี่ยอยู่ตรงนี
1: ้โอเคผมเข้าใจแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถามท่านอัครเดชท่านได้พูดคำว่าจบอะไรมาไหมครับ
2: อัครเดชวงศ์มิทักษ์โรจน์ครับภูมิใจไทยราชบุรีผมพูดครับว่าจบอะไรมา
1: ถ้างั้นท่านถอนคำพูดคำนี้ครับ
2: ท่านประธานครับเป็นคำถามครับท่านก็ตอบดีครับว่าท่านจบอะไรมามันเสียดสีตรงไหนครับผมถามว่าท่านจบอะไรมาแค่ท่านณัฐชาก็ขึ้นลุกขึ้นมาตอบครับ
1: ผมวินิจฉัยไปแล้วนะครับถ้าท่านใช้คำว่าจบอะไรมาโดยการพูดลอยๆแบบนี้มันจะเหมือนเป็นการเสียดสีเพราะฉะนั้นท่านขอความกรุณาเพื่อให้การประชุมดำเนินการต่อท่านถอนคำนี้เถอะครับ
2: ครับท่านประธานครับเพื่อให้เคารพท่านประธานนะครับเพื่อให้การประชุมเดินหน้าได้นะครับผมไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นผมขออนุญาตท่านประธานถอนครับขอบคุณครับ
1: ครับโอเคนะครับจบนะครับเชิญท่านกรรมาธิการครับ
3: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพพิมพ์ภัทราวิชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครศรีธรรมราชพรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมาธิการค่ะดิฉันมี2ประเด็นที่จะต้องตอบท่านกรรมาธิการท่านสมาชิกที่ได้ซักถามไว้นะคะดิฉันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องตอบประเด็นของท่านณัฐชานะคะเพราะว่าอยากให้เข้าใจตรงกันถึงเรื่องกระบวนการในการทำคำขอในการได้รับงบประมาณในการจัดสรรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลค่ะแน่นอนค่ะเมื่อสักครู่นะคะท่านบุญจงได้ตอบท่านไปเป็นเรื่องของการจัดสรรงบประมาณของงบกลางค่ะขออนุญาตเอาสไลด์ขึ้นมาค่ะงบกลางค่ะได้มีการจัดทำคำขอนะคะเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของเหตุของเอลนินโยแล้วก็ไม่ได้เพิ่งทำคำขอปี2569นะคะขออนุญาตสไลด์ขึ้นด้วยนะคะแต่เป็นการทำคำขอมาตั้งแต่ปี2568ค่ะแล้วก็การจัดสรรงบประมาณนะคะก็มีกระบวนการในการอนุมัติตามคำขอค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะไปจิ้มตรงไหนก็ได้พื้นที่ตรงไหนก็ได้หรือว่าภาคไหนก็ได้ค่ะขออนุญาตแผ่นถัดไปค่ะกระบวนการการจัดสรรงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลค่ะแน่นอนค่ะมีทั้งคำขอจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและเป็นคำขอจากท้องถิ่นค่ะท้องถิ่นที่ว่านี้ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ที่เรียกย้ำจากการขอท้องถิ่นเพราะอะไรคะเพราะดิฉันกำลังจะโยงไปถึงจำนวนของส.ส.ที่มีอยู่ในสภาแห่งนี้ค่ะแน่นอนค่ะเราไม่อยากจะเถียงกันถึงเรื่องงบกลางหรืองบ70แต่ดิฉันอยากให้ทุกคนเข้าใจถึงกระบวนการในการจัดสรรงบประมาณว่ามันต้องมีแผนในการขอปุ๊บค่ะท้องถิ่นนะคะขอเสร็จแล้วต้องมีการรับรองเรื่องพื้นที่ในการตั้งให้เรียบร้อยนอกจากรับรองพื้นที่เสร็จต้องเขียนคำขอไปที่ไทยวอเตอร์แพลนค่ะและต้องมีการอนุมัติจากคณะกรรมการกนช.คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติต้องมีการกันกรองอีกรอบเร
4: ื่อง
3: ของการซ้ำซ้อนของสทนช.ค่ะ
4: ท่านประธานสรรสินครับ
1: ยศวัฒน์ประท้วงเหรอครับ
4: ไม่ได้ประท้วงครับแต่ว่าเอกสารที่ทางท่านกรรมธิการได้ชี้แจงครับที่ขึ้นจอครับผมมองไม่ค่อยเห็นครับอยากจะให้ฝ่ายสดช่วยขยายให้มันใหญ่ๆหน่อยครับท่านเพราะว่าหลายๆท่านจะได้รู้ครับว่าตรงไหนเป็นพื้นที่ที่ได้รับ
1: โ
4: ครงการรบกวนฝ่ายสดด้วยครับท่านประธานขอบคุณครับ
3: ขอบคุณท่านประธานและเพื่อนสมาชิกค่ะ

0: โปรดขยายให้ด้วยครับเชิญครับ
1: ดิฉันอยากให้เราปลดล็อกออกจากความรู้สึกของพรรคนะคะเพราะนี่คือปัญหาของพี่น้องประชาชนมันไม่ควรจะต้องเอามาเป็นประเด็นทางการเมืองกำลังชี้แจงถึงกระบวนการและขั้นตอนกันอยู่นะคะว่าขอยังไงอบต.เสร็จขอไปค่ะไทยวอเตอร์แพลนค่ะเข้าไปอยู่ในแผนไปตรวจสอบความซ้ำซ้อนไปอนุมัติค่ะใช้เวลาเท่าไหร่แล้ววันนี้ค่ะท่านกำลังจะมาบอกว่าพักไหนได้พักโน้นได้พักท่านไม่ได้มาดูสัดส่วนค่ะพักของท่านค่ะพักของนะคะที่กรุณาลุกขึ้นมาหลายรอบนี่แหละค่ะท่านมีส.ส.เขตทั้งหมดค่ะ88ท่านค่ะเป็นส.ส.ในกทม33ท่านค่ะปริมณฑล32ท่านและเป็นส.ส.ในเขตเมืองต่างๆอีก9ท่านรวมดิฉันต้องบอกเรื่องส.ส.เขตคะและทำไมต้องบอกว่ากทม.ปริมณฑลและเขตเมืองเพราะท่านกำลังใช้ประปานครหลวงประปาภูมิภาคท่านไม่รู้หรอกค่ะว่าคนที่อยู่ตามเขาตามชายแดนตามพื้นที่ต่างๆห่างไกลเขาใช้ประปาหมู่บ้านประปาภูเขาแล้วเขาก็มีความจำเป็นจะต้องของบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลค่ะพอจะเข้าใจหรือยังคะว่าทำไมพักท่านไม่ได้ก็ท่านอยู่ในเมืองท่านใช้ประปาภูมิภาคถ้าท่านจะขอท่านขอได้ค่ะไปดูคำขอเลยค่ะในไทยวอเตอร์แพลนในกนช.ในสทนช.ว่ามีคำขอไหมถ้ามีลิสต์กันมาค่ะกลับมาที่เพื่อนค่ะสมาชิกอีกฟากนึงค่ะทำไมถึงมีสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน
0: ท่านพิมพ์ประภาสกรุณาอย่าพยายามพาดพิงเยอะนะครับ
1: ค่ะดิฉันกำลังอธิบายท่านประธานค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่ในห้องประชุมนี้ห้องประชุมกรรมาธิการก่อนหน้านั้นมีประชุมของงบประมาณค่ะเป็นเรื่องเดิมคำถามเดิมอธิบายแบบเดิมตอบแบบเดิมแต่มาทำการเมืองซ้ำๆอย่างนี้เน้นคอนเทนต์ไม่ได้ค่ะชิกสสตามภาคต่างๆค่ะแน่นอนค่ะจำนวนสสแต่ละที่ออกมาจึงไม่เท่ากันค่ะท่านมาดูรายละเอียดได้เลยค่ะปักหมุดได้เลยจริงๆถ้าจะมาดูนะคะดิฉันขออนุญาตท่านประธานที่จะกล่าวอ้างอิงไปถึงพรรคกล้าธรรมค่ะถ้าไปดูงบประมาณนะคะของงบกลางพรรคกล้าธรรมได้มากที่สุดเลยค่ะถ้าเทียบกับสัดส่วนของสสค่ะแต่เราไม่ได้พูดอะไรเพราะประโยชน์ไปตกที่พี่น้องประชาชนที่เขากำลังรออยู่ค่ะรอโอกาสได้ใช้น้ำสะอาดน้ำประปาดื่มได้น้ำกินน้ำใช้ที่ถูกสุขลักษณะและได้รับมาตรฐานค่ะประการถัดมาค่ะดิฉันคงไม่โต้เถียงกันเรื่องของโครงการแล้วนะคะอยากให้เข้าใจตรงกันเพราะนี่คือความจริงไม่เน้นคอนเทนต์ใดๆค่ะประการถัดมาของเพื่อนสมาชิกค่ะท่านพักขมลที่มีความห่วงใยเรื่องของการศึกษาและพัฒนาโมเดลบูรณาการและการจัดการทะเลสาบสงขลาค่ะท่านมีคำถามมาทั้งหมด3ประเด็นค่ะดิฉันเองขอบคุณที่ท่านห่วงใยเรื่องของความแม่นยำนะคะในการแซมปลิ้งนะคะแล้วก็พื้นที่เฝ้าระวัง15จุดแล้วก็ทำไมต้องทำระบบใหม่ดิฉันไปสอบถามทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะ15จุดที่ตั้งนะคะว่าที่ท่านสงสัยว่าตรงไหนบ้างทะเลสาบสงขลาค่ะประกอบด้วยแม่น้ำย่อยๆหลายสายค่ะ15จุดต้องไปตั้งตามจุดแม่น้ำย่อยๆดังที่หลายสายเพราะมันมารวมกันที่ทะเลสาบสงขลาที่เดียวไม่ได้นะคะต้องไปตั้งตามจุดย่อยๆจึงเป็นที่มาของ15จุดค่ะและประเด็นของสาเหตุที่ทำไมต้องทำระบบใหม่ขึ้นมาเพราะโครงการนี้เป็นโครงการแรกของประเทศไทยที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต้องการนำข้อมูลทั้งหมดของทุกกระทรวงเข้ามารวมกันค่ะทางข้าราชการเองนะคะได้ตั้งโครงการนี้ขึ้นมาจริงๆประเด็นนี้นะคะมันมีทะเลสาบทั้งหมดอีก28จุดนะคะที่จะมาใช้ข้อมูลร่วมกันแล้วคนที่จะได้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะได้ใช้ข้อมูลตรงนี้ด้วยนะคะนี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ดิฉันอยากชี้แจงขอบคุณค่ะ
0: ครับก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขนะครับ
2: ขออนุญาตค่ะ

0: ท่านลักษณ์นกจะอะไรครับ
1: ท่านประธานคะดิฉันขออนุญาต3นาทีค่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับที
0: ่ท่านจะประท้วงหรือท่านจะทําอะไรครับ
1: เป็นสิ่งที่ท่านพิมพ์ภัททาได้กล่าวถึงค่ะดิฉันขออนุญาตใช้สิทธิ์ในฐานะ
0: ยังไม่อนุญาตนะครับเพราะว
1: ่
0: า
1: ท่านประธานคะ
0: ท่านไม่ได้ประท้วงแล้วก็ไม่ได้ใช้เสร็จพาดพิงนะครับ
1: เพื่อที่จะดิฉันขอใช้สิทธิ์พาดพิงในฐานะประธานกรรมาธิการติดตามงบประมาณค่ะท่านประธาน
2: ท่านประธานครับท่านประธานประท้วงท่านประธานครับ
0: ยังผมยังไม่อนุญาต
2: ไม่เกี่ยวเลยครับท่านประธานครับ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านมีคงมีโอกาสได้พูดนะครับ
1: ท่านไม่ให้พูดดิฉันคงต้องประท้วงในข้อที่9จริงๆค่ะคือสิ่งที่ดิฉันกำลังอธิบายฉันขอใช้เวลาสัก3นาทีนะคะขอให้เพื่อนในรัฐสภาในสมาชิก
2: ท่านประธานประท้วงท่านประธานครับ
1: ได้ฟังกัน
0: ผมกำลังจะวินิจฉัยก่อน
1: มีประโยชน์แน่ๆ
0: ท่านผมกำลังวินิจฉัยก่อนครับท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์พาดพิงเพราะว่ายังไม่มีการพาดพิงถึงท่านรัชนกนะครับอันที่สองเนี่ยท่านจะประท้วงผมเนี่ยท่านต้องบอกก่อนว่าท่านประท้วงเรื่องอะไรแล้วก็ประท้วงประเด็น
1: ดิฉันขอพาดพิงประชาชนค่ะ
0: พาดพิงเรื่องอะไรนะครับ
1: พาดพิงมีการพูดถึงพรรคประชาชนแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องคำของงบประมาณค่ะท่านประธานดิฉันขอเวลา3นาทีค่ะจะพูดให้รัฐกุมค่ะ
0: เดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมวินิจฉัยแล้วยังไม่เป็นการพาดพิงท่านนะครับขออนุญาตนะครับท่านรัชนกครับเชื่อผม
1: ถ้าอย่างนั้นที่ฉันขอหารือก็ได้ค่ะท่านประธาน
0: ยังก่อนครับเดี๋ยวให้ผมถามมติก่อนนะครับเดี๋ยวคงมีโอกาสที่ท่านจะได้พูดอยู่นะท่านรัชนกนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: ท่านประธาน
3: หารือ9โมงเช้าคร
1: ับคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญจริงๆ
0: ท่านรัชนกครับขออนุญาตครับผมวินิจฉัยแล้วนะฮะท่านนั่งลงก่อนครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีโอกาสที่ท่านจะได้พูดอยู่นะฮะ
1: ท่านประธานคะดิฉันอยากให้เพื่อนสมาชิกในสภาได้รักษามารยาท
2: ท่านประธานครับสมาชิกครับท่านประธานครับตามข้อ71นะครับท่านประธาน
0: เดี๋ยวเย็นครับเย็นครับท่านประธานเป็นที่สุดแล้วครับอย่าเพิ่งประท้วงครับเดี๋ยวผมกำลังผมได้วินิจฉัยแล้วนะครับท่านรัชนกครับรบกวนเชื่อคำวินิจฉัยของประธานนะครับเชิญท่านนั่งก่อนครับ
1: ถ้าอย่างนั้นดิฉันขออนุญาต
3: ท่านประธานครับ
1: ท่านประธานใน
0: ผมกำลังดำเนินการบริหารการประชุมอยู่ครับสักครู่ครับ
3: ครับ
0: ผมกำลังเจรจากับท่านประธาน
3: นะครับท่านประธานครับ
0: ท่านทำอะไรครับ
3: ขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับ
0: ครับ
3: วินิจฉัยการประชุมด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนสมาชิกรู้นะครับว่าเราประชุมจะมาบอกว่าพอท่านประธานวินิจฉัยแต่ละเรื่องแล้วก็จะต้องไปอย่างอื่นหารือก็อยากบอกว่าถ้าหารือพฤหัส9โมงเช้านะครับ
1: ขออนุญาตประท้วงท่านประธานในข้อ9ค่ะท่านประธานให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยลุกขึ้นมาพร่ำนะคะหลายท่านหลายคนแต่ว่าสิ่งที่ดิฉันกำลังจะพูดเนี่ย
0: ผมขอให้ท่านลักษณ์นกถอนท่านก่อนเดี๋ยวนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ประท้วงลุกขึ้นมาประท้วงแล้วก็อธิบายเหตุผลของการประท้วงผมก็วินิจฉัยไปแล้วว่าให้หยุดนะครับไม่ได้ให้ประท้วงต่อนะครับส่วนคำว่าที่ท่านใช้คำว่าพร่ำเนี่ยท่านกรุณาถอนคำพูดคำนี้ครับ
1: ดิฉันขอประท้วงท่านประธานในข้อที่9ค่ะคือสิ่งที่ท่านสมาชิกได้พาดพิงเนี่ยนะคะ
0: ท่านถอนคำว่าพร่ำก่อนครับเพราะว่า
1: ท่านประธานจะกรุณาให้สมาชิกพรรคประชาชนได้พูดได้ให้จบได้ไหมคะท่านประธาน
0: ผมวินิจฉัยแล้วให้ท่านถอนคำว่าพร่ำก่อนครับท่านถอนก่อนครับ
1: ดิฉันถอนคำว่าพร่ำได้ค่ะ
0: ครับ
1: ดิฉันขอประท้วงท่านประธานในข้อที่9ค่ะท่านประธานวางตัวไม่เป็นกลางนะคะในที่ประชุมซึ่งดิฉันเนี่ยได้เมื่อสักครู่เนี่ยถ้าใครได้กอเทปดูก็คงจะได้เห็นแล้วนะคะว่า
2: ท้วงท่านประธานครับตามข้อ9ครับท่านประธานครับ
0: มีผู้ประท้วงครับเชิญครับ
2: ครับท่านประธานครับท่านประธานวินิจฉัยแล้วนะครับว่าไม่มีการพาดพิงนะครับต้องทำให้เกิดความเสียหายไม่มีความเสียหายเลยครับท่านกรรมาธิการตอบชี้แจงตามที่ท่านสมาชิกหรือข้อซักถามไปถึงท่านกรรมาธิการก็จบแล้วครับท่านประธานครับดําเนินเลยครับท่านประธานขอบพระคุณครับ
0: ครับท่านลักษณ์นกครับผมวินิจฉัยไปแล้วนะครับว่า เรื่องการพาดพิงเนี่ยยังไม่มีพาดพิงถึงท่านลักษณ์นกนะครับเพราะฉะนั้นขอความกรุณาผมจะดําเนินการต่อนะครับเชิญท่านลักษณ์นกนั่งได้ครับ
4: ท่านประธานครับ
0: เชิญท่านผู้นําฝ่ายค้านจะอะไรครับ
4: ครับผมขอใช้สิทธิ์พาดพิงเล็กน้อยครับ
0: พาดพิงเรื่อง
4: เดี๋ยวผมได้อธิบายนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยจริงๆถ้าได้ฟังนะครับถึงแม้

0: เอ่ยชื่อพรรคโดยตรงนะครับแต่ว่าก็มีการพยายามในการอธิบายบอกว่าพรรคของพวกผมเนี่ยถึงแม้ไม่ได้มีการเอ่ยชื่อนะครับเป็นพรรคในเมืองก็เลยเป็นเรื่องปกติที่จะไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณในส่วนของการขุดบ่อบาดาลนะครับในพื้นที่กัดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าทุกท่านที่ติดตามฟังการคำชี้แจงเมื่อสักครู่เนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยตีความได้ตรงกันว่าสิ่งที่มีคำชี้แจงเนี่ยสำหรับพวกผมเองเนี่ยคือความพยายามในการบิดเบือนอย่างไรครับท่าน
1: อย่างนี้ท่านเดี๋ยวผมอนุญาตให้ท่านพูดในประเด็นนี้ก่อนแล้วกันนะครับถือว่าพาดพิงในประเด็นนี้ผมให้ท่านพูดได้เชิญครับ
0: ครับขอบคุณครับสิ่งที่ผมอยากพยายามชี้แจงครับท่านประธานก็คือถ้าฟังที
1: ่ท่านรัชนกกรุณานั่งก่อนครับนะครับปิดไมค์แล้วนั่งก่อนครับ
2: ท่านประธานจะมาละเมิดสิทธิ์การยืนของดิฉัน
1: เชิญครับท่านปิดไมค์ก่อนแล้วก็ให้ท่านผู้นำฝ่ายค้านได้พูดก่อนครับนะครับเชิญครับท่านผู้นำฝ่ายค้าน
0: สิ่งที่ท่านณัฐชาได้อภิปรายตั้งแต่ตอนแรกนะครับรวมถึงที่ท่านณัฐชาเนี่ยได้ลุกขึ้นชี้แจงใช้สิทธิ์พาดพิงเมื่อสักครู่เนี่ยท่านณัฐชาไม่เคยเปรียบเทียบนะครับระหว่างการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้สิ่งที่ท่านณัฐชาได้ลุกขึ้นอภิปรายแล้วก็แสดงข้อมูลให้เห็นเนี่ยก็คือในเรื่องของความกระจุกตัวเป็นการตั้งข้อสังเกตและประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดสรรงบประมาณที่ผิดพื้นที่ครับกลายเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาแล้งเนี่ยไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างตรงจุดแต่กลับไปลงในพื้นที่ที่ไม่ได้มีปัญหาแล้งซึ่งก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันมีการกระจุกตัวอยู่บางพื้นที่หรือเปล่าที่สังกัดบางพรรคหรือเปล่าครับแต่สิ่งที่ผมกังวลมากกว่าคืออะไรครับท่านประธานอยากจะฝากท่านประธานเตือนไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่ท่านลุกขึ้นมาพยายามอธิบายบิดเบือนรับข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาเลยเป็นเรื่องปกติมากที่งบประมาณไปลงในพื้นที่เขตพรรคท่านท่านอย่าลืมนะครับในสภาแห่งนี้เคยมีการคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวข้องกับมาตรา144เรียบร้อยแล้วนะฮะคำพูดของท่านเป็นบันทึกในที่ประชุมเนี่ยระวังนะครับว่าจะผิดรัฐธรรมนูญมาตรา144ขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: นะครับก็ผมคิดว่าต่างฝ่ายต่างอธิบายเหตุผลจะมีบ่อบาดาลผมก็ให้เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้อภิปรายครบถ้วนแล้วผมขอทำหน้าที่ต่อนะครับเนื่องจากมาตรานี้กรรมาธิการมีการแก้ไขนะครับดังนั้นจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ก่อนนะครับหลังจากนั้นถ้ามติที่ประชุมบอกว่าจะเห็นด้วยก็จะถามต่อว่าจะมาธิการหรือของกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอถามมติจากที่ประชุมครับว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ครับก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญนะครับมีผมขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผู้เข้าร่วมประชุม471ท่านครบองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับนะครับถ้าไม่มีแล้วผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ473เห็นด้วย416ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง56ไม่ลงคะแนนเสียง1นะครับเป็นนั้นว่าที่ประชุมเห็นควรให้มีการแก้ไขต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการหรือของกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติครับก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับ

0: ชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญแสดงตนครับถ้าไม่มีนักตนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม473ท่านครบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนขอเชิญลงคะแนนครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วนะครับผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับมติ471เห็นด้วย277 8งดออกเสียง56ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีนะครับเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการนะครับเชิญท่านเลขาธิการครับ
1: มาตรา18กระทรวงพลังงานมีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: ครับในมาตรานี้นะครับจะมีผู้สงวนคำแปรยติ6ท่านแล้วก็มีผู้ประสงค์จะอภิปรายเนื่องจากมาตรานี้มีการอภิปรายอีก8ท่านนะครับก็ขอเชิญท่านแรกครับสุขประเสริฐครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขต2พรรคประชาชนค่ะในวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มาตรา18ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานค่ะท่านประธานท่านประธานคะก่อนอื่นดิฉันอยากชวนท่านประธานและเพื่อนๆสมาชิกทบทวนกันค่ะว่าสำนักที่มีหน้าที่ต้องทำอะไรกันบ้างค่ะสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานที่บริหารราชการส่วนกลางของกระทรวงพลังงานใช่ไหมคะทำหน้าที่หลักในด้านนโยบายแผนยุทธศาสตร์การกำกับดูแลและการอำนวยการบริหารงานเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องทิศทางพลังงานของประเทศไทยค่ะท่านประธานแต่เมื่อดิฉันมาดูคำของงบประมาณปี2570เนี่ยของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานในหมวดครุภัณฑ์เทคโนโลยีพลังงานชุมชนดิฉันพบว่ามีรายการที่ชวนตั้งคำถามเป็นอย่างมากค่ะท่านประธานนั่นคือการจัดซื้อตู้อบและเตาอบพลังงานสำหรับอบกล้วยตากและผลผลิตทางการเกษตรค่ะรวมถึงเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อกระจายลงพื้นที่ผ่านสำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศค่ะโดยที่หน่วยงานคิดค่ะให้ประชาชนเข้าใจการเปลี่ยนผ่านระบบด้านพลังงานค่ะท่านประธานคะดิฉันขอเรียนตรงๆว่าดิฉันไม่เห็นด้วยกับรายการนี้เพราะการซื้อตู้อบกล้วยตากไปแจกจ่ายชุมชนไม่ได้เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่ดิฉันเพิ่งกล่าวไปเมื่อสักครู่เลยแม้แต่น้อยค่ะถ้าสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานมีหน้าที่ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงการไปจัดซื้อเครื่องใช้ในครัวเรือนอย่างตู้อบกล้วยเพื่อแจกจ่ายรายชิ้นแบบนี้ควรเป็นภารกิจของหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมอาชีพหรือการแปรรูปสินค้าเกษตรมากกว่าไม่ใช่หน่วยงานบริหารส่วนกลางแบบสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานอย่างแน่นอนค่ะท่านประธานและท่านประธานคะถ้าเราปล่อยให้หลักการแบบนี้ผ่านไปได้คือหน่วยงานราชการใดก็ตามค่ะสามารถตั้งซื้องบครุภัณฑ์อะไรก็ได้โดยอ้างว่างความเข้าใจให้กับประชาชนโดยไม่ต้องผูกกับอำนาจหน้าที่กระทรวงแบ่งตามส่วนราชการอย่างนี้ต่อไปหน่วยงานไหนจะตั้งงบซื้ออะไรก็ได้ใช่ไหมคะในนามสาธิตดิฉันยังเห็นว่าการตั้งงบรายการนี้ขัดกับดักวินัยการเงินการคลังตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561มาตรา9ที่กำหนดว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และความจำเป็นและมาตรา37ค่ะท่านประธานที่กำหนดว่าการเสนอขอตั้งงบ

0: ประมาณต้องแสดงความจำเป็นและความคุ้มค่าอย่างชัดเจนซึ่งรายการนี้ไม่ผ่านหลักการทั้ง2ข้อนี้เลยค่ะท่านประธานท่านประธานคะนอกจากประเด็นเรื่องภารกิจแล้วดิฉันยังมีเรื่องกังวลเรื่องราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์รายการนี้ด้วยค่ะเนื่องจากราคาของโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใกล้เคียงกันในตลาดทั่วไปเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ํากว่าราคาที่หน่วยงานเสนอขอตั้งงบมาอย่างมีนัยยะสําคัญมากค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการตั้งงบรายการนี้ขาดการสืบราคาความโปร่งใสในที่มาของราคาอีกด้วยค่ะและอีกประเด็นนึงที่ดิฉันมีความกังวลอย่างมากเลยค่ะท่านประธานคือเรื่องเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนที่จะได้รับครุภัณฑ์สาธิตเหล่านี้ซึ่งมีจำนวนรวมถึง235ระบบทั่วประเทศโดยที่ไม่ปรากฏเชิงปริมาณหรือหลักฐานการยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนแต่อย่างใดค่ะท่านประธานการจัดสรรครุภัณฑ์ในลักษณะแบบนี้จึงขาดมาตรฐานและไม่สามารถตรวจสอบหรือประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการได้เลยค่ะท่านประธานดิฉันไม่ได้คัดค้านและไม่ได้จะบอกว่าการส่งเสริมพลังงานทดแทนหรือพลังงานชุมชนเป็นเรื่องไม่ดีนะคะท่านประธานแต่ดิฉันเห็นว่างบประมาณแผ่นดินทุกบาททุกสตางค์ต้องถูกใช้ให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานอย่างเคร่งครัดไม่ใช่ปล่อยให้หน่วยงานใดก็ได้จัดซื้อโดยอ้างเพียงแค่ว่าสาธิตโดยไม่ผูกกับภารกิจที่แท้จริงของตนเองค่ะท่านประธานด้วยกับการจัดสรรงบประมาณในรายการนี้และขอเสนอให้สภาผู้ประมาณรายการครุภัณฑ์เทคโนโลยีพลังงานชุมชนตู้อบสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานทั้งหมดเนื่องจากไม่มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานแต่อย่างใดขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมครับ
2: กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมบัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีผมมีสิ่งที่จะเรียนไปยังท่านคณะกรรมการต้องถามท่านคณะกรรมการว่าในช่วงที่ท่านพิจารณางบประมาณของกระทรวงพลังงานท่านได้เคยเชิญผู้แทนของกระทรวงพลังงานมาถามถึงยุทธศาสตร์ในการควบคุมราคาน้ำมันดีเซลหรือไม่และผมดูแล้วทิศทางของราคาน้ำมันดีเซลวันนี้เป็นอันตรายต่อระบบเศรษฐกิจประเทศนะวันนี้ท่านประธานทราบข่าวไหมครับว่าดีเซลจะเพิ่มขึ้นอีกครับพรุ่งนี้จะขึ้นอีกประมาณ70สตางค์เบ็ดเสร็จแล้วเกือบ40บาทและถ้าเรามองย้อนหลังเราจะรับรู้เลยว่าราคาน้ำมันดีเซลเรามีปัญหาผมเคยได้ยินรัฐมนตรีพลังงานเคยแถลงอยู่เรื่อยด้วยความคอโรงกันดึงเงินกำไรของโรงกันประมาณ 17,422 ล้านบาทมาคุมราคาดีเซลแล้วสุดท้ายว่าวันนี้ราคาดีเซลเป็นยังไงฮะผมนี่อยากจะย้ำกับท่านกรรมธิการว่าท่านได้ถามไหมว่ารัฐบาลชุดนี้กระทรวงพลังงานชุดนี้มียุทธศาสตร์ในการควบคุมราคาน้ำมันดีเซลให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรและผมอยากจะบอกนะครับว่าการกำหนดราคาน้ำมันดีเซลในแต่ละประเทศมันเป็นยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศยกเว้นประเทศที่มีลักษณะการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกันนะเราเรียนแบบกันได้แต่ถ้าประเทศที่ดำเนินธุรกิจไม่สอดคล้องกันมันเรียนแบบกันไม่ได้อย่าลืมนะครับว่าประเทศเราเนี่ยบริหารประเทศภายใต้ระบบการควบคุมราคาดีเซลที่เหมาะสมเราไม่ใช่ตึงตายตัวแต่เราควบคุมในราคาดีเซลที่เหมาะสมผมให้ท่านลองดูกราฟนี้นะที่ผมลองเอาเปรียบเทียบราคาน้ำมันดีเซลของญี่ปุ่นแต่ละวันเปรียบเทียบกับประเทศไทยครับผมเอาตั้งแต่วันที่28เลยฮะตั้งแต่เกิดสงครามฮะจนกระทั่งถึงวันล่าสุดฮะเปรียบเทียบมาเรื่อยๆฮะท่านประธานเห็นไหมครับว่าสีเหลืองเนี่ยคือราคาน้ำมันดีเซลของประเทศญี่ปุ่นผมคิดไม่ถึงนะฮะว่าราคาดีเซลญี่ปุ่นถูกกว่าประเทศไทยณขณะดีเซลญี่ปุ่นตกประมาณเฉลี่ยนะฮะ159เยนถ้าคิดอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตกประมาณ32ถึง33บาทตามการแข็งตัวของค่าเงินท่านเองท่านประธานเห็นไหมครับว่าเขาสามารถควบคุมราคาน้ำมันดีเซลได้นิ่งฮะแล้วท่านประธานดูราคาน้ำมันดีเซลประเทศไทยเลยฮะวันนี้ยังมั่วอยู่เลยฮะท่านประธานผมบอกท่านประธานนะครับว่าแล้วอย่างนี้ล่ะผู้ประกอบการเขาจะบริหารระบบธุรกิจเขาอย่างไรเพราะอย่าลืมว่าดีเซลคือปัจจัยการผลิตที่สำคัญดีเซลมีผลต่อราคาอุตสาหกรรมดีเซลมีผลต่อราคาเกษตรราคาประมงสินค้าและบริการทุกอย่างมีผลจากดีเซลทั้งสิ้นถ้ารัฐบาลบริหารอย่างนี้ตายเลยครับประชาชนจะอยู่ยังไงครับท่านประธานท่านดูแล้ววันนึงขึ้นไปถึง50วันนึงลงมาวันนึงขนาดนี้กำลังจะแตะ40ครับแต่ทำไมญี่ปุ่นทำได้ผมไม่อยากให้รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานหรือทีมงานกระทรวงพลังงานภูมิใจเพียงแค่ว่าดึง

0: ำไรของโรงกลั่นมาได้ 17,422 ล้านบาทแล้วดีใจแล้วดูแท้วันนี้ราคาดีเซลเป็นยังไงประชาชนจะดูยังไงฮะท่านประธานแค่สิ้นเดือนกันยาไทยช่วยไทยพลัสหมดผมโอเคนะฮะโครงการนี้ผมถือว่าช่วยประชาชนได้ระดับหนึ่งแล้วหลังจากนี้มันเละนะฮะท่านประธานราคาสินค้าบริการจะไปประชาชนไม่มีเงินมาช่วยแล้วงั้นตรงนี้เนี่ยมันจึงเป็นปัญหาที่ผมถือว่าคือความล้มเหลวในทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานในการกำหนดราคาดีเซลให้ท่านไปดูงานญี่ปุ่นว่าญี่ปุ่นเขาทำยังไงญี่ปุ่นทำแบบไหนเรียนแบบญี่ปุ่นดูซิและทำไมญี่ปุ่นคอนโทรลราคาน้ำมันดีเซลได้ถูกกว่าไทยเยอะมากและนิ่งฮะมีแต่ของไทยเนี่ยเหมือนคนเด็กเล่นขายของที่ราคามันขึ้นมั่วไปหมดเลยครับท่านประธานและผลพวงที่ทำแบบนี้สิ่งที่เกิดตามมาคืออะไรฮะปตท.กำไรยังมหาศาลท่านประธานทราบนะครับผมให้ดูกราฟฮะ6เดือนแรกของปีนี้เมื่อเทียบกับ6เดือนแรกของปีที่ผ่านมาปตท.กำไรจาก 44,848 ล้านบาทเป็น 78,263 ล้านบาทกำไรเพิ่มขึ้น 74.5% ฮะบางจาก6เดือนแรกของปี68ฮะติดลบ445ล้านฮะปรากฏว่ามาปีนี้ฮะ6เดือนแรกโตขึ้นมาต้อง 18,000 กว่าล้านฮะกลายเป็นบริษัทน้ำมันรวยหมดฮะแต่ประชาชนลำบากฮะสุดท้ายแล้วกระทรวงพลังงานท่านอุ้มใครกันแน่ฮะกรรมาธิการถามหรือเปล่าอ่ะแล้วประชาชนอยู่ยังไงล่ะผมดูแล้วท่านงานน่ะท่านไม่ได้ดูแลประชาชนนี่คือปัญหาฮะจึงทำให้ผมรู้สึกว่าไว้ใจไม่ได้แล้วผมไม่ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ผมกำลังท้วงติงฮะให้คณะกรรมการต้องคุยและแก้ปัญหาประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่งแค่นั้นยังไม่พอท่านประธานเชื่อไหมถ้าท่านประธานจำได้ตอนที่เราแถลงนโยบายใหม่ๆวันนั้นรัฐมนตรีพลังงานพยายามพูดถึงความตั้งใจที่จะดูเรื่องราคาดูแลเรื่องพลังงานเรื่องการทุจริตเรื่องการกักตุนและผมจำได้แม่นเลยว่ารัฐมนตรีพลังงานเคยแถลงช่วงเดือนเมษาบ่งบอกว่าโรงกลั่นน้ำมันปล่อยน้ำมันมากผิดปกติหายไป700ล้านลิตรผมจำได้แม่นและผมบันทึกไว้ตลอดโดยที่700ล้านลิตรตัวเลขนี้มาจาก2ส่วนส่วนหนึ่งแล้วโดยปกติโรงกลั่นจะกลั่นน้ำมันเฉลี่ยในเดือนมีนานะฮะเฉลี่ยวันละ70ล้านลิตรเพิ่มไปเป็น78ล้านลิตรทุกวันกลายเป็นว่าน้ำมันเพิ่มขึ้นประมาณ200ล้านลิตรเศษและที่ซ้ำร้ายคือคลังของโรงกลั่นต่างๆในภาพรวมจะมีน้ำมันปรากฏว่าเขาไปตรวจสอบสต็อกของคลังน้ำมันภาพรวมทั้งหมดของ6โรงกลั่นน้ำมันเหลือ700ล้านลิตรแสดงว่าโรงกลั่นจ่ายน้ำมันมากผิดปกติไป700ล้านลิตรในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและท่านรัฐมนตรีก็พูดชัดเจนว่าน้ำมันไปไม่ถึงปลายทางถ้าท่านจำได้ช่วงเดือนมีนาประชาชนต้องมาต่อคิวบางครั้ง300เมตร500เมตรเพื่อเติมน้ำมันน้ำมันหายไปจากโรงกลั่นประมาณ700ล้านลิตรแต่ประชาชนไม่มีน้ำมันเติมสิ่งที่ผมถามกรรมธิการท่านได้ถามไหมเรื่องพวกนี้ว่ามันเรื่องใหญ่ฮะผมติดตามมา6เดือนฮะผมบันทึกไว้ตลอดถามว่าวันนี้จับใครได้หรือยังฮะเรื่องนี้เงียบไปเลยฮะท่านประธานและอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญผมก็จำได้ว่ารัฐมนตรีพลังงานก็เคยแถลงว่ากองทุนน้ำมันถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ไม่ได้แปรสภาพมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเท่ากับมีการทุจริตกองทุนน้ำมันเกิดขึ้นคำถามที่ต้องถามและคำถามสุดท้ายที่ต้องถามต่อเลยว่าผมจำได้แม่นเลยว่าที่คลังน้ำมันลำลูกกามีคำแถลงชัดเจนว่าน้ำมันหายไปประมาณ 29.4 ล้านลิตรในค่ำคืนของวันที่25เดือนมีนาคมก่อนที่จะขึ้นน้ำมัน6บาทวันนี้จับใครได้หรือยังฮะเกิดขึ้นในกระทรวงพลังงานจนผมแทบจะเป็นบทสรุปว่าท่านอุ้มนายทุนมากกว่าอุ้มประชาชนผมจึงจำเป็นต้องตัดงบประมาณออก 10% ครับ
1: ท่านอัธวิทย์สุวรรณภักดีครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับกับผมอัธวิทย์สุวรรณภักดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครวมไทยสร้างชาติในสัดส่วนของกระทรวงพลังงานครับผมเสนอตัด 1% เนี่ยเป็นกระทรวงที่ได้งบประมาณ

อันน้อยที่สุดในประเทศไทยทุกกระทรวงกระทรวงนี้ได้น้อยสุดพันกว่าล้านเท่านั้นเองแต่ที่ต้องเสนอตัด 1% เพราะปีนี้เป็นปีแรกในประวัติศาสตร์ที่กระทรวงนี้ได้งบมากที่สุดครับพระราชกำหนด 200,000 ล้านบาทใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานกระทรวงพลังงานต้องเป็นคนเสนอแผน 200,000 ล้านแล้วนะครับที่สำคัญครับพอเจอพลังงานอยู่ในงบกลางอีก 12,000 ล้านรวมเบ็ดเสร็จแล้วท่านประธาน 212,000 ล้านบาทสำหรับกระทรวงพลังงานเรื่องของการเปลี่ยนผ่านเพราะฉะนั้นการเสนอตัด 1% ผมคิดว่าสมเหตุสมผลครับพอมาดูครับสิ่งที่ผมคิดว่ามีปัญหามากพอดูไส้ในหน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับกระทรวงนี้ความน่ากลัวคือว่าถ้าได้ไปดูประมาณการรายได้เราคงคิดว่ากระทรวงไหนก่อให้เกิดรายได้มากที่สุดในประเทศไทยก็ต้องบอกกระทรวงการคลังแต่กระทรวงอันดับ2ครับคือกระทรวงพลังงานรายได้ปี69คาดการไว้อยู่ที่ 83,000 ล้านปี2570รายได้ตกมาเหลือแค่ 70,000 ล้านท่านประธานทราบไหมจาก 83,000 ลดเหลือแค่ 70,000 ล้านเนี่ยลดลงไปกว่า 20% นะครับกับการทำงานว่าเกิดอะไรขึ้นในองค์กรนี้พอไปดูไส้ในครับมีปัญหาจริงๆเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติเอาทีละตัวก่อนเรื่องแก๊สธรรมชาติปกติแล้วอากรมาจากในอ่าวไทยพอแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยมันกำลังจะหมดเลยทำให้อากรและค่าภาคหลวงมันตกลงสิ่งควรจะทบทวนขอเงินหน่อยสิครับเงินกู้ 200,000 กว่าล้านลองเอาไปสร้างโครงการในอ่าวไทยเพิ่มเติมท่านทำยังไงครับท่านจะฝั่งไทยมาเลเซียหรือจะเริ่มแสวงหาจุดใหม่ที่อยู่ในทะเลฝั่งอันดามันน้ำลึกซึ่งสมัยคุณพีรพันธ์สารัฐวิภาคท่านหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นรัฐมนตรีก็ตั้งกรรมการขึ้นมาดูแหล่งสำรวจในส่วนของอันดามันตอนนี้ผมยังไม่เห็นซึ่งผมอยากจะเห็นวิธีการของกระทรวงพลังงานพรก.เงินกู้และในงบกลางไปในทิศทางที่เรียกว่าสร้างรายได้กับประเทศครับพอมาดูครับเมื่อกี้พูดเรื่องแก๊สลองมาดูเรื่องไฟฟ้าครับไฟฟ้านี่ปวดหัวหนักกันเข้าไปอีกนะครับสัดส่วนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่อยู่ภายใต้กระทรวงพลังงานท่านประธานทราบไหมเขาคือแชมเปี้ยนในการหารายได้1ใน5ของประเทศไทยครับถ้าได้ดูกราฟว่าองค์กรไหนทำรายได้อันดับ1ของประเทศและวิสาหกิจอันดับ1กองสลากอันดับ2กองทุนวายุพักอันดับ3ปตท.อันดับ4การไฟฟ้าส่วนฝ่ายผลิตอันดับ5การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าธุรกิจพลังงานเป็นรัฐวิสาหกิจที่เราต้องเข้าไปดูแลแต่สิ่งที่น่าตกใจมากที่สุดครับปี2543การไฟฟ้าฝ่ายผลิตไฟได้ในประเทศนี้ 77% ท่านประธานรู้ไหมปี69การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้เหลือแค่ 31% ตามชาร์ตที่ขึ้นหน้าจอเดี๋ยวนี้ผลิตแค่ 31 เอกชนผลิตส่วนมากแล้วก็ที่เหลือนำเข้าก็เป็นเอกชนอีกท่านประธานครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแทบจะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นการไฟฟ้าฝ่ายซื้อไปแล้วนี่คือกลไกที่ผิดเพี้ยนครับกระทรวงพลังงานเที่ยวนี้เงินท่านลองขอไปสิครับเสริมศักยภาพให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตออกไปสู้เอกชนได้แล้วรัฐจะมีรายได้เพิ่มปีหนึ่งได้มาหมื่นกว่าล้านเองครับถ้าศักยภาพเพิ่มกว่านี้อีกเท่าตัวก็ได้เงินมากกว่านี้อีกเป็นเท่าตัวโครงสร้างผิดเพี้ยนของประเทศไทยถ้าพูดกันแบบนี้ใช้เวลาเล่ากันสักนิดหนึ่งครับเพื่อเป็นเกร็ดความรู้ครับเราแปรรูปปตท.ออกไปหลังจาก IMF มาเนี่ยประเทศเป็นหนี้เขาก็บังคับให้เราแปรรูปแล้ววิสาหกิจเราก็แปรรูปปตท.ออกไปสิ่งแรกที่ท่านประธานต้องคิดตามมาคือเออแล้วองค์กร

ี50ดันไปตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานทั้งที่เป็นของรัฐ 100% เต็มชิบหายที่ตามมาครับปี44ผลิตไฟฟ้าอยู่ 77% พอปี69กฟผ.ผลิตเหลือ31ความร่ำรวยไปตกอยู่กับเอกชนผูกขาดไปโทษเอกชนเขาก็ไม่ได้ที่ต้องโทษคืออะไรรู้ไหมครับการมันผิดฝาผิดตัวมีคณะกรรมการกพช.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติท่านนายกเป็นประธานมีคณะกรรมการกกพ.กำกับเฉพาะซีกไฟฟ้าอย่างเดียวแต่น้ำมันไม่มีปล่อยปตท.เขาจัดการไปเห็นความพิกลพิการไหมครับทำไมไม่รวมมากพช.รวมมากกพ.แล้วกำกับหมดครับทั้งน้ำมันแก๊สที่สำคัญครับที่ผมพูดอย่างนี้ของกระทรวงพลังงานเร่งให้ก่อให้เกิดรายได้มากที่สุดโดยเฉพาะเอาเงินกู้ส่วนหนึ่งไปใช้ในโครงการกระตุ้นให้การไฟให้ออกเป็นเสือตัวสำคัญที่ออกไปหากินได้ท่านครับสิ่งที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง 1. โรงไฟฟ้าชีวมวลที่เวลาเราต้องเผาไอ้พวกสั่งข้าวสั่งอ้อยต่างๆท่านรู้ไหมวันนี้โรงไฟฟ้าเอกชนเพิ่งหมดอายุไปเมื่อ2เดือนที่แล้วชีวมวลนะที่เราต้องการให้เกิดปรากฏว่าการไฟฟ้าบอกจะขอรับซื้อชีวมวลแค่2.20 บาทต้นทุนยังไม่ได้เลยแล้วทำไมไม่เปิดให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเข้าไปซื้อผมบอกให้นะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตช้าเนี่ยเอกชนรายใหญ่เข้าไปซื้อทันทีอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งต่อมาเรื่องของ Data Center วันนี้มันไปอยู่กลางเมืองหลวงเพราะคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเวลากลุ่มธุรกิจเขาไปขอตั้งโรงงานไฟฟ้า Data Center มันต้องใช้ไฟเขาก็เลยบอกงั้นขอตั้งโรงงานตรงนี้เก็บคลังเก็บข้อมูลแล้วก็โรงไฟฟ้าอยู่ใกล้กันกกพ.ใช้เวลาขอเป็นปีแล้วไม่รู้จะได้หรือเปล่าบน Google ชวน Microsoft แป๊บเดียวออกไปเวียดนามหมดเพราะตั้งโรงไฟฟ้าไม่ได้ไม่ขีดสนนี่ไงเขาอยู่เขาทำไงครับท่านประธานเขาก็ต้องไปหาแหล่งที่ไฟไม่ตกแล้วน้ำมีแน่นอนที่ไหนล่ะครับกรุงเทพมหานครพระราม9รามคำแหงไงนี่คือเหตุที่เราไม่เตรียมตัวเรื่องของการทำ Data Center ผมขอให้กระทรวงพลังงานเริ่มคิดเรื่องนี้ได้แล้วว่าทำอย่างไรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะเข้าไปดู Data Center หรือนิคมอุตสาหกรรม Data Center ได้แล้วเอาทั้ง Supply Chain การทำเซมิคอนดักเตอร์เล็กๆอยู่ที่เดียวกันให้หมดถ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเที่ยวนี้หรือรัฐบาลใส่เงินกู้ลงไป 200,000 ล้านส่วนหนึ่งเพื่อการเปลี่ยนผ่านลองให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจับมือกับการนิคมอุตสาหกรรมดูสิครับนิคมอุตสาหกรรม Data Center อยู่จุดเดียวรีบทำนะครับถ้าท่านไม่รีบทำผมกันจัดการทำนิคมอุตสาหกรรม Data Centerแล้วการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็จะรายได้หายไปอีกท่านประธานเห็นไหมนี่คือศักยภาพที่ทำกระทรวงพลังงานต่อมาครับการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีที่กระทรวงนี้เพราะว่าไอ้พระราชกำหนดเงินกู้200,000 ล้านนี่เหมือนเช็คเปล่ามันไม่มีไส้ในแต่อย่าไปว่าเขาเพราะว่าทุกรัฐบาลทำมามันก็ไม่มีไส้ในมันค่อยไปเติมทีหลังปลัดกระทรวงเป็นประธานอีกเรื่องคืออะไรครับตอนนี้ถ้ารัฐบาลเนี่ยเขาทำดีหนึ่งเรื่องนี่200ยูนิตแรก3 บาทไอ้200อยู่ต่างที่เช่าอยู่เขาไปจ่ายเขาไม่ได้แยกมิเตอร์ท่านประธานเขาไปจ่ายมิเตอร์กับเจ้าของอพาร์ตเมนต์เจ้าของอพาร์ตเมนต์มาทวงเงินกับครับถ้าท่านไหนไปศึกษาในต่างประเทศสหรัฐอเมริกาหรือสภาพอังกฤษก็แล้วแต่ท่านจะเห็นว่าเวลาท่านเปลี่ยนสัญญาเช่าเมื่อไหร่บินมาที่บ้านเป็นชื่อท่านไม่ได้ชื่อเจ้าของบ้านอันนี้มั้ยครับที่การไฟฟ้าหรือกระทรวงพลังงานต้องไปดูว่าต้องมีการปรับระบบบิลลิ่งใหม่ทิศแรก3บาทคนที่เขาอยู่ตามอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าเขาจะรับอานิสงส์จากโครงการรัฐบาลที่จริงมีอีกมากครับท่านประธานครับผมขอสั้นๆนะครับกฎหมายการเปิดได้เสนอรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้วและท่านประธานให้ความกรุณาและบรรจุระเบียบวาระแล้วกฎหมายฉบับนี้เป็นการเปิดไม่ต้องขออนุญาต5 หน่วยงานเหลือเพียงการจดแจ้งแล้วตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยรู้ไหมโซล่ารัฐบาลจะสนับสนุน

0: ให้เขาติดกระทรวงพลังงานสนับสนุนเนี่ยขอ5หน่วยงานใครบ้าง1คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานท่านประธานดูหน้าจอนี่โลโก้ก็ลายตาแล้วครับ2กรมพพกระทรวงพลังงาน3กรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม4กระทรวงมหาดไทยในกรณีของท้องถิ่นต้องขอเรื่องความปลอดภัยกทมหรืออบต.สุดท้ายขอขนานไฟกับการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค5หน่วยงาน3กระทรวงไม่มีทางออกกฎหมายลูกได้ทันผมเสนอผมอยากเห็นเพราะอะไรรู้ไหมครับเฉพาะขออนุญาตเรื่องนี้ใช้เวลา1ปีใช้เงินไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทเวลาขอไฟ5กิโลวัตต์ 5,000 ค่าติดตั้ง 180,000 บาทถ้าท่านเซฟเงินโดยการออกกฎหมายเสรีพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ต้องขออนุญาตเหลือแค่จดแจ้ง 30,000 บาทเซฟไปเลยเท่ากับว่า 180,000 เหลือ 150,000 แล้วถ้ารัฐบาลช่วยอีก 50,000 เหลือแค่ 100,000 เดียวแบบนี้แหละครับโครงการของกระทรวงพลังงานจะเดินหน้าต่อไปได้ผมมีเท่านี้ที่ผมตัดกระทรวงพลังงานเพียงแค่ 1% เพราะผมเห็นว่ารัฐบาลนั้นได้ให้ความสำคัญเรื่องของพระราชกำหนดเงินกู้ 200,000 ล้านแล้วอยู่ในงบกลางอีก 12,000 ล้านท่านประธานครับผมมีเท่านี้ครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านรองศาสตราจารย์อนุสรณ์ธรรมใจครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุสรณ์ธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายมาตรา18งบประมาณของกระทรวงพลังงานและให้มีการปรับลดงบประมาณกระทรวงพลังงานลงอย่างน้อยปีงบประมาณ70นั้นกระทรวงพลังงานได้งบพิเศษจากเงินกู้พรก. 400,000 ล้านเพราะว่า 200,000 ล้านหลังเนี่ยจะเกี่ยวข้องกระทรวงพลังงานก็จะเป็นเจ้าภาพในการทำโครงการปรับเปลี่ยนพลังงานซึ่งเวลานี้ยังไม่มีรายละเอียดนะครับซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อรองรับวิกฤตการณ์พลังงานอันนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความมั่นคงทางด้านพลังงานเพราะประเทศไทยนั้นเป็นประเทศนำเข้าพลังงานสุทธิเราจะต้องมีตัวชี้วัดเวลาทำงบประมาณต้องมีตัวชี้วัดส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวิกฤตการณ์พลังงานในอนาคตและสามารถรองรับระบบเศรษฐกิจการที่จะช่วยทำให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายหรือดีขึ้นนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดทำงบประมาณอย่างมียุทธศาสตร์ท่านประธานครับการที่เราขอปรับลด5% ประมาณ 64.8 ล้านบาทเหตุผลหลักคืออะไรอันที่1โครงการ IT ถูกกรรมาธิการตัดยกทั้งโครงการสะท้อนว่าการตั้งงบไม่มีความพร้อมประเด็นที่2งบดำเนินการลักษณะศึกษาจ้างเหมาซ้ำรอยเดิมขณะที่แผนหลักของประเทศยังล่าช้าประเด็นที่3ท้อนเป็นค่าพลังงานที่ลดลงของประชาชนแพงต้องเผชิญกับราคาน้ำมันค่าของชีพก็สูงอยู่แล้วทีนี้ถ้าเรามาดูงานของกระทรวงพลังงานก็จะเห็นว่ามีการปรับลดเล็กๆน้อยๆแต่กรมซึ่งถูกปรับลดมากที่สุดก็คือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนซึ่งจริงๆแล้วตรงเนี้ยเป็นหัวใจสำคัญที่ประเทศไทยพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดอันนี้ปรับลง 4.18% โดยภาพรวมเนี่ยกระทรวงพลังงานถูกปรับลงประมาณ 2% กว่าๆนะครับหน่วยงานสำคัญที่จะพัฒนาและอนุรักษ์พลังงานเนี่ยจำเป็นจะต้องมีโครงการหรือมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพผมอยากให้ดูโครงการ IT ของกระทรวงพลังงานซึ่งถูกตัดยกทั้งโครงการสะท้อนเมื่อสักครู่พูดไปแล้วว่าสะท้อนการตั้งงบที่ไม่พร้อมพอ

0: ถูกตัดครุพันธ์คอมพิวเตอร์เต็มจำนวนหลายรายการมีเรื่องของการตัดโครงการโปรแกรมแสดงศักยภาพพลังงานอันนี้ก็มีการตัดยกทั้งโครงการเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการต่อรองราคาแต่คือคำตัดสินว่าโครงการตอบคำถามความจำเป็นและความซ้ำซ้อนไม่ได้ทั้งที่เป็นระบบข้อมูลที่ควรเป็นกระดูกสันหลังของการวางแผนพลังงานชาติอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อยากจะฝากเอาไว้นอกจากนี้ถ้าเราไปดูงบศึกษาจ้างเหมาซ้ำรอยเดิมขณะแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า PDP ฉบับปัจจุบันใช้มาตั้งแต่ปี2024กระทรวงประกาศเป้าใช้ PDP ฉบับใหม่แต่ว่าก็ยังไม่สามารถดำเนินการอะไรได้อย่างเต็มที่นะครับถ้าเรามีแผน PDP ก็สามารถวางแผนจัดทำงบประมาณจัดวางยุทธศาสตร์แล้วการใช้เงินกู้ 200,000 ล้านเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากว่าเป็นแล้วประเทศก็มีปัญหาเรื่องฐานะทางการคลังอยู่แล้วความเห็นเกี่ยวกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานด้วยควรจัดทำแผนให้สอดคล้องกับความและแนวโน้มการใช้พลังงานในอนาคตเพื่อป้องกันปัญหากำลังการผลิตทั้งทบทวนสัดส่วนการพัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้าเพื่อไม่ให้เกิดภาระต้นทุนที่ไม่จำเป็นและส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องแบกนอกจากนี้ต้องมีการเตรียมการระบบพลังงานให้เพียงพอต่อการรองรับอุตสาหกรรม Data Center ด้วยถ้าเราต้องการที่จะทำอุตสาหกรรมนี้แต่ว่าสิ่งสำคัญตอนนี้คือต้องจัดระเบียบก่อนเพราะว่ามันมีผลกระทบแล้วก็ปรากฏว่ามีการลงทุน Data Center ในเขตชุมชนเขตเมืองแล้วก็มีการสำรองน้ำมันจำนวนอันตรายขึ้นได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังประเทศนั้นมีข้อจำกัดฐานะทางการคลังการจัดสรรงบแม้ว่ากระทรวงพลังงานได้งบไม่มากแต่ก็จะมีเงินกู้จากพ.ร.ก.นะครับงบอย่างมียุทธศาสตร์กระทรวงพลังงานนั้นกำกับระบบพลังงานที่ประชาชนและภาคธุรกิจเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเนี่ยปีละประมาณ3ล้านล้านบาททั้งค่าการบริหารพลาดเพียงเล็กน้อยจะกระทบกับประเทศมากกว่างบประมาณทั้งกระทรวงหลายร้อยเท่าเช่นเวลารัฐเนี่ยเอื้อประโยชน์เอกชนเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชนเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับประเทศพองทายผลประโยชน์สาธารณะไปยังทุนผูกขาดและให้ประชาชนผู้ใช้พลังงานเนี่ยแบกรับภาระแบบไม่เป็นธรรมเนี่ยอันนี้จะต้องอาศัยเจตจำนงทางการเมืองและความกล้าหาญทางการเมืองในการปรับสัมปทานเหล่านี้ให้เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นสัมปทานไฟฟ้าพลังงานทั้งหลายในประเทศไทยผมอยากจะฝากผู้แทนราษฎรได้ช่วยกันครับขอบคุณครับ
1: นายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับ
2: ท่านประธานที่เคารพกับผมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ครับในมาตราของกระทรวงพลังงานนั้นผมได้ประยติเสนอตัดจะพยายามไม่ใช้เวลาทั้งหมดนะครับด้วยความเกรงใจท่านประธานและเพื่อนสมาชิกเพื่อที่จะเก็บเวลาไว้สำหรับมาตราอื่นๆในช่วงท้ายซึ่งผมมีประเด็นที่จะต้องพูดพอสมควรท่านประธานครับที่ผมได้ตัดร้อยละ10ก็กราบเรียนตรงๆครับว่าเป็นการสะท้อนความคิดของผมว่ากระทรวงพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายนโยบายไม่ได้ทำหน้าที่ดีเพียงพอในการปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและประเทศเพื่อนสมาชิกหลายท่านอภิปรายไปแล้วครับว่าบรรทัดสุดท้ายที่เราพูดกันอยู่คือเรื่องของราคาน้ำมันค่าไฟที่พี่น้องประชาชนนั้นบ่นอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นค่าครองชีพที่สูงซึ่งผมกราบเรียนท่านประธานว่าผมจะเป็นคนที่ให้ความเป็นธรรมครับและทราบว่าวิกฤตพลังงานเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจาก

การบริหารของกระทรวงหรือจากไม่ได้เกิดขึ้นหรือเริ่มต้นจากรัฐบาลหรือแต่สิ่งที่ผมกราบเรียนยืนยันมาตลอดก็คือว่าอย่างจริงจังและสิ่งที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางก็คือเมื่อค่าครองชีพสูงขึ้นเราก็ต้องใช้เงินอีกมากมายมหาศาลในความพยายามที่จะมาเยียวยาเพื่อรักษากำลังซื้อของประชาชนกราบเรียนท่านประธานว่าผมหยิบทั้งเรื่องของราคาน้ำมันและค่าไฟมาเพื่อจะบอกว่าถ้าท่านประธานไปตรวจสอบในอดีตนะครับกรณีของค่าน้ำมันนั้นเนี่ยการปัจจุบันไม่ใช่สถานการณ์ที่ประเทศไทยเผชิญกับราคาน้ำมันดิบที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์รัฐบาลหลายชุดสามารถที่บริหารได้ดีกว่านี้และวันนี้สิ่งที่น่าผิดหวังที่สุดก็คือว่าจากเดิมเมื่อท่านรัฐมนตรีมาบอกกับพวกเราว่าครั้งนี้ท่านจะปรับโครงสร้างครั้งใหญ่และพร้อมที่จะให้พูดตรงๆก็คือนายทุนหรือกลุ่มทุนพลังงานธุรกิจแบกรับภาระเผชิญกับการที่รัฐบาลจะมาช่วยเหลือประชาชนเป็นครั้งแรกผ่านมาครึ่งปีไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมในเชิงโครงสร้างครับแต่ท่านน้ำตรีจะมาบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ไปเอาเงินจากโรงกลั่นมาประมาณหมื่นแต่ท่านประธานต้องไปดูครับว่าข้อเท็จจริงในวันนี้ก็คือโรงกลั่นกำไรเท่าไหร่และสูตรที่ท่านไปพยายามคิดมาเนี่ยผมดูตารางเกือบทุกวันเนี่ยผมรู้ก็คือว่าท่านก็ยังใช้หลักว่าผลตอบแทนของโรงกลั่นต้องไม่ลดลงครับคือพยายามจะบอกไม่ให้เขาเพิ่มซึ่งความจริงผมก็ยังคำนวณยังไงก็ยังน้อยไปนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยค่าตอบแทนเขาก็ยังสูงเกินไปแต่ท่านพยายามใช้หลักว่าในที่สุดแล้วกำไรเขาต้องอยู่ในระดับประมาณ2บาทพูดตามนี้ก็แล้วกันถามว่าในยามที่รัฐบาลประธานโทษครับในยามที่ประชาชนต้องแบกรับภาระสูงมากเนี่ยทำไมยังใช้หลักนี้และไม่คิดว่ากลุ่มทุนโรงกลั่นจะต้องมาเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขกับประชาชนบ้างที่สำคัญก็คือจากตรงนี้ก็เลยทำให้ภาระของกองทุนน้ำมันเนี่ยยังมีอย่างต่อเนื่องหนี้ที่เพิ่มขึ้นและต่อไปก็อาจจะส่งผลให้รัฐบาลจำเป็นต้องออกกฎหมายจำเป็นต้องเข้ามาค้ำประกันกระทบกับฐานะการเงินการคลังอีกผมจึงเรียนว่านี่เป็นข้อบกพร่องที่ชัดเจนส่วนของค่าไฟครับในภาวะที่ราคาก๊าซผันผวนเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนสูตรค่าไฟก็ยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมที่สำคัญที่รัฐบาลพยายามจะดำเนินการตามนโยบายที่หาเสียงไว้ในวันนี้ก็ยังไม่มีคำตอบให้กับสังคมนะครับว่าที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้แบบยั่งยืนเข้าใจว่าในที่สุดก็คือจะไปเฉือนกำไรจากรัฐวิสาหกิจทั้งหลายนั่นแหละครับซึ่งความจริงแล้วก็เป็นของประชาชนเช่นเดียวกันครับกลับมาที่เดิมว่าในที่สุดประชาชนเท่านั้นที่แบกรับภาระนี่คือเหตุผลที่ผมยอมรับไม่ได้กับสิ่งนี้ประการที่สองครับในส่วนของหน้าที่ของกระทรวงพลังงานที่สำคัญก็คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านแต่เราอภิปรายกันมางบเงินกู้ 200,000 ล้านก็แล้วซ้ำซ้อนอีก 12,000 ล้านในงบกลางก็แล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือว่าถึงวันนี้ก็ยังไม่มีแผนที่ชัดเจนไม่มีคำตอบเลยครับว่าโครงการที่จะผ่านการกลั่นกรองมาเนี่ยจะสามารถทำได้จริงไม่มีความซ้ำซ้อนและที่สำคัญครับเมื่อพิจารณารวมกับหน้าที่ของกระทรวงพลังงานในการวางแผนให้กับประเทศที่ไปเกี่ยวข้องกับนโยบายอื่นๆเช่นกรณีของ Data Center ยิ่งทำให้มองไม่เห็นเลยครับว่าตกลงคำว่านโยบายคำว่ายุทธศาสตร์ที่ปรากฏอยู่ในงบประมาณหรือแผนงานของกระทรวงนี้เนี่ยคืออะไรผมไม่เชื่อนะครับว่าถ้าเราปล่อย Data Center แบบนี้แล้วเป้าหมายเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงาน Net Zero ทำได้ตามเป้าหมาย

0: เราก็ยังไม่ได้ยินจากกระทรวงพลังงานว่าเงื่อนไขในการจะให้บังคับให้เขาใช้พลังงานสะอาดต้นทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจึงทำให้ผมไม่สามารถยอมรับได้ครับว่าเราจะจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่ออกมาไม่ได้มีการทำแผนยุทธศาสตร์นโยบายตามที่เขียนเอาไว้ในนี้เพื่อให้ประชาชนนั้นมองเห็นอนาคตที่สำคัญที่สุดไม่ต้องไปถึงอนาคตครับหลายเดือนที่ผ่านมาการบริหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานสะอาดเนี่ยท้ายที่สุดวันนี้ประชาชนคือผู้ที่แบกรับภาระมากที่สุดไม่ตรงกับปกที่ประกาศไว้ตอนต้นว่าจะมีการปฏิรูปคนที่มีกำลังคนที่มีกำไรเป็นผู้ที่มาเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขกับพวกเราขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปท่านบุญญาภาก
2: ับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันแพทย์หญิงบุญญาภานาชเวียงปุณณิฐาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต5พรรคภูมิใจไทยสำหรับมาตรา18งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพลังงานและหน่วยงานในกำกับดิฉันได้สงวนคำแปรยติขอปรับลดงบประมาณไว้ร้อยละ 2.3 ที่ดิฉันสงวนไว้เพราะปีงบประมาณนี้เกิดโจทย์สำคัญที่สำคัญมากๆค่ะคือสงครามในตะวันออกกลางกำลังทดสอบว่าโครงสร้างพลังงานของประเทศไทยรับแรงกระแทกจากภายนอกได้มากแค่ไหนค่ะประเทศไทยของเรานำเข้าน้ำมันดิบมากกว่าร้อยละ90เพราะฉะนั้นเมื่อสถานการณ์ตะวันออกกลางที่รุนแรงขึ้นเส้นทางอย่างช่องแคบฮอร์มุสเกิดความเสี่ยงสิ่งที่กระทบไม่ใช่แค่ราคาน้ำมันในตลาดโลกอย่างเดียวค่ะมันไปกระทบถึงค่าขนส่งค่าต้นทุนการเกษตรต้นทุนโรงงานค่าไฟราคาสินค้าและสุดท้ายก็กลับมาที่ค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนค่ะนี่คือประมาณของกระทรวงพลังงานในปีนี้ต้องพิจารณาภายใต้สถานการณ์ที่ต่างจากปีปกติค่ะช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเราเห็นภาพชัดมากค่ะวันที่1มีนาคมมีน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปคงเหลือในประเทศประมาณ 4,877 ล้านลิตรซึ่งรองรับการใช้อยู่ประมาณแค่38วันเมื่อรวบรวมปริมาณที่อยู่ระหว่างการขนส่งและจากแหล่งอื่นก็จะรองรับได้อีกประมาณ60วันเท่านั้นและข้อมูลนะคะหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลก็เร่งบริหารจัดการค่ะจนวันที่5มีนาคมกระทรวงพลังงานรายงานว่ามีปริมาณรองรับเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ95วันและข้อมูลล่าสุดต้นเดือนกันยานี้ค่ะปริมาณสำรองการจัดหารวมเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ120วันดิฉันคิดว่าตรงนี้ต้องชื่นชมนะคะเพราะในช่วงวิกฤตหน้าที่แรกของรัฐบาลก็คือทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนต้องมั่นใจว่าน้ำมันไม่ขาดไฟไม่ดับและระบบเศรษฐกิจต้องเดินหน้าได้ค่ะและอยากมีอีกเรื่องนึงค่ะที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือมีพลังงานต่างๆน้ำมันพอแล้วราคาต้องไม่กระแทกพี่น้องประชาชนจนเกินไปที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้กลไกหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นกองทุนน้ำมันการบริหารจัดการราคาหน้าโรงกลั่นในอ่าวไทยการจัดหา LNG และการปรับเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้าในส่วนของค่าไฟก็มีข่าวดีนะคะตั้งแต่บินเดือนกันยายนนะคะค่าไฟเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทลดจากประมาณ 3.95 บาทไปเหลือที่ประมาณ 3.86 บาทต่อหน่วยและ3บาทต่อ200ทิศทางนี้ค่ะเพราะแค่ทุก10สตางค์ของค่าไฟที่ลดลงไปไม่ได้อยู่ในบินบ้านประชาชนมันอยู่ในค่าไฟโรงสีเครื่องสูบโรงงานและสุดท้ายก็ไปอยู่ในราคาสินค้าที่ทุกคนต้องซื้อค่ะแต่ตรงนี้เองดิฉันจึงเชื่อมกลับมาถึงคำแปรยติที่ดิฉันสงวนไว้ให้ลดลงร้อยละ 2.3 เพราะดิฉันอยากให้กระทรวงพลังงานตอบโจทย์ให้ไปไกลกว่านั้นว่าจะประคองราคาอย่างไรในช่วงสงครามไปสู่จะทำอย่างไรให้ประเทศไทยมีต้นทุนพลังงานที่รับมือกับสงครามในครั้งต่อไปได้ดีกว่านี้เพราะเราคงใช้กองทุนน้ำมันไปอุดราคาตลอดไปไม่ได้เราคงตรึงราคาทุกอย่างไปตลอดไม่ได้เช่นเดียวกันและเราไม่สามารถควบคุมราคาน้ำมันหรือ LNG ในตลาดโลกได้นะคะสิ่งที่เราควบคุมได้คือโครงสร้างพลังงานของเราเองค่ะตรงนี้ที่ฉันสนใจนโยบายพลังงานสะอาดค่ะที่รัฐบาลกำลังเดินหน้าอยู่เพราะว่าพลังงานสะอาดในวันนี้นะคะนอกจากจะเป็นเรื่องของการลดคาร์บอนแล้วก็ยังเป็นเรื่อง energy security

0: เพราะว่าถ้าหากเรามีโซล่าเพิ่มขึ้นในต้นทุนที่เหมาะสมมีไบโอแมสไบโอแก๊สที่ใช้วัตถุดิบในประเทศมีระบบกักเก็บพลังงานที่คุ้มค่าและมี Direct PPA ที่เปิดให้อุตสาหกรรมใหม่ๆสามารถที่จะเข้าถึงไฟฟ้าสะอาดได้โดยเฉพาะเรื่องของโซล่าภาคประชาชนค่ะกระทรวงก็มีแนวทางในการลดอุปสรรคในการติดตั้งได้ผลและดอกเบี้ยต่ำและให้ประชาชนสามารถที่จะขายไฟกลับเข้าสู่ระบบได้ดิฉันอยากให้เรื่องนี้ได้เดินหน้าค่ะเพราะครัวเรือนหนึ่งสามารถผลิตไฟฟ้ากลางวันเองได้ค่าบ้านค่าไฟบ้านลดพีคดีมานด์ของระบบลดลงและประเทศก็จะใช้เชื้อเพลิงไฟน้อยลงเป็นบางส่วนประโยชน์จึงไม่ได้อยู่ที่เจ้าของของหลังคานะคะแต่จะกลับมาเข้าสู่ระบบของพลังงานโดยรวมค่ะท่านประธานคะนี่แหละค่ะคือสาเหตุที่ดิฉันได้แปลคำสงวนแปรยติปรับลดไว้ที่ร้อยละ 2.3 สถานการณ์ปีนี้นะคะทำให้เราได้เห็นแล้วว่าประเทศไทยยังมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่สูงมากการบริหารจัดการค่าไฟที่ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 3.86 บาทต่อหน่วยและ3บาทต่อ200หน่วยแรกและกำลังเดินหน้าพลังงานสะอาดสิ่งนี้ดิฉันก็สนับสนุนค่ะแต่การแปรยติของดิฉันคือการขอให้งบประมาณลงไปในจุดที่สามารถที่จะทำให้วิกฤตในครั้งหน้าประเทศไทยต้องเจ็บน้อยกว่านี้ค่ะน้ำมันโลกขึ้นพี่น้องประชาชนไม่รับภาระทั้งหมดLNG ขึ้นค่าไฟก็ไม่ควรที่จะกระโดดตามทันทีและยิ่งโลกของเรามีความผันผวนมากเพียงใดประเทศไทยยิ่งต้องผลิตพลังงานจากทรัพยากรของตัวเองให้มากขึ้นเช่นเดียวกันถ้าหากเราทำได้นะคะพลังงานสะอาดของเราจะเป็นเกราะป้องกันเป็นต้นทุนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นรายได้ใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรและเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศค่ะดิฉันจึงขอสงวนเรื่องของคำแปรยติไว้ตามที่เสนอนะคะและอยากฝากถึงกระทรวงพลังงานไว้ว่าวันที่เราไม่สามารถที่จะหยุดสงครามได้แต่อย่างน้อยที่สุดเราต้องหยุดไม่ให้ต้นทุนจากสงครามนั้นถูกส่งต่อมาถึงบินของพี่น้องประชาชนเต็มจำนวนค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะ
1: ครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขนะครับจะมีผู้อภิปรายอีก6ท่านนะครับท่านแรกท่านจิตรวรรณหวังสุภกิจโกศลครับ
2: ค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพโกศลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต9พรรคไทยรวมพลังขอตา18งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพลังงานดิฉันไม่ได้เป็นผู้แปรยติแต่ไม่มีคำขอใดๆขอเพียงข้อสังเกตฝากไปถึงรัฐบาลเพื่อพิจารณาเมื่อวานชาวบ้านโทรมาหาดิฉันได้บ่นนะคะน้ำมันขึ้นปัจจัยในการผลิตสูงราคาขึ้นหมดขณะนี้ราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสทะยานขึ้นสูงสุดในรอบ6สัปดาห์หลังสหรัฐและอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในตะวันออกกลางและช่องแคบฮอร์มูดนะคะยังไม่กลับสู่สภาพปกติทำให้ในเรื่องนี้สำคัญกับคนไทยทั้งประเทศจัดหาน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางผลิตเองในประเทศเพียงร้อยละ7เท่านั้นเรือน้ำมันจะมาถึงประเทศไทยต้องผ่านช่องแคบฮอร์มูดวันไหนช่องแคบปิดราคาดีเซลหน้าปั๊มขึ้นทันทีและส่งผลให้ถึงปัจจัยการผลิตสูงขึ้นเพราะต้นทุนทุกอย่างขนด้วยน้ำมันทั้งนั้นตามประกาศผู้ค้าน้ำมันเมื่อเช้าวันนี้ดีเซลอยู่ที่ลิตรละ38บาทเศษและขอเรียนตามตรงนะคะว่าตัวเลขที่พูดในวันนี้แพงและนี่แหละคือปัญหาเพราะชาวบ้านวางแผนชีวิตไม่ได้เลยท่านประธานคะชาวบ้านดิฉันไม่ได้อ่านข่าวนะคะช่องแคบฮอร์มูดแต่ชาวบ้านดิฉันจ่ายค่าช่องแคบฮอร์มูดทุกวันค่ะคำแถลงนโยบายหน้า2ข้อ1นายกรัฐมนตรีเขียนไว้ชัดเจนว่าจะสร้างรายได้ลดรายจ่ายกับประชาชนอาทิเช่นค่าพลังงานและค่าส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในกิจกรรมทางการเกษตรมาตรา6ตั้งงบไว้ตามร่างงบประมาณ

0: 96ล้าน8แสนคณะกรรมาธิการวิสามัญปรับลดนะคะ29ล้าน3แสน 25,500 บาทคิดเป็น 2.26 คงเหลือ 1,260 6ล้าน 859,900 บาทท่านประธานคะงบกระทรวงพลังงานทั้งกระทรวงคิดงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้1ใน 30,000 ค่ะท่านประธานคะในปีนี้พลังงานคือวิกฤตของประเทศและฉันขอขอบคุณคณะกรรมาธิการวิสามัญที่กลั่นกรองและปรับลดมาตรานี้ดิฉันเห็นว่าท่านตัดถูกต้องแล้วค่ะนี่แหละคือปัญหาและถ้ากรรมาธิการตัดถูกต้องก็โดยยังไม่พร้อมตั้งโครงการที่ยังไม่ควรได้เงินและรายการที่ถูกตัดงบประมาณหนักที่สุดในเล่ม3หน้า12ขีด5คืองบลงทุนในโครงการพัฒนาโปรแกรมแสดงศักยภาพแสงอาทิตย์เชิงพื้นที่สำหรับประเทศไทยตั้งไว้นะคะ8ล้าน 493,600 บาทถูกตัดออกทั้งโครงการถ้าเครื่องมือจะบอกชาวบ้านว่าพื้นที่ของเขาติดโซลาร์เซลล์ได้กี่กิโลวัตต์ยังไม่พร้อมจนต้องตัดทิ้งทั้งหมดดิฉันขอถามว่าท่านรัฐบาลที่ประกาศไว้ด้วยอะไรคะดิฉันรู้ว่ารัฐบาลจะตอบว่างบดูแลพลังงานเตรียมไว้แล้วดิฉันขอตอบแทนเลยค่ะวันที่2หน้า3มาตรา6งบกลางรายการที่5จำนวน 12,000 ล้านบาทนะคะแต่รายการนั้นเอา3เรื่องมามัดรวมกันทั้งการแก้ไขปัญหาทั้งฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมทั้งรองรับราคาพลังงานไม่มีในห้องนี้นะคะส่วนที่จะมาพูดถึงราคาน้ำมันของชาวบ้านมีกี่บาทแต่ถ้าหารด้วยจำนวนคนของประเทศไทย66ล้านคนได้คนละ182บาทต่อปีหรือวันละ50สตางค์ท่านสตังค์นะคะซื้อน้ำมันได้กี่หยดคะดิฉันขอฝากในงบนะคะ 12,000 ล้านบาทนั้นนะคะจะแบ่งใช้กับเรื่องราคาพลังงานและให้ตอบเป็นตัวเลขไม่ใช่ตอบว่ามีแล้วและให้รัฐบาลประกาศส่งเสริมโซลาร์เซลล์ให้ปี2570ตั้งไว้กี่หลังกี่แมกะโปกี่แมกะวัตนะคะท่านประธานคะปัญหามาตรานี้ไม่ได้อยู่ที่การมาที่การปรับลดงบประมาณตั้งงบประมาณมากน้อยเกินไปในปีที่ฮอร์มูดนะคะปิดและราคาน้ำมันแพงทั้งประเทศขอขอบคุณค่ะ
1: ท่านฤทธิรงค์ภูมิสวัสดิ์ครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายฤทธิรงค์ภูมิสวัสดิ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามเขต1พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้กับผมขอร่วมอภิปรายในร่างประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ครับในมาตราที่18หน่วยรับงบประมาณนะครับคือกระทรวงพลังงานครับท่านประธานครับกระทรวงพลังงานจ่ายประจำปี2570ไว้ที่ 1,296 ล้าน 185,400 บาทถูกตัดไป29ล้าน325,500 บาทนะครับผมมองว่าเป็นการตัดที่สมเหตุสมผลนะครับแต่ว่าผมขอไปดูที่เรื่องของค่าพลังงานที่ทดแทนได้นะครับคือค่าพัฒนาโปรแกรมแสดงศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์เชิงพื้นที่สำหรับประเทศไทยนะครับแขวงรองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร1โครงการนะครับที่ถูกตัดไป 8,493,600 บาทผมมองว่าในการเปลี่ยนถ่ายพลังงานของประเทศไทยนะครับที่จะไปสู่พลังงานสะอาดผมก็คิดว่าศูนย์ที่จะมาติดตั้งตัวเนี่ยครับจะเป็นตัวคอนโทรลแล้วก็เป็นตัวที่จะรับพลังงานแล้วก็ดูว่าพื้นที่ไหนตอบโจทย์ของพี่น้องประชาชนได้ดีครับผมเห็นด้วยนะครับกับหลักการในการปรับลดงบประมาณโดยเฉพาะ

0: ในสถานการณ์ประเทศที่ต้องใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างมีประสิทธิภาพแต่ผมอยากฝากหลักคิดสำคัญไว้ประโยคนึงครับว่าเราตัดงบได้แต่เราต้องไม่ตัดอนาคตพลังงานของประเทศครับผมจึงอยากฝากไปยังกระทรวงพลังงาน4เรื่องครับเรื่องแรกครับเปลี่ยนหลังคาบ้านประชาชนให้เป็นแหล่งผลิตพลังงานครับโซลาร์รูฟท็อปต้องไม่เป็นเรื่องของคนที่มีเงินลงทุนเท่านั้นแต่ต้องทำให้ครัวเรือนเกษตรกรผู้ประกอบการรายเล็กโรงเรียนโรงพยาบาลและหน่วยของรัฐสามารถเข้าถึงได้เป้าหมายต้องชัดนะครับว่าติดแล้วครับต้องลงทุนในระบบไฟฟ้าที่สามารถรองรับพลังงานได้ครับท่านประธานหากระบบสายส่งระบบจำหน่ายสมาร์ทกริดและระบบกักเก็บพลังงานยังไม่พร้อมประเทศไทยยังต้องวางโครงสร้างพื้นฐานวันนี้เพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียนในอีก10ถึง20ปีข้างหน้าครับท่านประธานเรื่องที่3พลังงานสะอาดต้องสร้างรายได้ในท้องถิ่นครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเกษตรกรรมฟางข้าวแกลบมูลสัตว์เศษอ้อยมันสับปะหลังและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไม่ควรถูกมองว่าเป็นขยะแต่ต้องมองให้เป็นวัตถุดิบทางพลังงานเราต้องทำถูกต้องเกษตรจะได้มีรายได้เฉพาะเกษตรกรไม่ได้มีรายได้เฉพาะจากการขายผลผลิตทางการเกษตรแต่ยังมีรายได้จากการสร้าง energy economy เพิ่มอีกทางหนึ่งนะครับท่านประธานเรื่องสุดท้ายครับการเปลี่ยนผ่านพลังชนครับผมอยากให้ทุกโครงการด้านพลังงานที่มีตัวชี้วัดตอบง่ายๆว่าเราใช้งบประมาณเป็น1บาทประชาชนประหยัดค่าไฟได้กี่บาทครับท่านประธานผมจึงไว้เท่านี้ครับขอบพระคุณมากครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านจักรภพเพ็ญแขครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยครับผมขออนุญาตเริ่มต้นในเรื่องของกระทรวงพลังงานด้วยการพูดถึงการตั้งโจทย์เสียก่อนท่านประธานครับผมทราบควรต้องพูดไปยังประเด็นเฉพาะโดยเฉพาะโครงการที่มีการตัดงบประมาณโดยเฉพาะแต่ถ้าหากไม่ตั้งโจทย์ให้ชัดเจนเราก็ไม่รู้จะตามไปดูจุดเฉพาะนั่นเองเราเผชิญหน้ากันอยู่นี้พูดกันสั้นๆก็คือมี3กรณีด้วยกันที่เรากำลังเผชิญกับปัญหาทางด้านพลังงานกันอยู่ในประเทศไทยหนึ่งก็คือสถานการณ์โลกซึ่งท่านสมาชิกหลายท่านก็ได้พูดพาดพิงไปแล้วว่าได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเรื่องของอ่าวเปอร์เซียระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิรักระหว่างรัสเซียและยูเครนอีกชุดหนึ่งเหตุการณ์ในเยเมนซึ่งทำให้เกิดการขัดจังหวะการเดินเรือทั้งหมดนี้รวมกันแล้วกลายเป็นสถานการณ์โลกที่ประเทศไทยก็รับผลกระทบไปด้วยโดยที่เราไม่ได้ก่อแต่เราก็ต้องบริหารตัวเองเพื่อให้อยู่ได้กับเหตุการณ์นั้นอันดับ2คือเรื่องสถานการณ์ก็คือว่าเรายังไม่ชัดเจนในจุดยืนทางด้านเศรษฐกิจของเราเราคือใครในโลกปัจจุบันหลายคนยังหลงละเมอในยุคสงครามเย็นได้ซ้ำว่าเดี๋ยวมหาอำนาจก็มาดีกับเราเดี๋ยวก็มีค่ายพันธมิตรมาให้มาตรการอนุเคราะห์พิเศษกับเรามันไม่มีแล้วครับนี่คือยุคที่แต่ละประเทศจะใหญ่หรือเล็กนั้นต้องยืนบนขาของตัวเองเราต้องชัดเจนกับตัวเองว่าเราคือประเทศมากกว่าเราคือประเทศที่อยู่ในฐานะที่ส่งออกสินค้าด้วยตัวเองหรือว่าเริ่มจะกลายเป็นแค่ท่อนหนึ่งของสายโซ่ในการผลิตคือเป็นแค่ OEM ให้กับประเทศที่ใหญ่กว่าเรานี่เป็นตัวอย่างของการที่เราต้องสรุปตัวเองให้ชัดมิฉะนั้นจะตัดสินใจในเชิงพลังงานได้อย่างไรว่าเราจะวางแผนแม่บทนั้นอย่างไรในตัวการใช้พลังงานเองจากน้ำมันมาสู่ไฟฟ้าจากไฟฟ้ามาสู่พลังงานแสงอาทิตย์มาสู่คลื่นมาสู่ลมปัญหาคือการบริหารการเปลี่ยนทั้งหมดนี้เนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาอะไรครับท่านประธานครับสิ่งที่เรากำลังเผชิญหน้ากันอยู่นั้นที่ไม่บรรลุผลเป้าหมายที่ว่านั้นก็คือความมั่นคงทางพลังงาน Energy Security แต่ว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้นคือความไม่มั่นคงทางพลังงานท่านประธานครับมันมีปัจจัยง่ายๆเพียงแค่3ข้อที่เป็นดัชนีชี้วัดความมั่นคงทางพลังงาน1ก็คือเรื่องปริมาณต้องมีพอเหมาะไม่สะดุด2คือราคาต้องอยู่ในสภาพที่

0: ควรบริหารต้นทุนได้สามารถจะมีส่วนต่างที่เป็นผลได้ที่เรียกว่ากำไรในระบบทุนนิยมและ3ก็คือต้องมีระบบการขนส่งที่ดีเช่นท่อก๊าซเช่นเรื่องของสายส่งไฟเรื่องของรถบรรทุกน้ำมันหรือก๊าซเป็นต้นมันมีแค่3ปัจจัยนี้เท่านั้นแต่ผมอยากจะเสนอปัจจัยที่4ครับแล้วมันจะมาเกี่ยวกับงบประมาณโดยตรงนั่นคือจิตสำนึกของผู้ใช้พลังงานข้อนี้แหละครับที่งบประมาณของกระทรวงพลังงานนั้นยังไม่ได้สะท้อนเลยว่าเรากำลังจะเดินไปสู่เรื่องความมั่นคงทางพลังงานผมเองนั้นอยากจะเสนอได้ซ้ำว่าเราควรตัดงบประมาณเนี่ยถึง 20% ของกระทรวงพลังงานเพื่อจะให้เกิดหลักคิดว่าทุกวันนี้เรายังไม่รู้เราเดินไปทางไหนทั้งนั้นคนที่เป็นผู้ตัดสินใจซึ่งไม่ใช่ผู้ตัดสินใจภาครัฐเช่นบริษัทเอกชนหรือบริษัทของรัฐเนี่ยมาเป็นผู้ที่นำทางเราไปตามผลประโยชน์ของวิสาหกิจเหล่านั้นทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดถึงความเข้าใจในจุดใหญ่ใจความของเรื่องเราต้องชูเลยครับท่านประธานครับว่าเป้าหมายของเราในการกำหนดงบประมาณทุกชนิดทุกบททุกหยดทุกหยาดของกระทรวงพลังงานนั้นก็คือเพื่อความมั่นคงทางพลังงานไม่มั่นคงยังไงครับหลายท่านก็ได้ยกตัวเลขไปบ้างแล้วกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเดียวเนี่ยที่ต้องเล่นกับเกมน้ำมันที่ผันผวนในโลกใช้เงินไปเกือบ 84,000 ล้านแล้วก็ทำให้คนก็ยังใช้น้ำมันแพงกันอยู่ทุกวันนี้เพราะไปดู WTI ไปดู Brent ไปดูดูไบมันก็92ถึง100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็เล่นเกมกันไปจนกระทั่งเป็นหนี้สินเอาอนาคตมาใช้ล่วงหน้ายิ่งเสริมความไม่มั่นคงทางพลังงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นกระทรวงพลังงานต้องถอยมาแล้วดูตัวเลขงบประมาณของตัวเองใหม่ว่าจะนำไปสู่ความคิดจิตสำนึกที่ผู้ใช้หรือผู้บริโภคนั้นจะมีส่วนร่วมในสายการผลิตและสายการใช้งานทางด้านพลังงานอย่างไรท่านต้องรวมประชาชนเข้าไปในเกมนี้ด้วยแน่นอนครับมันเผลอคิดกันได้ว่าโอ้มีบริษัทของรัฐซึ่งเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ระดับโลกแล้วระดมเงินได้มากมีบริษัทเอกชนซึ่งรับสัมปทานทางด้านพลังงานแต่บริษัทเหล่านี้ไม่ใช่ความมั่นคงทางพลังงานของชาตินั่นคือส่วนหนึ่งของระบบความมั่นคงทั้งหมดซึ่งกระทรวงพลังงานจะต้องบริหารและเอาประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยโดยตรงท่านประธานที่เคารพครับผมคิดว่าพลังงานนั้นจะเป็นตัวตัดสินว่าประเทศไหนจะเป็นรัฐที่สำเร็จและประเทศไหนจะเป็นรัฐที่ล้มเหลวขณะนี้มันเริ่มมีสัญญาณว่าเรามีความรักชาติและมีความตั้งใจดีแต่เรายังต้องปรับทิศทางเพื่อตามที่เรามุ่งมั่นปรารถนาได้ขณะนี้เศรษฐกิจคำถามแรกคือตอบไม่ได้ซะก่อนว่าเราคือใครต้องการเศรษฐกิจเพื่อความอยู่รอดเพื่อความไพบูลย์ของคนในชาติอยู่อย่างไรจากนั้นจึงจะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วคำนึงถึงเครื่องมือต่างๆที่เราใช้ว่านำไปสู่ประสิทธิภาพและเป้าหมายคือการสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างที่เรามุ่งมั่นปรารถนาหรือไม่ท่านประธานที่เคารพครับประการสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่างบประมาณที่แสดงออกมาในคราวนี้ยังให้ความรู้สึกว่าเรายังไม่ได้คิดถึงต้นทุนของประเทศอย่างแท้จริงวิสาหกิจใดก็ตามสับสนในต้นทุนตนเองนั้นจะไปสู่ความเท่าทุนอย่างยากเลยอย่าว่าแต่ได้กำไรเพราะฉะนั้นยึดครับความมั่นคงทางพลังงานยึดครับว่าประชาชนเป็นหุ้นส่วนเพื่อแก้ปัญหาประเทศด้วยขอบพระคุณมากครับ
1: ท่านอัครแสนคีรีโลวิระครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายอัครแสนคีรีโลวิระเอกภูมิเขต7พรรคกล้าธรรมท่านประธานครับกับผมเห็นด้วยว่ารายการใดนะครับที่ไม่มีความพร้อมหรือไม่เกิดความคุ้มค่านะครับทางพวกเราก็ควรจะปรับวันนี้เนี่ยนะครับในส่วนของมาตรา18นะครับงบประมาณปี70ของกระทรวงพลังงานนะครับผมอยากสะท้อนว่าในขณะที่เราปรับลดงบประมาณที่ไม่จำเป็นไปเนี่ยมันก็มีสิ่งที่ภาครัฐได้ลงทุนไปแล้วนะครับแล้วก็กำลังลงทุนต่อประเด็นคือเราจะทำอย่างไรนะครับที่จะสามารถพัฒนาต่อ

0: ยอดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ผมทราบว่ากระทรวงพลังงานนะครับมีการสร้างเขื่อนขนาดเล็กผลิตไฟฟ้ากระจายอยู่หลายแห่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีการดำเนินการนะครับโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและผมก็จะขอยกตัวอย่างนะครับโครงการเขื่อนลำปะเทาล่างที่จุได้ 16.4 ล้านลูกบาศก์เมตรและลำปะเทาบนที่จุได้ 44 ล้านลูกบาศก์เมตรในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่ดูแลโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนเขื่อนดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้านะครับ2เขื่อนสร้างมา30กว่าปีแล้วนี่โครงการดังกล่าวเนี่ยมักเผชิญกับน้ำล้นเขื่อนล่างเป็นประจำในขณะที่เขื่อนบนเนี่ยน้ำกับแล้งซึ่งทางกระทรวงเนี่ยก็ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเขื่อนลำปะเทานะครับเฟสที่1นะครับมีการขุดเพิ่ม3ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็ติดตั้งระบบสูบย้อนกลับสูบน้ำเขื่อนล่างไปเติมเขื่อนบนนะครับเพื่อนำน้ำเหล่านั้นไปผลิตไฟฟ้าที่บ้านนาแก่ตำบลนาหนองทุ่มอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชัยภูมิระบบการสูบเนี่ยใช้โซลาร์ปั๊มนะครับเป็นแผงโซลาร์เซลล์สามารถสูบน้ำได้ประมาณวันละ 30,000 ลูกบาศก์เมตรผมอยากจะตั้งคำถามนะครับต่อคณะกรรมการรวมถึงทางกระทรวงพลังงานนะครับว่าในวันที่น้ำไหลเข้าลำปะเทาล่างจำนวนมากเนี่ยสถิตินะครับภายใน5วันเนี่ยน้ำก็ล้นเขื่อนล่างพอล้นเขื่อนล่างไปท่วมเทศบาลเมืองแล้วก็มาท่วมอำเภอคอนสวรรค์ที่เป็นเขตของตัวผมเองก่อนจะไหลไปที่จังหวัดขอนแก่นน้ำเนี่ยนะครับภายใน6วันเนี่ยมันก็ล้นเขื่อนล่างแล้วแต่กำลังสูบของระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยสูบได้เพียง 30,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเนี่ยก็คงไม่เพียงพอนะครับผมจึงอยากฝากให้ทางกระทรวงพลังงานพิจารณาเพิ่มขีดความสามารถของระบบสูบย้อนกลับโดยในช่วงปกตินะครับที่เราใช้แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยนำมาสูบน้ำนะครับจากเขื่อนล่างไปเก็บเขื่อนบนเพื่อลดรายจ่ายนะครับแต่ในขณะที่เป็นช่วงฤดูน้ำหลากเนี่ยมันก็มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องหาระบบสูบนะครับที่สามารถสูบได้แรงขึ้นหรือไม่จะเร่งสูบจากเขื่อนล่างไปเก็บเขื่อนบนและพร่องออกทางโซนอำเภอแก้งเคราะห์ที่เป็นโซนแห้งแล้งนอกจากตัวเขื่อนแล้วนะครับผมอยากฝากกรมให้มองถึงระบบบริหารจัดการน้ำทั้งพื้นที่จุดใดที่มีศักยภาพในการกักเก็บน้ำก็ควรรับไปศึกษาความเป็นไปได้ว่าตรงไหนควรที่จะมีการทำประตูระบายน้ำตรงไหนที่ควรจะมีแก้มเพิ่มเติมเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่มันจะล้นนะครับล้นทันทีนะครับหัวใจของเรื่องนี้คือการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบนะครับซึ่งทางจะทำในเรื่องของการผลิตไฟก็ตามนะครับแต่ในเมื่อท่านสร้างเขื่อนเหล่านี้เอาไว้ในพื้นที่นะครับน้ำที่มันล้นแล้วไปท่วมในแต่ละพื้นที่นะครับผมคิดว่าทางกระทรวงพลังงานก็ต้องคิดให้รอบคอบว่าจะทำอย่างไรที่จะบริหารจัดการให้ได้ทั้งระบบนะครับสิ่งที่ผมอยากสะท้อนนั่นก็คือถ้าหากทางกระทรวงพลังงานครับไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการใช้ในช่วงการเพาะปลูกนะครับขอเวลาสักครู่นะครับท่านประธานครับหรือเอาไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคหลักคิดของการบริหารจัดการเขื่อนลำปะเทานะครับนั่นก็คือ 1. น้ำมากต้องมีที่เก็บ 2. น้ำหลากต้องบริหารให้ทัน 3. ครับน้ำแล้งต้องมีน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ใช้นี่คือการที่จะทำให้เงินทุกบาทของรัฐบาลที่เป็นภาษีของพี่น้องประชาชนคุ้มค่าที่สุดครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปท่านธรรมรงเวชครับ
2: ครับขอบคุณครับท่านประธานครับกับผมศาสตราจารย์สุชาติธดาธรรมรงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย

กับผมขออภิปรายงบประมาณของกระทรวงพลังงานลง 10% และขอย้ำว่าอันนี้ไม่ได้เสนอให้ตัดงบที่จำเป็นต่อความมั่นคงของประเทศแต่ควรตัดงานประชาสัมพันธ์งานศึกษาและที่ปรึกษาที่ไม่เกิดผลตลอดจนโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนท่านประธานครับปัญหาพลังงานสำหรับประเทศไทยที่ทำให้เศรษฐกิจไทยไม่ค่อยเจริญเติบโตเนื่องจากราคาทั้งน้ำมันแล้วไฟฟ้าสูงกว่าปกติเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอันเนื่องมาจากโครงสร้างที่ซับซ้อนอันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่อ้างอิงตลาดสิงคโปร์ซึ่งความจริงแล้วมีหลายแนวคิดที่เราสามารถตั้งราคาน้ำมันเองแบบต้นทุนบวกกำไรจากราคาลงกลั่นได้ซึ่งจะทำให้ราคาน้ำมันลดลงไปแต่มีหลายคนก็บอกว่าถ้าตั้งแบบนั้นแล้วคนก็จะเอาน้ำมันไปขายต่างประเทศหมดทำให้น้ำมันในประเทศเราขาดแคลนซึ่งอันนี้กับผมก็เสนอเครื่องมือครับภาษีการส่งออกเป็นตัวปรับราคาน้ำมันถูกส่งออกไปหมดถ้าราคาน้ำมันสูงกว่าต้นทุนบวกค่ากันกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีผู้เสนอกันมากมายที่จะต้องเริ่มคิดแล้วทำให้ราคาไฟฟ้าก็แพงไปด้วยแต่นี้ไฟฟ้าที่แพงก็เป็นเพราะว่าเนื่องจากมีการอนุมัติโครงการไฟฟ้าออกไปเป็นจำนวนมากจนกระทั่งในปัจจุบันน้อยกว่ากำลังการผลิตนะครับแล้วก็มีการคิดเรื่องความพร้อมจ่ายคือไม่ต้องเดินเครื่องจริงๆจ่ายให้โดยไปเก็บจากค่า FT ของแต่ละครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้านอกจากนี้ยังไปเก็บสำหรับค่าไฟบนทางหลวงทั่วประเทศเสร็จที่ไปเก็บจากพี่น้องประชาชนอันนี้ก็คงต้องแก้ไขครับผมจะอภิปรายปัญหาสำคัญ6ประการเรื่องที่1คือทุกครั้งที่ค่าไฟสูงประชาชนมักได้ยินคำอธิบายว่าเป็นเพราะราคาแก๊สราคา LNG อยากถามว่าถ้ามีการวางแผนผิดดังที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นถ้าซื้อไฟฟ้าแพงเกินความจำเป็นถ้าสัญญาซื้อไฟมีต้นทุนสูงเกินไปถ้าระบบไม่มีการแข่งขันซื้อไฟทั้งน้ำมันและไฟฟ้าก็มีลักษณะที่เรื่องเหล่านี้ทำไมประชาชนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแล้วระบบที่ถูกต้องควรเป็น efficiency first ประสิทธิภาพต้องมาก่อนต้นทุนที่เกิดจากความไม่มีประสิทธิภาพหรือมีการผูกขาดไม่ควรถูกโยงเข้าไปอยู่ในค่าไฟเรื่องที่สองประเทศไทยมีปัญหาเรื่องกำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองที่สูงมากผมเห็นว่ากำลังสำรองก็จริงอยู่เพราะประเทศจะปล่อยให้ฟันมีกำลังสำรองกับการมีมากเกินความจำเป็นเป็นคนละเรื่องกันถ้าประเทศทำสัญญาลงไฟฟ้ามากเกินไปแม้ลงไฟฟ้าบางแห่งเดินเครื่องไม่เต็มที่ก็อาจจะยังมีต้นทุนที่ระบบต้องรับภาระและท้ายที่สุดต้นทุนเหล่านี้สะท้อนที่ประชาชนก็ผมจึงเห็น

ว่ากระทรวงพลังงานควรเปิดเผยให้ประชาชนได้เห็นว่าประเทศไทยต้องการไฟฟ้าสูงสุดจริงเท่าไหร่มีกำลังการผลิตพร้อมใช้เท่าไหร่กำลังสำรองจริงมีกี่เปอร์เซ็นต์โรงไฟฟ้าใดเดินเครื่องน้อยและสัญญาใดกำลังโรงไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นไม่ควรต่อสัญญาโดยอัตโนมัติเรื่องที่ผูกขาดและเพิ่มการแข่งขันระบบไฟฟ้าไทยยังเป็นระบบรวมศูนย์ในอดีตอาจมีเหตุผลเพราะเทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้าแต่วันนี้เรื่องโลกเปลี่ยนไปแล้วประจบโรงงานสามารถผลิตไฟได้เองมีแบตเตอรี่สตอเรจมีสมาร์ทกริดมีรถ EVและภาคเอกชนสามารถซื้อขายไฟสะอาดได้โดยตรงดังนั้นประเทศไทยจะต้องเปิดระบบให้มากขึ้นสนับสนุนให้มี Direct PPA ผู้ผลิตไฟควรสามารถขายไฟให้ผู้ใช้โดยตรงได้โดยใช้สายส่งในอัตราค่าบริการที่เป็นธรรมสายส่งไฟฟ้าเป็นโครงสร้างพื้นฐานไม่ควรถูกใช้เป็นกำแพงป้องกันการแข่งขันประชาชนผลิตไฟเหลือก็ควรขายได้การซื้อไฟสะอาดก็ควรเลือกผู้ขายได้เมื่อมีการแข่งขันราคาจะลดลงไปเองโดยรัฐบาลไม่ต้องไปสั่งให้ใครลดราคาเรื่องที่4ครับประเทศไทยพึ่งพาพลังงานต่างประเทศมากเกินไปเรานำเข้าน้ำมันดิบเป็นสัดส่วนสูงระบบผลิตไฟของเรายังพึ่งพาแก๊สธรรมชาติในสัดส่วนสูงเมื่อราคาพลังงานโลกขึ้นหรือเมื่อสงครามและปัญหาขนส่งคนไทยก็จะต้องจ่ายแพงขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานต้องเปลี่ยนจากจะซื้อพลังงานจากที่ไหนเป็นทำอย่างไรให้ประเทศไทยผลิตพลังงานเองได้มากขึ้นเรามีแสงแดดจำนวนมากพยาบาลมหาวิทยาลัยโรงเรียนอาคารราชการทั่วประเทศควรเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าได้โซล่าลูฟท็อปต้องทำให้ง่ายแม้ไม่ใช่สร้างกฎเกณฑ์จนประชาชนไม่อยากทำเรื่องที่5กองทุนน้ำมันต้องไม่กลายเป็นกองทุนการใช้กองทุนน้ำมันรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งตอนนี้ติดลบไป 80,000 กว่าล้านบาทแล้วนะครับทำควรใช้ในภาวะฉุกเฉินถ้าเอาเงินไปตรึงราคาเป็นเวลานานๆแล้วกู้เงินมาใส่เข้าไปเรื่อยๆไม่ได้หมายความว่าพลังงานถูกลงแต่เปลี่ยนจากจ่ายวันนี้ไปจ่ายวันหน้าหนี้ของกองทุนก็จะเป็นภาระของประชาชนในที่สุดผู้มีรายได้น้อยควรช่วยโดยตรงและกลุ่มไม่ควรอุดหนุนพลังงานแบบกว้างๆเพราะคนใช้พลังงานมากกลับได้ประโยชน์มากกว่าเรื่องที่6อย่าใช้ Data Center เป็นข้ออ้างสร้างโรงไฟฟ้ามากมายเกินไปผมสนับสนุน Data Center และ AI เพราะเป็น อุตสาหกรรมแห่งอนาคตแต่เราต้องระวังอีกด้านหนึ่ง Data Center ใช้ไฟฟ้าปริมาณมากบางแห่งใช้น้ำจำนวนมากถ้ามีผู้ยื่นขอลงทุนหรือจองกำลังไฟฟ้าไว้จำนวนมากโครงการยันไ

0: กันหลายหน่วยงานโครงการนำร่องที่ทำมาหลายปีไม่ขอบคุณครับ
1: ท่านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องครับ
2: ผมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติในส่วนของมาตรา18รายจ่ายของกระทรวงพลังงานผมได้ขอแปรยติปรับลดจริงๆได้กระทรวงนี้ได้ไม่เยอะนะครับแต่ผมปรับลดไป 48% ทั้งนี้เพราะว่าความจริงกระทรวงพลังงานผมยังคิดว่าในโครงสร้างของประเทศปัจจุบันเนี่ยอำนาจทางกฎหมายเนี่ยมีน้อยมากเนื่องจากว่าในรัฐธรรมนูญของเราในเรื่องพลังงานเราไปอยู่ในหน้าที่ของรัฐก็คือมาตรา56เขาบอกว่าสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอันนี้รัฐจะต้องกระทำด้วยประการใดๆให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนหรือให้รัฐเป็นเจ้าของไม่น้อยกว่า 51% อันนี้คือเป็นหลักการใหญ่ถ้าเราไม่เริ่มที่หลักการใหญ่ที่โครงสร้างตรงนี้เราก็จะเป็นเหมือนเช่นทุกวันนี้เพราะเราพูดเสมอเลยว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเราเป็นกฎหมายสูงสุดหรือจะพูดให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆคือศักดิ์สิทธิ์ที่สุดไม่มีใครจะเหนือกฎหมายนี้ได้แต่ในทางปฏิบัติจริงๆนั้นกับในทางปฏิบัติกับไม่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดหรือสูงที่สุดผลประโยชน์จะได้มาโดยกฎหมายหรือนอกกฎหมายก็ตามเนี่ยกับจะศักดิ์สิทธิ์กว่ารัฐธรรมนูญดังนั้นในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยรัฐว่าสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเนี่ยจะให้เป็นภาระกับประชาชนเกินควรไม่ได้ไฟฟ้าก็ดีน้ำมันก็ดีเนี่ยรัฐต้องเข้าไปดูแลไม่ใช่ไปค้าเสรีประเด็นปัญหาเรื่องนี้ก็ที่ผมหยิบมาในของศาลรัฐธรรมนูญที่1/2560อันเนี้ยมันไม่ค่อยขลังเพราะวันนั้นศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสิน2เรื่องพร้อมกันเรื่องที่1คือพลเอกประยุทธ์ไปอยู่บ้านหลวงแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีคุณสุทธิพรปทุมเทวาภิบาลเนี่ยได้ฟ้องคณะรัฐมนตรีกับกระทรวงพลังงานที่ปล่อยให้เอกชนไปโรงไฟฟ้ามีมากกว่ารัฐผลิตซึ่งในวันนี้ถ้าตัวเลขจริงๆก็เอกชนก็มีอยู่ 70% รัฐหรืออีแกตหรือการไฟฟ้าเนี่ยมีแค่ 30% ซึ่งในการวินิจฉัยวันนั้นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็นำความเห็นของทุกคนมาแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าสภาพตอนนั้นเนี่ยยังไม่เข้าเงื่อนไขแต่ศาลรัฐธรรมนูญได้เขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนคือว่าให้กพช.กพช.คือคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติซึ่งมีอยู่19คนซึ่งเป็นนายกและกกพ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่ท่านอัธวิทย์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยความจริงชุดนี้ควรจะยุบไปได้แล้วเพราะวันนี้เหลือแค่2คน3คน7คนยังมีไม่ครบเลยแล้วชุดนี้ก็จะรับค่าธรรมเนียมอย่างเดียวแทนที่จะมากำกับเขาบอกให้2หน่วยเนี่ยต้องไปดำเนินการกำหนดกรอบและเพดานสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของเอกชนในการผลิตไฟของประเทศและกำหนดปริมาณไฟสำรองอันเป็นสัดส่วนการผลิตของเอกชนอันส่งผลต่ออัตราค่าจัดเก็บค่าไฟกับประชาชนให้สอดคล้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงตามความต้องการไฟฟ้าของประเทศในช่วงเวลาที่กำหนดแล้วก็ถ้าก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชนเขาบอกว่าให้ประชาชนหรือองค์กรไปใช้สิทธิ์ที่ศาลได้ในวันนั้นยังเหมือนยังไม่มีนิจฉัยแล้วก็จริงๆวันนี้เราก็พบว่า

0: มีไฟเกินเรามีไฟเกินเนี่ยผมได้ให้ทําตัวเลขวันนี้เราประชาชนเราเนี่ยเสียค่าไฟโดยเป็นค่าที่ค่าพร้อมจ่ายก็ดีค่าเอ็กเดอร์ก็ดีรวมกันเป็นเงิน1 ล้าน 1 ล้านล้าน90,000 บาทเงินที่ประชาชนต้องเสียกับกลุ่มนี้ดังนั้นผมจึงคิดว่าวันนี้เขาสั่งให้2หน่วยเนี่ยไปดูซิว่าจะจัดการไงเพราะว่าบริษัทที่ขายไฟให้กับรัฐเนี่ยไม่เคยมีใครจนเลยไม่เคยเสือนอนกินตลอดแล้วก็ร่ำรวยทุกคนดังนั้นผมคิดว่าถ้าเราไม่มาเริ่มต้นตรงจุดนี้โดยเฉพาะยังไปเวลาให้ไปเจรจาค่าโรงกลั่นรัฐมนตรีไปนั่งเองแต่บอกให้ไปเจรจาค่าไฟเพื่อให้ถูกไม่เคยไปแตะต้องกับนายทุนเลยก็เดินไปที่อีแกตซึ่งเป็นคนของรัฐยังไงคุณก็บีบได้วันนี้คุณต้องกล้าที่ตัวรัฐมนตรีไปไม่ใช่ตั้งคณะทำงานแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อีก10 ปีก็ไม่สำเร็จแล้ววันนี้ค่าไฟแพงเนี่ยมันเป็นภาระต้องสูบเลือดกับประชาชนผมคิดว่ากระทรวงพลังงานถ้ายังอยู่ในบทบาทอย่างนี้ไม่ควรจะมีกระทรวงพลังงานครับ
1: ครับท่านสุดท้ายนะครับท่านอนุสรไกรวัฒน์อนุสรครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายอนุสรไกรวัฒน์อนุสรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสมุทรสาครพรรคภูมิใจไทยขอปรับลดงบของกระทรวงพลังงาน 0.008% นะทำไมต้องปรับลดครับวันนี้ประเทศไทยเนี่ยมีพลังงานเยอะครับแต่เอามาใช้ได้น้อยเมืองไทยแดดดีแต่ผลิตไฟได้น้อยปัญหาก็คือว่าขาดสตอเรจหรือแหล่งเก็บที่เป็นธรรมชาติฝากถึงกระทรวงพลังงานนะเอางบที่โดนตัดนะครับไปศึกษาว่าสร้างสตอเรจยังไงที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเอาพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตได้ในตอนกลางวัน6ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงเนี้ยไปเก็บเป็นพลังงานเป็นแบตเตอรี่แล้วเอามาใช้ให้ครบ24ชั่วโมงถ้าทำได้อย่างนี้ในอนาคตครับเมืองไทยเราแดดเยอะแสงดีมีพลังงานที่เราใช้ได้เองในราคาที่ถูกแต่ถ้าเรายังทำไม่ได้ครับต้องพึ่งพาการนำก๊าซเข้ามาผลิตไฟฟ้า60%ต้นทุนเราไม่ถูกแน่แล้วมีต้นทุนอื่นๆอีกน้ำมันก็ต้องนำเข้าน้ำมันในประเทศไทยผลิตได้แค่ 10% อีก 90% ก็ต้องนำเข้ามาจากประเทศอื่นๆเราจะรู้ไหมว่าเมื่อไหร่สงครามจะเกิดเมื่อไหร่สงครามจะหยุดสงครามหยุดน้ำมันลดสงครามไม่สงบน้ำมันมันก็แพงฝากถึงกรรมธิการฝากไปยังกระทรวงพลังงานคนไทยได้ใช้ค่าพลังงานราคาถูกฝากไปถึงทุกภาคส่วนหาทางประหยัดและลดต้นทุนการผลิตพลังงานพลังงานเป็นต้นทุนของทุกอย่างครับการเดินทางการผลิตสินค้าการท่องเที่ยวถ้าต้นทุนพลังงานราคาถูกครับการเข้ามาลงทุนไม่ว่าจะเป็น data center หรือธุรกิจอื่นๆก็จะเดินทางมาที่ประเทศไทยก็ขอให้พวกเราร่วมด้วยช่วยกันครับช่วยกันหาทางออกให้ประเทศไทยหาต้นทุนพลังงานราคาถูกมาใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับท่านสมาชิกครับตอนนี้ผู้อภิปรายครบแล้วนะครับเชิญท่านสมาชิกเข้าห้องประชุมหลังจากที่ท่านกรรมธิการตอบชี้แจงแล้วเราจะมีการลงมตินะครับเชิญทางท่านกรรมธิการครับท่านบุญลือเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายบุญลือประเสริฐโสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต5พรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากขอตอบคำถามของท่านผู้แทนราษฎรนะครับก็ถามกันมา10กว่าท่านขออนุญาตตอบ ในหลักการก่อนนะครับว่ากรรมาธิการงบประมาณเราพิจารณาเนี่ยเราได้พิจารณางบประมาณใน2ส่วนก็คือโดยเฉพาะกระทรวงพลังงานเนี่ยกรมต่างๆภายใต้อันเนี้ยเป็นอะไรที่เราจะตอบว่าเป็นเพราะเหตุใดทำงานไม่เข้าเป้า

0: ไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีของรัฐบาลหรือนโยบายของกพช.ซึ่งมีประธานโทษกกพ.ในฐานะซึ่งเป็นคณะกรรมการกิจการพลังงานถ้าไม่เป็นไปตามหรือกบง.ประธานโทษท่านรัฐมนตรีด้วยถ้าไม่เป็นไปกรรมธิการก็จะปรับลดงบประมาณในกรมประมาณซึ่งใช้งบประมาณแผ่นดินครับก็คือหน่วยรับงบประมาณเช่นปตท.หรือกฟผ.นะครับอันเนี้ยเพื่อให้สอดคล้องกับกรมต่างๆภายใต้กระทรวงพลังงานนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยผมเรียนว่ากระทรวงพลังงานงบประมาณปี2569 2,700 กว่าล้านบาทซึ่งเป็นงบที่ได้รับจากรัฐบาลปี2000ซึ่งเรากำลังพิจารณาอยู่เนี่ยงบประมาณได้ไปเพียง 2,200 ล้านบาทเศษซึ่งน้อยกว่าปีแล้วเนี่ย500กว่าล้านซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าสำนักงบประมาณเนี่ยได้มีการปรับลดตอนที่ผมได้เรียนข้างต้นว่าเป็นนโยบายที่เราปรับลดทุกกระทรวงดังนั้นเนี่ยผมก็เรียนว่างบประมาณในภาพรวมเนี่ยปรับลดลงอยู่แล้วนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านรักชนกสุขประเสริฐงานสำนักงานปลัดที่บอกว่าตู้อบกล้วยแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็เรียนว่าก็เป็นไปตามนโยบายนะครับในการขับเคลื่อนของกระทรวงพลังงานนะครับซึ่งมีส่วนของภูมิภาคเนี่ยได้ร้องขอมานะครับก็มีการสนับสนุนงบประมาณเทคโนโลยีให้กับ56จังหวัดนะครับโซล่าน้ำขนาด 3,060 ไม่มากเมกะวัตต์กิโลวัตต์วัตต์นี่น้อยมากนะครับในจำนวนทั้งหมดนะครับ10จังหวัดนะครับโซล่าสูบน้ำขนาด1แรงม้าจำนวน36จังหวัดซึ่งใช้งบประมาณทั้งหมด12ล้านนะครับเราไปกันเร็วๆนะครับตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด2คูณ2เมตรจำนวน51จังหวัด351ตู้งบประมาณอภิปรายเมื่อสักครู่นะครับ8ล้าน 780,000 บาทเศษนะครับก็เรียนว่าผลลัพธ์ที่ได้รับเนี่ยหน่วยงานก็ยืนยันว่างบประมาณที่น้อยแต่มีความจำเป็นและเกิดประโยชน์สูงสุดใช้เม็ดเงินคุ้มค่านะครับก็ถัดมาครับท่านรองศาสตราจารย์อนุสรทำใจครับสิ่งที่ท่านถามเป็นเรื่องที่ดีมากเป็นนโยบายปี2569ถึงปี2593นะครับปรับแผน PDP ในรายละเอียดนะผมคิดว่าท่านเปิดก็จะเจอในรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับในนโยบายของรัฐบาลพร้อมกับนโยบายของกพช.นะครับอันนี้ไม่ได้เป็นความลับอะไรนะครับถัดมาครับก็ต้องเรียนว่าท่านหมอวรงคุณอรรถวิทย์ท่านนายกอภิสิทธิ์ท่านสส.บุญญาภาหัวหน้าพรรคจิตตะวันรวมถึงท่านเดชรัฐมนตรีจักรภพเพ็ญขาเพื่อนรักผมเนี่ยนะครับและท่านรัฐมนตรีสุชาติธาดาลุงเวชครับต้องเรียนว่าสิ่งที่ท่านอภิปรายเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเรื่องนโยบายนะครับที่รัฐบาลขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้วครับซาร่าลูฟท็อปบนหลังคาโซล่าชุมชนนะครับรวมถึงการใช้พลังงานสะอาดนะครับอันนี้หลายประเทศไปไกลมากครับดังนั้นผมเรียนว่าในภาพรวมนะครับกรรมาธิการจึงมีมติเสียงข้างมากเห็นชอบครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: กรรมาธิการมีท่านใดเพิ่มเติมไหมครับไม่มีแล้วนะครับท่านสมาชิกครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขผมจะถามมติจากที่ประชุมก่อนว่า

0: ควรให้มีการแก้ไขหรือไม่กรณีที่ประชุมมีมติให้มีการแก้ไขจะก็จะถามที่ประชุมต่อของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่สงวนคำแปรยติสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยตินะครับต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับโปรดเสียบบัตรแล้วก็กดปุ่มแสดงตนครับเชิญครับท่านหารือนะ
1: ขอบคุณท่านประธานนะครับผมประกรณ์บุตรครับพรรคประชาชนครับจะหารือท่านประธานนิดนึงครับเมื่อสักครู่ได้มีการพูดคุยกับทางวิปรัฐบาลนะครับแล้วก็มีความก็จะให้มีผู้อภิปรายเนี่ยเท่าที่จำเป็นนะครับก็อยากจะขอเราไปต่ออีก1มาตราใช้เวลาสักประมาณ50นาทีครับท่านประธาน
0: ทางวิปรัฐบาลโอเค
2: ท่านประธานครับธนยศครับก็เป็นไปตามที่ทางท่านประกรณ์วุฒิขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านนะครับแล้วก็จะฝากท่านประธานนะครับแล้วก็ไปถึงเพื่อนสมาชิกนะครับรบกวนท่านประธานช่วยควบคุมการประชุมนะครับถ้าเนื้อหาอาจจะออกไปนอกลู่นอกทางจากวาระที่2ช่วยกำชับดูแลที่ประชุมขอบคุณครับท่านประธานครับ
3: ท่านประธานครับ
0: ครับเชิญท่านครับท่าน
4: พักกล้าทำครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพอัตกรศิริรัตยากรนะครับยิ่งต้องเรียนท่านประธานแล้วก็เพื่อนสมาชิกนะครับว่าเราเริ่มแต่ว่าคนที่ทำงานหนักที่สุดไม่ใช่พวกเรานะครับสำนักประชุมนะครับผมว่าพรุ่งนี้ก็เริ่ม9โมงอีกอยู่ดีเนี่ยถ้าวันนี้เราจบแค่นี้แล้วพรุ่งนี้เนี่ยเรามาเริ่มกันใหม่ด้วยความเฟรชด้วยอารมณ์ดีๆนี้นะครับแต่อันนี้ผมเสนอก็แล้วแต่วิปฝ่ายรัฐบาลกับวิปฝ่ายค้านคุยกันนะครับผมเป็นกรรมการครับขอบคุณครับ
0: เดี๋ยวผมขอดำเนินการลงถ้าวิปจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะเอาตามข้อแจ้งทางประธานในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับครับตอนนี้มีผู้ใช้สิทธิ์แสดงตนมีไหมครับถ้าไม่มีผมขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงตนครับจำนวนผู้เข้าประชุม446ท่านครบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยกดปุ่มงดออกเสียงนะครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงมีสมาชิกถ้าไม่มีผมขอปิดการผลครับจำนวนแสดงจำนวนผู้ลงมติ448เห็นด้วย388ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง56ไม่ลงคะแนนเสียง4เป็นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยให้มีการแก้ไขนะครับต่อไปผมจะถามการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมธิการแต่ผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยตินะครับก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับ

0: สมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับจิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลผู้เข้าประชุม452ท่านครบองค์ประชุมครับใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยปุ่มงดออกเสียงครับท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเชิญนะครับถ้าปิดการลงคะแนนครับเจ้าที่แสดงผลจำนวนผู้ลงมติ451เห็นด้วย275งดออกเสียง58ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีนะครับก็เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการมีมติเห็นชอบกับการแก้ไขของกรรมาธิการนะครับเชิญท่านเลขาธิการครับ
1: มาตรา19กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานในกำกับมีการที่การขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: ทางวิปยังตอนนี้ในมาตรานี้นะครับมีผู้สงวนคำแปรยติอยู่4ท่านแล้วก็ผู้ประสงค์จะอภิปรายเนื่องจากมีการแก้ไขนะครับมีผู้อภิปรายอีก4ท่านเชิญท่านแรกนะครับท่านอัธวิทย์สุวรรณภักดีเชิญครับ
2: อัธวิทย์สุวรรณภักดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติกระทรวงพาณิชย์ครับผมขอเสนอแปรยติตัดงบประมาณลง 3% ในแผนงานยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรครับสำหรับกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องของกรมการค้าภายในพืชเศรษฐกิจ1ตัวที่กำลังจะมีปัญหาในประเทศไทยแต่ว่ากรมการค้าก็คือปาล์มน้ำมันปาล์มน้ำมันเนี่ยข่าวร้ายพ.ร.บ.กองทุนน้ำมันปี2562ได้ละกองทุนน้ำมันที่พี่น้องประชาชนเติมน้ำมันอยู่ขนาดนี้มีเงินเข้าไปในกองทุนน้ำมันแล้วต้องไปจ่ายอุดหนุนน้ำมันบางตัวจะต้องหยุดอุดหนุนน้ำมันที่มีส่วนผสมของแปลว่าอะไรครับแปลว่าน้ำมันดีเซล B5 B7 ที่มีส่วนผสมของน้ำมันปาล์มกองทุนน้ำมันจะไม่สามารถจ่ายเงินลงไปอุดหนุนได้อีกเดดไลน์ที่กระทรวงพาณิชย์ยังนิ่งอยู่เดดไลน์คือวันที่24กันยายนเดือนนี้ปี2569ปลายเดือนนี้24กันยายนสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือกองทุนน้ำมันจะชดเชยน้ำมันดีเซลที่มีส่วนน้ำมันปาล์มไม่ได้อีกแล้วท่านประธานรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นจะส่งผลทำให้ปาล์มน้ำมัน1ใน3ของประเทศไทยที่เป็นส่วนผสมในน้ำมันดีเซลราคาจะตกครับแต่กระทรวงพาณิชย์ยังพูดแบบนี้ครับเพราะอะไรครับพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันปี62เนี่ยเขาให้เวลาดำเนินการอยู่3ปีที่จะยกเลิกการผสมแล้วครั้งละ2ปีรวมเบ็ดเสร็จเป็น7ปีครับกฎหมายควบคุมกองทุนกฎหมายกองทุนน้ำมันเริ่มใช้ปี62บวกอีก7ปีลงวันที่มีผลคือ24กันยายน2569ขีดเส้นเลยน้ำมันที่มีส่วนผสมปาล์มน้ำมันได้อีกแล้ว1ใน3ของประเทศไทยไปไหนครับ

0: นี่คือสิ่งที่ผมทวงถามจากกรมการค้าภายในเพราะอะไรครับกรมการค้าภายในเป็นผู้กำกับราคากลางสินค้าควบคุมไม่ว่าจะเป็นผลปาล์มหรือลามไปถึงของน้ำมันพืชน้ำมันจากพืชน้ำมันจากสัตว์ท่านประธานครับทำไมไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่เรียกเลยกับกระทรวงพาณิชย์ทั้งที่ปาล์มน้ำมัน1ใน3ประเทศนี้มันจะไม่มีที่ไปหลังจากวันที่24กันยายน2019เดือนนี้ครับปีนี้ครับผมมีเท่านี้ครับสั้นๆแล้วอยากผมซีเรียสนะครับไม่ใช่เป็นการอภิปรายแล้วบอกว่าไม่อยากให้ท่านตัดเพราะเสียงข้างมากท่านลองคิดดูให้ดีครับได้ยินเสียงตอบรับอะไรจากกรมการค้าภายในบ้างตัด 3% ที่กระทรวงพาณิชย์ครับขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปคุณภูริวัฒน์ใจสำราญ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมภูริวัฒน์ใจสำราญครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต10และลาดพร้าวจระเข้บัวพรรคประชาชนนะครับท่านประธานครับขอพี่หัวหอกเป็นกลางน้ำเป็นปลายน้ำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยครับการค้าระหว่างประเทศสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยแล้วก็กรมทรัพย์สินทางปัญญาไปพร้อมๆกันเลยครับหลายๆโครงการครับที่เราดูในงบอบรมสัมมนาหมุนเปล่าความซ้ำซ้อนแล้วก็ทิศทางงบประมาณที่อาจจะสร้างผลเสียในมิติอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในระยะยาวด้วยผมขอสรุปการอภิปรายออกมาเป็น3ประเด็นดังนี้นะครับตั้งตัวชี้วัดลวงตาครับเป็น Vanity Matrix นะครับแล้วก็งบประชาสัมพันธ์ที่ซ้ำซ้อนเมื่อเราดูงบประมาณด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ยกตัวอย่างครับกรมส่งเสริมการค้า 88.24 ล้านบาทซึ่งกรมส่งเสริมนี้ก็ใช้วิธีการจัดสรรงบประมาณแบบเดียวกันแทบทุกกองการทั่วโลกครับนั่นก็คือการทุ่มเงินคุ้มงบไปจ้างบนโซเชียลมีเดียอย่างหนักแน่นอย่างหนักหน่วงนะครับยกตัวอย่างเช่นตลาดตะวันออกกลางครับกาตาร์ทุ่มงบจ้างอินฟลูเอนเซอร์15คนสูงถึง1ล้าน2แสนฮ่องกงมุมไบบังกลาเทศมีการตั้งงบอินฟลูเอนเซอร์ KOL โครงการละ2แสนถึง7แสนบาทโครงการยกระดับผ้าไทยสู่ตลาดสากลครับใช้งบไปกับช่องทางออนไลน์1ล้าน5แสนบาทในขณะที่สาสิทธ์ครับตั้งงบประชาสัมพันธ์เอาไว้เช่นเดียวกัน 4.84 ล้านบาทรูปแบบการใช้เงินของทั้ง2หน่วยงานนี้ก็เหมือนกันอย่างมากคือกระจายแล้วก็ TikToker เพื่อทำคอนเทนต์ให้เป็นไวรัลท่านประธานครับที่ผ่านมาผมก็มีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปตามจังหวัดที่มีวัฒนธรรมผ้าไทยแล้วก็อยากสรรผมยังไม่เห็นการเพิ่มยอดผลิตยอดส่งออกจากต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการใช้อินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ KOL ในต่างประเทศนะครับสิ่งที่น่าตกจากเป้าหมายความสำเร็จไว้เพียงแค่การเข้าถึงไม่น้อยกว่า 500,000 แล้วก็ความรู้สึกเชิงบวกไม่น้อยกว่า160ท่านประธานครับยอดไลค์หลักแสนไม่ใช่ตัวชี้วัดอัตราการเปลี่ยนอัตราเปลี่ยนเป็นยอดขายนี่คือการละลายงบไปกับภาพลวงตาครับประเด็นที่2ครับงบประมาณละลายไปกับงานธุรการแล้วก็อีเวนต์สาสิทธ์นั้นมีแล้วก็สืบสานศิลปหัตถกรรมครับเลยใช้งบประมาณไปในโครงการจัดแสดงสินค้าไว้สูงถึง 54.7 ล้านบาทโดยก้อนใหญ่ที่สุดตกอยู่กิจกรรมที่คราฟงานอัตลักษณ์แห่งสยามอีก 22.5 ล้านบาทนอกจากนี้ก็ยังศิลปะหัตถกรรมไทยเนื่องในโอกาสครบรอบอีก140ปีครับปีก่อนมีความสัมพันธ์ระหว่างไทยฝรั่งเศสครับเอาผ้าไปโชว์ผ่านกระทรวงการต่างประเทศปีนี้ญี่ปุ่นอีกปางบประมาณเข้าไป25ล้านบาทรวมกันนะครับประมาณ80ล้านบาทหน่วยงานครับนอกจากนี้ก็เน้นการประกวดชอบประกวดเหลือเกินครับลองมาดูโครงการประกวดครับแนวคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมระหว่างประเทศใช้งบไป8ล้านบาทแต่ที่น่าสนใจครับโครงการนี้ใช้งบประมาณถึง 700,000 บาทเพื่อส่งผู้ชนะเพียง1รายเท่านั้นไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ต่างประเทศ10วันแหมเหมาะสมไหมครับถือแค่เรื่องเม็ดเงินครับในหมวดของการจ้างเหมาบริการกลับไปจมอยู่กับการดูแลอาคารสถานที่ค่ารปภ.อีก 4.97 ล้านบาทแล้วก็ดูแลสวนอีก 1.6 ล้านบาทเม็ดเงินกว่า10ล้านสถานที่ในขณะที่โครงการยกระดับศักยภาพช่างศิลป์หัตถกรรมลงไปถึงตัวช่างฝีมือจริงนั้นกลับได้ลบงบประมาณที่สัดส่วน

0: ผลที่น้อยลงไปนะครับการพัฒนาครูอาจารย์แล้วก็ทายาทครับแต่งบประมาณเหล่านั้นมุ่งไปในทึ่งของตัวบุคคลมากกว่าทั้งชุมชนเว็บสโตร์ที่เป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายแทนที่จะมีประสิทธิภาพมากขนาดไหนอันนั้นไม่ได้ถูกพูดถึงนะครับประเด็นที่3ครับการหั่นงบโครงสร้างมีผลเสียต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์เมื่อมาดูงบอบรมสัมมนาของกรมทรัพย์สร้างสรรค์โดยตรงก็พบว่ามีการปรับลดแล้วก็ตัดทิ้งอย่างมีนัยยะสำคัญเช่นโครงการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันสร้างมูลค่าให้กับงานสร้างสรรค์ไทยครับถูกอยู่ที่ 2.5 ล้านบาทครับลดเหลือแล้วปี2570ครับถูกหั่นเหลือเพียง 1.4 ล้านบาทหนักไปกว่านั้นครับโครงการจัดแสดง Licensing Character แล้วก็ Content นานาชาติโครงการนี้เคยตั้งงบไว้สูงถึง31ปี2570นั้นกลับกลายเป็นตัวเลขศูนย์หายไปจากคือการตัดช่องทางทำมาหากินของนักออกแบบค่ายเพลงค่ายศิลปินไทยหรือแม้กระทั่งศิลปินพื้นบ้านของไทยนะครับในการนำเสนอขายให้กับผู้ซื้อในระดับชาติจริงอยู่ครับเอกสารอนุงบประมาณอบรมสัมมนานั้นมีโครงการระบบนิเวศแปลงสินทรัพย์ทางปัญญาให้เป็นทุนของ IP Financing นะครับก็เป็นการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาข้อมูลครับสูงถึง 1.84 ล้านบาทลองมาดูในรายงานจากมุมมองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าร้อยละ80จากการสำรวจไม่น้อยกว่า50รายกลายเป็นว่าจ่ายเงินเกือบ2ล้านบาทครับได้ที่ปรึกษาเพื่อแลกกับแบบสอบถามประมาณ50เหมาะสมสมเหตุสมผลกันเท่าไหร่มันไม่ได้วัดว่าสุดท้ายแล้วศิลปินอิสระชุมชนท้องถิ่นจะสามารถนำเอาลวดลายนั้นหรือลิขสิทธิ์ IP นั้นไปค้ำประกันกับสินเชื่อธนาคารได้จริงตราบใดที่สถาบันทางการเงินยังไม่ยอมรับเรื่องของการประเมินมูลค่ารายงานฉบับนี้ก็เป็นเพียงแค่เศษกระดาษไม่ได้ช่วยต่อลมหายใจให้กับทั่วโลกกำลังเร่งเรื่องของการวางมาตรฐาน AI ครับโดยเฉพาะเรื่องข้อมูลเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องปกป้องศิลปินจากการถูก AI นำข้อมูลสร้างสรรค์นั้นที่มีอยู่เท่านี้จะนำไปสู่กรอบธรรมาภิบาลเรื่อง AI และปกป้องนักสร้างสรรค์ของเราได้อย่างไรท่านประธานครับผมขอเสนอให้กรรมาธิการพิจารณาหั่นพัฒนาประชาสัมพันธ์อีเวนต์เหล่านี้ลงไป 5% นะครับเราจะต้องเปลี่ยนตัวชี้วัดจากการนับยอดวิวครับมาเป็นการรักษามูลค่าลิขสิทธิ์แล้วก็การจ้างงานข้ามอุตสาหกรรมให้แข่งขันกับเวทีโลกได้จริงครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปคุณวิทวัตติชวานิช
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายวิทวัตติชวานิชสมาคมเขต15พรรคประชาชนในวันนี้ครับท่านประธานผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายรายงานงบประมาณรายจ่ายปี2570วาระ2และขอเสนอให้พิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ่ายกระทรวงพาณิชย์ครับเพื่อให้เห็นการอภิปรายได้ชัดเจนขึ้นกับผมขอเปิดรายละเอียดเป็นรายโครงการให้ทุกท่านได้เห็นภาพร่วมกันหน่วยงานแรกครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ DITP ปีก่อนคณะกรรมการเขียนไว้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรว่าหน่วยงานที่ควรนะครับควรมีบริการการค้าทุกประเภทให้เข้าถึงได้ผ่านแอปพลิเคชัน DITP1 เพียงแพลตฟอร์มเดียวและควรหลีกเลี่ยงการพัฒนาแอปพลิเคชันเพิ่มเติมซึ่งทางกรมเองก็เคยตอบกับทางกรรมาธิการมาครับว่าปัจจุบันมีแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มอยู่แล้วถึง5ระบบด้วยกันวัน DITP Trade Registration Thai Select ThaiTrade.com และ DITP Quick แต่ในร่างงบประมาณปี2000โครงการดิจิทัลใหม่อีก2ระบบระบบแรกครับ National E-commerce Platform งบประมาณ 9.88 ล้านบาทระบบที่2ดิจิทัลงบผูกพันปี2569ถึงปี2571รวม 12.88 ล้านบาทซึ่งปีนี้เข้าสู่ปีที่2แล้วท่านประธานครับคำถามแรกคือความ2ระบบนี้จะมีฟังก์ชันอะไรที่แตกต่างจาก5ระบบเดิมที่กรมเคยยืนยันว่ามีอยู่แล้วและเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไปแข่งขันกับแพลตฟอร์มผู้ประกอบการไทยนั้นใช้อยู่แล้วอย่างเช่นแอปสีส้มและแอปสีฟ้าครับนอกจากนี้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

0: กลางและขนาดย่อมหรือสสว.ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบอีคอมเมิร์ซที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันซึ่งตั้งงบประมาณไว้เกือบ 1,000 ล้านบาทคำโครงการที่กรมยืนยันว่ามีอยู่แล้ววัดผลสำเร็จอย่างไรมีผู้ใช้งานจริงและ Active Use ควงเคยเปรียบเทียบโครงการลักษณะใกล้เคียงเช่นโครงการของสสว.ที่ใช้งบเกือบ 1,000 ล้านบาทแล้วหรือไม่คำถามคืออีกมุมนึงนะครับท่านประธานในขณะที่ DITP และจะขอสร้างแพลตฟอร์ม e-commerce ของรัฐเพิ่มเติมผู้ประกอบการ SME ไทยที่ใช้ระบบบนแอปสีส้มสีน้ำเงินและสีดำต้องแบกรับค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมสูงสุดถึง 10-22% ต่อยอดขายต่อออเดอร์นะครับงบก้อนนี้กระทรวงเคยประเมินหรือไม่ว่าจะช่วยลดภาระจุดนี้ให้ SME ได้จริงกี่เปอร์เซ็นต์หรือสุดท้ายจะกลายเป็นอีกระบบที่ไม่มีคนใช้เพราะแพลตฟอร์มต่างชาตินั้นมีผู้ซื้อเยอะกว่าประเด็นที่2ครับท่านประธานคือความซับซ้อนของโครงการ AI ภายในกระทรวงเดียวกันสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติหรือ GIT ขอโครงการ One ID AI GIT 2570จำนวน 17.45 ล้านบาทพร้อมกันครับพร้อมกันกับกรมการค้าต่างประเทศที่ทำการขอระบบข้อมูลการค้าต่างประเทศด้วย AI เพิ่มขึ้น6พุ่งเป็น4หรือเป็น 48.14 ล้านบาททั้ง2โครงการคือระบบ AI เพื่อการค้าในกระทรวงเดียวกันครับคำถามคือหรือไม่ว่าเป้าหมายการลงทุนเรื่อง AI ของแต่ละกรมแต่อย่างไรให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงท่านได้สำรวจความต้องการการใช้งานจริงจากผู้ประกอบการก่อนของบประมาณหรือไม่หรือแท้จริงแล้วท่านใช้คำผัด ATM ในการเบิกเงินงบประมาณครับประเด็นที่3ครับคืออีกหนึ่งโครงการเป็นโครงการของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือ SME Virtual Clinic เพื่อการส่งออกดำเนินการเข้าสู่ปีที่5ครับงบปีนี้ตั้งไว้ 7.6 ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม ITD จากการสืบค้นของผมครับพบว่าท่านตั้งเป้าหมายไว้ภายใน3ปีจะสามารถช่วย SME ได้ 600,000 รายผมจึงขออนุญาตสอบถามไปยังทางกรรมาธิการของโครงการหรือผลสำรวจถึงปัจจุบันครับยอดดาวน์โหลดมีเพียงแค่หมื่นกว่ารายการเท่านั้นท่านประธานบริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ลักษณะนี้ไม่ใช่ภารกิจใหม่ในระบบราชการไทยมี DITP และกรมพัฒนาธุรกิจที่ทำหน้าที่นี้อยู่แล้วและถ้าแยกเฉพาะเรื่องการค้าระหว่างประเทศครับเราก็มี FTA Centerนอกจากกระทรวงพาณิชย์เรายังมีสสว.และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีภารกิจให้คำปรึกษาด้าน SME อยู่แล้วข้อสรุปครับโครงการ SME Virtual หน้าของโครงการที่ผ่านมาและความซ้ำซ้อนของภารกิจของหน่วยงานอื่นที่ทำอยู่แล้วประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานคือการจัดลำดับความสำคัญของงบประมาณท่านประธานครับก่อนผมจะจบอภิปรายในครั้งนี้ผมขอยกตัวอย่างสุดท้ายที่สะท้อนปัญหาการจัดลำดับความสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ที่ชัดที่สุดครับนั่นคือกรมทรัพย์สินทางปัญญาท่านเองเคยเข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการพาณิชย์ครับว่ามีไม่เพียงพอต่อการพิจารณาการจดทะเบียนทำให้การขึ้นทะเบียนปัจจุบันครับท่านจะเห็นจากสไลด์นะครับมีคำขอค้างพิจารณาสะสมถึง 92,029 คำขอซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับผมก็ทราบมาครับว่าปีนี้ท่านได้ของบประมาณในการทำระบบ AI เพื่อที่จะมาช่วยในการพิจารณานะครับแต่คำถามจริงๆครับคือท่านตั้งเป้าจะลดคำขอค้างสะสมจากเดิม 92,029 คำขอลงเท่าไหร่ภายในกี่เดือนอย่างไรจากที่ผมอภิปรายข้างต้นครับสะท้อนปัญหากระทรวงพาณิชย์หลายโครงการมีความซ้ำซ้อนไม่คุ้มค่าเสี่ยงทับซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานอื่นๆผมจึงขอยืนยันครับของกระทรวงพาณิชย์ลง 5% ครับขอบพระคุณครับท่านประธาน
1: ต่อไปคุณจักรภพเพ็ญแข
2: ท่านประธานที่เคารพครับกระผมนายจักรภพเพ็ญแขสมา

วันนี้เราพูดเรื่องของที่พรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลของรัฐบาลชุดนี้ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านประธานหน้าที่กันอย่างไรก็ตามระหว่างพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลร่วมกันก็คือว่าเราแบ่งความรับผิดชอบระหว่างเกษตรและพาณิชย์ไม่ได้วันนี้เราพูดถึงวาระ2ของงบประมาณรายจ่ายเป็นภาพสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายผลิตที่เป็นอยู่ในบริษัทห้างร้านโรงงานต่างๆอย่างไม่มีผิดแผกแตกต่างกันท่านประธานที่เคารพครับผมดูงบประมาณของกระทรวงพาณิชย์ที่พูดถึงเรื่องของโครงการผลิตผลทางเกษตรมูลค่าหรือเพิ่มมูลค่าซึ่งนั่นหมายความว่าเป็นความประสงค์ที่จะได้ผลผลิตคุณภาพสูงจากฝ่ายผลิตต้องการสินค้าที่มีคุณภาพจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพราะสิ่งหนึ่งที่ต้องตั้งข้อสังเกตตั้งแต่ต้นเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรเกิดผลประโยชน์ต่อผู้ค้าขายที่อยู่ในขั้นตอนหรือซัพพลายเชนนั้นทั่วทั้งประเทศไทยก็คือจุดเชื่อมต่อตรงกระทรวงพาณิชย์มีหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบต่อความโดยถึงกรมการค้าภายในไปแล้วยังมีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่จะไปเจรจาว่าปลายทางของสินค้านั้นคืออะไรแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้นทางมีคุณภาพกระผมขออนุญาตยกตัวอย่างครับเราคล้องอยู่ด้วยเป็นตัวอย่างที่ดีของสินค้าที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศซึ่งผมได้พูดในวาระก่อนหน้านี้แล้วว่ามีข้าวมีอ้อยปาล์มน้ำมันแล้วก็มีมันสำปะหลังทั้งหมดนั้นไปในสายสู่ประธานใดก็ตามเช่นมันสำปะหลังนั้นทางงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรฐานสินค้าส่งออกในนามประเทศไทยเหล่านี้คือการเตรียมสินค้าให้กับกระทรวงพาณิชย์ในฐานะฝ่ายขายทั้งสิ้นพูดง่ายๆว่ากระทรวงพาณิชย์ต้องพร้อมต่างๆของการรับสินค้าของการพัฒนาสินค้าร่วมกันของการเจรจาเพื่อให้ลดสิ่งที่เป็นอุปสรรคกีดขวางหรือมาตรการกีดกันทางการค้าทั้งหลายทั้งที่เป็นรูปภาษีและไม่ใช่รูปภาษีเรานี้ต้องทำงานร่วมกันเมื่อลดระดับลงมาถึงงานของกรรมธิการกรรมธิการด้านนี้จะทำงานแยกจากกันไม่ได้งบประมาณของทั้งสองกรรมาธิการนั้นจะต้องวางแผนร่วมกันเลยทีเดียวเพราะนี่คือสายโซ่การผลิตเดียวกันท่านประธานครับเท่าที่เรามองเห็นจากงบประมาณรายจ่ายที่ปรากฏขึ้นมานั้นที่หลายท่านได้พูดมาแล้วในสิ่งที่ไม่เสริมกับเป้าหมายตรงนั้นน่าจะต้องพิจารณาถึงความเชื่อมโยงคอนเน็กชันระหว่างการผลิตและการขายให้ชัดเจนนี่น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ออกมาได้ด้านกระทรวงเกษตรนั้นแน่นอนครับว่าผูกโยงกับเกษตรกรทั่วทั้งประเทศเกษตรกรนั้นมีปัญหาของชาวนามีปัญหาว่าจะเป็นเศรษฐกิจทำมาหากินหรือเป็นเศรษฐกิจทำมาค้าขายกันแน่แล้วมาเป็นวิถีชีวิตแล้วมีสิทธิ์จะไปตั้งคุณภาพไปตั้งมูลค่าที่สูงไปตั้งกำไรหรือไม่เพราะเป็นทั้งวัฒนธรรมและเป็นทั้งเศรษฐกิจในเวลาเดียวกันขณะเดียวกันก็เป็นที่รู้กันว่าโดยเฉลี่ยแล้วชาวไร่มีรายได้สูงกว่าชาวนาถ้าอย่างนั้นชาวไร่จะอยู่ใกล้เคียงกับการพัฒนาคุณภาพเพื่อจะเพิ่มมูลค่าสินค้าและไม่ให้ฝ่ายขายคือกระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบต่อได้ดีกว่าหรือไม่เราจะเป็นส่งเสริมเรื่องการเกษตรเพื่อนำไปสู่การขาย2แนวทางหรือไม่ท่านประธานที่เคารพครับเราเรียดนั้นไม่ได้เป็นคุณต่อประเทศไทยตลอดการเจรจากับสหรัฐอเมริกาในกรอบของการค้าต่างตอบแทนนั้นชื่อจริงแล้วมันก็เป็นการค้าที่

0: ที่อาศัยอำนาจด้านอื่นมาบีบบังคับกระผมเลยอยากจะขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้เลยไปสักนิดหนึ่งครับท่านประธานครับเนื่องจากว่านี่คือส่วนที่พรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลนั้นอยากจะให้เกิดความราบผู้ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศคอยเราอยู่เพราะฉะนั้นถ้างบประมาณที่เกิดโครงสร้างพื้นฐานเกิดเครื่องมือในการทำงานร่วมกันที่ราบรื่นได้ก็จะมีปัญหาในการค้าระหว่างประเทศมากท่านประธานที่เคารพการค้าระหว่างประเทศในยุคนี้เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงพาณิชย์ก็มีราชสากลก็มีงานเต็มมือและกระทรวงพาณิชย์จะมีอีกจุดหนึ่งครับที่เมื่ออ่านงบประมาณแล้วยังไม่ได้เผื่อใจหรือเผื่อสำรองสำหรับงานนี้เท่าไหร่นักจะเห็นได้ว่าแผนที่ว่าในการสมดุลด้านการค้าระหว่างประเทศนั้นมีการลดงบประมาณลงไปอีกเรากำลังพูดถึงตลาดทุนครับสภาแห่งนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเชิงกฎหมายที่เป็นพระราชบัญญัตินี่หมายความว่าเรากำลังจะบริหารจัดการตลาดทุนที่จะกลายเป็นแหล่งทุนนำเข้ามาสู่ประเทศไทยโดยเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะให้ทุนที่ดีเข้าประเทศไทยให้มากที่สุดแล้วการทุนเทาหรือทุนที่มีความชั่วร้ายนั้นไม่ให้อยู่ในระบบของประเทศไทยตรงนี้ครับที่กระทรวงพาณิชย์จะต้องมีกลไกในการรองรับทุนที่จะไหลเข้ามาตามกฎหมายฉบับใหม่ซึ่งเราหมายมั่นปั้นมือมากว่าจะเพิ่มเงินลงทุนสำหรับประเทศไทยที่ทำให้ผู้ประกอบการทั้งนั้นสามารถที่จะต่อยอดและพัฒนาตัวเองต่อไปได้เพื่อการสร้างให้กับประเทศไทยท่านผมอยากจะทิ้งท้ายไว้ว่าขณะนี้เราตระหนักดีครับว่าพี่น้องประชาชนกำลังลำบากยากจนมาขอให้ปรับปรุงปฏิรูปอะไรนั้นพี่น้องหลายคนบอกขอให้ผ่านขั้นตอนความเป็นความตายนี้ไปก่อนนี่แหละครับที่เกษตรจะเข้าไปช่วยโดยร่วมมือกับพาณิชย์อย่างใกล้ชิดเราต้องมี2ขั้นตอนครับท่านประธานขั้นตอนแรกคือการช่วยคนที่จมอยู่ในน้ำเพราะเศรษฐกิจที่ตกต่ำมันนานต่อเนื่องและสะสมตัวกันกับขั้นตอนที่2ก็คือเมื่อโผล่พ้นน้ำแล้วจะสามารถเข้าสู่วงจรการแข่งขันระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเกษตรกับพาณิชย์ในเชิงงบประมาณนั้นจะต้องประสานเป็นหนึ่งเดียวกันขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปคุณสำลิดแทนทรัพย์
2: ท่านประธานสภาที่เคารพกับผมสำลิดแทนทรัพย์ชัยภูมิเขต3พรรคภูมิใจไทยกับผมขอร่วมอภิปรายในมาตรา19กระทรวงพาณิชย์ที่ถูกปรับลดงบประมาณลงไปกว่า23ล้านบาทครับท่านประธานครับกระทรวงพาณิชย์ได้รับจัดสรรงบประมาณ 7,271 ล้านบาทลดลงจากปีที่ผ่านมา312ล้านบาทจริงๆแล้วผมไม่อยากจะให้มีการปรับลดงบประมาณลงเลยครับเพราะดูจากสถานการณ์ปัจจุบันต้องยอมและต่างประเทศที่มีความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกนั้นคั่วเศรษฐกิจและการแข่งขันด้านเทคโนโลยีก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากครับของกระทรวงพาณิชย์ที่จะต้องบริหารจัดการภายใต้ข้อจำกัดต่างๆของกรมการค้าภายในครับที่รับจัดสรร637ล้านบาทและถูกปรับลดลงไปประมาณ5ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างท่านประธานครับกรมการค้าภายในมีหน้าที่หลักในการกำกับดูแลส่งค้าในประเทศรวมถึงการดูแลเสถียรภาพราคาสินค้าและบริการเกษตรกรให้ได้รับความเป็นธรรมท่านประธานครับปัญหาใหญ่ของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก็คือเรื่องราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำซ้ำซากเนื่องจากผลผลิตล้นตลาดหรือผลผลิตเก็บเกี่ยวพร้อมๆกันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปีซึ่งในขณะนี้ครับก็มีปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นอยู่ก็คือราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำและมีการซื้อขายต่ำกว่าราคาที่กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศไว้ท่านประธานครับในช่วง2สัปดาห์ที่จะได้ยินเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้นำปัญหาเรื่องราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำมาหารือในสภาจำนวนมากซึ่งเรื่องนี้ครับทางกระทรวงพาณิชย์ได้วางแผนแก้ปัญหาโดยออกประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศโดยมีการกำหนดราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปริมณฑลในกรุงเทพมหานครนะครับจะต้องซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ความชื้นต่ำกว่า9บาท80สตางค์ต่อกิโลกรัมและกำหนดให้กำแพงเพชรชัยภูมิพิจิตร

0: และอุทัยธานีต้องซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ความชื้น 30% ไม่ต่ำกว่า 7.5 บาทสตางค์ต่อกิโลกรัมค่าขนส่งและกำหนดโทษผู้ซื้อที่ต่ำกว่าราคาประกาศกระทรวงพาณิชย์นะครับต้องรับโทษปรับและโทษจำคุกถ้ามีการร้องเรียนเข้ามาจำนวนมากซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ดำเนินการตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นนะครับท่านประธานครับอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับก็คือการกำหนดเกรดการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโรงงานอาหารสัตว์ผมนำเรียนนะครับว่าวันนี้มีการร้องเรียนจากพ่อค้าและเกษตรกรจำนวนมากเรื่องที่โรงงานอาหารสัตว์กำหนดเกรดในการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ไม่เป็นธรรมเกษตรกรขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพดีขนาดไหนเมล็ดสวยขนาดไหนก็ได้เพียงเกรด3เกรด4ทำให้ขายราคาดังกล่าวทำให้ได้ต่ำครับในปัญหานี้ครับผมนำเรียนท่านประธานนะครับว่าสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสัตว์ด้วยเรียนท่านประธานครับว่าในขณะนี้มีโรงงานอาหารสัตว์เปิดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เกือบทุกแห่งแล้วแต่ว่าไม่มีแห่งใดเลยครับที่ได้ซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นไปตามที่มกช.ได้กำหนดไว้ดังนั้นการกำหนดเกรดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จึงกลายเป็นช่องว่างที่ทำให้โรงเพื่อจะได้ซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในราคาที่ต่ำลงครับเกษตรและสหกรณ์ควรต้องปรับปรุงควบคุมผลผลิตของเกษตรกรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มกช.ได้กำหนดและทางมกช.ตรวจสอบควบคุมให้โรงงานอาหารสัตว์ทุกแห่งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่มกช.ได้กำหนดไว้เพราะในส่วนของกรมการค้าภายในครับมีหน้าที่ในการควบคุมราคาการซื้อขายการตรวจสอบเครื่องวัดความชื้นก็ทำกันไม่ทันแล้วครับท่านประธานครับที่ผมอภิปรายเช่นนี้ประโยชน์ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายในอนาคตต่อไปครับขอขอบคุณครับ
1: ขอเชิญกรรมาธิการตอบชี้แจง
2: กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงโสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีพรรคภูมิใจไทยนะเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนนะครับก็เรียนว่านะครับได้กรุณาในภาพรวมแจ้งงบของกรมมาตรา19นะครับซึ่งปีนี้ลดไป200กว่าล้านบาทนะครับในประเด็นที่ท่านครับก็เรียนว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญรัฐบาลให้ความสำคัญโดยเฉพาะกรรมธิการห้องใหญ่เราได้พิจารณานะครับอย่างละเอียดจากการเสนอของอนุกรรมธิการอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะงบปี2570ที่กรมส่งเสริมการค้าต่างระหว่างประเทศได้เสนอตั้งงบประมาณจำนวน 2,270 ล้าน 661,700 ล้านบาทซึ่งน้อยกว่าปี2569จำนวน55ล้าน1แสน 37,800 ล้านทีผลของการเจรจานับว่าเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งผลการเจรจามูลค่าจำนวน 136,245 ล้านบาทถือว่าประมาณผมเรียนว่าในภาพรวมของกรมการค้าภายในกรมส่งเสริมการเจรจากรมส่งออกและกรมธุรกิจล้วนแล้วแต่เป็นกรมที่มีความสำคัญในการเดินทางไปเจรจาต่างประเทศแต่อนุกรรมธิการอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์เดินทางต่างประเทศเราก็พยายามเน้นย้ำให้ใช้งบประมาณเท่าที่มีความจำเป็นในเรื่องของสื่อสารโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เราเน้นย้ำให้ใช้ในเรื่องของสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

0: เป็นต่อท่านประธานว่ากรรมธิการยืนยันตามเสียงข้างมากผมครับ
1: เนื่องจากมหายนะคะดังนั้นจะถามมติที่ประชุมก่อนว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุม

สมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนนะคะโปรดเสียบบัตรแล้วก็กดปุ่มแสดงตนท่านรองว่า

0: ท่านแสดงตนขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม434ท่านนะครับเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงมีสมาชิกยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ไหมถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้นะคะจำนวนผู้ลงมติ442เห็นด้วย387ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง54ไม่ลงคะแนนที่ประชุมมีมติเห็นด้วยให้มีการแก้ไขต่อไปจะถามจากที่ประชุมนะคะว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขหรือของกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปลยติที่ขอสงวนคำแปลยติก่อนลงมติขอตรวจ
1: ท่านประธานครับขอนิดนึงครับถามไปยังทางท่านกรรมธิการครับพอดีทุกข้อที่ผมสอบถามแต่ก็ไม่เป็นไรครับท่านค่อนข้างจะดึกแล้วก็เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่องบประมาณของพวกเราครับขอบคุณครับ
0: คุณวิทวัฒน์พอดีมันเลยขั้นตอนไปแล้วนะคะกรรมธิการ
2: ท่านประธานครับ
0: ตอบไม่ได
2: ้ผมจะไม่
0: ได้แล้วท่านกรรมธิการท่าน
2: ภายหลังครับภายหลังครับ
0: เพราะว่าตอนนี้เราเลยขั้นตอนนั้นไปแล้วนะคะสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนคะถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมนะคะขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปลยติที่ขอสงวนคำแปลยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครบทุกคนนะคะขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผล

0: 27นาทีค่ะโดยมีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนเป็นการพิจารณาต่อเนื่องวันที่2ค่ะโดยได้เริ่มต้นการพิจารณารายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในกำกับให้ตั้งเป็นจำนวน 5.3 หมื่นล้านบาทโดยมีนายยุพราชบัวอินสสจังหวัดเพชรบูรณ์ทำแปรยติในมาตราดังกล่าวในสัดส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจตอนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้รับความเดือดร้อนจากการบริหารงานเป็นอย่างมากราคาขายตกต่ำอย่างต่อเนื่องจนทำให้เกษตรกรหลายรายมีหนี้สินล้นพ้นตัวพร้อมได้ย้ำประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์ผันผวนของพลังงานเชื้อเพลิงจนทำให้ต้นทุนการเพาะปลูกนั้นสูงขึ้นตามไปด้วยแต่สำนักงานดังกล่าวกลับคำนวณต้นทุนการเพาะปลูกข้าวโพดว่าต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเพราะแท้จริงแล้วราคาปุ๋ยเคมีปรับสูงขึ้นกระสอบละทั้งยังมีค่าใช้จ่ายด้านการเก็บเกี่ยวและค่าใช้จ่ายอื่นๆก็ปรับสูงขึ้นด้วยดังนั้นจึงขอถามว่าหน่วยงานได้ข้อมูลมาจากส่วนใดถึงมองว่าต้นทุนการ
1: เกี่ยวกับการคิดคำนวณต้นทุนการเพาะปลูกข้าวโพดปลูกปีนี้ต่ำลงจากปีที่แล้วผมถามท่านประธานครับปี2568ต้นทุนต่อกิโลกรัมอยู่ที่7บาท8สตางค์ปีนี้ปี2560 3สตางค์ย้ำอีกทีว่าเอาสมองส่วนไหนคิดท่านครับผมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับกรรมธิการการเกษตรและสหกรณ์โดยการชักชวนของท่านสสพิมพรพรพิทิพันธ์วันนั้นสสเพชรบูรณ์เราไปผมถามผมคิดเฉพาะปัจจัยเรื่องงานนี้ว่าเกษตรกรใช้ปุ๋ย1ไร่เนี่ยกี่กิโลกรัมแล้วบอกว่า60กิโลกรัม60กิโลกรัมนั้นกระสอบกว่าครับท่านประธานสักครู่ผมให้ข้อมูลกับท่านประธานว่ากระสอบนึงมันปรับเพิ่มแต่ท่านคิดยังไงว่าปีนี้ต้นทุนการเพาะปลูกรวมค่าไถค่าเก็บเกี่ยวและค่าอื่นๆที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ครับท่านประธานครับหน่วยงานนี้ผมซึ่งทราบจริงครับว่าเต็มไปด้วยการคาดการการพยากรณ์และการสำรวจจากคนที่เป็นอาสาขนาดไหนแต่ได้ทราบข้อมูลครับท่านประธานครับว่าครอบครัวที่ปลูกข้าวโพดหน่วยงานนี้สุ่มสำรวจเพียงไม่เกิน600รายอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลกระทบต่อพี่น้องชาวไร่
0: ครับนางปาธิดาตันติรัตนานนท์สสจังหวัดสุรินทร์จากพรรคภูมิใจไทยของกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากเดิมที่ตั้งวงเงินไว้ 36.72 ล้านบาทแต่ในชั้นกรรมาธิการได้ลดลงอีกประมาณ 52.44 ล้านบาทโดยระบุว่าแม้การปรับลดดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประสิทธิภาพงบของกรมการข้าวก็เป็นงบที่เชื่อมโยงกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 4.6 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศแต่ในแต่ละปีเกษตรกรต้องใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเพาะปลูกประมาณ1.4 ล้านตันแต่กำลังการผลิตและจัดหาเมล็ดพันธุ์ยังรองรับได้แค่เพียง 700,000 ตันส่วนที่เหลืออีก 700,000 ตันเกษตรกรต้องเก็บเมล็ดพันธุ์เดิมหมุนเวียนใช้เองซึ่งผลกระทบที่ตามมาไม่ใช่แค่เรื่องคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผลผลิตต่อไร่หรือรายได้ของเกษตรกรที่ลดลงเท่านั้นแต่ว่ายังส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันการส่งออกข้าวของประเทศไทยด้วยดังนั้นการปรับลดงบประมาณของกรมการข้าวจึงส่งผลต่อประเทศโดยรวมอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการปรับลดงบประมาณลงกรมการข้าวก็ต้องรักษางบประมาณที่เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์การลดต้นทุนและศูนย์ข้าวชุมชนให้ไวมากที่สุดรวมถึงต้องมีแนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ยังขาดอยู่อีกปีละ 700,000 ตันให้ได้เพราะว่าการช่วยเหลือชาวนาอย่างยั่งยืนเท่านั้นแต่ต้องเริ่มตั้งแต่วันที่ชาวนาหว่านเมล็ดพันธุ์ค่ะ
2: ความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของประเทศเราอยู่ที่ประมาณ 1.4 แต่กำลังการผลิตและจัดหาในระบบค่ะท่านประธานยังรองรับได้ประมาณแค่ 700,000 ตันเท่านั้นซึ่งก็หมายความว่ายังมีช่องว่างประมาณอีก 700,000 ตันต่อปีทำให้ก็ต้องเก็บเมล็ดพันธุ์เดิมหมุนเวียนใช้เองซึ่งก็ส่ง

0: ผลต่อคุณภาพของพันธุ์ผลผลิตต่อไร่แล้วก็รายได้ในที่สุดค่ะท่านประธานสำหรับข้าวหอมมะลิของมีความสำคัญค่ะเพราะคุณภาพและความสม่ำเสมอของมูลค่าสินค้าหากเมล็ดพันธุ์ไม่เพียงพอหรือคุณภาพลดลงผลกระทบไม่ได้เกิดเพียงกับชาวนาค่ะท่านประธานแต่กระจายไปสามารถในการแข่งขันข้าวของประเทศไทยทั้งระบบค่ะดิฉันจึงขอฝากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมการข้าวว่าแม้จะมีการให้รักษางบที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์การลดต้นทุนและศูนย์ข้าวชุมชนไว้ให้ได้มากที่สุดและควรกำหนดเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนว่าพันธุ์คุณภาพที่ยังขาดอยู่ปีละประมาณ 700,000 ตันได้อย่างไร
1: ต่อมาที่ประชุมสภาผู้แทนหยัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในมาตรา15ซึ่งเป็นงบประมาณของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในกำกับโดยนายกรมีดีส.ส.จังหวัดนนทบุรีจากพรรคประชาชนได้อภิปรายถึงการจัดสรรงบประมาณจำนวน150ล้านบาทเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะระยะทางประมาณทางดังกล่าวสภาพถนนนั้นชำรุดจากการก่อสร้างโครงการต่างๆและระบบระบายน้ำของกระทรวงคมนาคมและโครงการท่อ2โครงการยังไม่มีกำหนดที่ชัดเจนว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อใดจึงส่งผลต่อการคมนาคมของประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวอย่างมากดังนั้นตนจึงคาดหวังว่าการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาการจราจรในครั้งนี้จะช่วยแก้ปัญหาบนถนนแจ้งวัฒนะให้กระทรวงคมนาคมในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำป้ายแจ้งกำหนดการวันสิ้นสุดโครงการที่ทำบนพื้นที่ถนนแจ้งวัฒนะให้ประชาชน
2: พอผมแจ้งไปบอกว่าตรงนี้ถนนก็ไปแก้ให้ตกกลางคืนเจ้าหน้าที่ก็เปิดบ่ออีกทำงานต่อตอนเช้าก็ปิดบ่อแล้วพอตอนเช้าปิดบ่อถนนก็เป็นอีกเป็นหลุมเป็นบ่ออีกรถเป็นอย่างนี้เป็นประจำรถช่วงล่างของชาวบ้านเนี่ยพังมานานนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยช่วงล่างพังไปแล้ว2รอบต้องซ่อมนะครับแล้วมันไม่ได้พังตอนนั้นซะด้วยนะครับพอผมเห็นผมก็อยากจะให้เข้าไปจัดการจราจรให้มีงบประมาณก้อนนี้150ล้านแล้วหากยังทำให้ถนนแจ้งวัฒนะยังขรุขระเหมือนทุกวันนี้ยังเหมือนถนนดาวอังคารทุกวันนี้นะครับอย่ามีมาเลยดีกว่าครับ150ล้านขอให้ไปจัดการจราจรขอให้ทำให้ถนนใช้การได้ให้ชาวบ้านเนี่ยได้ใช้ถนนอย่างสะดวกนะครับ
1: ด้านนายจักรภพเพ็ญแขสสแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมเพราะอาจจะกระทบต่อการพัฒนาระบบการขนส่งมวลชนและการปรับเข้าสู่ระบบบัตรโดยสารร่วมกันหรือระบบตั๋วร่วมรวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนนั้นหันมาใช้ระบบการขนส่งมวลชนก็จะไม่ประสบความสำเร็จด้วยพร้อมกันนี้ก็จะไขปัญหาค่าโดยสารรถไฟฟ้าซึ่งมีราคาสูงเกินสมควร
3: ผลจากการตัดงบประมาณที่ได้เห็นนั้นไม่ได้สะท้อนว่าทันกับการพัฒนาในเรื่องนี้แต่อย่างใดเลยทุกวันนี้ตัวเลขน่าตกใจว่าหลังจากที่มีการลงทุนไปอย่างมโหฬารและเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วเนี่ยประชากรหรือประชาชนในกรุงเทพมหานครได้ใช้ระบบขนส่งของประชากรทั้งหมดเท่านั้นนั่นหมายความว่าการจัดการต่างๆเพื่อให้คนใช้ระบบขนส่งมวลชนซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายของรัฐและเป็นการป้องกันทรัพยากรด้วยนั้นเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่จำเป็นต้องกลับมาดูที่งบประมาณครับว่าการปรับลดแบบนี้จะมีประโยชน์อย่างไรหรือไม่เป็นการส่งสัญญาณอย่างไรและปรัชญาที่จำเป็นของการเกิดเมืองใหญ่และเมืองที่จะพัฒนาต่อไปนั้นจะมีสภาพเป็นไปอย่างไรต่อไป

จากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทน6แห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในกำกับส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงการดำเนินโครงการ Cloud First ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีพบว่าในปี2570มีหน่วยงานภาครัฐที่ใช้งานคลาวด์กลางหรือ GDC

0: งตราพระราชบัญญัติธรรมนูญรัฐจัดร่างวางวิถีสมสยามสู่ความดีสู่ความคม
1: พุทธศักราช 2,400 หลังจากเสด็จขึ้นทรงราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงพระยากัลยาณมัยตรีอดีตที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศทรงใช้หัวเรื่องว่า Problem of สยามเนื้อหาทางการเมืองที่สยามเผชิญอยู่เรียบเรียงเป็นพระราชปุจฉา9ข
2: ้อพระองค์ท่านทรงสอบถามเจ้าพระยากัลยาณมัยตรีเอาเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาการสืบราชสมบัติอย่างไรนะครับพงท่านสอบถามเกี่ยวกับเรื่องสมกับประเทศไทยหรือไม่พงท่านสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการที่ประเทศไทยควรจะเริ่มต้นให้มีผู้แทนราษฎรดีหรือว่าขึ้นมาแบ่งเบาภาระหน้าที่ของพงท่านพระราชดำริของพระองค์ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงการปกครองในแบบเดิมนะครับให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไปครับ
1: พระราชปุจฉาทั้งหมดแล้วพระยากัลยาณมัยตรียังทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายร่างขาวโครงการปกครองฉบับการใดๆกับร่างฉบับนี้ต่อมาหลังเสด็จกลับจากสหรัฐอเมริกาเมื่อพุทธศักราช2474กระหม่อมให้นายเรมอนด์ บี สตีเวนส์ที่ปรึกษากระทรวงภาษีวิสารวาจาปลัดทูลฉลองกระทรวงการต่างประเทศร่างขาวโครงการปกครองขึ้นอีกฉบับหนึ่งกำหนดให้เป็นแบบรัฐสภามีพระมหากษัตริย์เป็นมีอำนาจทางนิติบัญญัติร่างขาวโครงทั้งสองฉบับแสดงพระราชดำริที่จะปรับเปลี่ยนการปกครองของสยามและทานรัฐธรรมนูญแก่ราษฎรของพระองค์
3: พระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงณทุกดวงใจสถิตกลางใจด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักราษฎร์

ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงคริปชั่นที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียง Post Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Edgestone โซนสุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบครัว
0: ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ครับ
1: หรือสามารถติดตามในเว็บไซต์ tpchannel.org Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยกับเราสามารถแอดไลน์มาที่ tpchannel ค่ะ
0: เมนูสุขภาพของผมในวันนี้นะครับผมขอเสนอผักสรรพคุณช่วยขับลมบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อครับ
1: ค่ะเจาะลึกเกี่ยวกับความกลัวไปพบจิตแพทย์เพราะความเชื่อของสังคมค่ะ

0: อากาศไม่ค่อยดีเลยค่ะรู้สึกว่าแบบมันร้อ อนแล้วฝุ่นก็เยอะ PM 2.5 เยอะหลายคนป่วยเล็กๆน้อยๆเนี่ยเยอะมากเลยพี่ป๊อป
1: ใช่ครับเพราะว่าอากาศก็ร้อนด้วยมันก็เจ็บป่วยด้วยนะครับถ้าเกิดเราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็ต้องควรไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือควรไปหาแพทย์ไปพบแพทย์นะครับเพื่อจะมันก็มีข่าวหลายๆอย่างที่มันแว่วเข้ามาถึงเรื่องการเจ็บป่วย
0: พี่ป๊อปต้อง
1: ไปเจอมาเยอะเลยน้องโมตันก
0: ็
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยไปเจอคือในกลุ่มไลน์แล้วก็หลายเพื่อนๆกับพวกเราเนี่ยแหละครับน้องโมตันก็ส่งต่อกันมาบอกว่าเนี่ยเป็นไข้หวัดนะครับคือเป็นไข้หวัดแล้วกินอะไรแบบอยู่ดีกินยารักษาโรคไหมไม
0: ่
1: เดี๋ยวนี้นะกินเบกกิ้งโซดา
0: เออตันก็ได้ยินแว่วๆมาอยู่ว่าเบกกิ้งโซดารักษาหวัด
1: พี่ก็ยังงงเลยว่ามันกินได้ยังไงนะครับโดยแบบเอาเบกกิ้งโซดาผสมน้ำแล้วดื่มบอกว่ารักษาหวัดได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีข้อเท็จจริงอย่างไรบ้างค่ะ
1: ข่าวลือที่ว่านะครับดื่มน้ำผสมเบกกิ้งโซดาช่วยรักษาอาการหวัดและใช้ต่อต้านโรคหวัดหรืออาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ได้นั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงว่าเบกกิ้งโซดาหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยที่นำมาเป็นส่วนผสมในกลุ่มที่เกี่ยวข้องและการดื่มน้ำผสมเบกกิ้งโซดาก็ไม่มีผลในการรักษาโรคใดรวมถึงไม่สามารถรักษาโรคหวัดหรือไข้หวัดใหญ่ได้นะครับไข้ทางการหายใจเกิดจากการติดเชื้อไวรัสสามารถสรุปความได้ดังนี้นะครับไข้หวัดเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับชื่อว่าไรโนไวรัสผู้ป่วยมักมีอาการคัดจมูกมีน้ำมูกไอจามเจ็บคออาจมีไข้ต่ำๆหรือไม่ก็มีอาการโดยทั่วไปไม่รุนแรงมักจะดีขึ้นและหายเองภายใน 1-2 สัปดาห์ครับไข้หวัดใหญ่ที่เกิดจากเชื้ออินฟลูเอนซ่าไวรัสผู้ป่วยมักมีอาการไข้สูงปวดศีรษะปวดตามตัวปวดกล้ามเนื้อมากๆมีอาการไอเจ็บคอร่วมด้วยนะครับโดยวิธีการรักษาเนี่ยดื่มน้ำมากๆโดยอาจใช้ยาบรรเทาอาการต่างๆร่วมด้วยเช่นยาลดไข้ยาแก้คัดจมูกหรือยาแก้ไอหากอาการรุนแรงหรือไม่ดีขึ้นนะครับก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจและวินิจฉัยเพิ่มเติมและพิจารณาวิธีการรักษาที่เหมาะสมนะครับน้องโบตัน
0: แหมคุณผู้ชมได้ฟังแบบนี้

0: รสุขภาพดี
1: ช่วงโซนสุขภาพกายเราจะมาพูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยกันครับมาติดตามชมกันครับ
2: ซึ่งเราได้รับเกียรติจากดร.เภสัชกรหญิงภกากรองขวัญข้าวผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลและตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอสองแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: คุณหมอคะผู้สูงอายุในแพทย์แผนไทยเขาจะต้องดูแลรักษาผู้สูงอายุในด้านไหนบ้างเพราะว่าหลายๆคนแบบชมอยู่แล้วรู้สึกว่าอยากจะย่างตังคุณยายที่บ้าน
3: ค่ะก็ผู้สูงอายุเองเนี่ยก็ถ้าพูดตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทยนะคะเขาก็จะบอกว่าเป็นภาวะที่ร่างกายก็งั้นธาตุไฟหรือว่าความร้อนในร่างกายเนี่ยจะลดลงผู้สูงอายุอ่ะก็เลยจะมีโอกาสที่จะเกิดการเจ็บป่วยนะคะในเรื่องที
1: ่
3: ไหนนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าร่างกายโดยธรรมชาติเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไฟเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องกิจวัตรต่างๆนะคะการสร้างแต่ว่าพอถึงวัยผู้สูงอายุเนี่ยความเป็นไฟมันลดลงแล้วเพราะฉะนั้นความเย็นผู้สูงอายุก็จะเกิดโรคเกี่ยวกับความเย็นต่างๆเนี่ยได้ง่ายนะคะการเจ็บป่วยก็จะสัมพันธ์กับฤดูกาลด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็จะเจ็บป่วยได้มาก
1: ไข้หวัดง่าย
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลก็คือหลักๆเลยเน้นก็เรื่องของการกินนะคะแล้วก็เรื่องของการปรับกิจวัตรประจำวันให้เหมาะนะคะผู้สูงอายุนี่จะไปวิ่งแบบอย่างเดิมเหมือนแบบวัยปกติก็ไม่ได้แล้วนะคะก็อาจจะต้องปรับแต่ว่าต้องบอกว่าปัจจุบันเนี้ยผู้สูงอายุเราอดีตนะคะในบางคนเนี่ยจะเห็นว่าอายุ60 70ยังวิ่งมาราธอนได้ทีนี้ถ้าสมรรถนะสภาพร่างกายเราทําได้ก็ทํานะคะไม่ได้ห่วงห้ามแต่ว่าในบางคนที่มันไม่เอื้อแล้วเนี่ยอันนี้อาจจะต้องปรับเช่นจากวิ่งก็อาจจะมาเดินมีการปรับกันไปนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยการใช้สมุนไพรเข้ามาช่วยเนี่ยค่ะก็เพราะการผสมเข้าไปเป็นส่วนผสมในอาหารแล้วถ้าสมมติมีโรคก็อาจจะต้องใช้ตัวสมุนไพรที่มีความเข้มข้นมากขึ้นเข้ามาช่วย
2: ค่ะอย่างที่คุณหมอบอกว่าผู้สูงอายุร่างกายเขาจะเย็นอาจจะแบบทำงาน
3: ลดลง
2: ต้องกินอะไรเป็นหลักอะคะ
3: คือถ้าเกิดสมมติว่ากินสมุนไพรเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มเครื่องเทศเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายมีความอบอุ่นแล้วที่สำคัญเนี่ยเครื่องเทศหลายตัวเนี่ยมันช่วยย่อยนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในอย่างในช่วงโควิดเองเขาก็มีการเซอร์เวย์นะคะข้อมูลทั้งโลกเลยเขาก็ประชากรเนี่ยมีการบริโภคพืชผักรวมทั้งเครื่องเทศเนี่ยจะมีโอกาสเกิดการติดเชื้อโควิดได้
1: น้อยลง
3: ตอนหลังเขาก็เลยไปศึกษาในหลอดทดลองก็พบว่าเฮ้ยพวกเครื่องเทศเนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกันมันทำงานได้ดีด้วยนะคะแต่ถ้ามองในทฤษฎีแผนไทยก็คือมันไปช่วยทำให้ร่างกายมันอุ่นมากขึ้น
1: แสดงว่าเครื่องเทศเนี่ยเพิ่มไฟในร่างกายด้วยใช่ไหม
3: เพิ่มไฟทั้งไฟย่อยเพราะว่าผู้สูงอายุย่อยก็ไม่ค่อยดีกินไปก็ท้องอืดก็ไปช่วยย่อยแล้วก็ช่วยเพิ่มความอบอุ่นด้วยนะคะ
1: และเครื่องเทศที่คุณหมอว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับ
3: เครื่องเทศก็หาได้ง่ายๆเลยค่ะอย่างขิงขมิ้นชันอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นนะคะแล้วก็ในผู้สูงอายุบางคนเนี่ยอาจจะต้องการการดูแลที่มีความเฉพา
2: ะ
3: มากขึ้นนะคะยกตัวอย่างแบบมองไม่ค่อยชัดแล้วเพราะมันก็เสื่อมตามวัยอย่างเงี้ยนะคะการใช้อัญชันอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าดาวเรืองมาเป็นส่วนเนี่ยเขาบอกว่ามันมีสารซีแซนทีนที่อยู่ที่ก็พบว่าในกลุ่มคนที่มีตัวก็จะทำให้การมองเห็นการรับภาพยังไม่ชัดการกินไอสารพวกนี้เข้าไปก็จะไปช่วยเสริม

0: ได้นะคะก็เอามาทำเป็นชาได้ทำเป็นพวกดีผ่านอะไรพวกนี้ได้นะคะกับอัญชันแล้วก็อย่างเป็นเบาหวานแต่อาจจะคุมได้ดีนะก็คือกินยาแผนปัจจุบันอย่างนี้คุมได้แต่ว่าเราอาจจะอยากเสริมการทำงานเพราะว่าในทฤษฎีแผนไทยเนี่ยเขาบอกว่าตัวโรคเรื้อรังทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่การทำงานของตับทำให้กินปริมาณน้อยๆแล้วทำให้ตับเนี่ยนะคะมันสร้างตัวสารออกมาช่วยเรียกว่าเรกูเลตหรือปรับสภาพร่างกายเนี่ยก็จะแบบเป็นเบาหวานก็กินมารักขี้นกก็กินในรูปของการจิ้มเป็นน้ำพริกเป็นผักอะไรพวกนี้ค่ะก็ได้แต่พอถ้าสมมติบางคนเป็นเบาหวานแล้วยังคุมได้ไม่ดีก็เสริมกันเข้ามาค่ะ
1: อันนี้ที่คุณหมอบอกนี่คือกินเป็นอาหาร
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ในส่วนของการสังเกตตามหลักของศาสตร์แพทย์แผนไทยนะครับเราจะสังเกตอาการของผู้สูงอายุยังไงครับในเรื่องของการเป็นโรคที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
0: คืออย่างแรกเลยเนี่ยก็เราก็ต้องสังเกตว่า1คือถ้าร่างกายปกติก็เนี่ยค่ะใช้วิธีการดูแลตามที่กล่าวไปถ้าสูงร้อยพวกนี้ก็ใช้ยาสมุนไพรในการปรับได้หลายคนเนี่ยอย่างที่บอกว่าความเย็นในร่างกายมีภาวะที่เรียกว่าเป็นลมนะคะลมเนี่ยไม่หมายถึงธาตุลมในร่างกายที่มันการแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะเข้าใจแผนไทยก็คือเข้าใจธรรมชาติมันจะเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง
1: พัดมา
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วพอพัดไปที่ไหนก็จะทำให้แห้งอย่างช่วงหน้าหนาวเนี่ยลมพัดผิวเราตลอดเนี่ยพัดผ่านผิวเนี่ยผิวเราจะแห้งเพราะฉะนั้นธาตุลมเนี่ยจะมีลักษณะก็คือว่ามันเคลื่อนไหวแล้วถ้ามันเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ไม่ควรจะเป็นเนี่ยมันก็จะเกิดภาวะวิงเวียนปวดเมื่อยเนื้อตัวนะคะหรือว่าอย่างผู้สูงอายุบางคนก็จะสังเกตว่าร่างกายก็จะแห้งขาดน้ำผิวแห้งพวกเนี้ยได้นะคะแล้วถ้าอาการมันไม่สมดุลมากๆมันก็จะแสดงออกมาเช่นมีบ้านหมุนมีวิงเวียนพวกนี้ก็ใช้ยาหอมปรับ แต่ว่าถ้าสมมติว่าโหตื่นขึ้นมาหมุนมากเลยเนี่ยนะคะนี่อาจจะต้องไปหาคุณหมอว่าแล้วมันจะปรับอะไรได้บ้างนะคะอย่างที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาไปภูเบศรแล้วก็จะมีทั้งใช้ยาแผนปัจจุบันด้วยแล้วก็ร่วมกับทำหัตถการบางอย่างเช่นพอกหน้าเพื่อปรับสมดุลธาตุลมอะไรพวกนี้นะคะเนี่ยอาจจะต้องไปหาหมอและดูแล
2: จะเรียกว่าคือสังเกตอาการเขาว
0: ่
2: าเขามีอะไรที่ผิดปกติจากชีวิตประจำวันที่เคยเป็นมาก่อน
0: ใช่ใช
2: ่แล้วค่อยพาไปพบคุณหมอ
0: ใช่ถ้ามันรุนคุณภาพชีวิตหรือว่ามันเสี่ยงต่อการที่จะเปลี่ยนต่อชีวิตได้อันนี้ควรจะต้องไปหาหมอเพราะว่าละคนไข้ผู้สูงอายุเนี่ยมันก็ถ้าเปรียบเทียบร่างกายก็เหมือนรถยนต์อายุเยอะๆอ่ะซึ่งถุงอะไหล่มันถูกใช้มานานมันก็อาจจะเสื่อมสภาพน็อตหลุดวันใดวันหนึ่งเพราะฉะน
2: ั้
0: นถ้ามีอาการที่ลูกหลานดูแล้วว่าโอ้มันน่าจะรุนแรงนะพวกเนี้ยก็
1: พวกนี้นะครับคือจะมีเรื่องของโรคอะฮะโรคที่เราพบเจอบ่อยๆในผู้สูงอายุนะ
0: คะ
1: เป็นส่วนใหญ่จะเป็นโรคอะไรบ้างคร
0: ับ หลักๆก็จะมีเรื่องของโรคเรื้อรังเบาหวานความดันไขมันเนี่ยมา
1: อันนี้เป็นพื้นฐานเลย
0: ค่ะใช่ค่ะอันที่สองคือโรคสมองนะคะ
1: เช่นโรคสมองตีบสมองเสื่อมใช่ไหม
0: ก็จะมีทั้งโรคหลอดเลือดในสมอง
1: เสื่อม
0: นะคะความจำเสื่อมเนี่ยที่หลายๆคนพูดนะคะซึ่งมันมีเขาเรียกว่าความรุนแรงนะคะอย่างเช่นว่าเอ้ยวันนี้เราไม่รู้เอากุญแจรถไปที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้เป็นทุกรุ่นนะฮะไม่ใช่รุ่น
0: อันนี้อาจจะไม่ใช่ความจำเสื่อมแต่ว่ามันเป็นเกิดจากการเรียกว่าการจัดเก็บเรียงข้อมูลของเราเนี่ยมันไม่ดีพอหรืออะไรเงี้ยทีนี้ถ้าใครสงสัยว่าจะเป็นสมองเสื่อมหรือเปล่าเนี่ยนะคะอาการสมองเสื่อมเนี่ยมันจะรุนแรงตรงที่ว่าคนไข้จะไม่ได้สามารถที่จะจำได้ถึงการทำงานของกิจวัตรประจำวันคนไข้เคยกินข้าวได้จะไม่รู้ว่าเอ๊ะ
2: กินไปหรือยังอ
0: ันนี้มันคือช้อนหรือเปล่าเอ๊ะมันกินยังไงถ้าแล้วก็มันไปส่งผลกับเรื่องของอารมณ์ด้วยเพราะว่าสมอง

0: เนี่ยมันมีตัวสมองเองเนี่ยควบคุมทั้งอารมณ์ควบคุมการเคลื่อนไหวควบคุมการรู้สึกนึกคิดแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นมันจะแบบมีใช่ค่ะอันเนี้ยมันมีผลกระทบไปหมดเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสมองก็เลยเป็นจุดที่มีความสำคัญมากๆนะคะที่ต้องให้การดูแล
1: คร
2: ับ จริงๆเพราะว่าผู้จำบางทีเขาจำไม่ได้แล้วว่า2ชั่วโมงที่ผ่านมาเขาทำอะไรไป
0: ใช่ค่ะที่เขาก็เลยมีอันแรกเลยก็คือว่าถ้าใครสงสัยว่าคุณพ่อคุณแม่มีภาวะสมองเสื่อมอะค่ะก็เขาจะมีตัวแบบประเมินนะคะอย่างเช่นตอนที่เราทำวิจัยตำรับที่เราเรียกส่วนประกอบของตัวบัวหลวงบัวบกนะคะแล้วก็พริกไทยเน
1: ี่
0: ยเราจะต้องประเมินคนไข้ก่อนด้วยแบบสอบถามนะคะสมองเสื่อมไหมนะคะซึ่งอันเนี้ยไปที่โรงพยาบาลทำได้เลยนะคะถ้ามีเนี่ยเขาก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษานะคะแต่ต้องบอกว่าปัจจุบันยาให้คนเนี้ยก็ถอนยาหลายตัวจากตลาดเพราะว่ามันได้ข้างเคียงเยอะมากนะคะแล้วก็แต่ถ้าสมมุติว่ามันยังไม่ได้ถึงขนาดว่ามีสมองเสื่อมแต่จะป้องกันไว้ก่อนเนี่ยก็จะมีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเนี่ยพยายามที่จะทำกิจกรรมนะคะโดยเฉพาะการเรียนรู้เรื่องใหม
1: ่
0: นะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเขาผู้สูงอายุไม่เคยแบบขับรถยนต์เป็นอย่างเดียวก็ไปเรียนขี่จักรยานไปเรียนจัดดอกไม้ไปเรียนดนตรีนะคะแล้วก็ออกไปพบเพื่อนฝูงหรือการออกกำลังกายใช่ไหมคะจะมีเรื่องการนับนิ้วทำนิ้ว
1: เล่นเกม
0: ใช่อย่างเขาก็จะมีท่าอย่างเขาเรียกว่าแอลจีบอย่างเงี้ยกันเนี้ยค่ะ
1: แอลจี
0: บแล้วก็มีโป้งก้อยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
2: โป้งก้อย
0: แล้วเราก็สลับกันเป็นเนี่ยเรายังทำไม่ค่อยจะถูกเลยเราทำเองก็ได้นะไม่ต้องแบบผู้สวนอยู่เนี้ยค่ะอันเนี้ยคือมันจะฝึกแบบสมาธิเราด้วยแล้วก
1: ็ซีกซ้ายซีกขวา
0: ใช่แล้วก็สมองซีกซ้ายซีกขวาคือซีกซ้ายคือสมองเราเนี่ยมันมีสองซีกซึ่งซีกหนึ่งเนี่ยเป็นซีกเรื่องของเหตุผล
2: ค่ะ
0: ซีกหนึ่งเป็นซีกดนตรีละครอะไรอย่างเงี้ยนะคะความรู้สึกแคร์คนนู้นคนนี้คนนั้นแต่ว่าอีกฝั่งนึงมันเป็นเรื่องของความเหตุผลซึ่งตรงเนี้ยต้องฝึกแล้วจริงๆเนี่ยศาสตร์ในปัจจุบันเองเนี่ยนะคะที่เขาศึกษาเรื่องสมองเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเราต้องฝึกตั้งแต่อายุยังน้อยพอมาฝึกตอนสูงอายุแล้วมันช่วยได้น้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยไอ้ท่าแบบโป้งจีบหรือว่าก้อยนิ้วโป้งก้อยหรือว่าเราเองได้ค่ะ
1: แต่ตอนนี้เรารู้สึกจะทำไม่ค่อยคล่อง
2: แอลจีบยังพอได้อยู
1: ่
0: แต่ว่าโป้งก้อยนี่ยากนะ
2: ยาก
1: เลย
2: ยากเลย
1: ใช่
0: ค่ะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวเราต้องกลับไปฝึกแล้วครับ
2: ใช่อทีนี้ถ้าเราคุณยายผู้สูงอายุแบบองค์รวมเราควรจะดูอะไรบ้างในเชิงของทางแพทย์แผนไทย
0: ก็อย่างแรกคือดูร่างกายในทางแพทย์แผนไทยเขาเรียกว่าธรรมานามัยนะคะก็คือดูเรื่องของร่างกายนะคะร่างกายเนี่ยต้องอยู่ในสภาวะที่มันควรจะทำงานได้ปกติแต่ว่าโอเคเราต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ได้เหมือนกับวัยรุ่นหนุ่มสาวแต่เขาควรจะทำงานได้ปกติร่างกายต้องไม่แบบมีแผลผุพองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะผิวหนังต้องดีพวกนี้มีปัญหาก็ไปปรับแก้อย่างที่บอกมีอาการน้อยๆดูแลตัวเองได้เป็นเยอะๆเสี่ยงต่อชีวิตหรือว่ากระทบคุณภาพชีวิตไปหาหมอเถอะผู้ชารักษากันเองนะคะอันที่2คือดูแลเรื่องจิตใจนะคะอย่างที่พูดเมื่อกี้ก็คือว่าการมีโซเชียลแอคทิวิตี้กับคนอื่นนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องจิตใจเพราะว่าสมองเองเนี่ยมันคุมสารสื่อประสาทด้วยนะจะสังเกตว่าคนไข้โรคสมองเนี่ยจะมีเรื่องของอารมณ์มาเกี่ยวทั้งที่บางคนบอกว่าเรื่องสมองมันไม่น่าเกี่ยวกับอารมณ์แต่ว่าจริงๆอ่ะมันมีสารสื่อประสาทแล้วมีสมองส่วนนึงที่ควบคุมเรื่องอารมณ์ของเราด้วยเพราะฉะนั้นมันไปด้วยกันกับอีกอันนึงเนี่ยที่เราอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงคือเรื่องของคนที่อยู่รอบข้างการดูแลปานนะคะหรืออย่างที่ท่านผู้ทราชพูดถึงเรื่องมันไม่ใช่แค่ภาวะจิตใจหรือว่าภาวะอารมณ์แต่ว่า

0: มันเป็นการที่เราตระหนักรู้นะคะถึงร่างกายหรือว่าการเปลี่ยนแปลงภายในของเราเองอย่างเช่นที่ตอนนี้ทุกคนไปฝึกปฏิบัติอยู่การนั่งสมาธิหรือการดูลมหายใจหรือว่าการที่ให้เรารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือกิจกรรมอะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้ก็จะเป็นส่วนที่เข้ามาเสริมกันที่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีสุขภาพดี
1: ใช้คำว่ากายานามัยที่ว่าใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะก็จะมีกายานามัยจิตตานามัยนะคะธรรมานามัยนะคะ
1: มันก็จะสัมพันธ์กับธาตุต่างๆในร่างกายเราด้วย
0: ใช่ใช่ค่ะคือการแพทย์แผนไทยเนี่ยกับการแพทย์ทางตะวันออกทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะเขาก็จะอย่างที่บอกไม่มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
1: ในการมาจับ
0: ความเข้าใจของการมีอยู่ของชีวิตก็คือเข้าใจธรรมชาตินะคะแล้วก็รู้ว่าถ้าเขาจะมีชีวิตอยู่เนี่ยโน้มหรือเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นคนแต่ว่าคนในยุคเราเนี่ยตอนนี้เราก็ถูกธรรมชาติเอาคืนเพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงที่เราพยายามบอกว่าเราต้องแบบชนะธรรมชาติเราต้องอยู่นี่เราก็เลยถูกธรรมชาติเอาคืนปีนี้เราก็จะเจอเอลนีโญเป็นช่วงสมัยโบราณเนี่ยจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับปรับกับธรรมชาติอย่าสมมติหน้าร้อนเนี่ยไม่มีตู้เย็นหรอกจะไปหาตู้เย็นที่ไหนก็แทนที่จะไปกินอะไรที่มันร้อนก็กินข้าวแช่สีนะเพราะข้าวกล้องนี่มันย่อยยากกินข้าวขาวมันเย็นกว่าเอามาลอยน้ำดอกมะลินะคะหรือว่ากินพวกเอาน้ำเนี่ยแทนที่จะน้ำธรรมดาก็หยอดพวกไอ้น้ำยาอุทัยเข้าไปที่มีส่วนผสมของน้ำดอกไม้ต่างๆหน้าหนาวมันไม่ได้มีเสื้อหนาวให้ใส่มากนักนะคะขนสัตว์อะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นกินพวกอาหารที่ให้ความอบอุ่นกินน้ำขิงกินแกงส้มนะคะหรือว่ากินของร้อนๆอะไรพวกเนี้ยสมุนไพรให้ความอบอุ่นพวกเนี้ยมันเป็นวิธีการที่ให้เราอยู่กับธรรมชาติได้นะคะ
2: ลองมีวิธีการที่บอกว่าช่วยเรื่องของเลือดด้วยไหมคะค
0: ุ
2: ณหมอ
0: ใช่คือจริงๆคนไทยเองเนี่ยจะให้ความสำคัญกับทางเดินอาหารเนี่ยมากนะคะอย่างตัวเองเนี่ยอยู่กับคุณยายเนี่ยอายุเสียชีวิตเนี่ยประมาณ84นะแต่ไม่มีโรคประจำตัวอะไรนะ
1: ครับ
0: แล้วยายก็จะเป็นคนที่เลือกกินนะคะอาหารเนี่ยเขาจะกินของที่มาจากธรรมชาติเท่านั้นน้อยกินอะไรที่เป็นธรรมชาตินะคะแต่สิ่งที่ยายให้ความสำคัญมากทุกเช้าตื่นมาแกจะถามว่าเข้าห้องน้ำหรือยังถ้ายังไม่เข้าเนี่ยแกก็จะมานวดท้องให้ตอนหลังเนี่ยพอเราไปเรียนรู้สายแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าเราเคยเส้นลมปราณในร่างกายเนี่ยมันไหลเวียนพลังงานไทยก็มีนะเส้นลมปราณหรือเส้นประธาน10ที่เราเรียกในทางภาษาไทยมี10เส้นมันมีจุดกำเนิดที่ท้องเพราะฉะนั้นถ้าท้องเราไม่เคลียร์ท้องเราแบบยังมีเศษอาหารอยู่เนี่ยเราไม่สามารถจะมีร่างกายแข็งแรงได้เลยเพราะฉะนั้นเขาจะมีการนวดตัวเองไม่ต้องไปหาหมอนะคะคือบางทีเนี่ยเราบอกว่าเราปวดมากเลยเราไปหาหมอแต่บางทีเราไม่รู้จักหมอดีเราก็อาจจะได้รับบาดเจ็บได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราเรียนรู้ที่เราจะนวดตัวเองได้เบื้องต้นนวดศีรษะนวดหน้าพวกเนี้ยหรือแม้กระทั่งการทำท่าโยคะที่ทำให้เราหายใจดีขึ้นมันก็เป็นการนวดปอดของเราไปแล้วเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพ
1: เหมือนเรารู้ตัวเราสามารถกดตรงนั้น
0: ใช่
1: รู้จุดปวดจุดคลายความปวดของเราอะครับ
0: ซึ่
1: งบางทีเราไปหาหมอมันไม่ตรงจุดเนาะเราก็อาจจะแบบว่าอาจจะนวด
0: เองนะคะได้อย่างเช่นไพรเนี่ยอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาตินะคะเป็นพืชลงหัวก็เขาจะมีหัวใต้ดินเราสามารถที่จะเอามาทอดกับน้ำมันได้แล้วก็เอาทอดจนกรอบนะคะจนไพเนี่ยแล้วที่เราหั่นฝานเป็นแว่นเนี่ยจนกรอบแล้วก็ตักทิ้งไปแล้วก็นวด
1: น้ำมันอะไรครับคุณหมอ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยเราคนโบราณจะใช้น้ำมันมะพร้าว
1: น้ำมันมะพร้าว
0: ใช่ใช่ค่ะตัวน้ำมันมะพร้าวแล้วก็มาทาถูนวดหรือว่าต้นสมุนไพรกระดูกไก่ดำนะคะถ้าใครอยู่แถวอีสานจะเห็นเลยว่ามันจะมีต้นไม้ที่เขาทำเป็นรั้วตรงนี้เป็นกระดูกไก่ดำใช่ค่ะใช
1: ่ป้องนะ
0: เป็นที่มาของกระดูกไก่ดำนะคะ
1: เพราะบางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะกระดูกไก่ดำหรือว่าเป็นกระดูกไก่ที

0: ใช่
1: หลายคนก็ถาม
2: เป็นต้น
1: อันนี้เป็นต้นไม้เป็นต้นสมุนไพร
0: ก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะเอามาในเรื่องของการเคี่ยวกับน้ำมันนะคะหรือว่าดองกับเหล้าแล้วก็ผสมกับสเปรย์ได้นะคะอันนี้ก็ไปดูสูตรในเพจของสถาบันกันได้เพราะว่าตัวเนี้ยนะคะมันผ่านการวิจัยว่ามันช่วยลดการอักเสบได้ดีสมมุติว่าเราตกบันไดนะคะอย่างโบราณบอกว่าตกต้นไม้ควายชนนะคะก็ใช้กระดูกไก่ดำอันนี้ก็เหมือนกันเราก็เจอว่าเฮ้ยมันลดการอักเสบเนี่ยดีกว่ายาแผนปัจจุบันเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สามารถทำเองที่บ้านได้นะคะร่างกายเน
3: ี่
0: ย
3: เยอะ
0: ก็กินพวกเครื่องเทศอย่างกระชายพวกนี้ก็ใช้ได
3: ้
0: หรืออย่างในช่วงโควิดเนี่ยที่ใครแพ้ฟ้าทลายโจรใช่ไหมคะเป็นโควิดก็ใช้กระชายแทนก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าพวกสมุนไพรบำรุงสมองอย่างเงี้ยเพิ่งมีเปเปอร์ตีพิมพ์น่าสนใจมากเขาบอกช่วงโควิดเนี่ยคนจะรู้สึกเครียดซึมเศร้านอนไม่หลับเขาทำง่ายๆมากเองนะคะเดี๋ยวพี่ป๊อปอาจจะทำได้อร่อยกว่าก็คือเอาบัวบกผสมกับกล้วย1กรัมผสมกับกล้วยนะคะแล้วก็ปั่นเป็นสมูทตี้เนี่ยกินแล้วที่น่าสนใจนะคือในสตัดดี้เนี่ยที่ชอบในการศึกษานี้ที่ชอบคือขนาดทำแบบเฟรชลี่พรีแพร์ดเขาก็แบบว่าวัดด้วยแล้วก็พบว่ามันทำให้คนเนี่ยความรู้สึกอารมณ์ที่มันดาวอะไรต่างๆลงไปการนอนหลับเนี่ยดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ใครจะลองปรับดูก็ได้นะคะ
3: ค่ะแล้วทีนี้ฝากให้สำหรับคนที่ยังไม่ป่วยหร
0: ือ
3: ว่าผู้สูงอายุที่แบบยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอยู่แต่ว่าอยากจะป้องกันตัวเองไม่ให้ป่วยในตามแบบฉบับของแพทย์แผนไทย
1: ค่
3: ะอะไรดีคะ
0: ก็อย่างที่บอกค่ะก็เน้นเรื่องกินนอนออกกำลังกายให้ดีนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุเย็นง่ายอาจจะต้องทานเครื่องเทศแต่ว่าอย่าไปทานแบบอะไรที่แบบมันเยอะๆเข้มข้นอย่างนี้นะคะก็ผสมเป็นอาหารนะคะอย่างเช่นผัดกับกะเพราเยอะหน่อยนะคะ
1: เพิ่มมากหน่อย
0: ใช่เพื่อให้ระบบการทำงานของร่างกายเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันแจ่มใสนะคะมีโซเชียลแอคทิวิตี้มีกิจกรรมทางสังคมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เราอาจจะต้องเรียนรู้เรื่องของการสังเกตอาการนะคะของตัวเองแล้วก็ใช้ตัวสมุนไพรให้เหมาะสมถ้าไม่ได้เป็นอะไรก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องไปใช้ผลิตภัณฑ์ก็ใช้สมุนไพรเป็นอาหารไปนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าป่วยแล้วนะคะก็อย่างที่บอกโรคง่ายๆนะคะก็ใช้สมุนไพรในการดูแลได้ก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเลขทะเบียนอย.มีผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วหลายโรคเนี่ยสัมพันธ์กับพฤติกรร
1: ม
0: ที่ผู้ป่วยเป็นการเบาหวานไขมันเนี่ยการศึกษาบอกเลยว่าถ้าคุมพฤติกรรมไม่ได้นะคะ 50% คือยังกินของหวานยังไม่ออกกำลังกาย
1: ปล่อยให้อ้วน
0: ยาดีแค่ไหนก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องปรับพฤติกรรมร่วมด้วยนะคะ
1: โอ้นี่ได้เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับ
3: ผู้สำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่ดูแลผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะคะอย่าลืมนะคะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าร่างกายของผู้สูงอายุนั้นค่อนข้างที่จะเย็นนะคะก็ปรับเรื่องอาหารให้กับเขานะคะแล้วสามารถมีวิธีป้องกันบอกเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุของท่านที่บ้านเนี่ยมีโรคก็ควรที่จะไปพบแพทย์คุณหมอสองมากเลยค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
4: การดูแลผู้สูงอายุศาสตร์การแพทย์แผนไทยเป็นการดูแลสุขภาพทางกายของผู้สูงอายุเป็นอาหารและยาส่วนสุขภาพใจเป็นการดูแลสุขภาพจิตและอารมณ์ดังนั้นศาสตร์การแพทย์แผนไทยจึงดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุได้อย่างครอบคลุมทำให้ผู้ดีและมีความสุข

0: วันนี้นะครับเราจะทำเมนูสุขภาพกันครับน้องโบตัน
1: เมนูชื่อว่าอะไรครับพี่ป๊อป
0: เมนูที่แบบคนไทยชอบกินมากเลยอะครับคือไปไหนต้องสั่ง
1: ผัดกะเพราหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับแต่วันนี้เป็นผัดกะเพราโบราณครับ
1: ผัดกะเพราโบราณต่างจากเมนูผัดกะเพราตามสั่งยังไงบ้างคะพี่ป๊อป
0: กะเพราโบราณเนี่ยนะครับก็จะมีเครื่องเทศที่มันหลากหลาย
1: ะ
0: นะครับแล้วก็มากกว่าผัดกะเพราที่เราเคยกินกันทั่วๆไปนะครับคือจะมีเครื่องเทศเนี่ยแปลกๆที่แบบน้องโบตันไม่เคยเห็น
1: อันนี้หรือเปล่าคะพี่ป๊อปดูแปลกๆ
0: ใช่ครับเป็นช่อๆอย่างนี้นะครับเรียกว่าดีปรีครับ
1: ดีปรีคืออะไรคะ
0: ดีปรีก็เป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งนะครับที่แบบว่าต้นมันจะเป็นเถาแล้วเอาช่อดอกของเขาเนี่ยในตำรับของหมอยาโบราณเนี่ยเขาใช้ในเข้ากับเครื่องยานะคร
1: ับ มีประโยชน์อะไรบ้างคะพี่ป๊อป
0: มันช่วยในเรื่องของมันมีความร้อนของไส้ด้วยนะครับ
1: อ๋อนี่นะคะคุณผู้ชมดีปรีนะคะไม่ใช่ดีกรีนะคะ
0: ปรี
1: ต่อไปอันนี้ค่ะพี่ป๊อป
0: นี่ลูกกลมๆนี่คือลูกกวานครับ
1: ลูก
0: ในแกงมัสมั่นอะไรอย่างเงี้ยเข้าเครื่องแกงนะครับแล้วก็เอาตุ๊กเครื่องผัดกะเพราด้วย
1: โอ้อันนี้นะคะแล้วก็มีหน้าแปลกๆอันไหนอีกอันนี้ค่ะ
0: พริกไทยแล้วพริกแปลกคือมีขิงด้วย
1: ขิง
0: แล้วก็มีหอมแดง
1: นี่ค่ะ
0: นี่คือเครื่องผัดกะเพราของเรา
1: ค่ะทีนี้ถ้าทำผัดกะเพราทั่วๆไปอาจจะง่ายๆเนาะทุกคนก็จะรู้ขั้นตอนอยู่แล้วแต่พอเป็นกะเพราโบราณแล้วมันมีเครื่องเทศตรงนี้เข้ามาเราต้องทำยังไงก่อน
0: เราต้องปรุงก็คือเราผสมไอ้ตัวเครื่องเทศพวกนี้ก่อนนะคร
1: ับ
0: ตัวแกนหลักของมันก็จะมี3เกลือ
1: 3เกลือคุ้นๆว่าจะมีเหมือนรากผักชีแล้วมีอะไรอีก2อย่างคะ
0: พริกไทย
1: พริกไทย
0: แล้วก็กระเทียม
1: อันนี้นี่เอง
0: ตัวนั้นนั่นเองแล้วต่างเราต้องทำเขาเรียกว่าโขลก3เกลือก่อนนะครับเดี๋ยวพี่จะ
1: เราใช้แค่รากใช่ไหมคะ
0: ใช้แค่รากครับเพราะว่าบางทีนะไอ้ตัวรากเนี้ยมันแข็งเดี๋ยวพี่ต้องซอยให้น้องโบตันไว้โขลกอ่ะนะครับใช่ครับ
1: รสชาติจะต่างจากกระเพราทั่วไปยังไงเดี๋ยวโบตันจะต้องรอชิมนะคะคุณผู้ชมอาจจะแบบอยากจะรู้แน่ๆเลยว่าเอ๊ะกระเพราตามสั่งทั่วไปกับกระเพราโบราณของเราจะเป็นยังไงนะคะ
0: ครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวน้องโบตันช่วยโขลก
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคครับแล้วก็มีกระเทียมด้วย
1: โอ้กลิ่นรากผักชีหอมมาก
0: รากผักชีหอมเลยครับ
1: กระเทียมเราใส่เยอะแค่ไหนคะพี่ป๊อป
0: ก็เราใส่พอประมาณ5กลีบนะครับ
1: 5กลีบ
0: 5กลีบเพราะว่ามันก็จะมีแบบเป็นเครื่องเขาเรียกอะไรเครื่องเทศรวมๆนะครับจะไม่มีอะไรโดดเด่นเพราะว่าไอ้ตัวดีปีก็ร้อนอยู่แล้วนะครับพริกไทยก็ร้อนอยู่แล้วถ้าเราใส่เขาเรียกอะไรที่มันแบบโดดเกินไปกลิ่นก็จะรบกวนนะครับเราเอาอยู่กลางๆพอเราผัดเนี่ยมันก็จะพอดีกลิ่นจะพอดีรสชาติจะพอดี
1: ค่ะพี่ป๊อป
0: อันนี้ก็คือพริกไทยนะคะ
1: ค่ะแล้วก็จะโขลกให้มันเข้ากัน
0: โขลกให้เข้ากันนะครับจนละเอียดในขั้นหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ขิงแล้วก็หัวหอมแดงนะครับ
1: ในนี้เหมือนกัน
0: ดีปรีกวานครับ
1: พี่ป๊อปได้หรือยังคะ
0: โอ้ได้แล้วครับน้องก็ตัดโอ้โหละเอียดพอดีเลยครับ
1: เยี่ยมเลยถ้าสมมติว่าใครอยู่คอนโดใช้อย่างอื่นได้ไหมคะพี่ป๊อป
0: ก็ใช้เป็นเครื่องปั่นได
1: ้ได้นะคะ
0: เพราะว่าแบบเรื่องการโขลกในโค้งเนี่ยมันจะเสียงดังนะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราตามด้วยหอมแดงนะครับนี่หอมแดงสัก3หัวก็พอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราผัดสักจานหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เดี๋ยววันนี้เราได้ทาน
1: กัน2คนอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่ป๊อป
0: ใช่ครับตามด้วยขิง
1: ขนาดกำลังดี
0: ครับขิงก็2แว่นเดี๋ยวกินรบกวนละเอียดแล้วครับ
1: ได้แล้วใช่ไหมคะ
0: เก่งมากเลยละเอียดยิบเลยครับ
1: ค่ะต่อไปใส่
0: ดีปรีครับเดี๋ยวพี่จะใส่สักดอกหนึ่งเนาะ
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็เอาสักสองดอกดีกว่าจะได้มีกลิ่นของดีปรีขึ้นมานิดนึง
1: ได้ครับแล้วก็โขลกไป
0: ด้วยนี่ลูกกวาน
1: ค่ะ
0: ครับสามดอกสามลูก

0: ลูกกวานแตกง่ายมากค่ะ
1: ครับเนี่ยเดี๋ยวจะมีกลิ่น
0: ค่ะคุณผู้ชมได้หรือยังคะพี่ป๊อป
1: โอ้ละเอียดเป็นถ้วยนะครับพักไว้เดี๋ยวเราเตรียมผัดกัน
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: หอมมาก
1: หอมใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: เครื่องเทศเยอะเลยอันเนี้ยได้สรรพคุณ
0: เรียกว่าเป็นกะเพราที่กินแล้วได้ประโยชน
1: ์ใช่ครับ
0: คุณหมอไม่ว่า
1: เพราะว่ามีเขาเรียกอะไรดีต่อเทาะระบบท้องไส้ด้วยนะครับป้องกันหวัด
0: ได้ครบวงจร
1: ครับนี่
0: เรื่องของสุขภาพนะคะ
1: ต่อไปก็เป็นในขั้นตอนของการผัดกะเพราแล้วครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเรามาผัดกะเพรากันเลย
0: yeah.
1: นะครับก่อนอื่นเราต้องไฟกลางๆก่อนเนาะเพราะว่าเราจะต้องตั้งน้ำมันนิดนึงแล้วก็ผัดตัวเครื่อง
0: เดี๋ยวพอกระทะร้อนแล้วก็จะใส่น้ำมัน
1: ครับใส่ได้เลยครับต้อง
0: ใส่ได้เลยนะคะ
1: ไม่ต้องมากนะคร
0: ับ เอาแค่ไหนคะ
1: เอานิดหน่อยครับพอครับเนี่ยนี่เราจะผัดเครื่อง
0: อ๋อเราใส
1: ่
0: เครื่องเทศก่อนเลย
1: เครื่องเทศก่อนเลย
0: อันดับแรกเพราะปกติเวลาผัดกะเพราทั่วไปเนี่ยเราจะลงกระเทียม
1: กันนะครับแต่วันนี้คือกระเทียมสามเกลืออะไรอย
0: ู่ในนี้หมดแล
1: ้
0: ว
1: ก่อนนะครับเราผัดให้หอม
0: อุ้ยตื่นเต้นอ่ะหอม
1: เขาเรียกอะไรลากผักชีพี่ไทยกระเทียมแล้วตัวดีปรีมันขึ้นมา
0: หิวเลยค่ะ
1: ครับ
0: เ
1: ราก็ใส่เนื้อสัตว์เลยครับคือหมูค่ะ
0: หมูค่ะ
1: ครับใส่ลงไปเลย
0: ใครจะทำเป็นกระเพรากุ้งก็ได้นะคะวันนี้เราเป็นกระเพราหมูนะคะคุณผู้ชม
1: ครับอันนี้คือเราจะเอาความเผ็ดร้อนที่มันมีอยู่ในตัวสมุนไพรแบบโบราณเนี่ยนะครับเราจะไม่ได้ใส่พริกคือพริกขี้หนูลงไปเลยนะครับมันจะเผ็ดร้อนอยู
0: ่
1: เดี๋ยวเราผัดสักพักเราจะปรุงรสกัน
0: หอมมาก
1: ถ้าเกิดกลิ่นมันแบบเขาเรียกอะไรมันกลิ่นคงได้นะครับ
0: แล้วสูตรเนี้ยค่ะพี่ป๊อปผัดกะเพราโบราณเนี่ยมาจากไหนอะคะที่มา
1: ก็มีที่มาก็คือเป็นกะเพราที่แบบว่าท่านอาจารย์ท่านหนึ่งที่สอนเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยนะครับท่านมีสูตรประจำตระกูลท่านนะครับเราก็เลยแบบขอสูตรเพราะว่าสูตรนี้มันดีต่อสุขภาพนะครับแล้วท่านก็บอกสามารถเอาไปเผยแพร่ได้นะครับเราก็เลยเอามาใช้เป็นเมนูสุขภาพครับ
0: นี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าที่มาของสูตรไม่ธรรมดานะคะ
1: ครับเนี่ยแล้วเราจะผัดแบบเราไม่ใส่น้ำมันมากเพราะเดี๋ยวเนื้อสัตว์จะออกมานะครับเดี๋ยวปรุงรสหน่อย
0: เอาอะไรก่อนดีคะ
1: น้ำปลาก็ได้คร
0: ับ น้ำปลาก่อน
1: ช้อนชาก่อนนะครับประมาณนึงดูประมาณนะครับ
0: น้ำตาลค่ะ
1: นิดนึงน้ำตาลนิดนึงแบบตัดหวานนิดนึง
0: ค่ะ
1: ครับเป็นน้ำตาลมะพร้าวเราจะเพิ่มไอ้ตัวนั้นนะครับตัวที่เราตำที่เราโขกไว้
0: นี้นะคะ
1: นิดนึงเพิ่มอีกนิดนึงโอเคครับ
0: หอม
1: เนี่ยหอมแล้วครับได้เนี่ยเดี๋ยวเราผัดจนเขาเรียกอะไรหมูจนสุกจนทั่วแล้วนะครับเนี่ยน้ำก็เริ่มน้ำของเนื้อสัตว์เริ่มออกละเรามาชิมกันนิดนึงนะครับน้อง
0: ข
1: วัญว่ามัน
0: ก่อนที่เราจะใส่กะเพราเนาะ
1: เค็มหรือเปล่าไม่รู
0: ้อร่อยค่ะ
1: นุ่มนวลเลยเนาะเผ็ดของเครื่องเทศขึ้นมาทันทีเลยไม่ใส่พริกนะ

0: ที่ฟ้าแดงครับนิดนึง
1: ก่
0: อนเดี๋ยวครับปวดท้องแก้มวนท้องขับลมสุกเสียดทานก
1: ระ
0: เพรามีหอมอยู่ในนี้หัวหอมแดงนะครับเรียบร้อยแล้วครับ
1: ทานเลยเสร็จแล้วค่ะพี่ป๊อปกระเพราโบราณใส่ดีปลีแล้วก็ลูกกระวาน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: หอม
1: ชิมนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าเมนูนี้ก็เหมือนผัดกระเพราทั่วไปเลยเพียงแต่ว่าใส่ทั้งหมดเนี้ยช่วยเรื่องของบรรเทาอาการปวดท้องแก้อาการมวนท้องขับลมจุกเสียดรวมถึงแน่นอนกระเพราเดี๋ยวเราสองคนขอตัวไปชิมก่อนนะคะ
0: ชิมกันครับ

0: โซนสุขภาพใจในวันนี้นะคะโบตานมีเรื่องเกี่ยวกับจิตแพทย์มาเล่าให้ฟังกันค่ะเนื่องจากว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะกังวลว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราไปพบจิตแพทย์เนี่ยจะเป็นเรื่องที่น่าอับอายไหมวันนี้เรามาทำความเข้าใจเรื่องนี้กันค่ะโดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหมอศักดิ์นายแพทย์สิริศักดิ์เชื้อชวริตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากค่ะและเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการไปพบจิตแพทย์ในวันนี้นะคะตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอศักดิ์แล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
0: คุณหมอคะบางคนบอกว่ากลัวจังเลยถ้าต้องไปพบจิตแพทย์เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนล้อหุยอะไรอ่ะไปพบหมอช่วยอธิบายหน่อยว่าจิตแพทย์เนี่ยการไปพบจิตแพทย์มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นหรือว่ามันเป็นเรื่องทั่วๆไปที
2: ่จริงๆประเด็นแรกที่ว่ากลัวเพื่อนล้อเรากลัวเพื่อนล้อว่าอะไรครับ
0: กลัวเพื่อนล้อว่าอุ๊ยไปหาหมอจิตเป็นคนบ้าหรือเปล่า
3: เป็นโรคจิตหรือเปล่า
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ประเด็นแรกที่เรากลัวก็คือว่าการไปหาจิตแพทย์หมายความว่าเราเป็นโรคจิตหรือเปล่าค
0: ือ
2: การไปพบจิตแพทย์ในปัจจุบันเนี่ยสบายขึ้นการไปหาก็ไม่ลำบากมากนะครับแล้วก็การที่เรามีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตที่รวนหรือเสียสมดุลเนี่ยมันไม่ได้หมายความนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมออยากให้มั่นใจว่าการที่เราไปหาจิตแพทย์เนี่ยเราไปหาเพื่อว่าเราจะได้เหมือนกับว่ามีลุคที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นเหมือนทหารเสียงก็บอกว่าถ้าคุณเลือกพักจิตแพทย
3: ์โอ้เปรียบเทียบได้ดีมากเลยนะครับ
0: จริงค่ะแบบนี้ทุกคนจะเดินเข้าไปหาจิตแพทย์ได้อย่างสบายใจ
3: ใช่ครับ
0: บอกว่ายืดอกไปพบคุณหมอได้เหมือนต่างประเทศใช่ไหมคุณหมอ
2: ใช่ครับ
0: ที่ต่างประเทศเขาก็พบจิตแพทย์เป็นเรื่องปกติ
2: ใช่ครับคือการไปพบจิตแพทย์ในปัจจุบันในหมอคิดว่าในต่างไม่ต้องจริงๆบางคนอ่ะไม่ต้องถึงกับสุขภาพจิตล้วนเลยก็ได้นะครับแ
0: ค
2: ่เขารู้สึกว่ามันมีติดประเด็นบางประเด็นอยากจะปรึกษาจิตแพทย์เขาก็สามารถเดินไปหาจิตแพทย์ได้เลยครับ
3: หรือแม้จะหาทางแก้ไขในจิตใจไม่ได้ไปพบจิตแพทย์ได้เลยนะครับ
2: ใช่ครับ
0: แล้วเราอยู่บ้านเนี่ยบางทีอาจจะอยากแค่คุยกับคุณพ่อคุณแม่ว่าเรามีเรื่องกังวลใจเรื่องนี้เรื่องนี้แต่ถ้าเกิดว่าครอบครัวเนี่ยอาจจะ
3: ให้คำปรึกษา
0: ไม่ได้แล้วก็หรือเราอาจจะอยู่ต่างจังหวัดหัวหมายถึงว่าใช้ชีวิตอยู่ไกลจากครอบครัวอยากจะเดินเข้าไปหาจิตแพทย์เลยแบบนี้ทำได้ไหมคะ
2: จริงๆถ้าโดยทั่วไปก็มันจะอาจจะมีข้อประเด็นนิดนึงว่าถ้าเราเป็นเด็กเมื่อเรามาเรียนหนังสือแต่ว่ามาอยู่หอหรืออะไรเง
3: ี้
2: ยถ้ามีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยโดยทั่วไปก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่รับรู้สักนิดนึงว่าได้มาพบจิตแพทย์เนาะแต่ว่าจริงๆถ้าถึงแม้จะวัยยังไม่ถึงแต่ว่ามีข้อจำกัดแพทย์จะดูให้อยู่แล้วครับ
0: อ
2: ันนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่แบบน้องโบตันหรือพี่ป๊อปเนี่ยการมาหาจิตแพทย์ถึงแม้ว่าจังหวัดหรือครอบครัวจะไม่ได้สะดวกมาด้วยเนี่ยหมอว่าไม่ใช่เป็นข้อจำกัดครับยิ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าการสื่อสารมันง่ายขึ้นสมมติคุณโบตันมาคือเรื่องปัญหาครอบครัวเนี
3: ่
2: ยเบื้องต้นน่ะหมอคิดว่าหมอก็คงต้องคุยกับคนไข้เป็นหลักก่อน
3: อ
2: ันนี้คุยในบางประเด็นแล้วเราคิดว่าอาจจะต้องมีประเด็นที่สื่อสารกับ

0: พ่อคุณแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยเนี่ยเพราะว่าในบางเคสเนี่ยเราอาจจะสามารถโทรศัพท์คุยกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้
1: อ
0: ๋
1: อ
2: ค่ะ
1: แล้วอาการทางจิตที่เกิดจากแล้วก็เรื่องของการกลัวเรื่องความลับรั่วไหลเนี่ยถ้าเกิดไปปรึกษาคุณหมอหรือว่าปรึกษาแบบที่ปรึกษาในด้านจิตอะไรโรคจิตจิตแพทย์แนะนำยังไงครับแบบว่าเรื่องความรั่วไหลเรื่องความส่วนเป็นส่วนตัวเนี่ยแล้วยิ่งเป็นแบบสาวสวยแบบเนี้ยครับดาราสาวสวย
0: หมอต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าของทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยเว้ยอาจจะไม่เหมือนกับว่าเหมือนกับที่น้องบัวตันไปรักษาสิวหรือว่าไปทำแบบว่าให้หน้าเราเด้งอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยอันนั้นเนี่ยคลินิกก็อาจจะโฆษณาได้บ้างก็เอาผิวพรรณที่สวยอะไร
1: เง
0: ี้ยมันก็เป็นการโปรโมทเนี่ยหมอคิดว่าประเด็นที่คนไข้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องกังวลบ้างไม่มากก็น้อยก็คือเรื่องความลับซึ่งหมอนี้เลยนะครับว่าเรื่องความลับเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่แค่จิตแพทย์นะครับคนที่เรียนแพทย์ทุกคนเนี่ยเราจะถูกสอนมาเลยว่าจรรยาบรรณทางการแพทย์ข้อหนึ่งที่สำคัญมากเลยก็คือความลับ
1: ความลับของคนไข
0: ้ใช่ครับความลับของคนไข้ทั้งหมดเนี่ยเราถือว่าเป็นความลับตั้งแต่เราเรียนเป็นหมอแล้วแล้วยิ่งเรามาเป็นจิตแพทย์อีกเนี่ยโอ้เรื่องความลับนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญเวลาเราเรียนจิตเวชเนี่ยอาจารย์ต้องสอนเลยว่าความลับของคนไข้เนี่ยคือเรื่องแรกๆเลยของการดูแลคนไข้จิตเวชครับเพราะนั้นเนี่ยความลับเนี่ยจิตแพทย์ต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของคนไข้นะเป็นความลับอยู่แล้วครับถ้ามีรายละเอียดบ้างอาจจะมีบ้างนะครับอันนี้หมอต้องพูดไว้ว่าถ้าเกิดว่าคนไข้บางคนเนี่ยเขามีข้อมูลส่วนตัวแต่ว่าโอเคโดยทั่วไปเป็นความลับนะแต่ถ้าไอ้ข้อมูลมันอาจจะมีผลกระทบกับคนอื่นเช่นมันอาจจะมีผลต่อความปลอดภัยของอีกคนนึงมันมีความปลอดภัยต่อตัวเขาเองอันนี้บางครั้งหมออาจจะต้องขออนุญาตว่าในความอาจจะสำคัญที่สุด
1: อ
0: ันนี้บางทีเราอาจจะต้องแจ้งให้ผู้ปกครองรู้ว่าเช่นคนไข้คนนี้อาจจะมีความเสี่ยงในการทำร้ายตัวเองมากนะอย่างนี้ครับอันนี้อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงครับ
1: หรือการมีผลการเข้าต่อสังคมด้วยไหมครับอย่างเช่นเขาอาจจะแบบทำร้ายคนอื่นอะไรอย่างนี้
0: ใช่ครับใช่ครับเป็นอีกประเด็นนึงอ
2: ันนั้นต้องแจ้งให้กับคนรอบตัวรู้
0: ใช่ครับ
2: ทีนี้หมดเรื่องของความกังวลในเรื่องของการตัดสินใจว่าจะไปหาจิตแพทย์แล้วไม่ต้องกลัวแล้วก็เรื่องของความลับก็ไม่ต้องกลัวแล
0: ้
2: วแต่ทีนี้บางคนกลัวในการที่จะก้าวไปทางที่สถาบันจิตเวชว่าเฮ้ยฉันจะก้าวเข้าไปสภาพแวด
1: จิต
2: อะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะกังวลเรื่องนั้น
1: ว่ามันจะน่ากลัวไหมก็จะเดินแบบว่ามีคนรัดแขนรัดขา
2: ต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย
1: จะแบบนั้นหรือเปล่าเนาะ
2: ค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับจริงๆสมัยตอนหมอเด็กๆเมื่อสัก40ปีก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกโรงพยาบาลจิตเวชว่าหลังค่าแดงใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: แล้วก็ภาพลักษณ์ของเราก็คือว่าดูหนังสมัยหมอเคยดูหนังน่าจะมีหนังชื่อใกล้ๆเคียงชื่อหลังคาแดงเนี่ยที่โดยเป็นพระเอกเราก็จะเห็นแต่ว่าโอ้โหบรรยากาศคนไข้มีแต่แบบหลายแบบมากอ่ะดูแล้วมันไม่ใช่โลกที่เราอยู่เลยอ่ะ
2: บางคนบอกว่าเข้าไปจะเจอแบบคนแบบบ้าเดินหลุดลอยอะไรอย่างนี้ไหมเขากลัว
0: เราเห็นในตอนเด็กๆ
1: เป
2: ็
1: นแค่ภาพในหนังใช
0: ่ไหมใช่หนังต่างประเทศก็เหมือนกันครับหมอเห็นโรงพยาบาลสุขภาพจิตบางเรื่องแถมบางเรื่องนี่จิตแพทย์เป็นโรคจิตอีกอะไรนะ
1: ใช่คร
0: ับ
2: ภาพลักษณ์เลยเสียเลย
0: ภาพลักษณ์มันจากสื่อเป็นบอกเลยว่าในปัจจุบันสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับด้านจิตเวชโดยตรงหรือโรงพยาบาลทั่วไปที่แผนกจิตเวชโดยตรงเนี่ยบรรยากาศเนี่ยเปลี่ยนเราไปหาจิตแพทย์เนี่ยหมอคิดว่าก็คล้ายๆกับเราไปหาหมอทั่วไปนะครับห้องก็เป็นห้องทั่วไปมีโต๊ะมีเก้าอี้ให้คุณหมอกับคนไข้ที่แบบพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้ดีมากเนี่ยหมอว่าผ่อนคลายดูเป็นกันเองนะครับแล้วก็หลาย

0: หลายที่เนี่ยที่หมอไปดูเคยไปดูงานมาเนี่ยห้องตรวจจิตเวชเนี่ยไม่แพ้ห้องตรวจที่แบบสาวสาวไปรักษาสิวไปอะไรอย่าง
1: น
0: ี้เลยคร
1: ับ ทำได
0: ้ดูมันสบายขึ้นเยอะ
2: แ
1: ล้วบรรยากาศภายนอกเดี๋ยวนี้นะครับเห็นมีแบบเป็นต้นไม้ร่มรื่นด้วย
0: ถูกต้องครับ
1: บรรยากาศ
3: แอบไปมาแล้ว
1: ไม่ทราบแต่ก็มีบ้างครับคนเข้าไปดูนะครับพอเข้าไปแล้วมีความสบายใจ
0: ใช่ครับเพราะว่าเราถือว่าในด้านจิตเวชเนี่ยสภาพแวดล้อมเนี่ยความมีเรื่องแลนด์สเคปเรื่องสวนที่ดูน่าผ่อนคลายดูมันสบายใจอ่ะ
1: ขนาดเราไม่ป่วยเนี่ยเราเข้าไปแล้วเรามีความรู้สึกเลยอย่างเดียวนี้นะครับ
3: แล้วถ้าเกิดว่าอ่ะคนบอกว่าอ่ะไม่น่ากลัวแล้วตัดความกังวลไปได้หลายอย่างแล้วทีนี้พอเข้าไปพบเนี่ยบางคนบอกว่าไม่อยากทานยาเลยอ่ะแล้วแบบว่าเข้าไปหาคุณหมอจิตแพทย์เนี่ยต้องทานยาไหม
1: ห
3: ร
1: ือ
3: ว
1: ่
3: าใช่หรือว่ามันสามารถรักษาด้วยการไม่ทานยาก็ได้คุณหม
0: อคือจริงๆเรื่องเนี่ยหมอคิดว่ามันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ
3: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราอาจจะได้คุยในเทปต่อไปน
3: ะ
0: แต่ว่าเบื้องต้นก็คือว่าการรักษาเป็นประเด็นเพียงประเด็นหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ถามว่าถ้าคุณจำเป็นต้องกินยาเนี่ยยาทางจิตเวชน่ากลัวไหมจะมีคนคิดว่าเป็นยาทางจิตเราจะต้องแบบว่าเป็นซอมบี้ไหมเราจะต้อง
1: นิ่งๆแล้วตาลอยๆไหมครับ
0: ก็จะมีภาพลักษณ์ที่น่ากลัวของยาจิตเวชเนี่ยหมอต้องบอกอย่างนี้ว่าปัจจุบันยาจิตเวชมีหลากหลายในกลุ่มโรคกลุ่มอาการนะครับยาในปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นในกรณีที่คนไข้จำเป็นต้องกินยาเนี่ยม
3: ัน
0: ก็คงเหมือนโรคทั่วๆไปอ่ะความดันเบาหวานก็มีผลข้างเคียงของยาจิตเวชในปัจจุบันตามการแพทย์ที่พัฒนาไปด้วยเนี่ยไอ้ผลภาพลักษณ์ที่เราเห็นเนี่ยหมอคิดว่ามันลดน้อยลงไปเยอะครับแล้วก็การที่บอกว่ากินยาจิตเวชแล้วต้องก็คงอยู่อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันมีหลายโรคเลยนะครับที่ถ้าคนไข้ได้รับการรักษาที่เร็วทันท่วงทีกินยาต่อเนื่องเนี่ยหลายคนสามารถหายได้เป็นปกติกลับไปใช้ชีวิตได้เป็นปกติเลยครับ
1: สบายใจถ้าเราเป็นโรคเป็นแบบโรคจิตเวชเราก็สามารถหายขาดได้ด้วย
3: ใช่ค่ะคุณหมอลองสรุปสำหรับคนที่ยังกังวลอยู่ว่าอุ้ยจะก้าวขาไปพบ
1: คุณหมอ
3: ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็สรุปง่ายๆว่า1คุณภาพชีวิตเราจะดีขึ้นทุกด้านด้านจิตใจด้านสังคมบางครั้งไปเผื่อทั้งโลกทางกายก็อาจจะดีขึ้นด้วยนะครับ2ที่ประเด็นที่คนกังวลกันเรื่องคนไข้เนี่ยถือเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดของจิตแพทย์เพราะนั้นจะรั่วไหลนะครับแล้วก็เรื่องจิตแพทย์ในด้านบรรยากาศของโรงพยาบาลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยบรรยากาศดูได้ดูอึดอัดน่ากลัวเหมือนในอดีต
1: ครับ
0: แล้วก็สุดท้ายการรักษาทางจิตเวชปัจจุบันเนี่ยสามารถหายขาดได้ครับ
1: โอ้ยครบถ้วนทุกอย่างเรื่องเกี่ยวกับจิตเภทจิตเวชทั้งหลาย
3: ค่ะ
1: โดยที่มีพวกเรานะครับ
3: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคนไหนที่กังวลนะคะในการไปพบจิตแพทย์วันนี้ได้ทำความเข้าใจไปเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ขอขอบคุณคุณหมอสัตว์มากค่ะ
1: ขอบคุณ
4: 1เหตุผลที่เราไม่กล้านำเรื่องเครียดไปพูดให้ใครฟังนั่นเป็นเพราะกลัวการถูกตัดสินจากคนรอบข้างมาเครียดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กแค่ไหนในสายตาคนอื่นแต่จิตแพทย์จะรับฟังคุณอย่างแน่นอนทุกคนจะรับฟังทุกปัญหาของคนไข้และให้คำปรึกษาถึงทางออกโดยไม่ตัดสินถูกผิดเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องนี้ไปได้เลย
5: หวังว่าท่านผู้ชมนะครับคงได้รับความรู้จากรายการของเรานะครับและนำไปปฏิบัตินะครับให้เกิดสุขภาพดีทั้งกายและใจครับ
3: ค่ะและอย่าลืมติดตามรายการ Zone สุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยใช้ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบครัวทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10หรือสามารถติดตามได้ที่แอปพลิเคชัน TP Channel อี Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือคุณผู้ชมอยากจะคุยกับเราก็สามารถแอดไลน์